0: กล้
1: สามคนนี่มันคือโจร
2: สนิทมันได้ยังดีสิวะ
0: สวัสดีจ้าพ่อ
2: ลูกๆ กูทุกคนนี่หัดมันยังกะเล็กต้องเป็นเสือเป็นโจรทำหามากินไม่ได้แล้วยังอื่นนะทำไม่เป็น
0: ลูกเสือลูกโจรก็ต้องเดินตามรอยเสือเดินตามรอยพ่อเนี่ยถูกแล้ว
3: พ่อทำไมพี่น้องพูดมาก็มีเหตุผลพ่อรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้
2: ทำไม
3: พักหลังๆแกเนี่ยไม่ค่อยให้ลูกน้องออกจี้ออกป้นเข้าจนตอนเนี้ยสะเบียงทั้งหมดเนี่ยมันล่อยลอแล้วนะพ่อ
2: จริงมันใกล้จะหมดอีกแล้วเหรอ
3: ใช่พ่อ
2: ไม่ใช่หรอกพ่อหาทำเลไม่ถูกไม่รู้จะหาทำเลแถวไหนจะปล้นแล้วแถวนี้จะไปปล้นนะ
0: ทำไม
2: ไม่รู้จักกันทั้งนั้น
3: นี่พ่อแถวนี้ไม่ปล้นหรอกแต่ฉันสองคนพี่น้องเนี่ยนะ
2: ทำไม
3: ไปมองลาดลาวมาแล้วพ
2: ่
3: อ
2: แถวไหนวะ
3: แถวนี้มีบ้านคนคนหนึ่งเป็นเศรษฐีใหญ่ชื่อว่าหนักพ่อ
2: ชื่อหนัก
3: รวยมากด้วย
2: รวยด้วย
3: ใช
2: ่ฮะแล้วถามจริงๆลูกน้องเราทุกคนพร้อมหรือยังวะ
3: โอ้โหพ่อตอนนี้สั่งคำเดียวพร้อมปล้นทันทีพ่อ
2: เอาเถอะปล้นเลย
3: ไป
2: ไปวันนี้เลย
1: รวบรัดตัดใจความออกปล้นแต่ไม่พ้น
2: ลำพึง
1: ปฏิบัติการแสดงจ่า
0: ลูกสาวแกมาขวางเยอะเนี่ย
2: โอ้ลูกเยอะ

0: ยังไงก็น้องลูกแกนะพ่อ
1: ว่ายังไงดูน้องมาพูดดิ
2: เออ
1: ร้างไม่ดีแล้ว
2: จัดการเลย
0: พ่อ
1: มึงก็รู้กูจะออกปล้นแต่ละครั้งแต่ละคราวถ้าไอ้ตนใดขัดขวางการปล้นของกูกูจะถือซะว่าเป็นตัวการักกีนี
0: ่ฉันรู้พ่อแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นลูกของแกคนหนึ่งใครถามให้ผลก่อนนะพ่อนะว่าน้องขัดขวางในครั้งนี้มีอะไรหรือเปล่า
1: เหตุผลยังมีอะไรแจ้งเข้ามา
3: พ่อจ๋าที่รำพึงมาขวางพ่อในวันนี้รำพึงเป็นห่วงพ่อจริงๆนะจ๊ะพ่อรำพึงกลัวพ่อออกไปมีอันตรายถ้าพ่อป้นเขาพ่อจะมีความผิดแต่ถ้าพ่อแพ้ขึ้นมารำพึงกลัวพ
1: ่
3: อ
1: รำพึงเอ็งก็รู้ในสังกรของเราเนี่ยเราทำมาหากินคือการอะไรการปล้นแล้วถ้าเกิดข้าไม่ปล้นกูไม่ปล้นแล้วเจ้าเงินที่ไหนมาหากินมากินกันวะ
2: นี่เรื่องเลย
0: ลำพึง
1: เรื่องไปดีแล้ว
0: ไม่ต้องห่วงพี่หรอกนะเอาอย่างนี้พี่รู้ว่าเจ้าในห่วงพ่อห่วงพี่แต่เป็นตายก็แล้วแต่วันนี้พี่ต้องออกปล้นและหน้าที่ในครั้งนี้เป็นหน้าที่ผู้ชายเขาทำกันเจ้าเป็นหญิงนุ่นเข้าครัวไป
3: พี่ได
1: ้ฟังไว้นะลำพึงมีหน้าที่อยู่บ้านหุงข้าวทำเอาหัวอาหารให้กูกินแล้วกูจะกลับมาแล้วทุกคนจะรวยวันนี้ปล้น
3: พ่อ
4: ไม่พึงปรารถนาไม่สบอารมณ์ที่ลูกสาวมาขวางไว้

าสู่บ้านเพื่อทัดทานผู้เป็นพ่อไม่ได้ชมกันต่อไปครับนำพาพระคุณท่านที่รักที่เคารพ

0: ไปติดตามชมต่อนี่พร้อมด้วยน้องแนนทิตาภาวงเทวันรับเชิญผู้ชมครับ
1: ถึงลง
0: ติดตามไปด้วยน้องมะพร้าววราพรวง

0: ว่าอย่างไรดูสิตั้งแต่พ่อแม่ตายไปก็ทิ้งน้องสาว3คนไว้ฉันเลี้ยงดูสิจะมีเมียก็มีไม่ได้น้องสาวก็ห่วงยังก็อะไรเลย
1: จะรีบมีไปไหนล่ะพี่ก็เลี้ยงฉันทั้ง3คนไว้ก่อน
0: ก็สิ่งที่พี่ห่วงที่สุด
2: และเป็นช่วงเวลาเดียวกับเจ้า3โจรพ่อลูกบุกถึงบ้านของเพื่อนสักพอดี
0: ไปซื้อบ้านหลังใหญ่ให้เขาอยู่เลยนะ
1: นี่นะจ๊ะพี
0: ่ที่ตั้งใจก็แบบนั้น
3: เฮ้ยบ้านนี้แน่ใช่ไหม
4: ใช่พ่อฉันสืบมาแล้วนะกับหูกับตาฉันเลย
3: เอ๊ะทำไมป้ามันซ้ำซ้ออย่างนี้ล่ะฮะ
4: ให้ลูกน้องไปสืบลูกน้องฉันข่าวเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจได้มีคนหนึ่งหูหนวกอีกคนตาบอด
3: โถ่เอ้ยไม่แน่อาจจะเป็นภาคนิ้วห่อท้องก็ได้เอาไปดูดิ
4: ไม่แน่ถ้างั้นแล้วพ่ออย่าโมช้าบุกเข้าไปในบ้านเลย
3: เข้าไปเลย
4: เฮ้ยหยุด
0: กูยืนตั้งท่ารออยู่นานแล้วเพราะปกติฉากนี้มึงต้องไม่คุยกันต้องพรวดพลาดเข้ามาเลย
4: วันนี้อยากจะมีเหตุผลขึ้นมามีอะไรเปล่าม
0: ึงหาเหตุผลไม่ตรงจังหวะ
3: ไม่ใช่กูสงสัยบ้านมึงซ้ำซ้อขนาดเนี้ยมึงจะมีเงินหรือไม่มีเงิน
0: คราวหน้ามึงมาสงสัยข้างในมึงอย่าไปสงสัยข้างนอกกูยืนรอกันครึ่งชั่วโมงกว่าแล้ว
3: กลัวว่าเป็นผ้าคลิปห่อทอง
1: โอ๊ยฉันไม่มีทองหรอกจ้า
4: แล้วมีแต่อะไร
1: นี่จะมาปล้นอะไรกันทั้ง3คนนี่แหละ
4: พ่อ
0: ที่จนขนาดนี้แล้ว
3: มึงแกล้งมายังไงน่ะ
4: อย่าไปเชื่อมันพ่อมันจะจนได้ยังไงหากมันจนนะไม่กินจนอ้วนขนาดนี้มันต้องรวยพ
0: ่อไอ้เวรกูเป็นเบาหวาน
2: ท่าน
0: เ
2: นี่
4: ยเฮ้ยมีเงินหรือเปล่า
0: เงินทอนเนี่ยกูไม่มีหรอกถ้าทางที่ดีแล้วไปทำมาหากินอย่างอื่นดีกว่าอย่าคิดมาปล้นกูเลย
5: พ่อไอ้ยังไม่ได้การเงินทองไม่มีงั้นเอาลูกสาวทั้งสาม
3: เอา
5: ขัดไปก่อนแล้วกัน
4: ไม่ได้ไม่ให้ก็เอา
1: พี่ไม่นะ
4: น้องหนีไป
3: เฮ้ย
1: ไปเร็วใครไปนะไปเร็ว
3: ไปเร็ว
5: เฮ้ย
3: มาเลย
2: มาก่อนนี
3: ้โอ้ยลุ

ยวันรับใช้ท่านผู้ชมครับสูงบาทเป็นหลวงมนตรีออกไปรับใช้ท่านผู้ชมครับพร้อมด้วยดาวตลกมดเกินวงเทวันเบรกตัวน้อยๆครับน้องอาชีพวงเทวันฝากไว้ด้วยช่วยกันสนับสนุนแรงใจขึ้นลูกใหม่ของบ้านวงเทวันครับฝากไว้กับท่านผู้ชมช่วยกันเชียร์ด้วยกับน้อง

0: ไม่ไม่นั่นไงชี้อ่านี่แฟนมึงฝากรางวัลมาให้เออขอบคุณครับโอเคมาไงแล้วหลวงมนตรี
1: ชีวิตทุกวันนี้ก็อยู่ในหน้าที่
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าใครจะได้ช่วยด้วยช่วยด้วย
3: รีบไปเร็วเสียคนเดือดร้อนไปช่วยกันเร็ว
4: ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นได้ยินเสียง

0: ตีโอ้โห
1: ช่วยฉันด้วย
0: เลือดอาบเลยดูสิ
2: เป็นอะไรกันมากไหมครับ
0: โอ้โห
2: เฮ้ยไอ้มดช่วยหน่อยสิทำยังไงดีเนี่ยฮะ
0: ช่วยไม่ทันแล้วเลือดเต็มตัวอย่างนั้นน่ะเขาตายแล้วหลวงมนตรี
1: คุณท่านเจ้าค่ะช่วยเราทั้ง4คนด้วยนี่คือพี่ชายของเราให้นามว่านาทีท่านเองให้นามว่านวลนี่นามว่านิ่มและนี่ก็นอนเราทั้ง4คนเป็นคนยากไร้คนจนโดนโจรปล้นตอนนี้เราทั้ง4คนไม่รู้จะไปไหน
2: เอาแบบนี
0: ้เอาไงดีคุณหลวง
2: ฉันคือหลวงมนตรีรับใช้ราชการอยู่ภายในวัด

0: ให้คนยอให้คนชมเขาหน่อยนะจ๊ะ
1: ขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะที่เมตตาเรา3คนพี่น้อง
0: เพราะฉะนั้นอย่าช้าเลยเดี๋ยวตะวันจะตกดินเพราะฉะนั้นนำทางไป
2: นายจะคุณระวังตามมานะอย่าเดินแตกแถวเราได้หลง
0: ตามไปดีเดี๋ยวคุณหลวงระวังท้ายให้แล้วกันนะ
2: ตัวดีเลยคุณหลวงอะ
0: อะไรของมึงไอ้มด
3: หลวงมนตรีหลวงมนตรีนั้นพาเนินหวังที่จะไปฝากไว้ให้กับคุณหญิงได้ดูแลนำพาท่านผู้ชมมาไปเกียรติพี่น้องที่รักที่เคารพพระบาทการแสดงจากน้องแป้งศิลปะ

0: ช่วยกันสนับสนุนเป็นแรงใจครับ
1: เอ๊ะ
0: ครับ
2: และ
0: น้องชูนครับ

0: เฟิร์ฟเหรอเนี่ย
1: ไม่ใช่เมีย
2: ไม่ทันเมื่อกี้กูมัวกินข้าวอยู
1: ่ไม่ใช่เมีย
0: ใคร
1: คืออีเหี้ยเนี่ยเขาออกไม่ทัน
0: โอเค
3: เขาเตรียมกับข้าวไว้ให้ฉันไง
1: สวัสดีครับคุณนาย
3: เฟิร์ฟ
1: โอ้โหคิดว่าไปไหนกันหมดนางลิเก
3: เป็นไงล่ะลูก
1: มานั่งตอแหลกันเป็นกลุ่มอยู่เนี่ย
4: ไอ้เมิร์ฟ
3: ใช่สิหนู
4: คุณถามจริงเหอะ
1: ว่าม
4: ึงแต่งตัวไปเต้นลีลาที่ไหนในเวท
1: คนรับใช้คุณนายมันต้องให้โมเดิร์นนิดนึง
4: โมเดิร์น
1: เออ
3: แล้ว
0: อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะ
1: ครับคุณนาย
0: มึงแต่งตัวแล้วเหมือนลูกพี่บวยมากเลย
3: น่ารักกระโปรงบานๆเนี่ยน่ารัก
1: ไอ้ลูกไอ้บวยไม่เหมือนกูเริ่มจะเป็นผัวอีบวยแล้ว คุณนาย
3: อะไรล่ะ
1: ผมกำลังซักผ่อนซักผ้าอยู่คุณนายมีธุระอะไรเรียกผม
3: อ้าวมันก็ต้องมีสิลูกแม่เนี่ยอุตส่าห์เรียกมาเพราะว่าแม่เนี่ยคิดถึงพอดีว่าวันเนี้ยว่างก็เลยอยากจะให้หนูอ่ะทำแทนพ่อให้หน่อยได้ไหมลูกแม่เหงาแม่เหงาแม่เบื่อมาก
1: มันจะดีนะคุณนาย
3: อะไรแล้ว
1: ทำแทนคุณท่านเลยเหรอ
3: ทำแทนพ่อให้หน่อยพ่อมึงไม่ค่อยอยู
1: ่เดี๋ยว
3: อยู่คนเดียว
1: อีเหี้ยออกทีหลังแต่ได้รางวัลว่ะ
4: ก็ลองนั่งเงียบเหมือนมัน
0: บ้าง
4: ส
0: ิพี่เมิร์ฟรับรางวัลด้วยค่ะเห็นไหมคะ
4: ขอบคุณนะคะแม่ที่ให้อาหารสัตว์นะคะ
5: ขอบคุณพี่เนิร์ดกับพี่แนน
4: ว่าไงมันเป็นสัตว์
1: ขอบคุณครับ
4: มึงดูที่สภาพมันเป็นคนได้ไหมน่ะ
1: แหมปากมันเห็น
0: ร
1: ับ
0: รางว
1: ั
0: ลส
1: ัก
0: ครู่หนึ่งนะคะขอบคุณพี่สาวด้วยนะคะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: แม่ถูกใจ
5: ขอบค
0: ุ
5: ณพี่สาวมากค่ะ
1: เอฟซี
0: เตะตีนแม่เขาแล้ว
1: สวัสดีครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับจ้าคิดถึงครับคิดถึงมากๆขอบคุณครับน้องแป้งรับรางวัลด้วย
0: คุณนายเดินไขว้เลยเน
1: า
0: ะ
1: สวัสดี
0: แม่นีด้วยนะคะ
4: ลองถามแม่

0: ายคอร์สไง
1: อุ้ยมีหลายคอร์สเลยเหรอ
0: เอาแบบไหน
1: กูเอา2อย่างเลยได้มั้ย
0: ได้ๆ
1: เอา2อย่างรวมกันเลยนะ
0: จ่ายตังค์จ่ายตังค์ก่อน
1: โหมึงมีเงินสดกันบ้างมั้ย
0: อะไรนะ
1: ไม่มีเลย
2: มีอยู
1: ่ไม่มีเลย
0: ฮะ
1: กูไม่มีเงินสดอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีเงินสด
1: เออช่วงนี้
0: ไม่มีกูมีสแกน60 40
1: อะไรของมึงเนี่ย
0: ผมสมัครโครงการ60 40
1: โอ้โหแค่นวดเนี่ยนะ
0: นายก็พูด
1: ไปเอาแล้วเฮ้ย
0: อ่ะนอนๆๆ
1: เออเอากูนอน
0: ขออนุญาตครับ

0: ครับ
1: เอ๊ะจะกระดุงตึงติงวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งไอ้เหี้ยคนละเพลงเหรอ
0: ไอ้เขาก็บ้าเต้นตามมึงด้วย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผมเป็นคนใช้ครับ
2: หรอคะ
1: ครับอันนี้มากับคุณท่าน
2: ใช่ค่ะ
1: ครับเชิญเชิญด้านใน
2: สามคนเลยนะคะ
1: ครับผมครับผมเชิญครับเชิญครับ
2: ค
1: ่ะไปผ่านไปอันนี้มาไหมไปโอ้เชิญครับสวัสดีครับเชิญ
0: แหมไอ้เมิร์ฟนี่มึงต้องประคองชุดครีม
1: โอ้ยชุดครีมเยอะแยะแล้ว
3: กูถึงว่าเมื่อกี้อยู่ข้างฉากชมเมาชมเอา
1: ชมว่ากูชมอย่างเดียวยังไม่ได้เอาไอพี
0: มึงนี่เอากูนี
1: ่โอ้โ
2: หเธอสามคนหรือเปล่าที่คุณพี่เขาพาเข้ามาใช่เจ้าค่ะนายขอดูหน้าหน่อยสิทั้งสามคนเลยนะเจ้าค่ะ
4: สามคนเลยจ้ะ
2: มีหน้ากันจัง
3: เด็กบ้านนอก
1: เป็นไงคุณนาย
0: ว่าไงคะ
4: อยู่สิหน้าตาเป็นไง
0: สวย
4: หนุ่มขี้เร่ขี้เร
1: ่อะไรนะ
4: เนี่ยสามคนอ่ะขี้เร่ขี้เร่
1: อีสามคนนี้ขี้เร
4: ่
1: ถ้าอีสามคนนี้ขี้เร่คุณนายนี่ขี้ควาย
0: สวย
4: บ๊อบ

0: ว่าพรุ่งนี้มีงานทำจะได้ช่วยงานที่บ้านนี้อย่างเต็มที
1: ่ท่านผู้ชมที่รักที่เคารพฉากนี้พระบาทการแสงจากพระเอกวิชาญหลานสมชายวงเทวันสมมาเป็นหลวงมนตรีสับเปลี่ยนกับพระเอกทีธีรวัฒน์สุขสว่างวงเทวันก็รอก็ติด

พ่อจ๋าแม่จ๋าผมเปลี่ยนตัวแล้วนะจ๊ะไอตัวแรกเนี่ยโอ้โหมันนิ่งเกินไปนี่หลวงมนตรีคนที่สองต้องจอกกระหลอกเหมือนผมนี่หลอกคุณนายดอกแก้วไปดินเนอร์ข้างนอกกับเพื่อนฝูงถือโอกาสนี้ไอ้ไก่ต้องอย่างเรามันจะรอช้าได้ยังไงท่านรู้ใช่ไหมว่าผมเนี่ยคิดอะไรกับเนิ่นสาวใช้วันนี้แอบย่องมาหาถ้าอยากจะดูซีนไหนเนี่ยต้องติดตามซีนนี้รับรองว่าเด็ดกว่าทุกซีนไปดูจิงจกจิงจก

0: คนสวยตื่นสิจ๊ะ
1: คุณพระ
0: จ๊ะเอ
2: ๋สร้างความตกใจกับเติ้ลไปที่ครับเห็นหลวงมนตรีเข้ามาน
1: ี่มีใครเห็นหรือเปล่าเจ้าคะเข้ามาได้ยังไงกันคะเนี่ย
3: ไม่มีใครเห็นหรอกนะตอนนี้คนเขาหลับนอนกันไปหมดแล้วและสิ่งสำคัญนะไม่ต้องกลัวเลยคุณหญิงดอกแก้วเนี่ยออกไปดินเนอร์ข้างนอกแล้วกล้องวงจรปิดทุกตัวที่ชักปลั๊กออกหมดแล้วรับรองไม่มีใครดูย้อนหลังได้หรอก
4: กูจะมาหาเนอร์นะ
1: ถึงจะยังไงก็เธอเจ้าค่ะมันก็ไม่ควรอยู่ดีเพราะว่านี่เป็นห้องส่วนตัวของเนอร์
3: ได้ยังไงเนอร์
1: หลวง
3: เนอร์คิดมากไปนะเดี๋ยวมานั่งกันนี่นั่งตรงนี้นั่งข้างบน
1: ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ
3: เถิดนานี่คือคำสั่งนะ
4: เสียงคุ้น
3: ๆนี่ฉันเป็นเจ้าของบ้านนะ
1: คุณหลวง
3: สั่งให้นั่งตรงไหนก็ต้องนั่งตรงนั้นเข้าใจไหม
4: ไอ้มดไอ้มุกจิ้งจกนี่เล่นไปแล้วใช่ไหมจะได้จดไว้
5: จดไว้เล่นไปแล้วเดี๋ยวจะไปซ้ำเขาน
4: ึกไว้ข้างในซะนานไม่ทัน ไม่ทันเขาจิ้งจกตุ๊กแกเฮียอะไรเนี่ย
3: เนิน
4: โอ้โห
1: เจ้าค่ะ
4: เดี๋ยวมึงบอกไอ้คนป่นที่ใจชิบหายกูไม่ใช่ยุงลายนะเฮ้ย
5: เอาตะกูหายใจไม่ออกเลย
4: มึนตึ๊บเลยกูทีนี
3: ้มาอยู่นี่เนี่ยหลายวันแล้วเป็นยังไงบ้างบ้านของพี่เนี่ยกลับตัวได้หรือยังอยู่ที่นี่เนี่ยขาดตกบกพร่องตรงไหนบอกพี่ได้เดี๋ยวพี่เนี่ยนะ
1: ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ
3: จัดการให้ทุกอย่างเลย
1: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเจ้าค่ะเรื่องภายในบ้านของคุณหลวงกินอิ่มอยู่แล้วเจ้าค่ะไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลย
3: แน่ใจนะ
1: แน่ใจเจ้าค่ะ
3: ถ้าขาดเหลืออะไรนะบอกได้ไม่ต้องเกรงใจบอกได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลย
1: เสร็จธุระแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะเชิญออก
3: ยังนี่จะรีบไปไหนแล้วนานๆได้คุยกันทีนึงเนิ่น
4: ใครวะ
3: เนิ่นเนี่ยสวยนะ

0: ของเด้อก็ต้องตกไปเมียลับลับของหลวงมนตรีจนเกิดตั้งท้องขึ้นมาทั้งสองคนจะทำเช่นไรต่อไปติดตามชมครับ
1: พี่ไม่รู้ว่าจะสรรหาคำพูดใดมาพูดกับเนิ่นนอกจากคำว่าขอโทษขอโทษกับสิ่งที่พี่กระทำกับเนิ่นขอโทษที่พี่ขืนใจเนิ่นเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบพี่จึงตัดสินใจทำอะไรลงไปโดยไม่คิดไตร่ตรองว่าสิ่งที่ทำนั้นมันผิดหรือถูกเนิ่น
2: จะทำยังไงกันดี
1: เนนอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
2: เนินกลัวเจ้าค่ะหลวงอย่าทิ้งเนินนะ
1: ลูกในท้องของเนิน

0: ว่าจะปกปิดบางเรื่องนี้เป็นความลับ
1: ว่าจะปกปิดบางเรื่องนี้เป็นความลับ
0: ถ้าวันหนึ่งวันใดพูดสิแน่น
1: ถ้าวันหนึ่งวันใด
0: เรื่องนี้เพ่งพาย
1: เรื่องนี้เพ่งพาย
0: ถึงหูที่สาม
1: ถึงหูที่สาม
0: ขอให้ลูกในท้องของเนิน
1: ขอให้ลูกในท้องของเนิน
0: มีอันเป็นไปท่านนาไม่มีอะไรหรอกพูดสิ
1: ขอให้ลูกในท้องของเนิน

0: ก่อนหัวฉันมาทำไมที่นี่มันแปลกๆนะเยินที่ทำอะไรอยู่เนี่ย
1: คุณหญิง
0: ทำไมไม่ขึ้นไปบนเรือนใหญ่คอยรับใช้ฉันต้องให้ฉันตามหาเธอที่นี่เหรอเนิร์ด
1: คือว่า
0: คือว่าไง
1: รับรางวัลเจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวมาไปรับค่าแชร์ก่อน
2: ขอบคุณรางวัลน้ำใจนะฮะที่มอบให้กับนางเอกประสิทธิ์วง
0: น
2: ี
0: ้สวยนะคะ
3: เมื่อกี้คุณนายตอแหลก็ลืมรับรางวัลเลย
0: กูรีบคนที่นี่เขาชอบดูไวขอบคุณนะคะ
3: บอกคนที่นี่ดูไวๆไม่ให้เขาปั่นจักรยานดูหรอกคุณนาย
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจนะคะ
3: ขอบคุณนะคะ
0: มาก
1: ขอบคุณป้าแดงนะคะขอบคุณมาก
3: ขอให้เรวยๆนะคะ
0: ขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจ
2: ขอบพระคุณรางวัลน้ำใจนะครับ
0: ขอบคุณป้าแดงกับไม้เศรษฐีนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณแม่วงนะฮะชาว
1: ขอบคุณป้าแดงกับไม้เศรษฐีด้วยนะคะ
0: ได้จ้ะขอบคุณแม่มากให้แม่สุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานนะแม่นะเด็ดดีๆนะแม่เดี๋ยวโดนหัวนมหนูขอบคุณค่ะ
3: คุณนายไม่โดนหรอก
0: ทำไม
3: คุณนายหัวนมปอด
0: อีห่ากูใส่ฟองน้ำ

0: ดแล้วเหลือแต่เจ้าภาพเนี่ยแหละ
1: เจ้าภาพน่าจะเมาหลับกันหมดแล้วเห็นกินตั้งแต่ทุ่มหนึ่ง
2: คือว่า
0: ทางนี
2: ้เดินไม่ค่อยสบายเจ้าค่ะ
0: ฉันรู้สึกว่าคอแห้งหิวน้ำไปเอาน้ำมาให้ฉันกินหน่อย
2: ได้เจ้าค่ะเดี๋ยวเนินไปเอาให้นะ
3: กดดายไม
0: ่
3: ไว
0: ้
3: ใจ
0: นี่มึงท้องเหรอ
3: ที
0: ่เนินแต่ละ
3: ทีผมไว้ถึงได้รู้ว่าบัดเดี๋ยวนี้เนินเด็ดท้อง
0: นี่มึงท้องเหรออีเนินกูเคยเตือนมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่ากินบนเรือนแล้วขี้รถบนหลังคากูก็อยากจะรู้นะว่าพ่อของเด็กในท้องกับลูกของมึงน่ะเป็นใครผู้ชายในบ้านนี้มีใครอยู่บ้างออกมาให้หมดเดี๋ยวนี้
1: ออกมาเลย
0: พี่คนนี้พระ
3: เรียกทุกคนให้ออก
0: ออกมาน
4: ี่อะไรวะ
3: อยากจะรู้ว่าใครคือหัวของเธอ
1: คุณนายจะเสียงดังทำไมข้างบ้านเขาได้ยินแล้ว
0: ไอ้มด
1: เสียงดังทำไมกับนาย
5: วาย
0: ไอ้มดหัวกูไปไหน
5: อาวเนาะสรณัง
0: โอ้โหขอบคุณ
5: พระชามี
4: ธรรมะธรรมโมซะด้วยกู
5: ธรรมะสรณังพระชามี
4: โอ้โห
5: ตังขังสรณัง
4: พอแล้วไม่ร้องไม่ร้อง
1: ไหนไหนไหนลองคลี่ลองคลี่สมุดสวดมนต์ดิ
4: เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องกราบก่อน
1: อ๋อต้องกราบก่อนอันนี้เขาเรียกอะไรใบลาน
6: อ่าใช่ใช่
1: พระไตรปิฎก
6: ไตรปิฎกใบลาน
0: โอ้ยหนังสือสวดมนต
6: ์สวดเก่งซะด้วยคุณหลวง
1: มันเป็นยังไงผมอยากรู้ว่าหนังสือสวดมนต์คุณพระเป็นยังไงลอง
6: คลี่ดูแล้วกัน
4: โอ้โห
0: ว้าตายแล้วไอ้มดไอ้บ้านี่มันสมัยกูถ่ายแบบครั้งแรกในชีวิตของกูสมัยกูสาว
1: เป็นนาย
6: เป็นเต้าเลยกู
0: มึงนิดนะแต่ละเลวคุณพี่คะ
6: อะไรเนี่ย
0: ยามหน้าไม่ข
6: น
0: าดนี
6: ้บ้านเลยนี่พี่ยังสมาธิยังไม่เสร็จไม่สิ้นเลยนี่มียังไงคุณลุงฮะเรื่องอะไร
0: คุณนายคะคุณนาย
6: อ๋อคุณนายอ๋อมีอ่ะมีโอ้โหเปลี่ยนตัวพี่ขอโทษพี่ขอโทษ
0: หยอกตัวแล้วค่ะเมื่อกี้นางแป้ง
4: เรียกคุณลุง
0: พี่แม่อีแป้ง
6: มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะเอะอะโวยวายนั่นบ้าน
0: จะไม่ให้เอะอะโวยวายได้ไงคุณพี่ก็ดูสิคะนางเนินงามหน้าไหมคะท้องเนี่ยมันท้อง
6: เนินท้อง
0: มันท้อง
6: เฮ้ยพี่ไม่ได้เป็นผัวเนินนะ
0: อ
6: ่ะ
0: ยังไงครับคุณพี
1: ่ไอ้นี่น่าก
0: ินปูนร้อนท้องหรือเปล่าคะ
6: เปล่าคืนนั้นไม่ได้เข้าไปห้องเนินเลยวงจรปิดก็พี่กระชับพี่เป็นคนชักปลั๊กด้วย

0: ังไงครับคุณพี
1: ่ไอ้นี่น่าสง
0: สารกินปูนร้อนท้องหรือเปล่าคะ
2: เปล่าคืนนั้นไม่ได้เข้าไปห้องเนิร์ดเลยวงจรปิดก็พี่กระชักพี่เป็นคนชักปลั๊กด้วย
0: คุณพี
1: ่ร้อนลนไปหมด
0: ร้อนลนไปหมดเลยนะคะวงจรปิดอะไรเนี่ย
2: คือบอกไว้ก่อนไง
0: ไม่ต้องบอกค่ะเดี๋ยวนี้ฉันถามมันเองอีเนิร์ดมึงบอกกูมาสิมึงไม่ต้องกลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นเลยนะ
3: ใช่
0: มึงบอกมาว่าใครเป็นผัวมึงบอกมาดิ
1: ก็บอกเขาไป
0: ที
1: ่ว่า
3: เนินบอกไม่ได้เจ้าค่ะ
0: มึงบอกไม่ได้มึงไม่กล้าบอกกับกูมึงกล้าลองดีกับกูกูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าลูกในท้องมึงอ่ะมันหน้าเหมือนใคร
4: ข
0: าท้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
3: ไม่ได้
2: ไอ้ม
3: ึ
2: งผมขอร้องผมบอกก็ได้ครับผมเป็นผัวอีน่าเองครับคุณนาย
4: ไอ้มึง
0: ไปแล้ว
4: ยอมรับอดรนทนไม่ได
0: ้
4: ยอมรับเสียงว่ามันคือผัวเนิร์ด
0: ตายแล้ว
3: ผมไม่กล้าบอกผมกลัวคุณนายด่าครับ
0: กูก็นึกว่าตั้งแต่ทีแรก
3: เพียงครั้งยัง
4: ไม่ต้อง
2: ม
3: ันได้กับอีเนิร์ดนะกูชอบมัน
4: โอ้โห
3: เพียงตั้งแต่ท่อนแรกเลยกู
0: ตายแล้วไอ้เมิร์ฟกูไม่นึกไม่ฝันเลยว่ามึงเนี่ยจะเป็นพ่อของเด็กกูนึกอยู่ตั้งแต่ทีแรกแล้วว่ามึงอะเหมาะสมกันมึงเป็นขอทานเอ้ยเป็นคนรับใช้ในบ้านกูเหมือนกันก็เป็นผัวเป็นเมียกันมันก็ไม่ต่างอะไรเน
3: า
0: ะ
3: ก
1: ลัวคุณนายด่าเลยไม่กล้าบอกความจริงครับ
0: ก็ดีเหมือนกันอีเนิร์ดดีกูโล่งใจไปคุณพี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะ
2: ไม่ได้เป็นอะไร
0: ดูท่าทางล็อกแรกนะคุณพี
2: ่คิดมาก
0: เลี้ยงลูกมึงให้ดีก็แล้วกันเวลาที่มึงลูกมึงคลอดออกมาแล้วอย่าให้ขึ้นไปวุ่นวายบนเรือนใหญ่กูเข้าใจไหมไปครับคุณพี่
2: จะไปไหน
0: ขึ้นเรือนสิคะจะไปไหนล่ะ
2: ไม่รับขวัญมันหน่อย
0: ไม่ต้องรับขวัญอะไรล่ะมันลูกคนรับใช้เกี่ยวอะไรกับคุณพี
4: ่มาเร็วโอ้โหมาร์ฟมึงทำยังไงแล้ววะเพื่อน
1: แล้วมึงให้กูทำไงอ่ะ
4: เออมึงก็รู้ว่าเนี่ยมึงก็ไม่ใช่ผัวอีเนิร์ด
1: อ้าวคุณนายจะฆ่าอีเนิร์ดมึงให้กูดูยืนตาใสๆดูมันโดนฆ่าเงี้ยเหรอ
4: เออ
1: ทนไม่ได้เว้ย
4: เอาไงเพื่อน

0: ป็นไรอ่ะ
1: พี่มา
0: ร์คเป็นไรเนิร์ด
1: เอ้ยฉันปวดท้อง
0: ปวดท้องไอ้ปวดท้องไอ้ปวดท้องเนิร์ดนั่นเนิร์ดปวดท้องเฮ้ยไอ้นี่เนิร์ดไปเลยดิในบนศาลาเนี่ยห้องน้ำเนี่ยไปเร็วๆๆๆมีหลายห้องเลือกเอาเลยเนิร์ดปวดขี้ป่ะคุณปวดขี้ใช่ไหม
1: ฉันปวดท้องจะคลอดลูก
0: ชิบหายแล้ว
2: หายแล้ว
0: เอาไงอ่ะ
2: เบิ้มทำอาวัตตัวเร็ว
0: เนิร์ดมึงใจเย็นนะเดี๋ยวเย็น
1: ช่วยฉันด้วย
0: เนิร์ดมึงฟังกูนะ

0: ันบอกไม่ได้พี่เบิ้มฉันบอกไม่ได้
1: เกิน
0: ฉันบอกไม่ได้
1: เรื่องมันถึงขนาดนี้แล้วมึงบอกกับกูสักคนนึงไม่ได้เหรอวะ
0: ฉันบอกไม่ได้พี
1: ่ใครคือพ่อของเด็กมึงบอกได้ไหมมึงจะบอกไม่บอกถ้ามึงไม่บอกกูไม่ช่วยมึงบอกมาใคร
2: เหมือน
1: ใ
2: ครการปักพักเนอร
1: ์ใคร
0: ฉันบอกให้ก็ได้
1: ใครไว้เนิ่น

0: ก7วันเลย
1: คุณพี่ขา
2: ลิเกกุ้ง7คืน
1: ไม่ต้องค่ะ
0: รับเชิญประสิทธิ์มาด้วย
1: ไม่ต้องค่ะ
0: เอามาแบกกอง
1: อย่ามาเลยครับ
3: ทำไมต้องแบกกอง
4: เขาเป็นนางเอกเขาแบกกองได้ไง
1: หนูสับสนไปหมดหนูสาวเสื้อเพชรขึ้นไปวางไว้3ตัวสรุปให้หนูใส่กระโปรง
0: เขาเห็นว่าพี่สวยไง
1: หรอคะอุ๊ยพูดดีนะ
0: ขอตั้งไว้นี่
3: ไ
0: ปหยอกหยอก
1: น่ารักเอาเลขบัญชีมา
0: 7วัน7คืนลิเกกุ้ง
1: คุณพี่ขาอะไรตั้ง7วัน7คืนเกือบเป็นล้านเลยนะคะ
0: เถิดนา
1: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันหานี่หนังของสุชาติเนี่ยพี่ชาติเนี่ยเอามาฉายแล้วให้เขาเปิดลิเกก็ได
0: ้โอ้ไม่เอามีแต่เสียงแหลม
1: หรอ
0: กลางเบสไม่มีเลย
1: มันแพงทำไม่ได้ลิเกงบประมาณมันเยอะ
0: เถิดนาถือว่าจัดให้เนิ่นเป็นครั้งสุดท้ายนะ
1: แล้วแต่คุณพี่ก็แล้วกันค่ะ
0: ส่วนเด็กลูกผู้หญิงผู้ชาย
2: ผู้ชายครับคุณพระ
0: แล้วฉันขอฉันอุ้มหน่อยได้ไหม
2: แต่เด็กไม่ร้องสงสัยเด็กเติ้ลน่าจะเป็นใบหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ลูกเติ้ลเป็นใบ
1: ตายแล้ว
2: ไม่แน่ใจนะครับคุณ
0: พ่อไม่น่าเลย
2: ตัวเนี้ยน่าสงสัย
1: คุณพี่เป็นอะไรอะไรคะลูกพงลูกพ่ออะไร
0: เปล่า
1: พ่อมันนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะหัวฟูอยู่นะ
0: ก็พูดแทนในเมิร์ฟไงงั้นเอาอย่างนี้มึงเลี้ยงดูแลลูกกูให้ดีเฮ้ยดูแลลูกมึงให้ดีนะขาดเหลืออะไรบอกกูนะสิ่งสำคัญเลยนมเนี่ยนะ
2: นม
0: ซื้อนมตาหมีให้กินเลย
2: ตาหมี
0: ได
2: ้ครับ
1: เฮ้ยตายแล้วคุณพี่เอาแค่นมเนี่ยนมข้นนมกระป๋องอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้ละลายน้ำร้อนก็ให้มันกินได้แล้ว
0: นมตาหมีเนี่ยนะถือว่าสงสารเด็กนะเชื่อพี่เถอะถือว่าขอร้องแล้วกันนั่นไงไม่ได้นัดกันมา
1: ลูกใครแน่ลูกใครแน่เอาจริง
0: ๆรวยเมิร์ฟไง
1: แน่ใจนะคะคุณพี่
0: แน่ใจ
1: คุณจำไว้ดีนะเลี้ยงลูกคุณให้ดีแล้วก็ศพอีเนิร์นวันพรุ่งนี้เผาเลยไปค่ะคุณพี
0: ่ไปไหนเนี่ย
1: ไปสิคะขึ้นเรือนสิคะ
0: โอ้โ
1: หดูล็อกแรกนะคุณพี่เนี่ย
4: จัดการด้วย
2: ไอ้มด
3: เอาไงเพื่อน
2: คุณนายบอกฟังพระวันหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ก็เผา
3: เออ
2: แต่ตังค์ไม่ให้สักบาทเลย จะเอาอะไรไปถ่ายถวายพระล่ะ
3: เอางี้เดี๋ยวไปอาศัยป่าชาววัดไปก่อนฝังไปก่อนมีตังค์ก็ไปเผามึง
2: เออ
3: ไปมันมีว่าอยู่ตรงใต้ต้นจำปีอ่ะไป
2: มึงไม่ต้องห่วงนะกูจะดูแลลูกมึงอย่างดีเลยเนย
3: ๆ
2: ไปเว้ย
5: พาร่างเดินไปฝังไว้ที่วัดที่อยู่ข้างหน้าไม่ไกลจากบ้านนักชมกันต่อไปครับกับผลงานการแสดงแรงสาบานเดี๋ยวครับติดตามเรื่องด้วยการแสดงต่อเนื่องไว้เรื่อยฉากนี้พระบาทการแสดงจากพระเอกเสียงใสในเฉลิมเกียรติประเปิดส

วันครับสวมบทบาทเป็นใครอย่างไรติดตามชมบรรยากาศแสงจากในเฉลิมเกียรติครับติดตามไปด้วยน้องไอวงเทวันฝากไปด้วยช่วยการสนับสนุนเป็นแรงใจครับกับน้องไอวงเทวันสายเลือดใหม่จากบ้านวงเทวันครับฝากไปด้วยช่วยกันเชียร์

0: ได้ของกันลงไหนแล้ว
1: กูสงสารอเมริกาออสตาเลียนเหลือเกินแหม
2: พวกคุณแม่ต้องอยู่นะครับ
1: ต้องอยู่นี่แต่อีก
3: แป๊ะกับแป้นแป๊ะกับแป้น
1: ครับ
3: ไปรับรางวัลที่วงเวียนเล็กด้วย
0: ที่ไหนนะ
1: นี่
3: วงเวียนเล็ก
1: โอ้โหค่าน้ำนนกูยังหลงเลยกูไปวงเวียนเล็กขอบพระคุณนะครับนะฮะทางคณะท่านเจ้าภาพแหมจริงๆอยากให้หาพรุ่งนี้อีกคืน
2: เหรอ
1: เออจริงๆเราก็จะได้นอนที่วัดสบายใจเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อย
2: อ๋อก๋วยเตี๋ยวอร่อย
1: โอ้ยกินแล้วต้องกินอีก
2: อ๋ออร่อยดิ
1: ไม่น้อย
2: อ้าวแต่ไม่เอามังไปใส่เลยแล้ว
1: แต่กินได้ตลอดเลยนะครับก็ขอบคุณน้องนายด้วย
2: เดี๋ยวแม่งอนเดี๋ยวแม่งอนนะไม่ไปอ่ะแม่จะกลับแล้ว
1: ครับขอบพระคุณมากนะครับนะฮะโอ้ยชื่นใจ
2: เดี๋ยวแปะบันโป่งไปรับไอ้พระป่าไปเก็บให้วัดด้วย
1: สาธุแหมกูไม่ใช่มรรคนายกรอได้รอได้ไม่เป็นไร
4: ขอบคุณพี่ขวัญนะครับคุณพี่สาวจากตลาดเจ้าผมยุทธยาด้วยนะครับ
1: พูดก็พูดถึงเราสองคนก็อยู่กับนะฮะอยู่กับชายเล็กเขา
2: อยู่กับชายเล็ก
1: ใช่
4: ทุกวันนี้เนี่ยชีวิตของฉันชายเล็กคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยส่งมาร่ำเรียนจนตอนนี้เนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว
1: คุณหมอ
4: ว่ายังไงคะ
1: ได้แงะมาด้วยเหรอ
4: หือเงาะเงาะเงาะ
1: อ้าวไม่แงะจะกินได้เหรออ
4: ยากกินหรอ
1: ก็อยากเหมือนกันเพราะว่ารางวัลไม่ได้ก็ต้องอาศัยเงาะเนี่ย
4: เดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวแบ่ง
1: นี่นี่เงาะมาจากไหนเนี่ย
4: ฮะเงาะไม่รู้มาจากไหน
1: น่าจากจันทบุรีนะหวานร่อนกรอบแต่แม่ผมก็มาจากจันเอาเสือมาให้เหมือนกันเสือจันทบูรชิมแล้วหวานร่อนกรอบเหมือนกัน
2: มันกินได้ง่าย
4: ทุกวันนี้เนี่ยคุณลุงคุณป้าเนี่ยส่งมาร่ำเรียนจนตอนนี้เนี่ยฉันเองชายเล็กสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเคยให้สัตย์สัญญาไว้ว่าหากบ้านแม้นว่าร่ำเรียนเสร็จสิ้นแล้วจะกลับบ้านไปหาคุณลุงคุณป้าง
1: ั้นก็ดีสิครับ
4: แต่สิ่งสำคัญเลยเนี่ยที่บ้านเนี่ยอยู่กันตั้งหลายคนมีทั้งพี่ชายใหญ่แล้วก็หญิงน้อยซึ่งหญิงน้อยเนี่ยฉันเคยแอบรักแอบชอบกันแต่เล็กๆจนตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าหญิงน้อยเนี่ยมีคนรักหรือยัง
1: มันก็ไม่แน่นะครับคนเราถ้าบุญวาสนามันต้องกันอาจจะได้เป็นคู่กันก็ได้ครับ
4: แต่สิ่งสำคัญเลยเราจะกลับบ้าน
1: ครับผม
4: ผ่านบ้านเจ้าใบห้องเจ้าใบซื้อของไปฝากเจ้าใบดีกว่าเจ้าใบในหน้าของสารนะ
1: ผมรู้นะครับว่าคุณชายเล็กเนี่ยสงสารเจ้าใบมาตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ระวังอย่าข้ามหน้าข้ามตาใครเขาล่ะครับ
4: เออ
2: ไปหาใบ
4: กลับบ้าน

0: ไปเร็ว
1: เจอพี่ชัยและพี่หวัง
2: ไปเร็วเชิด
0: ด้วยความสงสารในบ้านนี้ก็คือเจ้าใบท่านผู้ชมที่รักที่เคารพวันเวลาผ่านไปสายเลือดของเดินและหลวงปตีเติบโตไปดุด้วยผิดคำสาบานของเดินลูกของเดินและหลวงปตีจึงพูดไม่ได้ทุกคนเรียกว่าไอ้ใบท่านผู้ชมที่รักที่เคารพฉากนี้ขอเสียงปรบมือดังต้อนรับกับพระเอกดุแห่งเมืองชัยนาทกุ้งสุทธิราชวงเทวันดังสักครั้งครับสวมบทบาทเป็นเจ้าใบด้วยคำผิดคำสาบานจากหลวงมนตรีและเดินทำให้เขาตั้งแต่คลอดออกจากท้องเดินไม่เคยร้องและพูดไม่ได้จากวันนั้นถึงวันนี้หลายปีผ่านไปจนเป็นหนุ่มใหญ่

ธิราชวงศ์เทวันลูกหลานของพี่น้องที่รักที่เคารพพี่น้องช่วยกันสนับสนุนเป็นแรงใจที่ดีตลอดมากราบฝากไปด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุดของงานเพลงใหม่ล่าสุด20กรกฎาคมนี้ช่องวงเทวันออฟฟิเชียลชมก็ได้มิวสิกวิดีโอสวยสวยผลงานเพลงเพราะๆที่คัดสรรตั้งใจมอบให้กับแฟนเพลงพี่น้อง

ช่องวงเทวันออฟฟิเชียลฝากไว้ด้วยครับมีงานการเครื่องใดต้องการเล็กใช้กับบริการแสงติดต่อก็ได้กับทีมงานของกุ้งสุทธิราชวงเทวันราคากันเองครับยุคปรับปรุงใหม่ทั้งศิลปินหนุ่มสาวดาวเสียงมากมายกำลังเต็มบริการแสดงไฟฉากแสงสีเสียงที่

0: ขอบคุณครับ
1: เอ็มเมิร์ฟมึงลองเป็นป้ายที่ผมที่ได้รางวัลมั่ง
2: อ้าโอยมึงอ้าโอย
3: อ้าโอย
2: ครับ
3: หมดยังครับ
1: หมายถึงอะไร
3: ของกูนะหมดยังคร
1: ับ หมดแล้ว
3: น่าจะหมดตั้งแต่ฉากแรกแล้วล่ะ
1: ไม่มีแล้ว
2: เอาสาบานะ
0: ขอบคุณครับ
2: โอ้ยสวยนะครับ
1: ขอบคุณนะครับที่ให้รางวัลนะครับหัวหน้าของเรานะครับ
3: แฟนคลับ
1: ส่วนเราสองคนก็นั่งเป็นกะหรี่ไม่มีแขกเลยเพิ่ม
3: แต่ก็ได้เดี๋ยวแม่เขาก็ให้
2: แม่
3: แฟนคลับพี่กุ้งเนี่ยใจดี
1: ใจดี
3: แหล่เอาเลยลูก
1: แหล่ลูกแหล่
3: แล้วแต่หนูลูกเอา
1: ผิดพลาดแหล่

0: ูซะแล้วอ่ะมึงเรียนเลขเลยเรียนเลขกับลุงมึงเลย
1: อยากเรียนเลขไหมลูกเออเรียนเลขป่ะเดี๋ยวเราเริ่มนับเลขก่อนนะลูกนะ
2: อ่
1: ะนับตามลุงนะ
2: ครับ
1: นับทีเดียวเลย1 2
2: เออ
1: เก่งมาก
3: เก่ง
1: ๆ2 3
2: อ
1: ุ๊ยเก่งว่ะ3 4
2: 3 4
1: เออ4 5
2: อีอา
1: ทําไมอาวะกูอยากเห็นจังเลยเนี่ย
0: ไข่ลูกของใครอ่ะ
1: 4 4 5
2: อีอา
0: ใครอ่ะลูก
1: ของชี้เลยลูกชี้เลยพ่ออยากเห็น
2: ไหนอ่ะอีอ้า
0: สี่ห้า
1: สี่ห้าไปต่อ
0: ไอ้จังไร
1: ห้าหก
2: เอ้าโอ
1: ้ยเก่งหกเจ็ด
2: โอ้
1: เออเจ็ดแปด
2: เอฟแปด
1: เจ็ดแปด
2: เอฟแปด
1: เจ็ดแปด
2: เอฟแปด
0: มึงไปดูซิเก้าอี้หนีบเปล่าเขาเจ็บปะเจ็ดแปด
2: เอฟแอบเนี่ย
0: เออ
1: เจ็ดแปด
2: เอ้ยงี้งี้งี้งี้งี้งี้งี้
0: เยี่ยม
1: เยี่ยมลูกเยี่ยมเยี่ยม
0: เรียนอะไรตอนนี้ล่ะลูกโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูก
1: ฮะ
0: โตขึ้นไปอยากเป็นอะไร
2: อันเนี้ย
0: เออฮะ
1: อ๋ออยากเป็นยามเหรอลูก
2: โอ้ยมึงเงียบ
0: ไม่ตำรวจก็ต้องทหารใช่ไหม
2: เออ
0: เอางี้อันนี้ถ้าเป็นตำรวจมันต้องมียิงปืนต้องมียิงปืนยิงปืนแบบว่าถ้าเป็นตำรวจเป็นทหารมันต้องยิงปืน
1: ยิงปืน
0: อ่ะงั้นไปข้างล่างข้างล่างเลยมามีปืนคนละกระบอกไปเป็นทหารพ่อเป็นโจร
2: เ
0: ป็นทหารเป็นตำรวจยิงพ่อเป็นโจรไปยิง
2: ปิปิปิปิปิปิปิ
0: ปืนเฮียอะไรดังปิ
1: กูก็ไม่รู้จะหมายนี่มันไปเห็นของใครเขาวะ
0: ถ้ามึงยิงมากูอ้าขาหรอ
1: กเฮ้ยไม่ได้มึงนี่สัญญาณ
0: ปังปังนี่ปังปังนี
1: ่โอ
0: ้โหเฮ้ยข้าคือมหาโจรกูไม่กลัวมึงหรอก
1: ไอ้ใบมึงไม่ได้ชักปืนกูว่ามึงชักว่าว
0: ไปชักสูงลูก
1: ชักสูง
0: เฮ้ยปังว้า

0: วัสดีครับลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโอ้โห
0: เป็นไรอะลุง
1: ใช่เลยเอามาข่าวมึงตายแล้วเหรอ
0: คนหายไปไหนอะ
2: คนหายไปแถบจ้ะ
0: อ๋อไป
3: อ๋อมาตัวเล็ก
1: ชายเล็ก
0: ชายเล็กชายเล
4: ็
0: ก
4: ชายเล็กไม่เล็กนะลูก
2: ครับหนูครับ
0: สวัสดีครับลุงสวัสดีครับ
2: อะไรลุง
0: โอ้ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลย
4: ลุกที่ลุกที่เออนี่
0: พี่ดู
4: เขารักของเขา
0: เห็นไหมพี่ดูสิ
4: เ
0: จ้าใบเนี่ยมันน่ารักเนี่ย
4: ผ้าผืนเนี่ยมันห่วงมากเลยนะ
0: จริงเหรอ
4: เออไม่เคยเห็นมันให้ใคร
0: ทุกครั้งที่ฉันกลับมาเนี่ยเจ้าใบเนี่ยจะดูแลฉันดีตลอด
4: นั่งเลยคุณหนูนั่งเลยครับ
0: ขอบใจมากเลยนะ
1: ใบเลย
0: ขอบใจมากเลย
4: มับมับมับกูซื้อเกงมาฝากมึงกว่าจะหาเอวมึงได้มึงเอว30ใช่ไหมล่ะ
2: ครับประมาณ29
4: ลองดูที่พอดี
2: มั้ยหลังไม่ต้องซื้อมาผมเกรงใจครับ
1: ไอ้เมิร์ฟลองใส่ก่อน
4: เอวมึงได้ยากจังเลย
2: แล้วใส่ไม่ได้เอาไปเปลี่ยน
4: แป้นเป็นคนมีน้ำใจ
0: ให
4: ้เนี่ย
0: ก่อนเลย
4: เอว30
0: ซื้อมาฝากแกรู้เอวเขาด้วยเหรอ
4: เดี๋ยวพอดีเลยมั้ยล่ะพอดีสิ
5: ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
0: ครับนายเป็นเกงเล
5: นเขาซื้อมาฝากไอ้มดด้วย
1: โอ้โหยิ่ง
5: ไ
1: หน
5: ไม่ใช่
1: ไอ้เมิร์ฟใส่ได้มั้ย
2: มดมา
1: ไง
5: เออมันซื้อคนเดียวมันใส่ได้2คน
4: เออยุคนี้ประหยัดรวยไม่ไหวแล้วเว้ยต้องนุ่ง2คนตัวนึง
2: ถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่รังเกียจอ่ะ
4: ประหยัด
2: ครับขอพูดสักคำครับ
1: ครับ
2: เอาไปฝากพ่อมึงดีกว่ามันจะใส่ยังไงมันใหญ่ไปอ่ะคุณพี่
1: 2คนเลย
4: ว่าพอดีนะ
2: มันใหญ่ไปกับ
0: บ้านนี่ลุงใบฉันกลับมาบ้านก่อนจะขึ้นไปหาคุณพ่อคุณแม่บนเรือนใหญ
2: ่
0: แวะมาหาใบซื้อของมาฝากด้วยนะ
5: แล้วซื้อของดีมาด้วยวันนี
0: ้
5: โอ้หายากนะถ้าไม่สั่งไม่ได้นะเสื้อเนี้ย
0: เสื้อลิมิเต็ดเลย
5: โอ้โห
0: เนี่ย
2: เสื้อดีอะไรเนี่ยลิมิเต็ด
5: เนี่ย
0: ลิมิเต็ดเต็ด
5: เนี่ยเห็นข้างหลังไหมข้างหลังเขียนว่าอะไร
0: เขียนว่าอะไรนี
5: ่หกเก้าปีนี้ไงปี69
0: นี่ข้างหน้าเขียนว่าวงเทวัน
5: ลุย
0: ตัวละ290เหลือไซส์ M กับไซส์ L แล้ว
2: ต้นทุนกูเห็นมา139
5: ไอ้เมิร์ฟไอ้เบน
0: ผ้าพรีเมียมเลยเนี่ยของดีเนี่ยพี่กุ้งเขาเคยเอาของไม่ดีมาขายไง
2: ไหน
0: เนี่ย
2: ไอ้เฮมมันก็เหมือนตัว139อ่ะ

0: เองเห็นใช่หรือเปล่าว่าไอ้คนขี้ข้ามันทีพี่ถอยทางพี่ไป
1: เอางี้ละกันพี่ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะขอช่วยเหลือเจ้าใบหากพลาดแม้ว่าพี่กับฉันประลองฝีมือหากว่าฉันแพ้ฉันจะยอมให้พี่รังแกเจ้าใบแต่ถ้าพี่แพ้พี่จะไม่มีสิทธิ์รังแกเจ้าใบอีกเด็ดขาด
0: ก็เข้ามาไอ้ชายเล็ก
2: ปราดาบไปแต่ใครชนะต้องไม่รักษาใช้เวลาเดียวกับเด็กน้อยเดินผ่านไปยังจุดที่การประลอง

0: ายิงน้อยเสร็จต้องช่วยพ่อล้างชามโอเคไหมโอเคงั้นไปมึงร้องไปกูไปก่อน
1: ไปไปไปไปไป
0: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
2: ไปเจ้าของรถกไก่วแหวน2781ดนทบุรีเจ้าของรถกไก่วแหวน2781ดนทบุรีช่วยไปที่รถท่านด่วนครับย้อนเก่าทีหญิงน้อย
3: เอ้าสวัสดีจ้าพี่ชายใหญ่
4: หญิงน้อย
3: จ้า
4: พี่มาเจอเจ้าก็ดีเลยพี่มีความในใจจะมาบอกกับเจ้า
5: เดี๋ยวๆอีบวย
3: มีความในใจ
5: ทำไมมึงไปลักชุดเขามาใส่เนี่ยที่ศาลมั้งเนี่ย
3: แม่ทำหน้าตาแบบนี้แต่งตัวหล่อแล้วเนี่ยวันนี
4: ้พี่ไม่ต้อง
3: ในใจ
4: ไม่ต้องอ้อมค้อมเลยหญิงน้อยพี่ชายใหญ่คนนี
3: ้แอบชอบใครหรือเปล่า
4: อยากได้หญิงน้อยเป็นคู่แต่งงานจะหญิงน้อยจะรังเกียจพี่หรือเปล่า
3: พี่ชายใหญ่พี่พูดจริงเหรอจ๊ะ
4: พี่พูดจริง
3: แต่ว่าลำพังหญิงน้อยเองอะตัดสินใจเองอะไรไม่ได้แต่ทุกอย่างนั้นน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับคุณป้าคุณป้าเท่านั้นที่จะตัดสินแทนหญิงน้อยได้
4: พูดจริงหรือเปล่า
5: จะไปยากอะไรแล้วก
3: ็หญิงน้อยไม่มีเวลา
5: แล้วพี่ไปเถอะพี่ขอรักมึงอ่ะ
4: ขอบใจมากหญิงน้อย
5: ไปขอกับแม่มึง
3: ไปทุกที
4: ่มึงได้ยินแล้วใช่ไหม

0: เจอตั้งหลายปีเนี่ยโตเป็นสาวแล้วนะ
1: บ้าชายเล็กก็เหมือนกันหล่อขึ้นเยอะเลย
0: ตอนนี้เนี่ยพี่ชายเล็กเนี่ยเรียนจบแล้วนะ
1: เรียนจบแล้วหรอ
0: ยังจำคำสัญญาที่เคยให้ไว้ได้หรือเปล่า
1: จำได้สิหญิงน้อยอยากจะบอกว่าหญิงน้อยอ่ะรัก
2: พี่สวยๆทั้งนั้นเลยเน
0: า
2: ะ
0: หญิงน้อยเหมือนกัน
3: ผมบอกแล้วไงปุ๊บเทต้องนำพารักยังไงมันก็ต้องคู่กัน

0: ไว้กับหญิงน้อยว่าพี่เนี่ยเรียนจบแล้วจะกลับมาหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บอกว่าให้มาสู่ขอหญิงน้อยจัดงานแต่งงานของเราสองคนไง
1: จริงเหรอพี่เล็ก
0: จริงจ้ะหญิงน้อย
1: หญิงน้อยดีใจจังเลย
0: พี่ก็ดีใจเหลือเกินพี่คิดถึงหญิงน้อยเลย

0: สองคน
1: เราสวยเลือกได้ไม่ต้องหุดไว้
0: ต้องอยู่แล้ว
1: มึงต้องใส่ยาไหนอย่างเดียว
2: สัญญาเด้ออ
3: ีกน้อยอีกน้อยคิดยังไงที่พี่กลับมาในครั้งนี้เนี่ยพี่จะ

0: ักกันอีกไม่กี่วันข้างหน้า
1: ฉันดีใจจังเลยอ่ะ
0: ไอ้เมิร์ฟหญิงน้อยไม่ใช่รถเมย
2: ์
0: ไอ้เวน
1: สวัสดีจ้าลุง
0: ไอ้โบกรถทัวร์เลย
1: แ
0: หมอุ้ย
1: นี่ย้อมผมทรงทไวไลท์เหรอเนี่ย
0: ไฮไลท์จ้า
1: ไฮไลท์เหรอ
0: ไฮไลท
2: ์หญิงน้อยครับคือ
1: จ้า
2: ขอเวลาสักแป๊บนึง
1: ขอเวลา
2: คือมีคนอยากคุยด้วย
1: ใครเหร
0: อโอ้ย
2: ไอ้บดมึงช่วยดิตากูฝาดหรือหน้าอีนั่นเขาเฮีย
0: หน้ามันเฮียจริง
3: สวยได้เท่านี
2: ้มีคนอยากคุยด้วยครับ
0: โอ้โห
1: มีคนอยากคุยด้วย
2: ครับ
1: ใครเหรอจ๊ะ
4: รักก่อน
3: ใครขยันร้องเลยนะ

0: เหนื่อยขนาดนี้แม่มาน
1: ่
0: ะ
1: แม่เขาต้องเฝ้าหลานเออหลานไม่สบาย
0: ไงแต่ถ้าไม่สบายก็มาเธอจะได้ไม่เหนื่อยหลานให้หมอเฝ้าสักวัน
1: พี่กุ้งเหนื่อยเหรออ
0: ู
2: ้ก็เหมือนมามึงโทรหากูทุกชั่วโมงเลย
1: พ่อขออโหสิ
0: เอออ
1: โหสิอโหสิ
0: เอาละตรงไหนลงกันอ่ะคนในสายเลือด
3: คุณหนู
4: ได้เลยครับ
3: ต้องคุณหนูแล้ว
4: ได้เลยลุงพ่อขอมาภายพ่อช่วยเองพ่อ
3: ขอนั่งลง
4: เองพ่อจะช่วยเองโอ้โหสิโอ้โหสิโอ้โหสิ
5: พ่อพูดได้แล้วลูก
0: เสนียดจันไรคำสาปแช่งอยู่ในผ้าผืนนี
4: ้
0: พดขอให้มันสุดที่เราเถอะ
4: ฉากสุดท้ายแล้ว
0: ตั้งอกตั้งใจมดรับตาเอาโหสิเอาโหสิโหสิ
2: กูพูดได้ไร
0: นะรองเท้ารองเท้าอย่ารู้มากอย่ารู้มากมากซะแล้วโหสิเอาโหสิเอาโหสิ
2: ไอ้มด
0: ยิงแม่งได้แล้ว
4: ใช้แล้วโย
2: ย
4: ิ
2: งแม่งไปเลยพูดได้แล้วโว้ย
4: เฮียโยเฮียโย
0: มันโอ้มามือเวลามาแหละ
4: อ้าวแอแม่งอู
2: ้
4: ไอ้มาพูดสิพูด
2: ลองดิน
1: ี่ไง
4: เช็ดลิ้นเช็ดลิ้นพูด
1: พูดสิ
0: แ
1: อนี่ไง
0: แออะอะอะอึบอะ
4: ปับเอ้ยพี่กุ้งเดี๋ยวเวลาเลิกเลย
0: ลาเลิกเลยเลิกเ
4: ลิกเลย
0: อู๋มาไหม
2: ไอ้ต้องทำไง
0: ไปอู๋มังมามองมุมมันนะมันมานานมึงมันหามูเนี่ย
2: กูทิ้งไปแล้ว
0: มันทิ้งมานานแม่มันมา
2: โนไปเอามา
4: ให้เขาช่วยดิ
0: สมัยแม่มาตัวนะ
2: แม่ช่วยหน่อยอยู่ไหนนะไอ้เมิร์ฟลงไป
0: ทำไมมึงเหนื่อยนะมึง
2: นี่อยู่นี่ๆๆไป
0: โอ้ย
2: แม่ช่วยหน่อย
0: ไอ้แม่มี
1: รับรางวัลด้วย

0: ไปไป
1: แม่ช่วยหน่อย
2: ไอ้แม่นี่มี
3: รับรางวัลด้วยเบ
2: ิร์ดอีหมัดเนี่ยอีหมัดเนี่ยอ่ะแม่แม่แม่ไอ้วัดตรงมาไอ้มดไป
1: เลยมาไปเนี่ย
2: นี่แม่เลยนะฮะโอ้เอาบัวละละทำไงฮะฮัลโหลฮัมฮัมเอ้ยเนี่ยไงมาหมอมาหมูน้ำหมอนน้ำหมา
1: หนึ่งสองสาม
2: น้ำมันหมูนี
1: ่โอ้สิโอ้สิโอ้สิ
2: หมูนี่
1: อ่ะ
2: มันน้ำมันหนำหมูมูนานะ
1: ไอ้ชิบหายเขาดูแล้วรู้แล้วเอาเลย
2: อ่ะแม่มา
4: โอ้สิโอ้สิโอ้สิ
2: ไอ้มด
1: เฮ้ย
2: พูดได้แล้ว
1: พูดได้แล้ว
2: แม่ล่ะแม่ล่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณนะ
2: แม่ขอบคุณมากชิบหายแล้วแม่เป็นใบไอ้มดแม่เป็นใบไอ้มดไอ้มดแม่เป็นใบตัวใครตัวมันไอ้มด
0: ฉันพูดได้แล้ว
5: ขอบคุณครับบทเป็นอะไรทำการแสดงขอบคุณเป็นผู้ชม
3: ด้วยนะคะหลังวงด้วยนะคะ
5: ขอบคุณท่านเจ้าภาพครอบครัวยิ้มสนิทด้วยนะ
2: หลังวงเก้ารอบเป็นไรจ้า

0: ช้าง10ดูสิยังสวย
1: กี่รอบแล้วจ๊ะ

0: บคุณแฟนๆทุกคนที่มาเป็นใจในวันนี้ขอบคุณด้วยนะ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคม2569ล้ำภาษามือวันนี้คุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญค่ะ
1: 10โมง16นาทีนะครับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ติดตามข่าวกันเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับหลายท่านวันพรุ่งนี้ทำงานอีกวันนึงและจะหยุดยาว3วันส่วนบางท่านหยุดตั้งแต่วันศุกร์และวันเสาร์แล้ว
2: ค่ะ
1: ก็จะเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับทุกผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เมื่อวานวันเสาร์พรุ่งนี้ถือเป็นวันทำงานนะครับ27แล้วจากนั้น28 29 30เป็นวันหยุดราชการนะครับท่านผู้ชมวันที่28
2: วันที่28วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
1: วันที่29
2: วันอาสาฬหบูชา
1: แล้ววันที่30กรกฎาคม
2: วันเข้าพรรษาค่ะ
1: พรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมก็เลื่อนจากวันอังคารขึ้นมาเป็นวันจันทร์
2: ค
1: ่
2: ะ
1: และวาระสำคัญที่หลายท่านติดตามดูก็คือให้เป็นที่ยุติเรื่องบัตรคนจนหรือสวัสดิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งน่าจะนิ่งแล้วนะครับทุกชมกฎเกณฑ์มีการปรับในส่วนของ2ข้อก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์รถและส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษานอกระบบหรือนอกโรงเรียนขณะที่คุณเอกนิติเมื่อวานนี้รองนายกและรัฐมนตรีคลัง

เอกนิตินิติธรรมภาสยืนยันนะครับว่ากรณีของผู้ที่ถูกแอบอ้างเอาไปเอาชื่อไปใช้จดทะเบียนบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือเอาไปรับเงินเดือนเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีถ้าตรวจสอบได้เนี่ยก็ยืนยันว่าจะคืนสิทธิ์ให้นะครับตัวชมเดี๋ยวติดตามกันในวันพรุ่งนี้ขณะที่เราติดตามเรื่องที่หลายท่านก็ฮือฮาอยู่นั่นก็คือเหตุเกิดบนรถไฟฟ้าหรือกลายเป็นทัวร์ไทยขนาดใหญ่นะครับตัวชมเกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาซึ่งมาท่องเที่ยวดูงานในประเทศไทยและเกิดเรื่องบนรถไฟฟ้าอย่างที่ทราบนะครับเมื่อวานนี้นำเสนอไปแล้วว่าโซเชียลรวมถึงผู้คนเอาไปตามไล่ล่าต้องเรียกอย่างนั้นเลยนะครับทุกชมสุดท้ายเมื่อวานนี้สถานทูตต้องออกแถลงการขอโทษโดยสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยออกแถลงการแสดงความเสียใจรวมถึงข้อความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่มาเที่ยวหรือมาใช้เงินในประเทศไทยเป็นข้อความหรือคีย์เวิร์ดสำคัญซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงการผ่านสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยทุกคนที่รับความไม่สบายใจหรือความกังวลจากเหตุการณ์นี้ชาวอิตาลีตระหนักและชื่นชมต่อคุณค่าที่สังคมไทยยึดถือเรื่องการเคารพผู้อื่นความสุภาพการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวพฤติกรรมมันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวอิตาลีซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนไม่ได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมไม่อาจถือเป็นตัวแทนค่านิยมได้ความเคารพซึ่งกันและกันอันนี้ที่แจ้งไปเมื่อวานนี้นะครับหลังจากทัวร์ลงหนักที่เพจสถานทูตกระทั่งต้องปิดความเห็นถึงกันนั้นก็ยังมีอิโมจิโกรธต่อเนื่องแล้วก็ต่อมา Facebook สถานทูตเองก็โพสต์คลิปตัวแทนกลุ่มอิตาลีที่ตกเป็นประเด็นที่ว่านี้มาขอโทษคนไทยต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการยืนกล่าวคำขอโทษโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นก็คือสุภาพสตรีเสื้อสีแดงซึ่ง

0: น่าจะเป็นครูนะครับท่านผู้ชมระบุว่าดิฉันเข้าใจดีแล้วว่าเงินเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อความเคารพเนื้อถือได้เสียใจจริงๆสำหรับทุกคนที่รับผลกระทบขนาดเดียวกันก็พูดถึงนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเดินทางกลับอิตาลีเร็วที่สุดเหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมก็พัฒนาเรื่อยมาเมื่อวานนี้โฆษกตำรวจพลตำรวจโทไตรรงผิวพรรณก็ให้สัมภาษณ์นะครับท่านผู้ชมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าถ้าผู้เสียหายรู้สึกว่าการแสดงออกนี้เป็นการดูถูกเหยียดหยามหรือทำให้เกิดความเสียหายอาจเข้าข่ายความผิดดูหมิ่นซึ่งหน้าตามกฎหมายไทยดูหมิ่นซึ่งหน้าท่านผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมการชูนิ้วกลางและการใช้ถ้อยคำลักษณะเหยียดหยามบนรถไฟฟ้า BTS ทั้งนี้มาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโฆษกก็ยืนยันว่ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศแต่ต้องเคารพกฎหมายไทยวัฒนธรรมและประเพณีของคนไทยขนาดเดียวกันที่โลกออนไลน์มีการล่าแม่มดกลุ่มนักเรียนที่ว่านี้และมีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มนักเรียนรวมถึงการติดตามกลุ่มนักเรียนไปยังโรงแรมที่พักหรือสถานที่ต่างๆโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอร้องประชาชนว่า
1: อย่ากระทำการในลักษณะดังกล่าวค่ะเพราะหากการกระทำนั้นเข้าข่ายคุกคามหรือฝ่าฝืนกฎหมายผู้ที่ไปติดตามหรือคุกคามก็อาจถูกดำเนินคดีได้เช่นกันค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมเมื่อข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับกรณีที่มีความผิดตามกฎหมายดูหมิ่นซึ่งหน้าขณะที่ข้อที่สองการที่ไปตามคุกคามไม่ว่าจะเป็นการไปที่โรงแรมที่พักไม่ว่าจะเป็นการที่มีกำหนดการที่ไปขุดออกมาว่าจะไปเกาะล้านก็มีคนไทยจำนวนหนึ่งพากันไปรอตามหาที่เกาะล้านนะครับท่านผู้ชมถึงขนาดที่ตำรวจต้องจัดกำลังไปดูแลความเรียบร้อยต่อมาเมื่อโฆษกตร.

0: การขายหน้าต่อรัฐธารกำนันสุกัตท่านนี้แหละครับที่ปรากฏเป็นคลิปซึ่งทักเข้าไปดีๆด้วยความสุภาพว่าขอให้เงียบเสียงแต่ไม่เป็นผลแล้วเรื่องเนี่ยมันลุกลามน้องสุกัตอายุ25ปีเดินทางเข้าไปที่โรงพักสำเรแจ้งความเอาผิดกับคู่กรณีหมิ่นประมาทและกระทำการให้เกิดความขายหน้าต่อรัฐกำนันเธอบอกนะครับทุกผู้ชมกลุ่มนักเรียนเนี่ยเสียงดังมาตั้งแต่อยู่บนชานชาลาแล้ว
1: ก่อนจะเข้าขบวนรถไฟฟ้าค่ะแล้วก็มันเป็นเสียงดังที่มันเกินพอดีไปมาก
0: พอเข้ามาในขบวน
1: ก็ยังเสียงดังอีกค่ะตัวเองทนมาระยะหนึ่งก็เลยตัดสินใจตักเตือนไปตอนแรกคิดว่าเด็กนักเรียนกลุ่มนี้จะพูดกันเบาลงแต่ไม่เป็นแบบนั้นค่ะแล้วบอกว่าลองนึกดูสิวัยรุ่น 20-30 คนพูดเสียงดังพร้อมกันในขบวนรถไฟฟ้าที่มันแคบๆเสียงมันจะดังแค่ไหนหลังจากนั้นเด็กกลุ่มนี้ก็พูดคำ

0: ก่อนที่เธอจะบอกว่าคุณจะไปเที่ยวไหนก็ตามควรให้เกียรติคนอื่นไม่ควรไปเบียดเบียนคนอื่นในพื้นที่สาธารณะเรื่องแบบนี้คนไทยควรจะรักษาสิทธิ์ของตัวเองเธอยังตั้งคำถามไปถึงรถไฟฟ้า BTS
1: ว่าควรจะมีการจัดการกับกลุ่มคนที่มากันเป็นจำนวนมากจะทำยังไงไม่ให้กระทบกับผู้โดยสารคนอื่น
0: แน่นอนประเด็นซึ่งณเวลาที่น้องสุกัสไปที่โรงพักสมเด็จเมื่อวานมันเกิดกระแสโจมตีไปที่นักเรียนกลุ่มนี้หมายถึงนักเรียนจารีรวมถึงการเข้าไปในบัญชีโซเชียลการตามไปตามจุดต่างๆลักษณะของการล่าแม่มดสุกัสมองว่าความจริงไม่ควรจะมีใครเจอกับการล่าแม่มดถ้าทำตัวดีตั้งแต่แรกแต่นักเรียนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการสั่งสอนมาสังคมของที่ที่เหล่านี้ไปก็จะเป็นผู้สั่งสอนพวกเขาเองเธอระบุนะครับประเด็นที่สถานทูตออกมาขอโทษมันเป็นการขอโทษเพราะความจำเป็นเอกสารที่ขอโทษก็ไม่ได้กล่าวถึงชื่อเธอเลยด้วยชื่อตัวเองเลยด้วยซ้ำแต่โดยส่วนตัวเธอก็ย้ำว่าไม่อยากให้ใครไปตามล่าตัวนักเรียนกลุ่มนี้ลักษณะล่าแม่มดเพราะมันจะไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของเมืองไทย
2: ก่อนที่เราจะยกมือถือขึ้นมาถ่ายก็ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเด็กมากันตั้งหลายคนจะให้เด็กเงียบได้ยังไงครูหรือว่าผู้คุมคนที่ใส่เสื้อสีเขียวค่ะแล้วเขาก็เลยด่าว่า sorry for bring money to your country แล้วหนูก็เลยสตันไปแป๊บนึงแล้วหนูก็เลยบอกว่า no manner ก็คือไม่มีมารยาทเลยนะคะแล้วเขาก็ด่าครูหนูกลับมาทันทีเลยหนูไม่ได้เริ่มด่าก่อนเลยสักคำจริงๆก็เข้าใจว่าการเติบโตการถูกเลี้ยงดูมามันไม่เหมือนกันเนาะแต่เวลาเราเข้าไปเที่ยวที่ไหนเราควร respectที่ที่นั้นเราควรจะให้เกียรติคนที่อยู่ร่วมกันเพราะมันเป็นพื้นที่สาธารณะใช่แล้วพอหลังจากนั้นที่เขาพูดอะค่ะเด็กมันก็เลยได้ใจตามในคลิปพอผู้ใหญ่เปิดแล้วว่าเด็กก็ตามเลยแล้วก็ด่ามาเร่อด่าอะไรเด็กสมทบเสร็จปุ๊บหนูก็ตีกับเด็กสักพักแล้วผู้ใหญ่ก็กลับมาด่าหนูอีกแล้วก็มีคนในแก๊งนั้นอะก็บอกหนูว่าเหมือนเป็นว่าเป็นบ้าก็ให้ไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากจะให้คนไทยรักษาสิทธิ์ซึ่งหนูเข้าใจว่ามันเป็นไปได้ยากหนูก็เลยอยากฝากตั้งคำถามกับทาง BTS ที่เป็นผู้ให้บริการเพราะว่าพวกหนูที่ขึ้น BTS ก็จ่ายตังค์เหมือนกันทุกคนควรจะมีมาตรการอะไรป้องกันหรือว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกจริงๆไม่ควรมีใครได้รับอะไรแบบนี้ถ้าเขาปฏิบัติตัวดีตั้งแต่แรกแต่ถ้าสมมติว่าคนที่มากับเขาหรือแม้คนที่มีอำนาจหรือพ่อแม่เขาไม่ได้สั่งสอนเขามาดีมากพอที่เขาจะต้องรู้มารยาทพื้นฐานในการใช้ชีวิตอะค่ะสังคมก็ควรจะสั่งสอนเขาจริงๆที่เขาขอโทษเขาเหมือนขอโทษเพราะว่าเขาจะไม่สามารถทำอะไรต่อ

0: could say that in Thai, I would. So, sorry.
1: เขาบอกผมบางอย่างนะเขาเสียใจที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาก็จะอย่างที่น้องได้ยินเลยเขาจะปกปิดตรงนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นต่อไปเขาเสียใจกับคนไทยทั้งประเทศจริงๆครับผม
2: โดยสุภาพสตรีที่ใส่เสื้อสีแดงที่เป็นผู้ดูแลอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นคนกล่าวนำเงินมาให้ประเทศของคุณซึ่งเป็นคำสำคัญมากซึ่งเป็นการดูหมิ่นเธอระบุว่าเธอขอโทษคุณซูกัสโดยตรงแล้วก็บอกว่าที่ทำไปเพราะจะปกป้องเด็กๆแต่คุณซูกัสก็บอกกลับไปว่าที่เธอทำไม่ใช่การปกป้องเด็กแต่กลับเป็นการชี้นำให้เด็กมาด่าและบูลลี่คุณซูกัสซึ่งผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นผู้ดูแลเด็กก็ได้ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าเป็นการขอโทษจากใจจริง
3: I am extremely sorry as I've already said several times toward you toward all the people in Thailand that we offended
4: I am Can you talk louder like
3: yes,
4: on the train
3: Sure yes I am extremely sorry first of all toward you then to your family then to all the Thai people which I love respect I strongly I didn't hear that I'm sorry I don't even know all their not their names because they're
4: one very thing, much one thing I bother you to record all of them apologize me and the Thai people please all of them not one of themAll of them that laughing to me.
3: I do understand our behavior was terrible. First toward you, and then toward everybody. And I'm sure that this has taught us something very important. That first of all, before coming to a country, we have to be aware that we have to respect your customs, your habits.And respect you.
4: And why you say that word? Sorry to bringing money to your country. What
3: you know,
4: did you think that
3: was
4: on that day?
3: Extremely disrespectful towards you.
4: Yeah.
3: I do know that.
4: Yeah.
3: And
4: you say you.
3: I actually replied to the situation.
2: ท่านผู้ชมฮะจากนั้นนักเรียนคนอื่นๆโดยเฉพาะชายนักเรียนชายที่เป็นคนโชว์นิ้วกลางที่ปรากฏในคลิปรวมถึงเพื่อนๆที่มากันเมื่อวานนี้ก็ขอโทษโดยตรงกับคุณสุกัตและครอบครัวรวมถึงการขอโทษคนไทยที่ทำให้ไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดยืนยันว่าให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมและจะนำเหตุการณ์นี้ไปเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันอีกโดยยืนยันว่าสำนึกผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่ฮะแต่ละคนก็จะพูดทีละคนทีละคนทีละคนขอโทษคุณสุกัตแล้วก็นี่ฮะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นคนที่ชายนิ้วคนที่ชูนิ้วกลางที่ปรากฏอยู่ในคลิปบนรถไฟฟ้าไล่เรียงกันไปทีละคนขณะที่คุณสุกัตผู้เสียหายน้อยอายุ25ปีเธอบอกในเวลาต่อมาว่าก็รับรู้ความสำนึกผิดของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วแล้วก็เห็นว่าผู้ที่ยอมรับความผิดและขอโทษอย่างจริงใจก็ควรได้รับโอกาสพร้อมย้ำว่าการเข้าแจ้งความเป็นการเข้ามาเพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของเธอและรวมถึงสะท้อนว่าคนที่มาเยือนประเทศไทยควรเคารพสิทธิและวัฒนธรรมของคนไทยก่อนที่เธอจะขอให้ทุกอย่างเรื่องนี้เนี่ยยุติลงเพียงเท่านี
4: ้รู้ได้ถึงความพยายามจะขอโทษค่ะก็คิดว่าคงเป็นบทเรียนให้กับเขาได้แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆก็คนเรามันก็พลาดกันได้ค่ะก็เขาก็ควรได้รับโอกาสในเมื่อเขาขอโทษจากใจจริงแล้วเราก็รับคำขอโทษนั้นค่ะทางเราก็จะลบคลิปที่มีหน้าของกลุ่มนี้ค่ะแล้วก็ทางเขาเราก็ได้มีเช็คแล้วว่าในมือถือของพวกเขาจะไม่มีหน้าเราเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องหรือว่ามาฟ้องเราในอนาคตเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่า

0: การยุติเรื่องร่วมกันไป5คนเนี่ยโดน 1,000 บาทดูหมิ่นซึ่งหน้า
1: ค่ะ
0: ขณะที่อีกคนหนึ่งโดน2ข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าและชูนิ้วกลางซึ่งถือว่ากระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนันเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท 10:38 นเดี๋ยวกลับมามันมีปรากฏการณ์ให้เราเห็นมากมายท่านผู้ชมฮะโดยเฉพาะจีเกงที่เขาบอกเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมไทยสื่อในอิตาลีเนี่ยก็นำเสนอเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และใครก็รู้ว่าประเด็นที่ไปส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้ารวมถึงต่อว่าต่อขานคนที่ก็ไปทักท้วงขอเงียบเสียงลงหน่อยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงวัฒนธรรมไทยมันคือมารยาทที่เป็นสากลขณะเดียวกันยังมีประเด็นซึ่งทัวร์ไทยเนี่ยอันนี้อาจจะเกินแล้วทีนี
1: ้ค่ะ
0: ถึงขนาดบุกไปโรงแรมไปกดดันโรงแรมไปรีวิวโรงแรมหรือไปดักอยู่ที่เกาะล้านที่พัทยาอย่างนี้เป็นต้น 10:39 เดี๋ยวกลับมา
2: Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech Week หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง15สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech Week และ Tech S
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
4: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
5: อร่อยที
6: ่ทำถึง
7: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
8: มาเจอเรนเดียและต้าจ๋าได้ในงานแจ๋วแซ่บเฟอร์วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้บ่ายโมงตรงที่อะไลฟ์พาร์คหอชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คแล้วมาเจอกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย
10: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
11: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
12: แสบอะไรขนาดนี
11: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
13: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
14: S26 GoPro UHD มีดีที่สูงผสมอัลฟาสตินโกลไมอีลินลองเลย
15: ถ้าต้องเลือกคนที่รักกับตัวเองนนเลือกทั้งคู่ประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77จาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
16: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
0: 10:42 ท่านผู้ชมครับร่วมจัดรายการกับผมและดร.หมวยเหมือนเช่นเคย
1: ค่ะมีเสื้อยืดกำกรข่าวสามรุ่นนี้สีดำมอบให้ท่านชม5ท่านนะคะส่ง SMS แจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดความเห็นเข้ามาค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะให้ท่านผู้ชมบอกแล้วว่าจบดราม่า
1: ค่ะ
0: จบดราม่าเป็นเงื่อนไขข้อควายให้ทุกคนใจก็น่าจะเป็นอันจบนะถ้าผู้เสียหายเขาบอกเมื่อวานนี้ว่าต้องหยุดตามล่าหรือไปคุกคามแล้วคือถ้ามันเกินเส้นการแสดงความเห็นมันจะกลายเป็นการคุกคาม
1: ค่ะ
0: ให้ท่านผู้ชมบอกแล้วว่าจบดราม่าเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็คือน้องสุกัสเมื่อคืนนี้พ่อโค้ดคลิปกลุ่มวัยรุ่นชาวอิตาลียกมือไหว้และกล่าวคำขอโทษก็มีเนื้อหาก็คือเจ้าของคลิปก็ถามว่าคุณขอโทษฉันเหรอผู้หญิงเสื้อแดงซึ่งเป็นคนพูดประโยคสำคัญก็คือขอโทษที่เอาเงินมาให้ประเทศของคุณเนี่ยก็ย้ำนะครับตัวชมว่าฉันขอโทษคุณและขอโทษชาวไทยทุกคนรวมถึงครอบครัวของคุณด้วยขณะที่คนเดินก็ยกมือไหว้พร้อมกับขอโทษเช่นเดียวกันเรียกว่าครบทุกคนเนี่ย
17: Sorry to me.
18: I'm sorry to you, to all Thai people, to all the people present here, to your family, for your

0: Father, and for everybody of your family and of mine.
1: Can you?
2: I'm sorry for all the people, for your family, and for you especially.
3: Mm-hmm. I'm sorry for you, for all the members of your family, and all the people, for everyone.
4: Mm-hmm. I'm sorry to you, to all of your family, and for all the Thai people. I'm sorry.
5: I'm sorry for you and for your parents.
6: I'm really sorry for what happened, and I ask to apologize.
1: Okay. And it's gonna done today, okay?
7: ขนาดที่คุณซูกัสระบุว่าเหตุการณ์นี้ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วค่ะนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีทั้งหมดคนที่อยู่ในคลิปได้กล่าวคำขอโทษกับเราครบทุกคนแล้วทั้งเรา
8: จะลบภาพของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ออกเพื่อให้เรื่อง

0: งด้วยดีตามที่ตกลงกันในส่วนคดีอาญาที่เราได้แจ้งความตำรวจได้เปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทจากอัตราที่สามารถปรับได้สูงสุดคือ 10,000 บาทโดยตำรวจแนะนำให้ใช้จำนวนนี้เพื่อให้คดีสิ้นสุดเร็วแม้ว่าส่วนตัวจะรู้สึกว่าเงินจำนวนนี้อาจไม่ใช่บทลงโทษที่หนักสำหรับพวกเขาแต่ก็เคารพดุลพินิจและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และเมื่อคดีสิ้นสุดแล้วทางฝั่งนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีจะไม่สามารถนำเหตุการณ์นี้มาเรียกร้องหรือดำเนินคดีกับเราในภายหลังจากการที่เราออกมาปกป้องตัวเองได
1: ้สุดท้าย
0: เราไม่ได้ต้องการให้เรื่องบานปลายหรือสร้างความเกลียดชังต่อชนชาติต่อคนในชาติใดสิ่งที่เราทำตั้งแต่วันแรกคือการปกป้องศักดิ์ศรีและสิทธิของตัวเองจากการถูกดูถูกและคุกคามเท่านั้น
1: คุณสุกัตน้องสุกัตยังโพสต์ภาพกอดกับหญิงชาวอิตาลีซึ่งเธอเป็นผู้ที่ระบุคำพูดว่าขอโทษที่เอาเงินมาให้ประเทศของคุณเนี่ยโดยคุณสุกัตระบุข้อความว่าเขาขอโทษเราอย่างจริงใจแล้วนะคะนี่ฮะและเธอก็ระบุว่าเราเชื่อว่านักท่องเที่ยวได้รับรู้แล้วว่าการกระทำของตัวเองส่งผลกระทบต่อคนอื่นมากแค่ไหนทั้งกระบวนการทางกฎหมายเสียงวิพากษ์วิจารณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นตอนนี้ผู้หญิงที่อยู่ในเหตุการณ์กำลังถูกคุกคามอย่างหนักทั้งการด่าทอการข่มขู่และการไล่ให้ไปตายซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับที่เราเคยเผชิญอยู่ชูกัดว่าอย่างนั้นและเราไม่อยากให้มีใครต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก่อนจะขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างหวังว่าเหตุการณ์นี้
0: จะเป็นบทเรียนร่วมกันว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติทุกคนควรได้รับความเคารพและไม่มีใครควรถูกดูถูกหรือถูกคุกคามเหมือนที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้อีกค่ะ
1: ท่านผู้ชมความจริงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียนรวมถึงครูที่มาด้วยเนี่ยหนักนะครับท่านผู้ชมในอิตาลีเองก็มีการนำเสนอข่าวเรื่องกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่กันพอสมควรทีเดียวอันเนื่องมาจากประเด็นนี้อย่างเพจ Reporter Johnnyระบุนะครับว่าอิตาลีเนี่ย
0: ข่าวเรื่องแก๊งเด็กอิตาเลียนบน BTS ไม่ใช่ข่าวเล็กๆถือว่าใหญ่มากเช่นกันระดับเดียวกับข่าวที่อินฟลูไทยไปเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่นแต่เรื่องนี้แรงกว่ามากเนื่องจากมันมีประเด็นเรื่องการเหยียดหยามการดูถูกและหยาบคายคนอิตาลีเองก็รู้สึกอับอายกับการกระทำแสดงความเห็นขอโทษหลายคนอัดคลิปขอโทษแทนไม่อ้างว่าเป็นความต่างทางวัฒนธรรมแต่มันคือมารยาทสากล
1: ก็ปรากฏว่าลองไล่เรียงดูเนี่ยสำนักข่าวรวมถึงสื่อออนไลน์หลายแห่งอิตาลีพร้อมแจกรายงานไวรัลเรื่องนี้จากคลิปบน TikTok ของน้องสุกัตกระทั่งกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักในประเทศไทยสื่ออิตาลีส่วนใหญ่รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าพฤติกรรมกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ไม่เหมาะสมและน่าอับอายโดยเท่าที่เราไล่ดูเนี่ยไม่มีสำนักข่าวไหนเลยยอมบอกปกป้องการกระทำของเยาวชนกลุ่มนี้ยกตัวอย่างเช่นสื่ออิตาลีสำนักข่าวอิลเมสซัตเจโรถ้าอ่านผิดขออภัยก็รายงานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและข้อความสำคัญก็คือในคลิปนักเรียนบางส่วนหัวเราะและแสดงท่าทีไม่ใส่ใจผู้ที่เข้ามาตักเตือนเรื่องการส่งเสียงดังเป็นนักเรียนที่เข้ามาโครงการทัศนศึกษาที่กรุงเทพมหานครนักเรียนบางส่วนยังหัวเราะไม่ใส่ใจหลังผู้โดยสารชาวไทยพยายามขอให้ลดระดับเสียงประโยคที่ถูกวิจารณ์หนักก็คือขอโทษนะที่พวกเราเอาเงินมาให้ประเทศของคุณซึ่งสื่อตรีก็รายงานว่าเป็นคำพูดที่ไม่ให้เกียรติประเทศเจ้าบ้านซึ่งระบุด้วยนะครับว่าพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมในอิตาลีเช่นเดียวกันสังคมไทยก็ให้ความสำคัญกับมารยาทในพื้นที่สาธารณะและการเคารพผู้อื่นจึงก่อให้เกิดความไม่พอใจในวงกว้างมีการนำเสนอว่าผู้คนในประเทศไทยแสดงความเห็นผ่านโซเชียลอย่างรุนแรงบางส่วนเรียกร้องให้ส่งนักเรียนกลุ่มนี้กลับประเทศแล้วก็ไล่เรียงว่าต่อมาองค์กรผู้รับผิดชอบโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้ออกมาแสดงความเสียใจและระบุว่าจะดำเนินการมาตรการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องถึงขนาดที่สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยยังต้องออกแถลงการขอโทษประชาชนคนไทยอย่างเป็นทางการพร้อมกับประณามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี่แปลว่าสื่อที่ด้านเขานำเสนอแบบนี้และคล้ายๆกันสำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังอิตาลีชื่อเอลโพสก็ระบุเรื่องราวที่เกิดขึ้นข้อความสำคัญ

0: ก็เช่นเดียวกันนี่แหละครับท่านผู้ชมว่าคลิปวิดีโอทุกถ่วยเผยแพร่เนี่ยแสดงเห็นว่ากลุ่มเยาวชนอิตาลีส่งเสียงดังร้องเพลงและยังถ่ายวิดีโอผู้หญิงคนหนึ่งหลังจากเธอขอให้พวกเขาลดเสียงลงคือในคลิปจะเห็นว่ากลุ่มนักเรียนอิตาลีเนี่ยก็ถ่ายโทรศัพท์มือถือเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วระหว่าง
0: รายงานด้วยนะครับท่านผู้ชมว่า
1: ระหว่างนั้นสมาชิกในกลุ่มได้หัวเราะเยาะแสดงท่าทียั่วยุและกล่าวประโยคที่กลายเป็นชนวนกระแสวิจารณ์พวกเราขอโทษที่นำเงินมาให้ประเทศของคุณ
0: นี่คือคำที่สื่อเขาก็หยิบไปเห็นไหมเป็นประเด็นหลักรายการยังระบุนะครับของอิลโพสระบุว่ากลุ่มที่มาเนี่ยเป็นเยาวชนที่เข้ามาประเทศไทยในโครงการศึกษาดูงานของบริษัท Traveling Fox ผู้จัดการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับบุตรหลานข้าราชการชาวอิตาลีโดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันประกันสังคมแห่งชาติอิตาลีแล้วก็ไล่เรียงนะครับท่านผู้ชมว่าเกิดอะไรขึ้นกระทั่งนำมาซึ่งขอโทษรวมถึงสถานทูตอิตาลีในประเทศไทยต้องออกมาออกแถลงการนิตยสาร FQ Magazine ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่ไลฟ์สไตล์และบันเทิงในเครือของหนังสือพิมพ์อิตาลีชื่อดังสำนักหนึ่งก็ระบุคำนี้แหละว่าขออภัยที่นำเงินมาให้ประเทศของคุณแล้วตามด้วยนิ้วกลางนักเรียนชาวอิตาลีที่มาพักผ่อนในประเทศไทยด่าทอผู้โดยสารรถไฟฟ้าสถานทูตจึงเข้ามาไกล่เกลี่ยอีกมากครับนี่ต้องเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่อย่างหนังสือพิมพ์รายวันที่ใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดฉบับเนินชาวอิตาลีชื่อ La Repubblica ก็รายงานข่าวนี้เช่นเดียวกันเนี่ยจะเห็นภาพแบบนี้ก็คล้ายๆกันกลุ่มวัยรุ่นแสดงความไม่พอใจและตอบโต้ทันทีโดยหนึ่งในนั้นกล่าวว่าขอโทษด้วยที่เอาเงินมาให้ประเทศของคุณอีกคนยกนิ้วกลางใส่กล้องก่อนที่จะบานปลายเขาก็จับประเด็นนี้หมดก็หมายถึงพฤติกรรมคำพูดซึ่งความจริงเป็นของครูผู้ดูแลนักเรียนชายคนหนึ่งโชว์นิ้วกลางหรืออีกหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวันเก่าแก่และมียอดผู้อ่านสูงสุดอิตาลีGoriere della Sera ก็รายงานข่าวนี้เช่นเดียวกันระบุนะครับเหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจในวงกว้างจนสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยต้องขอโทษอย่างเป็นทางการก่อนจะระบุว่ากลุ่มเยาวชนมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและเกิดปัญหาบนรถไฟฟ้าคำขอได้รับการตอบสนองด้วยท่าทีที่ไม่เหมาะสมหมายถึงผู้โดยสารหญิงคนไทยขอให้ลดเสียงเท่านั้นเองแล้วกลายเป็นประเด็นโดยเฉพาะคำพูดที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดคือ
1: พวกเราขอโทษที่นำเงินมาให้ประเทศของคุณ
0: ทั้งหลายทั้งปวงนี้ท่านผู้ชมฮะสำนักข่าวสารหลักรายใหญ่ที่สุดของอิตาลี AGI ก็รายงานข่าวนี้เช่นเดียวกันรายงานข่าวนี้เช่นเดียวกันนี่ฮะก็จะเห็นว่าเขารายงานเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนอย่างไรรายงานยังระบุนะครับไล่รายละเอียดเลยการเร่งเดินทางกลับอิตาลีอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุผลด้านความปลอดภัยหลังจากมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยพยายามจะสืบหาสถานที่พักของกลุ่มแล้วภาพโรงแรมที่พักของกลุ่มมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์อันนี้หมายถึงที่มีการออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะรีบกลับเร็วที่สุดอันนี้มาจากกรณีที่เริ่มเกิดประเด็นปัญหาเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยมีการสืบหาที่พักมีการเอาภาพโรงแรมที่พักมาเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ท้ายที่สุดในคอมเมนต์ทิศทางเป็นประเด็นทิศทางเดียวกันหมดในสื่ออิตาลีที่มีคนเข้าไปแสดงความเห็นคือ
1: ประนามและแสดงความอับอายต่อพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มนี
0: ้
1: โดยหลายคนระบุว่ารู้สึกอับอายและขายหน้าแทนประเทศ
0: ขณะที่คนอิตาลีที่เข้ามาแสดงความเห็นทั้งหมดมองว่าน
1: ักเรียนกลุ่มนี้สร้างชื่อเสียงในทางลบและทำลายภาพลักษณ์ของประเทศอิตาลีในสายตาชาวต่างชาติหลายคนก็ไปแสดงความเห็นขอโทษคนไทยแทนกลุ่มนักเรียน
0: ขณะเดียวกันคนอิตาลีจำนวนหนึ่งพุ่งเป้าไปที่พ่อแม่ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลโดยระบุว่าปล่อยให้เด็กแสดงพฤติกรรมขาดมารยาททั้งการชูนิ้วกลางและการพูดจาเย่อหยิ่งเรื่องเงินบางคนบอกว่าเด็กพวกนี้ถูกเลี้ยงมายังไงถึงกล้าพูดว่าเอาเงินมาให้ประเทศคุณมันเป็นคำพูดที่น่ารังเกียจและเย่อหยิ่ง

0: งมากครูที่พาไปทำอะไรอยู่
1: ทำไมไม่ตักเตือนตั้งแต่แรกปล่อยให้เรื่องลามปามได้ขนาดนี
0: ้นั่นแปลว่าเด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยมองว่าถ้ายังเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นกลุ่มนี้กลับไปในประเทศเขาจะเจอเรื่องใหญ่
1: อ
0: ีกคนอิตาลีจำนวนมากเข้ามาแสดงความเห็นว่าการกล่าวขอโทษเพียงอย่างเดียวไม่พอเรียกร้องให้โรงเรียนสถาบันต้นสังกัดดำเนินมาตรการทางวินัยอย่างจริงจังเช่น
1: การพักการเรียนการตัดคะแนนความประพฤติหรือให้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อปรับพฤติกรรมค่ะ
0: อ่ะนี่ทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่บอกนะครับเขากลับไปก็ไม่สบายแหละ
1: ค่ะ
0: เมื่อเจอปรากฏการณ์นี้ก็นึกภาพดูเหมือนกับที่เวลาคนไทยไปก่อเรื่องในต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: รอบนี้เนี่ยอิตาลีเขาก็โกรธมากเหมือนกันดูจากที่นำเสนอขณะที่ประเด็นสำคัญคือเมื่อจบก็ต้องจบ
1: ค่ะ
0: อย่างสื่อเขาเริ่มรายงานว่าที่กลับอาจจะกังวลเรื่องความปลอดภัยแล้ว
1: ค่ะ
0: มีการไปเผยแพร่จุดที่พักสถานที่ที่จะไปต่อเมื่อวานนี้ก็นำเสนอไปก็คือโรงแรมที่พักก็มีคนไทยเดินทางไปตามหาแล้วก็เข้าไปต่อว่านี่ฮะล่าสุดได้ทราบจากคุณสุคนธาหรือสรพุกเธอระบุนะครับทูชมว่าทัวร์ไทยเป็นบ้าไปถล่มรีวิว1ดาวโรงแรมที่เด็กอิตาลีเข้าพักคุณสรพุกระบุว่าโรงแรมเขาทำผิดอะไรเหรอ
1: เจ้าหน้าที่แต่ละคนก็คนไทยนี่แหละเขาเสียใจกันมากไม่กล้าออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมตรวจเดิมเปิดไปเจอพอดีรู้สึกว่าเขาเป็นเหยื่อ
0: หมายถึงโรงแรมเนี่ยเป็นเหยื่อไปแล้วก็มีตัวอย่างชาวเน็ตที่เข้าไปรีวิวให้หนึ่งดาวให้โรงแรมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการประณามโรงแรมทั้งที่โรงแรมเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยโดยตรงคุณสรพุกขออนุญาตเถอะโพสต์ข้อความแชทในคอมเมนต์ที่ระบุว่ามีการบอกให้โรงแรมไปบอกเด็กอิตาลีให้ออกมาขอโทษแล้วโรงแรมจะทำได้ยังไงพนักงานโรงแรมต้องรองรับอารมณ์พวกทัวร์ไปเต็มที่ขณะที่เด็กอิตาลีนอนพักในห้องอย่างสบายใจพนักงานเขาทำได้เพียงแต่รอให้เช็คเอาท์ออกไปคือในรีวิวเนี่ยท่านผู้ชมคือความสวยไม่ควรจะไปเกี่ยวกับโรงแรมถูกไหม
1: ค่ะ
0: ในทำนองว่าควรกันกองให้ลูกค้าให้ดีกว่านี้มีมาตรการรับคนเข้าพักที่มีอาชีพมากขึ้นหรือควรมีมาตรการตอบโต้ตักเตือนแขกผู้เข้าพักกับเหตุการณ์นี้ไม่ควรอยู่เฉยนี่ยกเป็นตัวอย่างนักข่าวโทรศัพท์ไปถามโรงแรมนี้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีผลกระทบหรือไม่เจ้าหน้าที่ขออภัยกลับมาบอกว่า
1: ไม่สามารถให้ข้อมูลได้แล้ววันนี้ทางผู้จัดการยังไม่ได้เข้ามาถึงไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้
0: นี่ไงฮะคือถ้ามันเกินเส้น มันก็จะไปอีกแบบหนึ่งทันที
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าไปมีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้เนี่ยแน่นอนภาพคนจำนวนหนึ่งในนี้ก็คงจะเริ่มเสียงแตก
1: ค่ะ
0: บางคนอาจจะสะใจที่ไปตามล่าแต่บางคนอาจจะน่าจะบอกว่าพอแล้วไหมจบแล้วและอย่าลืมถ้ามันเกิดในทางตรงกันข้ามที่มันเกินสื่ออิตาลีนี่ฮะนึกออกใช่ไหมเป็นต้นว่าอย่างเมื่อวานมีการไปดูกำหนดการว่าจะไปที่ชลบุรีปรากฏว่าทัวร์ไทยหลายคนไปรอที่ท่าเรือแหลมบาริไฮชลบุรีรอรับกลุ่มวัยรุ่นเจ็ดลี่อย่างที่ว่ามีรายหนึ่งปิดชื่อสักหน่อยหลายบรรยากาศระบุว่าท่าเรือวันนี้คนข้องเยอะค่อนข้างเยอะนี่คือมาได้เลยที่จอดเยอะขณะที่ตำรวจต้องมาเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินมีการประสานรถพยาบาลเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้วย
1: โอ้
0: 10เวลา58นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจัยขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและ

0: ริษัทในกลุ่ม
1: ใครว่าน้ำมะขามขวดไหนก็เหมือนกันขอแนะนำเนเจอร์เทสหอมเข้มข้นเปรี้ยวถึงรสมะขามความอร่อยระดับเชฟมืออาชีพคุ้มค่าทุกไซส์ไม่ต้องเทเยอะเทสดีที่ต้องลองเนเจอร์เทสรสชาติระดับรางวัล
2: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 16
3: ศึกมีแต่ความน่ารักจะเชียร์พี่ตูนจืดหรือมิ้นเตี่ยวเรือปูมามันกันได้ใน Girls Cup Presented by Mama เสาร์ที่1สิงหาคมนี้ที่ By Tech Live สนับสนุนโดย
4: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเช็คฟันปลอมให้พร้อมก่อน
5: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Seal ใหม่ติดแน่นนาน3ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
4: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
5: พูดแท้ฟันปลอมเลือก Polident
6: กลับมาแล้วโฮมโปรซูเปอร์เอ็กซ์โปทันราคาลดแรงกลางปีสมาชิกโฮมการ์ดและบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 160,000 บาทมิตซูบิชิเครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,283 BTU เพียง 16,900 บาทอิเล็กโทรลักไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,590 บาทโมย่าสุขภัณฑ์2ชิ้นเพียง 1,990 บาท 24-29 กรกฎาคม 2569 ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน์
7: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีกันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน

0: ให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัย
1: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สได้มาตรฐานปลอดภัยเวอร์แก๊สถังน้ำเงินเท่านั้นชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต
2: 18นาฬิกา2นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับข่าวมุมบวกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
2: นั่นก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นแห่งที่9ของประเทศไทยที่เป็นมรดกโลกและเป็นแห่งแรกของภาคใต้ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกนะครับท่านผู้ชมที่นครปูซานของเกาหลีใต้เวลา 4:55 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงก็ประมาณบ่าย 3:00 นประเทศไทยการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48เพื่อประกาศผลการพิจารณาขึ้นบนทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ประธานการประชุมอีบยองฮยอนเป็นประธานการประชุมและหนึ่งในวาระสำคัญก็คือการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชของประเทศไทยสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกในที่ประชุมมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสุชาติชมกลิ่นซึ่งเป็นรองประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณสดับซาบิดาไทยเศรษฐ์และคณะเมื่อถึงเวลานะครับผู้ชมมีการประกาศแหล่งมรดกโลกจริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่จากสภากาโบราณสถานระหว่างประเทศได้แจ้งกับที่ประชุมถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชระบุว่าวัดแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์อาณาจักรซึ่งรุ่งเรืองมานานกว่า 1,500 ปีเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลรวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างคาบสมุทรอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกทั้ง
1: ยังมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์รวมถึงยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและสถานที่ประกอบศาสนกิจของประชาชนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
2: จากนั้นประธานกรรมการมรดกโลกถามความเห็นคณะกรรมการก่อนจะประกาศมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรี

0: ัมปราชของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโกพร้อมทั้งแสดงความยินดีต่อประเทศไทยและผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายไทยก็ส่งเสียงแสดงความดีใจกันลั่นทีเดียวเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
1: นักนซีธรรมรัฐไทยแลนด
2: ์ but as is customary Mr. Ashley Jones we have an amendment
3: thank you chair no amendment
2: okay thank you with your strong

0: รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุชาติชมกลิ่นแสดงขอบคุณอย่างจริงใจต่อกรรมการและผู้เกี่ยวข้องที่วัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารนครศรีธรรมราชได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลังจากได้ทำงานอย่างหนักมากว่า10ปีเพื่อเสนอขอรับการขึ้นทะเบียน
1: ชาวไทยทุกท่านทุกคนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วัดพระมหาธาตุนะครับได้รับการยอมรับในคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลในฐานะศูนย์กลางของพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8ท้ายที่สุดนี้นะครับรัฐบาลไทยขอขอบคุณคณะกรรมการมรดกโลกและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างยิ่งสำหรับความทุ่มเทและความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกประเทศไทยตระหนักดีนะครับว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาปกป้องอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกแห่งนี้เพื่อคนรุ่นปัจจุบันและในอนาคตขอขอบคุณครับ
0: ในเวลาเดียวกันที่นครศรีธรรมราชที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันโดยจังหวัดร่วมกับกรมศิลปากรเตรียมการฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกตั้งแต่ช่วงเช้าและเมื่อถึงเวลาการประกาศก็เป็นอันสมโภชกันทันทีเลยท่านผู้ชม
2: ขออนุญาตนับพร้อมกัน

0: นี่ฮะท่านเจ้าวาดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ถือเลิกตีของฉลองตามด้วยพิธีสงฆ์สวดบทชยันโตวงโยธวาทิตโรงเรียนในจังหวัดบรรเลงเพลงแล้วก็มีการแสดงมโนราเฉลิมฉลองนี่ฮะนอกจากนี้ผู้ร่วมบุกเบิกผลักดันให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลกมานานกว่า20ปีตั้งแต่ปี2538นำโดยคุณพานุอุทัยรัตน์อดีตผู้ว่านครศรีธรรมราชคุณไพฑูรย์อินทรศิลาสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชกับคณะรวม7คนปรงผมบวชถวายเป็นพุทธบูชาทันทีหลังจากรณรงค์บุกเบิกเพื่อผลักดันมาตั้งแต่ปี38ด้วยความยากลำบากมาประสบความสำเร็จเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับนี่คือแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยซึ่งยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็น1ใน6แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งก็คือเป็นแหล่งที่6ทางวัฒนธรรม
1: ค่ะ
0: ของเราเนี่ยมี9ถ้ารวมวัดมหาธาตุด้วยคือมีแหล่งมรดกทางธรรมชาติอีก3แหล่งปี34เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารปี35แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอุดรธานีปี48แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติก็คือกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ปี64กลุ่มป่าแก่งกระจานปี66เมืองโบราณศรีเทพและโบราณสถานสมัยธาราวดวดีปี67ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีและล่าสุดปี69วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งถือเป็นแหล่งมรดกโลกยูเนสโกแห่งแรกของภาคใต
1: ้ค่ะ
0: 11นาฬิกา10นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: มีซื้อเหรอบาทเดียวเองนะ
3: ว่าจะไม
2: ่บาทเดียวเองนะ
3: ว่าจะไม
4: ่ไม่พลาด
5: แพ้เสียงในหัวโปรตัวจริงชิ้นที่2 1บาทกลับมาแล้วกว่า 3,500 ด้วยกัน23กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำมันเอง
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: โหพี่ถ้าอย่างเป๊ะ
5: โหพี่เจ๋งอะ
6: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
7: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
8: ปากเหม็นแน่ๆ
9: พอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดเข้าเกตเกลือ
10: กลับมาแล้วโฮมโปรซูเปอร์เอ็กซ์โปทันราคาลดแรงกลางปีสมาชิกโฮมการ์ดและบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 160,000 บาทมิตซูบิชิเครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,283 BTU เพียง 16,900 บาทอิเล็กโทรลักไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,590 บาทโมย่าสุขภัณฑ์2ชิ้นเพียง 1,990 บาท 24-29 กรกฎาคม 2,569 ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน์
11: เพื่อจะเอาเกลือมาทำงานให้ได้ใช่ปะ
12: ใช
11: ่ถึงผมไม่โอเคแม่ก็จะทำ
12: ถูก
13: ไม่มีหรอกรวยแบบไม่ต้องทำงานไอ้วิธีแบบนี้เนี่ยเขามีไว้หลอกคนโลภ
11: พ่ออย่าขัดขวางได้ปะ
13: ฉันไม่ได้ขัดขวางฉันแค่มาเตือนสติแก
14: แบบนี้ไม่เรียกว่ามืออาชีพการลงทุนต้องมีหลักการแล้วก็เป็นทางการไม่ใช่มาเคาะประตูบ้
3: านเดอะรันนิ่งเงินงานความรักคืนนี้ 20:25 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ออกตามหาเจ้าของมรดกแบบฟินสุดกับกิจกรรมทาตรีฟินมีติ้ง
17: ดีใจค่ะเซอร์ไพรส์มากได้รางวัลนะคะเป็นผู้รับมรดก
18: ดีใจครับไม่เคยมาใกล้ชิดนักแสดงใกล้ๆขนาดนี
19: ้สนุกมากเลยอยากจะฝากให้ติดตามเรื่องนี้ด้วยค่ะ
4: ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากนะคะที่มาร่วมฟินกับพวกเราในวันนี้นะคะ
8: ละครกำลังเข้มข้นเลยนะครับฝากติดตามโค้งสุดท้ายด้วยนะครับของทาตรี
4: ฝากด้วยนะคะ
16: ทาตรีฟินมีติ้งเ
15: ย้ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: แจ๋วซักเฟอร์เล่นใหญ่แจกจริงเมื่อช็อปของอร่อยภายในงานลุ้นรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและจักรยานไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาทตั้งแต่วันที่24-31กรกฎาคมนี้งานนี้ไม่มาไม่ได้แล้วรวมร้านอร่อยกว่า100ร้านค้ากว่า 1,000 เมนูฟินกับทัพนักแสดงและพิธีกรช่อง3ที่ยกขบวนมาสร้างความสุขทุกวันพบกันที่ Alive Park Hall ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
2: หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
9: ต้องวันเกิดออกฤทธิ์2คนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม่
12: ผู้สาวเผาซ่าขอล็อกนะคะน้ำมันเครื่องเผาซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวยาวล็อกตัวล็อกหัวใจ
0: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
3: ๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน
3: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
0: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
0: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
18: แค่สิบบาท
0: ดีนะ
6: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยเซียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลย
7: 11:14 น.เรื่องเล่าสาธิตนะครับท่านผู้ชมเชิญท่านผู้ชมอาจเตรียมพบการกลับมาของฮีโร่ขวัญใจคนทั้งโลก
13: กับ Spider-Man Brand New Day ค่ะเปิดบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์ที่แฟนๆห้ามพลาดชมพร้อมกันในโรงภาพยนตร์30กรกฎาคมนี้ค่ะ
7: ปีเตอร์พาร์เกอร์ Spider-Man
13: Nature Cineplex ค่ะมอบความคุ้มกับแพ็กเกจนี้ Pepsi Movie Mania รับตัวหนัง2ใบพร้อมป๊อปคอร์น2กล่องและน้ำอัดลม2แก้วค่ะ
7: และพิเศษสำหรับผู้ซื้อแพ็กเกจนี
13: ้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของแก้วน้ำ Spider-Man Limited Edition ดีไซน์สุดเท่ที่มีจำหน่ายเฉพาะชุดนี้เท่านั้นนะคะทั้งหมดนี้เพียง699บาทจากราคาปกติ 1,550

0: 50บาทค่ะอ
1: ย่าลืมนะตั๋วหนัง2ใบนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังมีป๊อปคอร์น2กล่องน้ำอัดลม2แก้วแล้วก็ยังมีแก้วน้ำสไปเดอร์แมนลิมิเต็ดเอดิชั่นดีไซน์สุดเท่เหลือแค่699บาทเท่านั้นเองรีบไปซื้อกันได้นะ
0: ค่ะที่เคาน์เตอร์บ็อกออฟฟิศเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ค่ะสาขาที่ร่วมรายการตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป
1: ย้ำว่าของมีจำนวนจำกัดมีจำนวนจำกัดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
0: ่ www.majorcineplex.com ค่ะ
1: Spider-Man Brand New Day
0: ค่ะ
1: บทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์นี่ DNA, right? และเราว่ากันต่อไปท่านผู้ชมสืบเนื่องมาจากเมื่อวันศุกร์อันเนื่องมาจากเจ้าของปั๊มน้ำมันท่านผู้ชมจะจำได้1ปีพอดีเลยครับท่านผู้ชมเหตุการณ์ที่มีการโจมตีจากฝั่งกัมพูชา BM21 ในวันที่เริ่มการปะทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชาและตกใส่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้คงจะจำได้ใช่ไหมที่นี่มีทั้งความสูญเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินใหญ่ที่สุดแหละต้องเรียกว่าอย่างนั้นเลยเป็นปั๊มน้ำมันปตท.บ้านผือที่อำเภอกันทรลักษณ์ศรีสะเกษ24กรกฎาคมปี68ก็แปลว่าวันที่มาแถลงเมื่อวันศุกร์โดยคุณกังฟูพามาแถลงวัศวัตพวงพรศรีหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังมายื่นรับหนังสือจากคุณกมลรัตน์เจ้าของปั๊มน้ำมันแห่งนี้1ปีระบุยังไม่รับการเยียวยาท่านผู้ชมคุณกมลรัตน์เปิดใจเมื่อวันศุกร์ระบุว่าเงินเยียวยาปั๊มน้ำมันจะครบ1ปีไม่มีความคืบหน้าไล่เรียงนะครับว่าเรื่องรู้แต่ว่าไปถึงสำนักนายกแต่ไม่มีอะไรตอบกลับมาผู้เช่าในปั๊มน้ำมันไม่ได้เปิดร้านนานถึง3เดือนยังไม่รับการเยียวยาค่าเสียหายใดๆผู้ไปใช้บริการในเซเว่นในปั๊มน้ำมันที่ถูกสะเก็ดระเบิดที่ขาและช่วงอกแม้ขณะนี้ได้รับการเยียวยาแล้วแต่ต้องเป็นผู้พิการพนักงานของเซเว่นที่ถูกสะเก็ดระเบิดที่ขาและช่วงอกยังไม่รับการเยียวยาใดๆเลยเธอพูดน้ำเสียงสั่นเครือน้ำตาคลอว่า365วันวิงวอนภาครัฐเห็นใจที่ผ่านมาต้องใช้เงินของเธอใช้ค่าเทอมของลูกมาเป็นค่าสินเชื่อโอดีมีกิจการเราก็มีความทุกข์ลูกก็ต้องเรียนหนังสือแต่ต้องเอาค่าเทอมลูกมาใช้แล้วก็ยังไม่พออีกต้องมาจ่ายดอกเบี้ยที่ผ่านมาเธอระบุว่าได้รับการเยียวยาเฉพาะจากภาคเอกชนซึ่งณเวลานั้นช่วงเกิดเหตุอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยธีรัชสมเด็จวานิชเข้ามาบอกว่าถ้าได้เงินจากเอกชนเท่าไหร่ส่วนต่างเนี่ยรัฐจะเข้ามาช่วยก็ยึดคำตรงนี้แต่จนถึงขนาดนี้ยังไม่ได้อะไรเลยจากภาครัฐผู้ว่าก็ลงมาดูเฉพาะช่วงแรก
2: ก็มัน365วันแล้วนะคะก็อยากจะวิงวอนนะคะขอให้ทางภาครัฐนะคะได้เห็นใจตรงนี้ด้วยเราใช้เงินของเราโดยใช้ค่าเทอมของลูกอะค่ะมาผิดโอดีค่ะคือจะบอกว่าเรามีกิจการเราก็มีความทุกข์เหมือนกันนะคะลูกก็ต้องเรียนหนังสือเราจะให้ลูกย้ายโรงเรียนมันก็เป็นไปไม่ได้จริงอยู่ค่าเทอมลูกมันสูงแต่ว่าโอดีมันก็สูงกว่าเราก็ต้องใช้ตัวส่วนที่เราเก็บไว้ในส่วนของค่าเทอมลูกตรงเนี้ยมาปิดมันเพื่อไม่ให้เราแบบต้องมาจ่ายดอกเบี้ยค่ะก็อยากจะวิงวอนหน่อยค่ะจะมาบอกว่าเราแบบมีเงินมันไม่ใช่อะค่ะเราก็มีความทุกข์เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของร้านค้าเหมือนกันอะค่ะเขาก็เปิดธุรกิจเพื่อที่จะนำเงินมาจุนเจือครอบครัวก็อยากให้ทางรัฐปิงวอนช่วยเหลือในเรื่องตรงนี้ด้วยค่ะ
1: นั่นทำให้เมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลรัชดาธนาดิเรกได้แถลงนะครับทุกชมโดยระบุว่ารัฐบาลโดยเฉพาะน้ำเตเข้าใจถึงความเดือดร้อนความเสียและผลกระทบนายกได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือมาต่อเนื่องแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะรายงานของปภ.สรุปผลการช่วยเหลือโดยสรุปก็คือได้ช่วยเหลือไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น1
0: ถานีบริการน้ำมันค่ะเสียหายมูลค่าประมาณ3ล้าน
3: 50,000 บาท
0: ค่ะได้รับเงินชดเชยจากบริษัททิพยประกันภัย1ล้านได้รับความช่วยเหลือจากปตท. 2ล้าน 50,000 ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่5กันยายนปี68
3: 2
0: ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ค่ะเสียหายประมาณ14ล้านได้รับความช่วยเหลือจาก CPO จำกัด9ล้านเปิดให้บริการตั้งแต่1พฤศจิกายนปี68
3: ผู้เสียชีวิต7ราย
0: ได้รับความช่วยเหลือครบถ้วนเป็นเงินประมาณ58ล้านคนเจ็บ12คนได้รับความช่วยเหลือครบทุกคนเป็นเงินประมาณ4ล้าน6แสนบาทได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละ 100,000 ไปจนถึง 800,000 ตามระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บและสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน
3: โฆษกรัชดายืนยันว่าเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ชีวิตและผู้บาดเจ็บมาจ่ายหลายแหล่งก็ประมาณ
0: ได้แก่กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเงินทดลองราชการในอำนาจของผู้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานประกันสังคมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรวมไปถึงงบกลางตามมติครม.เมื่อ5สิงหาคมปี68ค่ะ
3: ซึ่ง
0: ก็ได้เร่งให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการให้ความช่วยเหลือก็ดำเนินการในส่วนนี้เรียบร้อย
3: สรุปก็คือได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบกรณีความเสี่ยงของปั๊มน้ำมันเพราะว่าคำขอในส่วนนี้ปั๊มน้ำมันไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากประกันภัยรวมถึงความช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดการพิจารณาจึงต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์เรื่องการไม่จ่ายเงินชดเชยซ้ำในความเสียหายรายเดียวกันเพื่อให้การใช้เงินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมโดยสรุปก็คือคำขอในส่วนของเจ้าของปั๊มน้ำมันไม่เข้าเกณฑ์เพราะเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ทำธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยรวมถึงความช่วยเหลือจากต้นสังกัดก็คือต้นสังกัดของร้านเซเว่นหลักเกณฑ์ไม่จ่ายเงินชดเชยซ้ำในความเสียหายรายเดียวกันนั่นทำให้เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะเจ้าของปั๊มน้ำมันคุณกมลรัตน์ได้ออกมาบอกกับนักข่าวเรานะครับท่านผู้ชมว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยเงินที่ได้มาเป็นเงินเยียวยาของเอกชนไม่ใช่ของรัฐบาลปตท.ช่วยเหลือมา3ล้านกรณีปั๊มน้ำมันเสียหายโดยสะเก็ดระเบิดแต่ปั๊มต้องรื้อโครงสร้างออกทั้งหมดขนาดเดียวกันได้เงินช่วยเหลือจากบริษัททิพยประกันภัย1ล้านตัวปั๊มน้ำมันเนี่ยจริงๆคุณกมลพรบอกไม่ได้เอามาเข้าเกณฑ์ขอความช่วยเหลือด้วยเพราะเขาช่วยเหลือครอบคลุมแล้วที่เป็นประเด็นก็คือร้านสะดวกซื้อเซเว่นเพราะต้องจ่ายเงินเองค่าโครงสร้างประมาณ3ล้านกว่า CPO ช่วยเหลือซึ่งรัฐบาลแถลงเนี่ยท่านผู้ชมCPO ช่วยเหลือ9ล้านCPO คุณกมลพรบอกช่วยเหลือเป็นสิ่งของทั้งหมดเขาบอกจะช่วยเราเปิดร้านใหม่แต่ตัวโครงสร้าง CPO เขาไม่ได้รับผิดชอบเพราะไม่อยู่กับความรับผิดชอบของเขาเขารับผิดชอบเฉพาะสินค้าที่เสียหายแต่โครงสร้างเราต้องสร้างใหม่ขึ้นมาเองปภ.โทรมาบอกว่าช่วยได้4ล้านตนยื่นไป8ล้านก็บอกไม่เป็นไรขอแค่โครงสร้างกลับคืนมาก็พอทั้งนี้ความเสียหายของร้านเซเว่นเนี่ย14ล้านCPO ให้เป็นของมา9ล้านทั้งหมดนี้ทำให้เธอยืนยันว่าไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเลยจากรัฐบาลแม้แต่บาทเดียวที่ได้รับมีแต่การรับปากและคำพูดที่ทำให้เธอต้องร้องไห้คนเป็นนิติบุคคลคุณไม่ใช่ประชาชนฟังแล้วร้องไห้มันติดอยู่ในใจแล้วเราจะไปจดนิติบุคคลทำไมถ้าเราไม่ใช่บุคคลธรรมดาแล้วเราจะไปเสียภาษีเพื่อมาจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการทำไมวิงวอนให้ลงมาดูบ้างเราทุกข์จริงอยู่เราเปิดร้านขายได้แล้วแต่มันยังมีเงินในส่วนที่ต้องควักเองไม่ใช่น้อยต้องไปกู้หนี้ยืมสินการพูดจาอะไรกับเราที่คุณรับปากอยากให้เอากลับมาพิจารณาให้สมกับที่รับปากก่อนเลือกตั้งมีคนมาหาบอกว่าให้พูดกับนักข่าวไปว่าเชียร์พรรคภูมิใจไทยหน่อยแล้วจะช่วยคนทั้งหมดมาคุยที่ร้านกาแฟเพียงแต่เราไม่มีหลักฐานกมลรัตน์บอกอย่าทำแบบนี้เลยแล้วก็ลำบากร้านที่อยู่ในปั๊มปิดตัว3เดือนจริงอยู่บางร้านข้าวของไม่เสียหายหลังคาทะลุ จากระเบิดเขาไม่สามารถเปิดร้านได้หลังเหตุการณ์สงบรัฐบาลหันมาดูหน่อยพวกคุณเอาภาพข่าวไปใช้ได้เงินบริจาคจากต่างชาติเยอะแยะทำไมไม่หันมาดูเรา

0: ไรก็บอกไม่เข้าเกณฑ์
1: ไอ้ที่เขาเยียวยามาได้คือในส่วนไหนครับ
2: มันเป็นของเอกชนค่ะเขาช่วยครอบคลุมแล้วเราก็ไม่ได้ไปเอาอะไรจากในส่วนของตัวโครงสร้างปั๊มหรือใดๆเลยไอ้ที่มันเป็นประเด็นตอนนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของเซเว่นเพราะว่าเซเว่นอ่ะเราต้องจ่ายค่าโครงสร้างประมาณ3ล้านกว่าบาท4กับ4ล้านทาง CP อ่ะค่ะเขาก็ช่วยเราแต่เขาช่วยเราเป็นของนะคะตัวโครงสร้างอ่ะเขาไม่ได้รับผิดชอบเราจ่ายเงินเองแล้วก็มันก็จะมีที่เราต้องปิดร้านไปอ่ะค่ะประมาณ3เดือนใช่มั้ยคะตัวนั้นอ่ะคือเรายื่นเข้าไปแค่2เรื่องนี้
1: ผ่านมา1ปีคือไม่ได้รับการเยียวยาช่วยเหลืออะไรจากรัฐบาลเลยเหรอครับเงินจาก
2: ไม่มีแม้แต่บาทเดียวสิ่งที่ได้รับมีแต่รับปากแล้วสิ่งที่ได้รับก็คือคำพูดที่บอกว่าคุณเป็นนิติบุคคลคุณไม่ใช่ประชาชนพูด2ครั้งค่ะพูดจนร้องไห้เลยค่ะ
1: เรามองว่าม
2: ันติดอยู่ในใจอ่ะมันไม่ออกอ่ะคำเนี้ยแล้วเราจะไปจดนิติบุคคลทำไมถ้าเราไม่ใช่บุคคลธรรมดาแล้วเราจะไปเสียภาษีเพื่อที่จะมาจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการทำไมก็วิงวอนนะคะว่าให้ลงมาดูมั่งนะคะเราก็มีความทุกข์จริงอยู่เราตอนนี้เราเปิดร้านขายอะไรได้แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีส่วนที่เราต้องควักเองมันไม่ใช่น้อยเนาะจะพูดจะอะไรกับเราอะสิ่งที่คุณรับปากก็อยากให้คุณอะนำกลับมาพิจารณาให้มันสมกับที่คุณรับปากเราหน่อยก่อนเลือกตั้งคุณก็มาหาเราคุณก็บอกว่าก็มีคนในทีมอะค่ะเขาก็มาหาเราเขาบอกว่าให้พูดกับนักข่าวเชียร์พรรคภูมิใจไทยหน่อยแล้วผมจะช่วยคุณทั้งหมดเลยอย่ามาทำแบบนี้เลยอย่าว่าแต่เราเลยร้านค้าที่ต้องปิดตัวอยู่ในนั้นนะคะประมาณ3เดือนอะบางร้านอะค่ะคือข้าวของเขาไม่ได้รับความเสียหายแต่หลังคามันทะลุน้ำฝนมันด้วยสะเก็ดระเบิดเขาก็ไม่สามารถที่จะมาเปิดร้านได้หลังจากที่เหตุการณ์มันสงบแล้วคั่วกุลเอาภาพข่าวเราไปใช้ได้เงินแบบบริจาคจากต่างชาติมาเยอะแยะทำไมไม่หันกลับมาดูเราอะไรก็จะบอกไม่เข้าเกณฑ์แล้วเราจะไปจดนิติบุคคลมาทำไม
0: คือมันก็แปลกนะ
3: ค่ะ
0: มันก็แปลกไม่ได้เลยสักบาทเลย
3: จากภาครัฐ
0: คุณกังฟูวัชวัฒน์เมื่อวานนี้ก็บอกนะครับท่านผู้ชมว่าคุยกับเจ้าของปั๊มโดยตรงข้อที่จริงคือ9ล้านบาทจาก CPO เนี่ยเป็นการช่วยเหลือในรูปแบบสินค้าไม่ใช่เงินสด9ล้านแต่ที่เฉพาะเซเว่นเสียหายเนี่ย14ล้าน
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เงินประกัน1ล้านเป็นความช่วยเหลือด้านพิธีธรรมเพราะเหตุการณ์นี้เป็นภัยสงครามไม่อยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์อันนี้เนี่ยเจ้าของก็เป็นคนจ่ายเบี้ยทำประกันเองปตท.
3: ช่วยเฉพาะโครงสร้างหลังคาปั๊มประมาณครึ่งหนึ่งส่วนค่ารื้อถอนค่าก่อสร้างอาคารใหม่และค่าเสียรายได้เจ้าของต้องรับภาระเองคิดเป็นส่วนต่างอีกกว่า10ล้านบาท
0: และย้ำว่า
3: ภาครัฐจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ช่วยเหลือแม้แต่บาทเดียวเพราะปั๊มเป็นนิติบุคคลไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาแม้ว่าเจ้าหน้าที่เคยแจ้งตอนเกิดเหตุใหม่ๆว่าช่วยได้ครึ่งหนึ่งของความเสียหายและเจ้าของก็ยินดีรับ4ล้านลด8ล้านแต่วันนี้ที่รัฐบาลชี้แจงแสดงว่าไม่ได้แล้วครับ
0: ไม่ได้แล้วเจ้าของปั๊มบอกกับคุณกังฟูว่าถ้าสุดท้ายไม่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐก็พร้อมยอมรับชะตากรรมที่เป็นเวลา29นาทีนี่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งอย่างที่ว่าเนี่ยกลายเป็น1ปีผ่านไปเกิดเรื่องนี้ช่วงหน้ากลับมาครู่เดียวครับ
4: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีผสมไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
5: The All New Nissan Kicks E-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย E-Powerทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
6: ยาดาเวอร์ชันใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่โลแลนเนทราแฮลวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มลื่นทันทีลุคใหม่แพ็กเกจใหม่ส่งต่อผมสวยนอนสต็อป
7: กลับมาแล้ว

0: ซูเปอร์เอ็กซ์โปราคาลดแรงกลางปีสมาชิกโฮมการ์ดและบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 160,000 บาทมิตซูบิชิกาตีผนัง 12,283 BTU เพียง 16,900 บาทอิเล็กโทรลักไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,590 บาทโมย่าสุขภัณฑ์2ชิ้นเพียง 1,990 บาท 24-29 กรกฎาคม 2569 ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน
1: ์คุณต้องทำงานให้ผมเข้าไปอยู่กับพวกของนายโอ๊คโอ๊คคือผู้มีอิทธิพลมีส่วนกับการค้ายา
2: ไม่มีเรื่องยาเลยครับท่านพี่เขาดูเป็นคนดีด้วยซ้ำ
1: มึงไม่ใช่แค่ลูกน้องกูอะมึงเป็นน้องกูเป็นเพื่อนกูมึงคือคนที่กูรู้สึกว่ากูไว้ใจได้ทั้งชีวิต
2: มันจะเจอใครวะ
1: ยอม
2: แต่ถ้าผลกลับมาทำคดีนี้ผลก็ต้องกลับไปคบกับพี่เขาใช่ไหม
3: มันไม่มีทางอื่นแล้วถ้ามีเขาคงไม่ต้องส่งดอมเข้าไปหรอก
4: ดอมน่าจะเจอทางที่ทำให้พี่โอบโดนจับได้แล้วนะ
1: มึงไม่มีน้องกูมึงมีแล้วมึงเป็นน้องกูมึงพูดมาให้หมดเลย
2: พี่ฆ่าผมเลย
5: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม11สิงหาคม
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
8: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
9: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
2: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
10: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
11: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
12: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
13: 11รายการ33นาทีเรื่องเล่าสาธิตร่วมจัดรายการกับผมและหมวยเหมือนเช่นเคยนะครับ
14: ค่ะมีแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์รุ่นนี้สีบรรเย็นคลิปสีดำมอบให้ท่านชม5ท่านค่ะเป็นที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
13: All New Mitsubishi X-Force HEV นี่5ท่านแสดงความเห็นตามปกติเลยให้วงเล็บว่าดราม่าบัตรคนจนจบหรือไม่จบ
14: ค่ะ
13: ดราม่าบัตรคนจนจบหรือไม่จบอย่างที่แจ้งนะครับพรุ่งนี้เข้าครั้งตีแล้วถือเป็นการทบทวนรอบที่2นะครับท่านผู้ชมรอบแรกทบทวนไป2เกณฑ์รอบใหม่ทบทวนอีก2เกณฑ์แต่ก็ยังตามกันอยู่ว่ามันยังมีประเด็นปีกย่อยอื่นๆก็เลยต้องถามกันว่าดราม่าบัตรคนจนจบหรือไม่จบตั้งแต่ประกาศผลออกมาว่าวันศุกร์โน้นจนถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์เกิดดราม่ามาทั้งสัปดาห์เมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลคุณเองนิติธรรมประภาสได้ไปบรรยายนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับศักยภาพเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งก็ได้พูดถึงปัญหาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยยกข้อดีของการอัปเดตข้อมูลสิทธิบัตรคนจนในรอบ5ปีก่อนหน้านี้ทำครั้งสุดท้ายไปเมื่อปี65แล้วมาทำอีกทีเว้นว่างก็ปรากฏว่าท่านเองนิติบอกว่าเพื่อป้องกันคนถูกหลอกสวมสิทธิ์เตรียมจะยกระดับทักษะกลุ่มคนวัยทำงานอันนี้สำคัญที่เราได้ตั้งข้อสังเกตไปเมื่อกลางสัปดาห์แล้วว่าตัวเลขมันแปลกมากก็คือบัตรสวัสดิการเนี่ยท่านผู้ชมเราเห็นตัวเลขคนในวัยทำงานเนี่ยดูเถอะนี่จะเห็นเลยคนในวัย18ถึง60ปีแปลว่าเป็นวัยทำงาน
14: ค่ะ
13: มากถึงเท่าไหร่นั่นน่ะท่านผู้
14: ชมได้รับสิทธิ์ไป 45.74% 5,387,000
13: ตารางขวาสุดข้าง
14: บน336
13: เนี่ยคืออายุ18ถึง60
14: ค่ะ
13: เป็นวัยทำงานได้รับสิทธิ์เนี่ย5ล้าน3

0: 15.74ที่ไม่ได้สิทธิ์คือไม่ผ่าน6.3 ล้าน
1: ค่ะ
0: อันนี้อายุ18 ถึง 60 ปีจากผู้ที่ลงทะเบียน11 ล้านกว่ามันแปลกตรงที่วัยทำงานเราต้องคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนสูงอายุ
1: ค่ะ
0: วัยทำงานมีได้ถ้าจนแต่ไม่ควรจะมากถึงขนาด5,387,336 คนจากทั้งหมด9.5 ล้าน
1: ค่ะ
0: แปลว่ากว่าครึ่งของคนได้บัตรคนจนเนี่ยตรวจสอบแล้วคุณสมบัติเกณฑ์เข้าเกณฑ์เป็นคนวัยทำงานท่านผู้ชมจะเห็นเลยอายุ18 ถึง 30เนี่ยก็ปรากฏว่าผ่านเนี่ย1.2 ล้านอายุ31 ถึง 40ได้บัตรเนี่ย1.1 ล้านอายุ41 ถึง 50ได้บัตรเนี่ย1.2 ล้านอายุ51 ถึง 60ได้บัตรเนี่ย1.7 ล้านส่วนกลุ่มคน61 ปีขึ้นไปจะเห็นตัวเลขได้รับสิทธิ์เนี่ย4.1 ล้านตรงสีฟ้าข้างล่าง
1: ค่ะอ
0: ย่างที่ผมบอกว่ามันแปลกนี่เมื่อวานนี้คุณเอกนิติบอกนะครับท่านผู้ชมระบุนะครับว่าปัญหาของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเราไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลมากว่า5 ปีการอัปเดตข้อมูลครั้งนี้ก็เพื่อจะช่วยคนจนจริงๆให้เข้าสู่ระบบคัดกรองไอ้เข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนคือคนที่จนที่สุดของประเทศและก็บอกนะครับว่าอย่างน้อยการคัดกรองในครั้งนี้ได้นำคนใหม่ซึ่งไม่เคยมีบัตรเข้ามารับบัตรเนี่ย2.3 ล้านคนแต่คนที่เคยมีสิทธิ์มีบัตรคนจนหายไปเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์9ข้อท่านยืนยันไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหามันอยู่ที่ข้อมูลของภาครัฐบางส่วนที่อาจจะอัปเดตหรือไม่สมบูรณ
1: ์
0: กองขนส่งทางบกเนี่ยชัดเลย
1: ค่ะ
0: แต่กระทรวงศึกษาเนี่ยไม่แน
1: ่
0: กระทรวงศึกษาเนี่ยทำไมถึงไปเอาการศึกษานอกโรงเรียนเข้ามารวม
1: ค่ะ
0: ถูกไหมทั้งนี้คุณเอกนิติบอกนะครับทุกชมว่าปัญหาอยู่ที่ข้อมูลของภาครัฐบางส่วนที่ไม่อัปเดตหรือไม่สมบูรณ์แต่ข้อดีของการคัดกรองในครั้งนี้คือ
1: ช่วยให้คนที่ถูกหลอกเอาชื่อไปใช้เป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทได้รู้ตัวและทำการแก้ไขค่ะคือถ้าไม่มีการสำรวจใหม่เราก็ไม่ทราบว่าข้อมูลของประเทศเป็นยังไงคนที่ถูกหลอกให้จดทะเบียนหรืออื่นๆอาจจะมากกว่านี
0: ้แล้วฟังดูก็คือถ้าสามารถพิสูจน์ได้จะคืนสิทธิ์ให้ด้วย
1: ค่ะ
0: ถ้าหมายถึงไม่รู้นะและถูกเอาชื่อไปจดเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทห้างหุ้นส่วนหรือกรณีของการไปรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
1: ค่ะ
0: เพื่อเอาไปลดหย่อนภาษีถ้าไม่รู้อ๋อผมเลยข้อหนึ่งเกณฑ์อีกข้อหนึ่งซึ่งจะปรับในครม.พรุ่งนี้การถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ถ้าไม่ได้เคลื่อนไหวนานหรือมูลค่าหลักร้อยก็จะคืนสิทธิ์ให้อันนี้เป็นเกณฑ์ข้อที่3ขนาดเดียวกันสำหรับกลุ่มคนที่เราตั้งข้อสังเกตคือวัยทำงาน5ล้านกว่าคนเนี่ยแปลกมากคนเด่นที่ตีบอร์ดนะครับว่าการสำรวจครั้งนี้ทำไม่ได้เห็นข้อมูลว่าคนได้รับสิทธิ์กว่า9ล้านคนจริงๆคือ9.5 ล้านมันมีคนอยู่วัยทำงาน18 ถึง 60มากกว่า5 ล้านคน
1: จุดนี้ต้องได้รับการแก้ไขค่ะเราจะให้คนมีเงินไม่ถึง 100,000 บาทต่อปีต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ได้รัฐบาลต้องใช้ข้อมูลส่วนนี้ออกมาตรการในการจัดหางานหรือเพิ่มทักษะแรงงานให้คนเหล่านี้ให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อไป
0: หลังจากการสำรวจและลงทะเบียนใหม่ท่านผู้ชมสิทธิ์จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่ได้มีปัญหาต่อการจัดสรรงบประมาณยืนยันไม่ได้ถังแตกไอ้ที่ไปครหากันว่าพยายามจะลดคนเพราะถังแตกไม่มีเงินรองนายกเอกนิติเยือนว่ามีเงินบริหารจัดการได้
1: ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการจัดสรรงบประมาณค่ะแต่ว่าเราต้องการช่วยคนที่ไม่มีอะไรเลยให้ได้ตรงกับให้ได้ตรงจุดจริงๆค่ะแล้วคือท่านพูดถึงถ้าดูงบประมาณปีนึงเราใช้ในการช่วย70,000 กว่าล้านแล้วเป็นแบบนี้อยู่5 ปีเป็นเงินไม่น้อยคนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการไม่ใช่ว่าเราจะไม่ช่วยเราช่วยให้กลุ่มอื่นด้วยก็จะมีเบี้ยผู้สูงอายุมีเบี้ยคนพิการ
0: เพราะฉะนั้น5ล้านกว่าคนอยู่ในวัยทำงานจะมีโครงการเข้าไปดำเนินการให้มีรายได้สูงกว่า 100,000 บาทต่อปีเพื่อให้หลุดพ้นจากบัตรคนจนหมายถึงจะเข้าไปมีโครงการเพิ่มทักษะแรงงานรับอุตสาหกรรมในอนาคตจัดหางของเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นต่อไปอันนี้สำคัญเพราะมันหมายถึง

0: พลังของประเทศนะเน
1: ี่
0: ย5ล้านกว่าคนเนี่ยเกือบ 10% ของประเทศวัยทำงานดันอยู่ในเกณฑ์บัตรคนจนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวตามกันดูว่าดราม่าบัตรคนจนสัปดาห์นี้จะจบหรือไม่จบ11:40 น.เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ไม่มีที่ไหนสอนการเป็นแม่ครั้งแรกของลูกคือการเรียนรู้ของแม
3: ่ขอบคุณนะคะแม่คนเก่งของหนู
2: ให้แบรนด์แทนใจบอกรักแม่คนเก่งของลูก
3: รักแม่นะคะ
4: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
5: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
6: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะขันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สะก็เย็นสุดขั้ว
7: Who has a story about Odysseus?
8: He knew it was an unwinnable war. And then somehow, he won it.
9: ผมอยากให้คุณสืบดูว่าพวกมันคิดจะทำอะไร
10: มันก็เป็นผลดีกับเราไม่ใช่หรอครับเพราะยังไงพวกนั้นก็ช่วยเราจับโจรนี่ครับ
11: ทุกคนข้างหน้ามีด่าน
12: นายลีบอกเคลียร์เรียบร้อยแล้วไง
11: ก็เคลียร์หมดทุกอย่างแล้วน
13: ี่แน่ใจนะว่าเคลียร์แล้ว
11: ทุกคนมาลง
14: กลับไปทำงานของแกให้ดีซะก่อนถ้าฉันเห็นว่ามันถึงเวลาเมื่อไหร่แล้วฉันจะบอกแกเอง
15: ไว้รอให้มีโอกาสเหมาะเมื่อไหร่แล้วก็กูเทหมด
16: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: แม่เป็นคนเอาแหวนไปทิ้งใช่ไหมคะ
19: นี่เราเห็นแหวนนั่นดีกว่าแม่อย่างนั้นเหรอ
20: ทนแอปไม่ไหวก็เลยระเบิดออกมาแล้วใช่ไหม
19: นี่มันเป็นแผนของแกเหรอ
20: หนูอาจจะใส่ซื่อไม่เคยมีแผนอะไรกับคุณแม่หรอกนะคะ
19: สตอที่สุด
20: หยุดถ้าเกิดว่าเพรันอยากพูดอยากระบายอะไรอ่ะนินก็อยู่รับฟังตรงนี้เสมอนะ
21: แค่ได้กอดน้องนินพี่ก็โอเคแล้วแหละ
16: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
23: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
24: รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโคใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
25: Lively Miu X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive Miu X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
26: 108ช็อป3แจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักปรับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่ม108ช็อป3แจ๋วแจ๋ว
27: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยใหม่วิทเอเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
0: 11:44 น.เรื่องเล่าสาธิตนะครับติดตามข่าวกันต่อท่านผู้ชมเอาเนื่องจากสถานีโทรทัศน์ PTV ช่อง36ได้นำเสนอข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ามีผู้ประกอบการสถานบันเทิงประเภทโรงเบียร์เพื่อชีวิตในพื้นที่ปทุมธานีร้องเรียนและมีการเปิดคลิปอ้างว่าข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับนายสังกัดปทุมธานีเรียกรับสวย 51,000 บาทแลกกับการอนุญาตให้เปิดสถานบริการเกินเวลาคือให้เปิดถึงตี 2นอกจากนี้ระบุว่าเรียกรับเงินเพิ่มอีก 100,000 ช่วงจัด กิจกรรมคอนเสิร์ต 8-11 พฤษภาคม4วันอ้างว่าต้องนำไปจัดสรรให้ผู้การจังหวัดและหน่วยงานอื่นผู้ประกอบการไม่ยินยอมจ่ายเงินก็ถูกกวด

0: ขันรบกวนจนกระทั่งต้องปิดกิจการชั่วคราวเลยทีเดียวเรื่องนี้ปรากฏว่าท่านผู้ชมฮะกลายเป็นเรื่องซึ่งล่าสุดผู้การปทุมธานีสั่งเด้งภูมิกับโรงพักคลองหลวงเส้นคลิปสวยที่ว่านี้เพราะไอ้คลิปเนี่ยปรากฏว่าต้องตัดยอดให้ผู้กำกับด้วยนะ ไม่ใช่ตัดยอดให้ผู้การเรื่องของเรื่องเนี่ยท่านผู้ชมเนื้อหาในคลิปเป็นการสนทนาปลายสีเสียงปลายสายบอกว่าถ้าอย่างนั้น4วันนี้ยอดของพี่ยอดของโรงพักพี่ขอแสนหนึ่งนี่ไปฟังดูไหม
1: 4วันเนี่ยแล้วเองจะได้รายได้เพิ่มจากไอ้คอนเสิร์ตนี้มาสักเท่าไหร่ครับเองคิดว่า
2: ผมก็ได้ไม่เยอะหรอกพี่แต่ว่าเรื่องเวลาอยากให้ลูกค้ารู
1: ้จักมันเป็นการกระตุ้นอ่ะเหมือนเราโฆษณา
2: ใช่ครับพี
1: ่
2: ใช่ครับใช่ครับพี
1: ่เอาอย่างนี้ก็คือถ้าอย่างนั้นเนี่ย4วันเนี่ยยอดของโรงพักพี่ขอแสนหนึ่งได้ไหมก็เฉลี่ยไปวันละเท่าไหร่20,000วันละ20,000แล้วก็ของจังหวัดก็อีกนิดหน่อยเดี๋ยวพี่ไปทัวร์จังหวัดเจอของโรงพักเอาไหวไหม
2: ตีสอง
1: สองหมื่นไหวไหมพอขายเหล้าพอกงแกมได้ไหมลองประเมินดูดิแบบนักธุรกิจอะจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าพี่เอาสองวันละ20,000เนี่ยคือพี่จะตัดยอดไปให้ผู้การก็จะ30,000ก็ใช่ปะแล้วเหลือให้โรงพักแค่50,000แค่นั้นเองพี่จะไปแบ่งพวกไปเก็บมันมาสี่วันเนี่ยแล้วเองจะได้
0: นี่จะตัดไปให้ผู้การ 30,000
3: ค่ะเหลือโรงพัก 50,000
0: มาแบ่งๆกันในที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมมีความจะพยายามจะต่อรองนะสุดท้ายต้นสายเอกอักบอกพี่ผมขอแบบรายชั่วโมงได้ไหมรายสายชื่อคาดอาจจะเป็นผู้กำกับบอกว่าถ้าวันละ 20,000 ได้ไหมฝั่งร้านก็บอกถ้าวันละ 20,000 แล้วพี่ให้ผมปิดกี่โมงฝั่งนั้นบอกถ้าวันละ 20,000 อาจจะถึงตี 2 อาจจะไหลบ้างนิดหน่อยนะเดี๋ยวพี่บอกลุงแล้วให้ก้อมแก้มเอาฝั่งร้านบอกและอำเภอด้วยใช่ไหมพี่ปกครองด้วยใช่ไหมปกครองเนี่ยพี่จะบอกว่าการคุยเราคุยเรื่องนี้ไม่ได้เพราะเขาไม่รับแต่ถ้าตำรวจไม่ไปจับอำเภอไม่มาน้ำอำเภอไม่โทรหาพี่ก็ไม่มีปัญหายังไงก็ไม่มีปัญหาไงฝั่งร้านก็บอกขอสักครึ่งหนึ่งช่วยน้องหน่อยเพราะผมเองก็ไม่รู้กระแสอะไรมันจะยังไงก็หมายถึงร้านเมื่อจัดคอนเสิร์ตที่ว่านี้ปลายสายถึงบอกว่า
3: จริงๆแล้วถ้าพี่เอาวันละ 20,000 คือพี่ตัดยอดไปให้ผู้การสัก 30,000 เหลือโรงพักแค่ 50,000 เท่านั้นเองพี่จะเอาไปแบ่งพวกเด็กๆมันตำรวจที่มันอยู่ตรงนั้นน่ะพี่ก็จะให้มันในลักษณะที่ว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตา
0: เรื่องนี้ร้อนท่านผู้ชมเขาจะว่าต้นฉบับไปบิดเสียงของผู้ประกอบการจริงๆถ้ามีการเรียกรับผู้กำกับรู้แล้วร้านไหนทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมแถลงโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจหลังจากที่มีการยืนยันนะครับทุกชมปรากฏเสียงคือคลิปเนี่ยตำรวจภูธรปทุมธานีท่านผู้การได้รับแล้วความยาวคลิป5นาทีข้อเท็จจริงปรากฏว่าเสียงลักษณะคล้ายพันตำรวจเอกอธิเมศภูมิกับโรงพักคลองหลวงปทุมธานีซึ่งพูดคุยกับบุคคลหนึ่งที่เปิดสถานบริการในพื้นที่แล้วก็ได้มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนที่ผู้การจะมีคำสั่งด่วนเมื่อวานนี้นะครับโดยชมคำสั่งตำรวจภูธรปทุมธานีให้ผู้กับคลองหลวงอธิเมศไปช่วยราชการนี่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจปทุมธานีโดยขาดจากต้นสังกัดเดิมแต่งตั้งให้รองผู้การปทุมธานีมารักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กับการคลองหลวงขณะที่พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์บอกนะครับว่าได้กำชับผู้การปทุมธานีให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันทีอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและรายงานให้ผู้บัญชาการทราบโดยเร็วเด้งเรียบร้อยท่านผู้ชมประเด็นอย่างที่ว่าปกติถ้าจะเปิดตีสอง 51,000 ขนาดเดียวกันจัดคอนเสิร์ต4วันขอเพิ่มอีก100,000 8-11 พฤษภาคม11:50 ปิดท้ายได้ทราบว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน่าจะเป็นสักวันพุธอัยการสำนักงานคดีปราบการทุจริตภาค2สั่งฟ้องตำรวจอันดับประเทศ7นายต่อศาลอาญาคดีทุจริตและผู้รับผิดชอบภาค2ที่จังหวัดระยองอันนี้เคยเป็นข่าวคึกโครมจำได้ไหมตำรวจอันดับประเทศ

0: ถูกกล่าวหาไปร่วมกันคุมถุงดำและปรับอุณหภูมิแอร์ให้หนาวจัดเพื่อบังคับให้ลุงเปี๊ยกหรือนายปัญญารับสารภาพว่าเป็นผู้ฆ่าป้าบัวผันท้ายที่สุดเพราะว่าเยาวชน5คนเป็นคนลุมทำร้ายป้าบัวผันเคยจำได้ใช่ไหมเป็นข่าวคึกโครมคดีนี้นะครับผู้ชมรับเป็นคดีพิเศษก็มีการตรวจสอบกรณีนายปัญญาหรือลุงเปี๊ยกถูกตำรวจอันดับประเทศนำตัวไปดำเนินคดีโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อ
1: บังคับให้รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าป้าบัวผันค่ะโดยระหว่างการคุมตัวค่ะลุงเปี๊ยกต้องเจอกับการกระทำที่เข้าข่ายทรมานทั้งการใช้ถุงดำคลุมหัวการเปิดเครื่องปรับอากาศอุณหภูมิให้หนาวเย็นจัดเพื่อบีบบังคับให้ลุงเปี๊ยกต้องยอมจำนนต่อข้อกล่าวหา
0: แต่ต่อมายืนยันว่าเยาวชน5คน
1: เป็นคนที่รุมทำร้ายป้าบัวผันค่ะ
0: นี่ฮะเมื่อ9พฤษภาคม67 2ปีก่อนตำรวจอันดับประเทศชุดสืบสวน8นายเข้ารับทราบข้อหาต่อ DSI ก็มีการไปดำเนินการตามขั้นตอนคือเอาพยานหลักฐานมาพิสูจน์แต่ DSI ในที่สุดมีคำฟังเห็นมีความเห็นสั่งฟ้องตำรวจทั้ง8นายส่งพนักงานอัยการอัยการมีความเห็นไม่ฟ้องคนเดียว
1: ก็คือผู้กำกับของสภ.อรัญญประเทศค่ะ
0: จาก8ก็เหลือ7
1: ค่ะ
0: ที่เหลือ7นายก็ถูกส่งฟ้องต่อศาลนะครับท่านผู้ชมเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2จังหวัดระยองซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าหน้าที่รัฐข่มขืนใจผู้อื่นน่วงเหนี่ยวกักขังให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพรวมถึงข้อหาอื่นๆตามพรบ.อุ้มหายหลังอัยการยื่นฟ้องตำรวจทั้ง7นายยื่นประกันตัวต่อศาลขอประกันตัวศาลเลื่อนให้ปล่อยตัวชั่วคราว11:52 นเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: กลับมาแล้วโฮมโปรซูเปอร์เอ็กซ์โปทันราคาลดแรงกลางปีสมาชิกโฮมการ์ดและบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 160,000 บาทมิตซูบิชิเครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,283 BTU เพียง 16,900 บาทอิเล็กโทรลักไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,590 บาทโมย่าสุขภัณฑ์2ชิ้นเพียง 1,990 บาท 24-29 กรกฎาคม 2569 ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน์
3: ช็อปยุดโลกใครจัดรับสิ้นเดือนที่บิ๊กซีถึง1สิงหาคมนี้ VR Fest แซลมอนนอร์เวย์สดกิโลละ325บาท VR Fest สันนอกหมูพี่กิโลละ132บาทซอมแมนดารินออสเตรเลียพี่กิโลละ78บาทถึง2สิงหาคมนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
4: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
5: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
4: ไข่ดาวหยอดแล้วหอมเกลชอบ
5: หยอดแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
6: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
7: ถ้าจัดการมันได้อยากจะได้เงินเท่าไหร่บอกมาฉันทุ่มไม่อั้น
8: เงินถึงแบบนี้นะนางผีที่ชื่อสาหร่ายได้กลับบ้านเก่าเร็วแน
9: ่คงถึงเวลาที่เราต้องลากันแล้วจริงๆค่ะคุณภูม
10: ิคุณสาหร่ายคุณอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าคะ
11: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19:00 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เพราะการเป็นทนายนี่แหละก็เลยทำให้มันรู้จักใครหลายๆคนจนได้ทำธุรกิจ
14: ธุรกิจมืด
15: คิดจะทำงานใหญ่ใจมันต้องใหญ่ด้วยทุกอย่างเรียบร้อยแน่นอน
16: ฉันห่วงเธอมากนะจิต
17: ปากก็บอกว่าห่วงแต่ไม่เห็นคิดที่จะเดินหน้าทำอะไรเลยทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นนาหลานกันแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วจิตจะมั่นค่ะ
16: ไม่ได้นะแล้วจิต
11: ชาตรีคืนพรุ่งนี้20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
19: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: ยาดาเวอร์ชั่นใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่โลแลนเนทราแทลวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มลื่นทันทีลุคใหม่แพ็กเกจใหม่ส่งต่อผมสวยนอนสต็อป
17: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง

0: พลาสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
1: ์ Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรชน้ำด่างอิซิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวัน SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
3: เป็นเวลา56นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับตัวชมพักอวิปการวิปฝ่ายค้านโดยประธานวิปฝ่ายค้านพนิษฐ์วัชรศิลป์จัดกิจกรรมรอบที่2วันนี้นะครับครบรอบ2ปีเลือกสวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาค2ที่รัฐสภาเช้าวันนี้ไฮไลท์สำคัญคุณพนิษฐ์ระบุนะครับตัวชมหลังจากนี้จนกว่ากกต.จะมีมติถ้าพวกเรามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่นำเสนอต่อสาธารณะได้น่าได้เกี่ยวกับกระบวนการโกงเลือกตั้งเลือกสวล้วนเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบการทำงานของกกต.ซึ่งจะมีการลงมติกันเร็วๆนี้จึงต้องมารวมตัวกันนำเสนอข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่อาจจะยังกระจัดกระจายให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปรากฏว่าช่วงเปิดพยานหลักฐานพันตำรวจเอกสมยศอดีตผู้สมัครกลุ่ม15จังหวัดภูเก็ตก็เป็นผู้ไล่เรียงว่าหลังจากที่ตนผ่านการเลือกระดับจังหวัดเข้ามาแล้วก็จะต้องกลับมาเลือกระดับประเทศตนได้จองตั๋วเครื่องบินในวันที่19มิถุนายนปี67เตรียมตัวเข้ากรุงเทพเพราะในวันที่25มิถุนาเพราะจะมีการเลือกระดับประเทศวันที่26ก็หมายถึงจองตั๋ว19มิถุนาจะเข้ามาวันที่25เพราะจะมีการเลือกที่เมืองทองวันที่26แต่ปรากฏว่าในช่วง21ถึง22มิถุนาหลังจากที่ตนเองจองตั๋วไปแล้วนายสุภศักดิ์ซึ่งเป็นผู้สมัครสอจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านการเลือกระดับจังหวัดเช่นเดียวกับตนโทรศัพท์มาหาและระบุว่านายวงศกรหรือนายแบงค์อดีตผู้สมัครสอสอเขต2จังหวัดภูเก็ตพรรคภูมิใจไทยโทรประสานกับนายสุภศักดิ์ว่าจองตั๋วเครื่องบินไว้เองเดี๋ยวจะจองตั๋วเครื่องบินให้ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไง
4: ต้องให้ส่งสำเนาบัตรประชาชนผ่านทางทีมงานของวงศกรไป
3: ซึ่งตัวเองก็เอะใจ
4: แต่ก็ส่งสำเนาไปให้ค่ะ
3: แต่จะต้องเดินทางมาพร้อมกับเขาในวันที่23มิถุนา
4: แล้วในเที่ยวบินนั้นก็มีการเดินทางพร้อมกัน10กว่าคน มีการนั่งรถต่อมารวมตัวกันที่ห้างสยามพารากอนเพื่อเช็คดูว่ามาจากภูเก็ตกี่คนแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปพักที่โรงแรมแกรนด์แถวสาทรมีนัดเลี้ยงอาหารแบบล่องเรือด้วย
3: พันเอกสมยศบอกต่อไปว่าต่อมาวันที่24มิถุนา
4: ทีมงานของนายวงศกรก็บอกให้พวกตนไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งตอนแรกไม่ยอมบอกว่าเป็นโรงแรมอะไรบอกเพียงแค่ให้ไปที่ห้างฟิวเจอร์พาร์คก่อนแล้วก็มีการประสานมาว่าให้เดินทางต่อไปที่โรงแรมแกรนด์ทาราปทุมธานี
3: ก็เอะใจทำไมถึงไม่ให้นั่งไปครั้งเดียวเลยพอไปถึงมีการจัดประชุมที่โรงแรม
4: แล้วโรงแรมนี้ค่ะมีผู้สมัครจาก3จังหวัดคือพังงาภูเก็ตกระบี่แต่ละห้องแยกกันเป็นแต่ละจังหวัดแล้วก็ให้พวกตนจดเลขที่ต้องเลือกรอบแรกแล้วก็จดเลขที่ต้องเลือกในรอบไขว้รวมถึงมีการอธิบายว่าพอเลิกประชุมแล้วให้เก็บเอกสารสว.3ไว้ที่ทีมงานแล้วให้ไปรับในวันรุ่งขึ้นที่เมืองทองธานีก่อนการเลือกตั้ง
3: พันเวสมยศอ้างว่ายังมีการบอกให้ใส่เสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ความจงรักภักดีแต่ตนได้โต้แย้งไปและไม่ยอมเก็บเอกสารสว.3ขณะที่นายสุภศักดิ์ได้ซักถามถึงว่าทำไมจึงไม่มีชื่อตัวเขาไปเป็นตัวแทนที่จะเป็นสว.ในวันนั้นได้คำตอบว่าเป็นการแรนดอมของคอมพิวเตอร์วันนั้นในส่วนของพันเวสมยศบอกว่าหลังจากกลับจากการประชุมก็คุยกับนายสุภศักดิ์ซึ่งปรากฏว่าชื่อไม่ปรากฏอยู่ในโพยประมาณนั้นน่ะว่าเป็นการครอบงำที่ไม่ถูกต้องในเรื่องที่มีสมาชิกพรรคการเมืองเข้าไปก่อยข้องและต้องให้เลือกเบอร์ตามที่เขาล็อกเอาไว้วันที่25มิถุนายนช่วงเช้า
4: ตอนที่อยู่ในห้องพักกับนายสุภศักดิ์มีทีมงานของวงศกรถือซองสีขาวใส่ธนบัตรมายื่นให้กับนายสุภศักดิ์โดยนายสุภศักดิ์ก็สอบถามว่าเป็นซองอะไรทีมงานของนายวงศกรบอกว่าเป็นซองค่าใช้จ่ายในกรุงเทพนายสุภศักดิ์จึงถามต่อว่าเท่าไหร่ทีมงานที่เอามาให้ก็บอกว่า 10,000 บาทแต่นายสุภศักดิ์ไม่ได้รับเงินเนื่องจากไม่มีของ

0: นนายสุภศักดิ์ก็เลยคืนไปแล้วก็ขีดค่าชื่อที่เซ็นรับ
1: และจากนั้น
0: พวกตนก็ตัดสินใจเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่ทีมงานของวงศกรจองให้แล้วไปพักอีกโรงแรมหนึ่ง
1: ทั้งนี้ตัวของพันเอกสมยศระบุว่าผลการเลือกตั้งออกมามันก็ตรงกับที่เขียนไว้ทั้งนั้นเลยในวันประชุมที่โรงแรมไม่รู้ว่าขบวนการนี้เรียกว่าหัวหรือไม่อีกคนหนึ่งก็คือนายทรงยศเหมหงผู้สมัครสวจังหวัดภูเก็ตระบุว่า
0: สวภูเก็ตมีการจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็โรงแรมที่เดียวกันให้แต่ว่าตนเดินทางไปเองโดยก่อนวันเลือกตั้งได้รับโทรศัพท์จากนายวารินขาวทองผู้สมัครสวภูเก็ตว่านายวงศกรติดต่อให้เดินทางไปที่โรงแรมแกรนทาราปทุมธานีตอนบ่ายพอไปถึงได้พบกับนายวงศกรคอยต้อนรับอยู่แล้วก็สังเกตการผู้สมัครสวจากภูเก็ตในการประชุมก็มีการแยกเป็นทีละจังหวัดมีคนบรรยายเพียงคนเดียวก็คือนายสมเกียรติ
1: ซึ่งมีการเก็บเครื่องมือสื่อสารไว้ที่หลังห้องประชุมนายทรงยศอ้างว่าหลังประชุมเสร็จ
0: มีการเก็บสว3โดยในตัวเลขที่ให้มีการโดยในตัวเลขที่ให้มีการจดนั้นมีตัวเลขเดียวที่จะได้เป็นสวคือคนที่เป็นสวคนปัจจุบันก็คือนายนิพนธ์ซึ่งวันนั้นเขาก็นั่งอยู่ในห้องประชุมด้วยเป็นผู้ร่วมในกระบวนการจัดทำหัวและจัดทำโพยส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายตนเองไม่ได้รับเพียงแค่ได้รับทราบมาว่ามีการจ่ายเงินโดยวันเลือกตั้งตนเองก็นำเอกสารสว3ขึ้นมาเช็คคะแนนว่าเป็นไปตามโพยไห
1: ม
0: ทำให้ผู้สมัครที่นั่งข้างๆเห็นแล้วก็นำตนไปร้องเรียนที่กกต.ว่าทุจริตทำให้ได้เข้าไปให้ข้อมูลแล้วก็กลายเป็นพยาน
1: ก็แปลว่าส่งข้อมูลให้กกต.แล้วถูกไหม
0: ค่ะ
1: อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการเลือกสว.เสร็จก็มีการโทรมาเช็คว่าตนไม่ลงคะแนนให้อีกคนนึง
0: นายสมนึกค่ะบอกว่ากรณีของตนถูกประสานโดยบุคคล2คนโดยคนที่1ปัจจุบันเป็นสว.แต่ก่อนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของนายอนุทินสมัยที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นประธานขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์คนที่2เป็นที่ปรึกษานายกอนุทินเมื่อครั้งที่นายกอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: นายสมนึกอ้างว่าในกระบวนการ
0: เลขาของคนที่1ค่ะติดต่อให้ไปพบที่ร้านกาแฟหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วระบุว่ามีคน10คนที่พร้อมเลือกไปด้วยกันแต่เมื่อไปถึงพบว่ามีผู้มาร่วม7คนโดย1ในนั้นมีนายแพทย์เปรมศักดิ
1: ์ด้วยซึ่งในการหารือถึงกระบวนการลงคะแนนที่กังวลว่าคนในกลุ่มอาจจะโกงกันทำให้นายแพทย์เปรมศักดิ์อ้างว่าอย่างนั้นนะบอกว่าให้พิจารณาจากชื่อต้นให้เขียนชื่อต้นจากนั้นที่เหลือจะไปตามนั้นนายสมนึกบอกต่อวันต่อมา
0: ได้มีการนัดหารือกันโดยต้องลงทะเบียน600บาทเป็นค่าอาหารกล่องและค่าสถานที่และแนะนำตัวทีละกลุ่มระหว่างการหารือมีคนที่1โทรศัพท์มาตามให้ไปที่อยุธยาตอนบ่าย2เพราะที่พระนครเหนือเป็นละครฉากหนึ่งเท่านั้นตนเองไปตามนัดหมายพร้อมกับพี่ชายที่เป็นผู้สมัครสว.กลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยโดยคนที่มาพูดคุยกับตนและพี่ชายว่าทางพรรครับที่จะให้เป็นสว.สาธารณสุขแต่ทางพรรคขอให้เซ็นใบลาออกไว้โดยไม่ลงวันที่แล้วก็ขอสำเนาบัตรประชาชนพร้อมกับบอกด้วยว่าไม่ต้องตกใจจะควบคุมการยกมือตามนโยบายพรรคเท่านั้น
1: หมายถึงให้เซ็นใบลาออกไว้ไม่ต้องตกใจเอาไว้ควบคุมการยกมือตามนโยบายพรรคเพื่อได้เป็นสว.อีกเรื่องที่อ้างว่าต้องมีการประชุมเพื่อทำโพย
0: โดยในโพยนั้นอาจไม่ได้เลือกเลขของตัวเองแต่สัญญาว่าได้สว.แน่นอน
1: ตนเองจึงตึกปรึกษากับพี่ชาย
0: คนที่ให้ผมมาเป็นโปรไฟล์ดีเป็นระดับที่ปรึกษานายกแล้วบอกว่าไม่ต้องหาเสียงแล้วผมจึงยอมเซ็นจากนั้นเข้าสู่กระบวนการทำโพยมีคนหนุ่ม 5-6 คนสอนทำโพยพร้อมกับคนที่ผ่านจังหวัดสุโขทัยเกือบ30คนทั้งนี้ในรอบแรกผมมีชื่ออยู่ด้วยแต่ทราบว่าโพยรอบ2ถูกแก้ให้เอาหัวหน้าอนามัยมาแทนผม
1: และรู้ในเวลาต่อมาว่าคนที่มาแทน
0: เป็นลูกน้องของคนประสานผมคนที่1โดยมีการปลุกไปแก้ใบสว3ตอนตี2
1: ถึงกระนั้นก็ตามทีตอนลงคะแนนเนี่ยตัวเองก็กาตามโพย
0: ค่ะ
1: หมายถึงที่เอามาเปิดเนี่ยคนที่ถูกเอามาจัดหัว
0: ค่ะ
1: หมายถึงอ้างว่าเอามาจัดหัวแล้วผลไม่เป็นอย่างนั้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงก็มีการนำมาแถลงเปิดประเด็นในการเสวนาอีกท่านหนึ่งคุณกูสุมาวตีอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะก็ถูกฟ้องอยู
0: ่ค่ะ
1: เคยเปิดประเด็นมาก่อนทั้งหลายทั้งปวงนี้ คุณพนิดามงคลสวัสดิ์ สชมุ่นประการพรรคประชาชนกล่าวตอนหนึ่งว่า
0: ขอบคุณพยานที่มาร่วมเวทีเพราะว่าทราบว่ามีกระบวนการข่มขู่พยานทำให้พยานกลัวคุกคามประชิดตัวเข้าหาในพื้นที
1: ่อาการเสวนาเปิดประเด็นที่ว่านี้ต้องตามดูกันต่อก็เป็นข้อกล่าวหาส่วนจะนำไปสู่การฟ้องร้องหรือไม่นี้

0: ขั้นตอนต่อของกฎหมายที่กำหนดเอาไว้หมายถึงถ้ามีการจัดกิจกรรมกันครั้งก่อนหรือเมื่อเช้านี้ก็ตามทีก็คือจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่เปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการพิจารณาของกกต.เพราะมีขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก็คือมีมติว่าผิดไม่ผิดเป็นความเห็นเบื้องต้นแล้วส่งไปที่ศาลส่วนความเห็นข้างนอกเราก็ฟังเพียงแต่จะไม่กระทบกับข้อเท็จจริงแล้ววิธีพิจารณาตามขั้นตอนของกกต.ที่พรรคประชาชนวันนี้นัดหมายเปิดพยานหลักฐานในคดีนี้เพิ่มเติมคุณแสวงบุญมีบอกว่าเราก็คงดูว่าข้อมูลนั้นอยู่ในสำนวนหรือไม่ซึ่งทั้งกกต.และคณะอนุกรรมการสืบสวนไต่สวนชุด26รวมถึงคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่3ก็จะทราบว่าที่เอามาเปิดกันเนี่ยมันอยู่ในสำนวนหรือไม่ตามหลักทั่วไปเมื่อพยานให้การในสำนวนก็อาจจะพูดแบบหนึ่งแต่ไปพูดข้างนอกก็อาจจะพูดอีกแบบหนึ่งก็ได้ก็ต้องนำมาดูพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นท้ายที่สุดกกต.จะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องจะทำให้ถูกมองว่าวินิจฉัยขัดกับความรู้สึกสังคมหรือไม่อันนี้คำถามคนแสวงบอกว่า
1: สุดท้ายเรื่องจะจบอยู่ที่พยานหลักฐานคำชี้แจงในคำวินิจฉัยมีทุกเรื่องซึ่งมีที่มาที่ไปทั้งหมดเราคงไม่ได้ตัดสินตามความรู้สึกหรือความต้องการของใครแต่ตัดสินตามข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้ไม่ใช่ตามความเห็นของใครคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะ
0: ท่านผู้ชมเดี๋ยวตามดูนะครับเพราะว่ากกต.หรือการประชุมกรรมการใหญ่อีก4ครั้งเท่านั้นเองจะสรุปแล้ว
1: ค่ะ
0: ต้องตามดูเพราะอีกด้านนึงก็เปิดต่อเนื่องขณะที่ประเด็นเรื่องการฟ้องร้องเมื่อ2วันก่อนเนี่ย23พฤศจิกายนเพจหนึ่งที่ชื่อเพจรักษาแผ่นดินได้โพสต์ข้อความว่าพวกเราขอสนับสนุนให้นายกอนุทินและผู้เกี่ยวข้องฟ้องยิ่งชีพไอรอนจนถึงที่สุดเมื่อคืนท่านนายกนี่คงจะไถไปเห็นไถฟีดไปเห็นนายกอนุทินเข้ามาคอมเมนต์ว่ารับทราบรับปฏิบัติครับผมหมายถึงการยืนยันฟ้องให้ถึงที่สุดเที่ยงกับ8นาทีเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าสาธิตครับ
2: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4S ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
3: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ๊ะ
4: นางไม่ใช่ผู้ประกันตนนางเอ็นพี
5: หยุดเถอะนางเอ้ยไอ้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเธอ
6: แล้วพวกมันเป็นใคร
5: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
6: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ์
7: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม
8: ่หอม
9: อะไร
8: ถั่วอยาก
9: ขั่ว
10: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
11: แจ๋วซัปเฟอร์กลับมาแล้วจัดเต็มร้านเด็ดกว่า100ร้านค้าและความอร่อยมากกว่าพันเมนูวันนี้ถึง2สิงหาคมนี้รวมสายกินมาฟินร้านเด็ดที่อลายพาพอชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
12: ่ครบแน่นอน
13: เจ้าแซ่บมากค่ะ
14: ตั้มไม่วัดคันกาผล
15: ทันตาเลยค่ะ
16: จริงด้วยเนี่ยทั้งหมดลำไยแล้วเดี๋ยวไฮทองคำก็จบแล้ว
17: ราศีใดงานรุ่งยิ่งลุยยิ่งปัง
18: ได้แล้วแม่จะเอาเฟื้องมาทำงานให้ได้ใช่ปะ
19: ใช
18: ่ถึงผมไม่โอเคแม่ก็จะทำ
19: ถูก
9: ไม่มีหรอกรวยแบบไม่ต้องทำงานไอ้วิธีแบบนี้เนี่ยเขามีไว้หลอกคนโลภ
18: พ่ออย่าขัดขวางได้ปะ
9: ฉันไม่ได้ขัดขวางฉันแค่มาเตือนสติแก
0: แบบนี้ไม่เรียกว่ามืออาชีพการลงทุนต้องมีหลักการแล้วก็เป็นทางการไม่ใช่มาขอประตู
11: บ้านเดอะรันนิ่งเงินงานความรักคืนนี้20นาฬิกา25นาที
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: S26 GoPro UHD มีดีที่สูงผสมอัลฟา

0: อร่อยถึงบ้านสมบูรณ์โภชนา
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: BlueScope Sac คุ้มค่าถึงอนาคต
3: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
4: คิดให้ดี
2: คิดเผื่ออนาคตด้วย
4: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
2: เลือก Metal Sheet BlueScope Sac สบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
5: เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย Nestle Boost Optimum ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
6: เที่ยงกับ12นาทีอ่านไม่ครบดูจะไม่ดี
7: ค่ะ
6: ท่านแสวงบุญมีเลขากกต.นะครับตัวชมคือนักข่าวถามท่านเมื่อวานนี้ว่าท้ายที่สุดถ้ากกต.สั่งไม่ฟ้องจะถูกมองว่าวินิจฉัยขาดความรู้สึกสังคมไหมท่านแสวงบอกสุดท้ายเรื่องจะจบอยู่ที่พยานหลักฐานคำชี้แจงในคำวินิจฉัยจะมีทุกเรื่องชัดเจนที่มาที่ไปทั้งหมดเพราะเราคงไม่สามารถไปตัดสินตามความรู้สึกหรือความต้องการของใครแต่ตัดสินตามข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้ไม่ใช่ความเห็นของใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนักข่าวก็เลยถามย้ำว่าก
7: กต.พร้อมจะเผชิญแรงเสียดทานจากสังคมหรือไม่คุณแสวงบอกว่าก็เป็นอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
6: ย้ำว่าเราต้องอยู่ด้วยกฎหมายไม่ได้อยู่ด้วยความต้องการของใครการแสดงความเห็นเป็นเสรีภาพถ้าไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองทั้งนี้ทั้งนั้นคุณแสวงยินว่าทำงานตามหลักกฎหมายเท่านั้นอีก4ครั้งก็แปลว่า4สัปดาห
7: ์ค่ะ
6: ช่วงท้ายรายการผมมีความรู้สึกส่วนตัวสงสัยมานานแล้วในบ้านเนี่ยมันจะมีรั้วถูกไหมเหมือนเรามีรั้วมันก็เล็กเข้ามันยังไงตัวใหญ่มากเฮีย
7: ค่ะ
6: คือเกิดข้อสงสัยหรือมันมีรังอยู่ในบ้านก็ไม่น่ามีนะพยายามจะปิดช่องว่างทุกอย่างมันสามารถลอดเข้ามาได้ยังไงรั้วก็ไม่มีหรือมันปีนได้คำตอบจากคุณปริยาพดุงถิ่นช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังโพสต์คลิปนี้

0: นี่เห็นไหม
1: เฉลยอยู่ตรงนี้เอง
0: ไม่ว่าจะเป็นช่องทางขนาดไหนมันก็รอดช่องได
1: ้เขาเอียงตัวค่ะนี่ฉลาดมากเลยค่ะ
0: นั่นเห็นไหม
1: ค่ะ
0: นี่ว่าแล้วเข้ามาได้ยังไงหลุดกันเข้ามาได้ยังไงถึงจะเฮี้ยแต่ว่าไม่ง้อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คำเฮี้ยนี่มันเป็นคำเรียกสัตว์ชนิดหนึ่งนี่เห็นไห
1: มต้องเอียงตัวต้องมีเทคนิคแล้วก็ค่อย
0: ๆมิหน้าเห็นไหม
1: เข้าด้วยวิธีนี้ค่ะ
0: คาหนังคาเขาเลยเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กินลอดช่องเป็นอาหารหลักหรือเปล่า
1: จริงๆมันมีช่องอยู่ข้างล่างมันก็ไม่เข้าช่องข้างล่างมันใช้วิธีเอียงตัว
0: เอาไปท่าเอียทำไมเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็มาติดตามเรื่องใหญ่สงครามลุกลามจริงๆกบฏทูตีในเยเมนเปิดฉากโจมตีคลังเก็บน้ำมันและลงกันน้ำมันในเมืองท่าสำคัญ2แห่งริมฝั่งทะเลแดงของซาอุดิอาระเบียแล้วนะครับส่งผลให้กำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียตอบโต้ด้วยการส่งเครื่องบินรบถล่มฐานที่มั่นของกบฏทูตีอย่างหนักการโจมตีของทูตีในเยเมนซึ่งประกาศปิดล้อมซาอุดิก่อนหน้านี้ไม่ออกพลังงานทางทะเลแดงไม่เท่านั้นนี่โจมตีคลังน้ำมันและโรงกลั่นน้ำมันแล้วเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง
1: โดยมีกลุ่มควันดำขนาดใหญ่พวยพุ่งเหนือโรงกลั่นน้ำมันในเมืองจีซานส่วนที่เมืองยันบูแหล่งข่าวรายงานว่ามีขีปนาวุธอย่างน้อย2ลูกมุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันค่ะอย่างไรก็ตามระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริอตของสหรัฐสามารถจะยิงสกัดเอาไว้ได
0: ้โฆษกทหารของฮูตีแถลงยืนว่ากลุ่มประสบความสำเร็จในการโจมตีแหล่งพลังงาน

0: ของบริษัทอารามโก้ซาอุดิอาระเบียทั้งในเมืองจีซันและเมืองยันโบล่าสุดอารามโก้ยังไม่ได้เปิดเผยไรหรือขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีนะครับเมืองยันบูเนี่ย
1: ถือเป็นเมืองท่าส่งออกน้ำมันหลักริมฝั่งทะเลแดงค่ะมีการขนถ่ายน้ำมันหลายล้านบาร์เรลต่อวันแล้วก็เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการส่งออกน้ำมันเพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซขณะที่เมืองจีซานที่อยู่ติดกับชายแดนเยเมนเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นที่มีกำลังการผลิตสูงถึง 400,000 บาร์เรลต่อวัน
0: นี่น้ำมันโลกหยุดไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่รู้ผลจะเป็นยังไงซาอุดิอาระเบียตอบโต้ทันทีนะฮะ
1: โดยกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุและกองทัพอากาศของรัฐบาลเยเมนซึ่งนานาชาติรับรองและได้รับการสนับสนุนจากซาอุระดมโจมตีทางอากาศถล่มฐานขีปนาวุธฐานปล่อยโดรนคลังอาวุธของฮูตีในจังหวัดมาริฟและอัลจอฟรวมถึงโจมตีที่ทางทหารในเมืองท่าโอเดฮะริมทะเลแดง
0: และนำให้กระทรวงต่างประเทศของกลุ่มฮูตีระบุว่าการโจมตีว่านี้ของซาอุถือเป็นการจุดยกเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับการตอบโต้และซาอุต้องรับผิดชอบกับผลกระทบที่ตามมาอ่านน้ำมันซื้อขายกันล่วงหน้าราคาพุ่งทะลุร้อยครับท่านผู้ชมฮะ
1: ค่ะก็เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะที่ทะลุร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
0: ขณะที่โดนัลด์ทรัมป
1: ์ประกาศกล่าวว่าจะมีการลงโทษทางทหารอย่างรุนแรงต่อทั้งอิหร่านและกลุ่มฮูตี
0: คือเราก็เดือดร้อนกันไปหมดน้ำมันโลกอย่างที่ทราบกันเนี่ยท่านผู้ชมนี่แปลว่าฮูตีขยายวงไม่เพียงแต่ปิดล้อมซาอุในทะเลแดงช่องแคบบับเอลมันเดฟแต่หมายถึงการโจมตีครั้งน้ำมันและลงการซาอุและซาอุก็ตอบโต้เดี๋ยวดูสหรัฐนะครับทุกชมอันนี้คือเรื่องเล่าสาธิตอยากจะให้ไปดูเหตุการณ์น่าตระหนกตกใจนักยิมนาสติกทีมชาติอังกฤษวัย19ปีชื่อกาเบียลแลงตันประสบอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันยิมประเภททีมชายในคอมมอนเวลท์เกมที่กลาสโกว์สกอตแลนด์เกิดเหตุระหว่างการแข่งขัน
2: The English here have nothing to lose.
0: Oh! คือเล่นบาเดียวแล้วพลาดจับบาและตกลงมาศีรษะและต้นคอกระแทกพื้น
1: ทำให้การแข่งขันต้องหยุดลงนานหลายนาทีเพื่อทีมแพทย์เข้าช่วยเหลือค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้เฝือกดามที่ศีรษะและคอแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาล
0: อย่างไรก็ตาม
1: ทีมอังกฤษยืนยันในเวลาต่อมานะคะว่าแลงตันรู้สึกตัวดีค่ะขยับร่างกายแล้วก็พูดคุยกับแพทย์ได
0: ้และบริติชยิมนาสติกยืนยันว่าล่าสุด
1: ผลการสแกนหลายรายการออกมาเป็นที่น่าพอใจไม่พบภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงตอนนี้เขาก็ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปพักกับทีมอะค่ะ
0: โอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมปลอดภัยนะปลอดภัยและเราลาไปด้วยกู้ภัยเมื่อวานนี้ที่ยโสธรอาสากู้ภัยชื่อณัฐวัฒน์ไปรับตัวผู้ป่วยฉุกเฉิน
1: ค่ะ
0: นี่ท่านผู้ชมอีกภาพนึงสิอีกภาพนึงนี่เห็นครั้งแรกก็ตกใจแล้วผู้ป่วยหญิงอายุ16ปีปวดท้องรุนแรงที่โรงเรียนกุฎชมวิทยารู้สึกตัวปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำส่งโรงพยาบาลกุฎชมนี่คืออะไรรู้ไหมพอกตัวเป็นสีดำใส่ผ้าสิ้นผ้าคาดกระจกบกพอน้องกำลังแสดงในงานโรงเรียนคืองานผีกะ
1: งานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยค่ะ
0: เอาแล้วต้องนึกภาพว่ากู้ภัยจะไปถึงเอาผู้ป่วยปุ๊บช็อกเลยอุ้ย
1: กู้ภัยก็ตกใจ
0: เขาอยู่บนเตียงเนี่ยมียอยยิ้มเล็กน้อยด้วยนะนี่สุดท้ายอยู่ที่โรงพยาบาลท่านผู้ชมเจ้าตัวบอกหนูปลอดภัยดีรับยากลับบ้านแล้วยืนถือถุงยาบอกมือด้วย
1: นี่ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี
1: รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนและนี่นะคะเป็นศึกทำนายโชคชะตาเดียวที่อยู่คู่กับคุณผู้ชมมากว่า20ปี
0: และตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดสี่ขวาพัฒนาครับผมอ่ะแม่ชื่ออะไรจ๊ะ
2: แม่เป้าค่ะ
0: แม่เป้า
2: ค่ะ
0: มีซิปไหม แม่เป้า
1: แม่เป้าชอบเสี่ยงดวงไหม
2: ชอบค่ะ
1: แล้วคิดว่าตัวเองดวงดีไหม
2: ไม่ดี
0: แล้วดูศึก12ราศีไหมครับ
2: ดูค่ะ
0: ดูนะ
2: น้องไอซ์สวยนะ
0: ไม่มีชื่อว่าในนั้นยังไงดี
1: ลูกลิก็หล่อ
0: ถ้าเจอแบบนี้ถ้าเจอก้านสีทองแบบนี้รับไป 10,000
1: ปกติเนี่ยเฉพาะดารานะที่ได้จับ
0: ใช่เตรียมตัวเตรียมตัวหยิบครับหยิบแล้วดึงขึ้นมาไม่ได้
1: ไม่เป็นไรแม่เป้าไม่ต้องเสียใจนะคะเรามีมาม่า2รสใหม่มามอบให้ด้วยนะคะไก่เผ็ดซอสเกาหลีและซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมมามอบให้ด้วยค่ะ
0: ครับมอบไปเลยขอบคุณนะคะตอนนี้มีอยู
1: ่
0: 1 2 3 4 5 6ม
1: ี
0: โอกาสสูงมาก
1: โอกาสสูงมาก
0: ถ้าจับได้ก้านสีทองแบบนี้รับเลย 10,000 แทบไม่ต้องขายของจับไว้นะครับมาเด็กมาลูกคนละทงนะ1 2 3 1
1: เฮ้ยเฮ้ยมันไปได้ยังไง
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลย
0: 1 2 3 4 5 6พร้อม
1: พร้อมแล้วจับ
0: จับเตรียมตัว1 2 3 1ใครใครใคร
1: โอ้ย
0: โอ้ย
1: โอ้ย
0: ตลาดนี้คืออะไร
1: นี่อะไรเนี่ย
0: ตลาดนี้ต้องมีคนโชคดีบ้างอะ
1: ต้องได้แล้วนะรอบนี้เพราะว่ามีหมด8คน
0: 8คนนะจับครับจับไปจับไปนะจับไปนะใครยังไม่ได้รอรอ1 2 3 1
1: เงินขวัญถุง 10,000 บาทสนับสนุนโดยมาม่า2รสใหม่ไก่เผ็ดซอสเกาหลีและซุปเปอร์หมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรม
0: 10,000 เป็นไงลูกก็หายนี่ก็หายหายหายหายหายแต่ไม่หมดแล้วไม่ใช่หายธรรมดาหายสีทองด้วย
1: อภิษอยากฝากเนื้อฝากตัว
0: อ๋อ
1: มันต้องได้กับนามสกุลนี้และยังไงสักเพลงมั้ยเต้นได้นะจ๊ะ
0: ไอ้ห้าง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เชิญๆๆสวัสดีค่ะเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเด
0: ี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ย
3: วดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเด
1: ี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดังๆเดี๋ยวดัง
0: ๆเดี๋ยวดังๆ
3: อะไรลิงไง
0: ลิงไงไหทองคำเฮ้ยโอ้ย
1: ลิงไง
0: เหมาะกับเป็นคนตั้งชื่อจริงๆนะเลย
3: เพื่อตั้งชื่อลำไยไหทองคำนั้นไม่คิดว่าจะเป็นค่ายเพลงด้วยแค่เป็นชื่อที่พ้องเสียงตั้งชื่อไว้รอนักร้องคิดว่าตั้งชื่อไว้รอนักร้อง2ปีค่อยไปเจอลำไย
0: นะครับอ๋อคือยังตอนนั้นลำไยก็ยังไม่มา
3: ลำไยยังไม่มีตัวตน
0: มีคนอื่นๆมาก่อน
3: มีที่ตั้งให้คนแรกเลยคือลำยองหนองหินห่าวแต่ก่อนอยู่กับผมก่อนประมาณสัก4ปีในช่วงนั้นที
1: ่ลำยองก็เพิ่งมาจาก
3: หนังเรื่องทองเนื้อก้าวที่จะไปออนที่ช่อง3ยังไงคนที่ชื่อลำยองก็ต้องดังก็เลยตั้งชื่อลำยองหนองหินห่าว
1: นี่คือเป็นอาณาจักรไห่ทองคำกี่ไร่คะกี่ไร่คะเนี่ย
3: 2ไร่ครับผม
0: นี่เข้าไปสตูนะเป็นสตูดิโอ
3: ครับผมตั้งใจว่าจะไม่มี
1: ตลอดเวลา
3: ครับผม
1: สถาบันปั้นดาวคืออันนี้แคสติ้งเหรอคะ
3: แคสติ้งครับแล้วก็ไปรับมาจากอีสานบ้างหรือว่าเหนือใต้ออกตกล่ะครับแต่ว่าก็ถ้าใครมีพรสวรรค์
1: สมมุติถ้าไอ้มั่นหน้ามั่นใจมากว่าฉันควรจะได้อยู่ในไห่ทองคำก็คือเข้ามาฝากเนื้อฝากตัวที่ Facebook ก่อนแล้วก็พอเสร็จแล้วถ้าคิดว่า
3: เฮ้ยออ
1: ดิชั่นมาที่นี่เลย
3: ใช่ครับผมเสียงอยู่ใสเสียง
0: ตรงนี้เหรอ
1: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องได้ไหม
3: ยินดีครับแบบนี้เลยครับผมต้องกระน้องแบบนี้เลย
0: ในห้างเอาจริงๆไอ้ไอ้นี่ได้ไหม
3: ได้ตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ลุคคาแรคเตอร์ความสวยไอ้นี่
0: ได้แน่ๆเลย
1: ขอชื่อหน่อยค่ะหนูพร้อมเปลี่ยนชื่อ

0: ไอเลยครับผม
1: ไอ
0: ก
1: ็
0: ไอจำง่าย
2: เพราะตอนนี้ห้างเขาคือห้างไหทองคำแล้วไง
0: สี่พยางด้วยไอไหทองคำ
1: ก็คือถ้าออดิชั่นเนี่ยถ้าสมมติอยากอยู่ในไหทองคำเนี่ยจะต้องแบบร้องได้แน่นอนแล้วต้องเต้นไหมหรือว่าบางทีเราไม่ต้องเต้นก็ได
0: ้มันเป็นคาแรคเตอร์ของจุดจำของภาพจำของค่ายแล้วครับตอนนี้ก็คือว่าอย่างน้อยก็เป็นคนที่เก่งในเรื่องการเต้นแล้วก็ร้องด้วยกันผ่านการออดิชั่นบ้างอันนี้ต้องของแท้ครับ
3: แล้วสมมติว่าคนที่แบกไหทองคำได้พี่ได้รับได้ไหม
0: อันนี้ยิ่งเป็นคะแนนจิตพิสัยเลยครับทันทีถือว่าเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในลัทธิไหทองคำทันทีเลยครับผม
1: แล้วตอนนี้เด็กในสังกัดไหทองคำมีกี่คน
0: รวมกับลำไยน้องยูกิน้องเข้ามาใหม่น้องกระต่ายพนิภา
3: ลูกกี่น่ารัก
0: ก็55คนครับ
1: 55คน
3: ลูกกี่น่ารัก
0: น่ารัก
3: ตอนนี้เป็นนางเอกด้วย
0: เป็นนางเอก
3: ตอนนี้เป็นนางเอก
1: ก็คือที่ทุกคนรู้จักตอนนี้มีลำไยมียูกิแล้วก็มี
0: น้องกระต่ายพนิภาก
1: ระต่ายอ๋อกระต่ายพนิภา
0: ไหทองคำครับ
1: แต่เด็กๆในค่ายมีทั้งหมด55คน
0: กำลังไต่ดาวกันอยู่ครับเป็นช่วงที่กำลังเพาะบ่มปรับ mindset แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจอ
1: ย่างเงี้ยมีแฟนได้ไหมคะมีกฎไหมว่าเฮ้ยมันเป็นเด็กเราห้ามมีแฟนนะ
3: หรือมีได้เมื่ออายุเท่าไหร
0: ่ก็ไม่ได้ถึงกับห้ามเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเลือกที่จะยังไม่เปิดได้ในระยะ15ถึง25ช่วงนี้เมคมันนี่ก่อนเก็บเกี่ยวชื่อเสียงแล้วก็
3: 15ถึง25หมายถึงว่าช่วงอายุ
0: หลังจากนั้นก็จะเป็นผู้ใหญ่จบมหาลัยมาถึงเวลาที่ต้องทำงานตัวตนก็น่าจะเปิดให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขา
4: ตรงนี
0: ้ครับก็ให้ลูกๆทุกคนที่มาก็ได้มีที่ยึดเหนี่ยวเวลาเราไปที่สตูห้องอัดแต่ละสตูเราก็เห็นพระพิฆเนศเหมือนกับที่เราไปไหว้ที่วัดสมานรัตนารามมาก็
3: ก็บูชามาด้วย
0: ใช่ครับผม
3: ท่านเจ้าอาวาสให้มา
0: ใช่ครับผม
1: ท่านแต่องค์เขาพอดีงามนะ
0: เขามาแต่อินเดียครับผม
3: ไปที่อินเดีย
0: มาใช่ครับ
1: มีขี่หลังเสือด้วยนะเพราะถือในวงการนี้เราก็ต้องถือว่าขี่เสือเหมือนกันนะไม่ง่ายนะคะ
0: โอ้ขี่หลังเสือแล้วเวลาลงก็เดี๋ยวจะโดนอะไรกัดด้วย
1: มีพ่อแก่ด้วย
0: ครับผม
3: มีองค์ไหนที่รู้สึกว่าสัมผัสได้มากสุดสำหรับในห้าง
0: ผมผูกพันกับที่วัดสมาน
3: วัดสมานนะ
0: ครับผมไปทุกปีก็คณะกรรมการวัดท่านก็เมตตาแล้วก็เวลามีกิจกรรมอะไรก็ไปกระซิบขอข้างหูหนูก็ไปแท้ๆเพราะว่าผมเกิดวันอังคารแล้วก็เวลาปางก็จะเป็นปางสายญาติผมก็เลยชอบองค์นี
3: ้แล้วก็สีชมพูด้วยมันใช่ป่ะวันอังคาร
0: ใช่ครับ
1: เคยขออะไรที่แบบมันผ่านมาแล้วเราแบบสามารถบอกได้ว่าแบบบางเรื่องมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้
3: แล้วในห้างได้
0: เหมือนกับเขาบอกว่าถ้าหมดลำไยแล้วก็หมดกระแสเพลงสาวคาร์ล้อหมดกระแสลำไยแล้วเนี่ยเดี๋ยวไฮทองคำก็จบแล้วประจักษ์ชัยก็ไปต่อไม่ได้แล้ว
3: คือคนพูดแบบน
0: ั้นใช่ใช่ผมก็บอกว่าขอให้ผมได้ต่อยอดไปอีกแล้วก็เจอเพชรเม็ดงามเรื่อยๆให้ผมได้เป็นนักปั้นที่คู่กับวงการเพลงลูกทุ่งอินดี้ยาวๆก็ได้ต่อยอดมาเรื่อยๆครับก็อย่างน้องยูกิอย่างน้องพาวหมอลำไอดอลแล้วก็น้องกระต่ายนี่ก็ล่าสุดซึ่งอีก50กว่าคนก็ถือว่าเป็นคนที่มีของหมดเลย
1: แต่ความฝันสูงสุดเลยอยากไปเวทีโลกให้ได
0: ้เมื่อเร็วๆนี้ไปสัมมนานะครับที่สุขุมวิทมาก็ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ทุกกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็กระทรวงพาณิชย์แล้วก็วงการเพลงเลยผู้ประกอบการที่นำศิลปินไทยไปเมืองนอกนะครับโกอินเตอร์อยากจะมีโปรเจกต์ที่ไปเหมือนกับมิลลิที่แล้วก็น้องเจฟชาร์เตอร์ก็จะทัวร์คอนเสิร์ตมากขึ้นรวมไปถึงที่โคเชล่าซึ่งเราก็ต้องมาพัฒนารวมไปถึงปรับ mindset ของศิลปินที่จะเข้ามาหลังจากนี้ต้องระยะเหมือนกับไปโอลิมปิกครับพี่เองครับ4ปีครับ4ปีนี้เราจะพุ่งเป้าไปที่ไหน
3: เราก็ต้องมีการวางแผนเหมือนกันไม่ใช่สุ่ม4สุ่ม5
0: ใช่ครับ
1: ขอเป็นกำลังใจนะเพราะว่าครั้งแรกที่เห็นแบบนักแสดงไทยหรือว่าแบบนักร้องไทยได้ไปเวทีโลกอ่ะมันแบบปิติอ่ะ
3: ฮะได้ยินเสียงอะไรตัวเด็ดของในห้าง
2: มา
3: แล้วสิ
0: ตื่นหรือยังตื่นหรือยังล่ะ
3: ตื่นแล้วเขาบอก
0: เพราะเมื่อคืนหลายที
3: ่หลายที่นะตื่นแล้วดิเขาบอกนี่ไงได้ยินเสียงอยู่ดิเดี๋ยวไปหาเขาเลยดีกว่าครับ
1: ไปตามเสียงไปตามเสียงไป
5: แสดงความยินดีกับ42ราศีด้วยนะคะครบรอบ20ปีนะคะขอให้รายการนะคะอยู่ผู้คนไทยไปนานๆนะคะพี่น่ารักมากๆเหมือนได้ไปเจอพี่เพื่อนๆในวงการก็ดีใจมากๆค่ะหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะคะ
1: ล่าสุดเห็นว่าไปวัดคณิกาผลทันตาเลยค่ะ
2: จริงหรือเปล่าไม่ให้เจอเรียบร้อยยัง
0: ผมเจอ2ครั้งแล้วก็3ครั้งแล้ว3ครั้งแล้ว
2: ถูกชะตาไหม
0: ก็มันจําต้องถูกแล้วล่ะครับเพราะว่า
6: เราไม่ได้ทะเลาะกันเลยคือพี่ปุ้ยก็ให้ความช่วยเหลือตลอด
2: มันแรงถึงขนาดไหน
6: ก
7: ็กูเป็นเพียงแค่ชู้ทางใจศาลอาญาใดๆมาตัด

0: ได้เสน่ห์หนูร้อนแรงเหลือหลายความรักจะมีปัญหาอย่าพึ่งลงเอยจะเป็นประเด็นที่รุนแรงถึงโขนกระแสครับ
1: ราศีใดในช่วงนี้งานรุ่งยิ่งลุยยิ่งปัง
2: ว้าว
3: น้อมอธิษฐานจิตด้วยภักดีขอพระบารมีเกลือกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดลทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน
4: รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
5: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
6: เพราะเราคู่ควร
7: น้ำปลาร้า
8: แม่บุญล้ำ
9: อร่อย
10: ฟินเวอร
11: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
12: S26 Go Pro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาซินโกไมอีลินลองเลย
13: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
14: ปกติลิงไม่ค่อยทำอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยใช้สายยั่วเท่าไหร่แต่อันนี้เราต้องยั่วค่ะ
15: นี่ๆๆใส่กับเขาก็เลยแบบ
16: แล้วมันบั่นทอนไหมบางทีพวกดราม่าต่างๆ
15: ม
16: ัน
15: มีผลที่เราก็แค่เป็นตัวของตัวเราให้มากที่สุด
17: การหลอกขายสินค้าออนไลน
18: ์
17: หลอกลงทุน call center หรือเงินกู้นอกระบบต่างๆ
19: หลอกยังไงคะได้ของไม่ตรงปกหรือว่าโอนไปแล้วแล้วไม่ได้ของ
17: ทั้งสองแบบที่พี่ตุ๊กพูดมาเลยครับแบบนี้เลยคร
19: ับ นี่ก็โดน
20: ชีวิตเธอเริ่มต้นเลวร้ายตรงไหนลองคิดดูอะไรทำให้เธอต้องติดคุก
21: ฉันต้องการทนาย
22: จะว่าความให้คุณ
20: ทำไมก็เป็นกุหลาบสีดำด้วยล่ะแม่บอกว่าฉันเหมือนดอกกุหลาบดูสวยปอบปาก
23: ละครดังข้ามเวลากุหลาบสีดำจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม28กรกฎาคม
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: เพราะการเป็นทนายนี่แหละก็เลยทำให้มันรู้จักใครหลายๆคนจนได้ทำธุรกิจ
26: ธุรกิจมืด
27: คิดจะทำงานใหญ่ใจมันต้องใหญ่ด้วยทุกอย่างเรียบร้อยแน่นอน
28: ฉันห่วงเธอมากนะจิต
29: ปากก็บอกว่าห่วงแต่ไม่เห็นคิดที่จะเดินหน้าทำอะไรเลยทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นนาหลานกันแล้วถ้าอย่างนั้นละจิตจะมั่นค่ะ
28: ไม่ได้นะละจิต
23: ท่าตรีคืนพรุ่งนี้20:30 น.
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
30: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
31: ได้สิ
32: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้ายEvery day we care
33: เมก้า we careแค่คุณทุกช่วงชีวิต
34: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
35: อร่อยที
36: ่ทำถึง
37: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
38: มาทำอะไรสนุกกันนี่เลยแบงแบง
39: ฟรีซเซสแซกเซสเซส
40: ไฟเจอ
41: แบงแบง
12: S26 Go Pro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาซินโกไมอีลินลองเลย
42: Excuse me. Who's that?
43: Online data tracker. Follows me everywhere I browse.

0: ร่วมเปิดศึกโดยลลินพร็อพเพอร์ตี้
1: เครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์ไอออน
2: เฮ้ยบอกเอลสปอร
3: ์ตนี่อยากจะเป็นนักร้องเขามาก
2: เดี๋ยวอด
3: ไอ้ไฮทองคำ
4: ไอ้ไฮทองคำ
2: แซกแซกบัดบอกเซ็กซี่คิงเล่นแบบนี้มาเลยหรือได้หรอจะไปบ้านทีวีของฉันหน่อยเพื่อนสาวบนเทยกันที่ภาพไปจริงสดิสดิงสันแอลไปมาน
3: ี่เพลงใหม่อ่ะนี่เพลงใหม่เพลงใหม่ครับโรตัมพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่เป็นโปรดิวเซอร
5: ์อ๋อ
3: พ
5: ี่ก๊อฟครับผมอ๋อพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร
2: ่ยาว
3: ครับครับครับเดียงดังเดียงเดียงเดียงขึ้นยังไงโอ้โหต้องด้านหลังเลยครับผม
4: อ๋อขึ้นด้านหลัง
3: ด้านหลังใช่ครับ
4: ขึ้นร้อง
3: ป้า
2: ขึ้นร้องค่ะ
4: เดี๋ยวขึ้นไปด้วยได้ไหม
2: ขึ้นได้ค่ะขึ้นได้แต่ขึ้นตรงนี้ค่ะ
4: แล้วเราขึ้นไปบนนะเป็นศิลปินมากคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใคร
2: เป็นทีมงานนะคะ
3: เป็นทีมงานเป็นแดนซ์ที่เพิ่งมาออดิชั่นครับผม
2: เพราะงั้นนี่คือไม่ว่าหน้าที่ไหนในไห่ทองคำคือต้องหน้าตาดี
4: หน้าตาดีหมดเลย
3: หน้าตาดีหมดมาสมัครเป็นกราฟิกตัดต่อถือกล้องตามผมแล้วไปทำคอนเทนต์แล้วไปมาบอกอยากเป็นแดนซ์ก็ให้มาฝึกแถวนี้ครับกำลังจะเลื่อนตำแหน่งให้เป็นแดนซ
4: ์แล้วคุณชอบเหรอคุณชอบด้านนี้
6: ชอบอยู่ครับ
4: อ้าวขอบคุณมากขอบคุณมาก
3: โอเคครับ
4: โอ้โห
2: ซ้อมเพลงอะไรอยู่จ๊ะเป็นเพลงใหม่ค่ะซิงเกิลเดี่ยวค่ะ
6: ชื่อเพลงว่า
2: ชื่อเพลงว่าโหลดต่ำค่ะ
4: โหลดต่ำ
2: ใช่ค่ะยังไงโหลดต่ำ
4: มีต้องมีอย่างนี้ป่ะ
2: มีค่ะในท่าเต้นก็จะเป็นท่าเต้นแบบต่ำต่ำ
4: โหลดต่ำโหลดต่ำโหลดต่ำโหลดต่ำ
3: ไปแล้ว
2: สอดต่ำเมื่อกี้คือใส่ส้นสูงแล้วแบบยังฟิวอะฟิวแต่อันนี้เรื่องซิงเกิลใหม่ก็ว่าน่าสนใจแล้วแต่เรื่องนึงที่แบบคนดูทางบ้านฝากมายังไงนะ
4: ซิงเกิลใหม่ไม่เท่าไหร
2: ่ยังไงนะ
4: แฟนใหม่ไอ้นี่มันอยากเข้าว่านี่มันถามมาแต่ในรถเลยนะ
2: ยังไงนะยังไงนะเราต้องอัปเดตกันนิดนึงเพราะว่าก็เห็นเปิดตัวกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไอ้ต้องพามาเจอในห้างไหมคะคนนี้ต้องแบบเจอกันแล้ว
4: เจออย่างในห้างใจเรียบร้อยยัง
3: ผมเจอ2ครั้งแล้วก็3ครั้งแล้ว3ครั้งแล้ว
6: ถูกชะตาไหม
3: ก็มันจําต้องถูกแล้วล่ะครับเพราะว่าตอนนี้เอนเกจเมนต์นี่ขึ้นพุ่งพวดเลยผมเล่นโซเชียลตอนนี้คนดูทีละ8ล้านผมเล่นงงไปเลยเพราะว่าเค้าไป
4: เฮ้ยเค้าไปซ้อม
3: ยิงปืนกันบ่อยเค้าไปขายลูกชิ้นบ้างอะไรอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: เฮ้ยโทรมาตามแบบอยากได้เอนเกจ
2: ก็งงมากถ้าอย่างนั้นเพื่อให้น้องลำไยพูดได้แบบว่าเต็มแบบว่าทุกเรื่องในห้าง
4: ขอเจอในห้างลงครับ
3: ขอ
4: เจอเลยครับ
3: โอเค
4: ขอบคุณในห้างครับ ขอเจอในห้างลงคร
3: ับ
4: ขอบคุณในห้างครับ
2: ขอบค
4: ุณครับในห้างลงครับ
3: โอเค
4: เจ้าหน้าที่เอาในห้างเอาใครเก็บไปเก็บเลยเออขอบคุณครับ
3: โอเคครับ
4: เก็บเอาละเว้ย
2: เอาละเว้ย
4: เฮ้ยเอาที่ก่อนเรื่องเก่าเรื่องเดิมของเราก็ยังดีอยู่นี่พี่เห็นก็ยังมาช่วยดูบ้านอะไรอยู่เลยม
2: ั้ยอ๋อก็ไม่ได้ทะเลาะกันค่ะเหมือนเราคุยกันเข้าใจมาโดยตลอดนะคะแล้วก็คือตอนที่เลิกกันหรือว่าจบกันก็คือด้วยดีแล้วก็เข้าใจกันมาตลอดค่ะแต่ว่าด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถแบบเดินต่อได้กันได้มันก็เป็นเหตุผลที่บางทีมันก็เป็นเรื่องแบบละเอียดอ่อนอะไรเงี้ยค่ะที่ซึ่งเราไม่สามารถอธิบายให้ใครเข้าใจได
4: ้มันไม่จําเป็นต้องพูดมาก
2: ใช่แต่ว่าเราไม่ได้ทะเลาะกันเลยคือพี่ปุ้ยก็ให้ความช่วยเหลือตลอด
4: ตอนเนี้ยเหมือนที่พี่ไอซ์บอกก็คือว่าเจอและชายหนุ่มคนใหม
2: ่ค่ะ
4: แล้วก็กำลังแบบว่ายอดวิว10ล้าน8ล้าน
2: คนดูแบบ8ล้าน10ล้านนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนาะคือเขาเป็นอะไรนะเขาเป็นอดีตกัปตันฟุตซอลประเทศไทยโหอย่างงี้ม
4: ันอดีตกัปตันพี่เขาเคยเป็นอดีตกัปตันห้องอาหาร
2: คนละกัปตัน
4: คนละกัปตันเลยเหรอ
2: ย้อนกลับไปก่อนว่าก่อนที่เราจะเข้าวงการอะตอนนั้นอะความฝันของเราคืออยากเป็นอะไรอยากเป็นนักร้องหรือว่าอยากทำอะไรจริงๆอยากเป็นดาราอยากอยู่ในทีวีทำอะไรแสดงทำอะไรก็ได้ที่แบบอยู่ในทีวีอ่ะคืออยากเข้าไปอยู่
4: ลองหันไปโกรธผู้หญิงคนนี้สิผู้หญิงคนนี้คือเขาจะมาเป็น
2: เขาอยากเป็นนางเอกฉันเป็นนางเอกให้เขาเป็นตัวร้ายเป็นตัวร้าย
4: อีแก่ได้เจอสักทีไ
2: หมอีแก่ได้เจอสักทีนะแกสิแก
4: นางเอก
2: อ๋อเหรออ
4: ันนี้คือเขาทำไม่ได้ไงเขาทำไม่ได้ชีวิตเขาคือร้ายตลอด
2: ตอนแรกเห็นว่ามาสายเต้นก่อนใช่ค่ะถูกไหมเรามาสายเต้นคือตอนที่เข้าไปอยู่ในวงค่ะคือหนูเต้นได้ด้วยแล้วก็ร้องได้คือแล้วแต่เลยค่ะว่าจะให้หนูทำอะไรถ้าเกิดวันไหนที่เขาไม่จ้างนักร้องเอาแค่แดนเซอร์หนูก็ไปเต้นได้แต่ถ้าวันไหนเขาต้องการนักร้องหนูก็ร้องได้หรือบางวันทั้งร้องทั้งเต้นเลยก็ได้เขาบอกว่าเริ่มต้นที่ได้โชว์ตอนเด็กๆเลยอ่ะนักร้องท้องเสียนักร้องไม่สบายค่ะ
4: นักร้องไม่สบายอายุเท่าไหร่ตอนนั้น
2: อยู่ป.4ค่ะ ป.4เหมือนเขามีประกวดแบบวงโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนตามเขตที่เขาเชิญแต่ละโรงเรียนไปประกวดกันอะไรเงี้ยค่ะ
7: จากที่เพื่อนไม่สบายวันนั้น
2: ใช่
7: ทำให้ครูเห็นแววของเรา
2: ใช่ค่ะ
4: แล้วเราก็ได้อะไร
2: แล้วเราได้รางวัลชมเชยร้องไปสะอึกไป2ทีกรรมการได้ทำนี้ตอนแรกคิดแล้วหุยแบบหลุดยังไงก็หลุดเพราะว่าค
7: ืออึกยังไงนะมันเรา
2: ใช่อ่ะสะอึกแบบเราไม่
7: ลองตื่นน้ำลาย
2: ตื่นเต้น
7: อ
2: ะ
7: และมันมีจุดพลิกผันอะไรล่ะที่แบบอยู่ดีมันแบบมันมีแววที่เราจะต้องมาใส่เซ็กซี่เนี่ยแหละหรือมีหมอดูบอกไหมว่าไอ้อยู่ต้องไปสายเซ็กซี่นะหรือว่าอยู่ต้องทำอะไรนะแล้วอยู่จะดัง
2: ไม่มีใครบอกให้มาสายเซ็กซี่เลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าหนู

0: งวาเลนตี้ค่ะแล้วก็วงวาเลนตี้เขาก็จะแต่งตัวว่าวิวอยู่แล้วเป็นมันจะมีช่วงเต้นแบบช่วงแรกจะเต้นเปิดวงเต้นแดนเซอร์แล้วก็ช่วงดึกจะเป็นเต้นโคโยตี
1: ้
0: แล้
1: วเหมือนจะเป็นการเรียนรู้ที่เห็นนะ
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วเหมือนพอถ้าคนขาดแล้วก็ไปเต้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ท่าอะไรที่ทำให้เราดังมากตอนนั้น
0: ท่าเตะขา
1: เตะขาอ๋อตอนนี้เตะไม่ได้
0: เตะไม่ได้คือยังไง
1: นี่เด็ดนี
0: ่
1: ด
0: ู
1: อยากเป็นนัก
2: ตอนนั้นเรา17แล้วพอเป็นกระแสดราม่า
0: ค่ะ
2: เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากลาออก
0: ก็ไม่ได้มีใครบอกเราแต่เรารู้สึกว่าหุ้ยเราทำไงดีอะไรเงี้ยมันจะทำให้แบบเสื่อมเสียหรือเปล่าหรือแบบ
2: คิดเอง
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เลยแบบว่ากลัวก็เลยบอกแม่ว่าแม่หนูไม่อยากไปโรงเรียนแม่ก็เลยว่าถ้างั้นก็ถ้าเกิดแบบเราไม่สบายใจอะไรเงี้ยก็ลาออกไปเรียนกศน.ก็ได
1: ้จริงๆแม่เป็นคนที่แบบ
0: เข้าใจ
1: เข้าใจนะ
2: อ่ะแล้วตอนนั้นก็คืออ่ะเราเลือกที่จะออกรู้สึกเสียใจมั้ยตอนนั้นรู้สึกว่าแบบแหมเราน่าจะแบบเรียนต่ออีกหน่อยหรือว่านี่แหละเราตัดสินใจถูกแล้ว
1: ถูกต้องมั้ย
0: จริงๆก็หนูรักทางนั้นนะคะหมายถึงว่าเรารู้สึกชอบในด้านที่เราเรียนแล้วก็ณปัจจุบันถ้าเกิดมีเวลาเราก็ยังอยากจะไปศึกษาในด้านที่เราชื่นชอบต่อแต่ว่าณวันนั้นหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่ได้ตัดสินใจผิดอะไรเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วอีกอย่างคือหนูก็ไม่รู้หรอกวันนั้นว่ามันหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่เราแค่รู้สึกว่าณตอนนั้นเราอยู่ต่อแล้วเราไม่สบายใจเราก็ทําอะไรออกมาได้ไม่ดีอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกอย่างความกดดันต่างๆในสังคมตอนนั้นมันมากอะค่ะทั้งแบบในโซเชียลด้วยและอีกอย่างอะหนู
1: มันแรงถึงขนาดไหน
0: ก็หนูนี่นั่งที่แบบแต่งตัวอย่างนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นใช่
2: ณยุคตอนนั้นเด็กอายุ17อะมีคนมาด่าแบบว่าแรงๆอะเอาจริง
1: ๆ
2: การดูแลจิตใจของตัวเองอะก็ไม่เก่งเท่าตอนนี้
0: คือตอนนั้นเราก็ตกใจนะคะเพราะว่าอยู่ดีตื่นมาคือแบบเต็มไปหมดเลยทุกช่องข่าวแล้วก็
1: Twitter อะไร
0: แล้วก็รายการต่างๆก็เชิญไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถามแบบประเด็นแรงๆหลังจากเกิดเรื่องขึ้นนะคะหนูก็ยังทํางานปกติยังออกคอนเสิร์ตปกติเราก็เห็นว่าเออคนด่าเราในโซเชียลนะแต่ว่าคนที่เค้ามาดูการแสดงเราจริ งเค้าก็เข้าใจนะเค้าก็ไม่ได้มีใครมาว่าเราในหน้างานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเข้าใจว่าคือบางทีคนที่เค้าด่าเขามองแค่มุม
1: คนอยู่ข้างนอก
2: คนว่าไม่ได้ดูคนดูไม่ได้ว่า
1: อ้าวเรามาเปิดศึกกันดีกว่า
2: เอาละค่ะเรามาเปิดศึกกันค่ะเปิดศึกข้อที่1
1: ราศีใดในช่วงนี้งานรุ่งยิ่งลุยยิ่งปัง
2: ว้าว
1: หนูจะตอบราศีตัวเองก็ได้ราศีอื่นก็ได้ใน12ราศี
0: ได้ค่ะ
1: ครับ
2: แล้วลำไยตอบว่าราศี
0: ดึงราศ
1: ีกันราศีตัวเองทำไมถึงตอบราศีตัวเอง
0: ก็งานเยอะ
2: งานมันรุ่งดี
1: เดียวไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบเธอก็ตามงานเธอก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิม
0: ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นราศีกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเยอะอยู
1: ่ปกติฤดูฝนบางทีเขาก็หยุดทำชุดทำ
0: ซ
1: ้อมพักวงเธอไม่ได้หยุด
0: เข้าผับค่ะ
1: เข้าผับเห็นป่ะถ้าเป็นคนอื่นคือไม่มีงาน
2: พักคือพัก
1: แต่ของลำไยคือเข้าผับ
2: มาอาจารย์ลิงปันทิ้ง
1: ราศีที่ในช่วงนี้งานรุ่งยิ่งลุยยิ่งปังคือราศีอะไรเอ่ยราศี
3: คือรายการเนี่ยผมรู้สึกว่าดูได้ทุกวัยแล้วทุกคนที่มาร่วมรายการเนี่ยก็ทุกวัยด้วยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเราได้เปิดโลกได้รู้จักคนมากขึ้นแล้วก็ทุกคนน่ารักมากฮะรวมถึงพิธีกรด้วยครับ
2: ถ้าไอ้เสริมจมูกนิดนะไอ้ดังเลย
0: ทําปุ๊บแล้วนอนตื่นมาวันนั้นผ้ายังแปะจมูกอยู่เลยคือวันนั้นโดนด่าเลยเป็นข่าวจัดเต็มเลยดอกกุหลาบสีชมพูเครื่องของอ่างเราใส่จัดเต็มเลยเรากะว่าให้ย่าแฝงรัดคิวให้เราเลยพอไหว้เสร็จออกจากวัดมาปุ๊บ
2: แล้ว
0: พ
2: ี่
0: ชายก็ทักมาเลยขอบคุณนะ
4: ราศีที่ในช่วงนี้รักเก่าหวนขึ้น

0: ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: Future Mask Friend Sugar Free รสมิ้นสดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเวลาไหนก็ใช่ได้หมดมิ้นสดชื่นเย็นเข้มถึงใจ Future Mask Friend จากอังกฤษ
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
4: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
5: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้น

0: ไม่ต้องไปไกลสุดพาร่าอยู่ที่ LA
1: S26 GoPro UHD มีดีที่สูงผสมอัลฟาสตินโกมาอิลินลองเลย
2: แจ๋วซัพเฟอร์กลับมาแล้ว จัดเต็มร้านเด็ดกว่าร้อยร้านค้าและความอร่อยมากกว่าพันเมนูวันนี้ถึง2สิงหาคมนี้รวมสายกินมาฟินร้านเด็ดที่ Alive Park Hall ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
3: ่ครบแน่นอน
4: เจ้าแซ่บเฟอร์ค่ะ
5: เคยมีประสบการณ์เกือบตายกับเรื่องน้ำไหม
6: หลายครั้งก็คือ
5: ไม่รอดวะ
6: เพื่อนในหมู่บ้านชวนไปเล่นน้ำที่ในเรือเราต้องรู้สึกว่าเราเออคงไม่เป็นไรมั้งเราก็โดดลงไปแล้วปรากฏว่ามันจม
7: หอมกระหอยช่อ
8: ถ้าจัดการมันได้อยากจะได้เงินเท่าไหร่บอกมาฉันทุ่มไม่อั้น
9: เงินถึงแบบนี้นะนางผีที่ชื่อสาหร่ายได้กลับบ้านเก่าเร็วแน่
10: คงถึงเวลาที่เราต้องลากันแล้วจริงๆค่ะคุณภูมิ
11: คุณสาหร่ายคุณอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าคะ
2: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ภารกิจสุดท้าย
14: หลุยจะขนเงินสกปรกก้อนใหญ่ของนายวิสุทธิ์ไปฟอกพวกคุณทุกคนต้องแยกกันทำงาน
15: นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธิ์เหรอ
16: แกหายไปไหนมา
13: คือผมมีปัญหานิดหน่อย
17: อยู่เป็นสายให้ตำรวจใช่ไหม
15: ถ้าจะมีใครสงสัยมังกรอีกก็เท่ากับสงสัยหนูด้วย
2: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ปากเหม็นแน
19: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
20: ขอแบกกี้หน่อยค่ะ
15: จะกินแบกกี้กับอะไรคะ
20: หยอดแล้วหอมเกลชอบ
15: หยอดแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
21: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพคั่วอย่างพิถีพิถันเนียนนุ่มหอมละมุนอย่างมีมิติดื่มด่ำให้ทุกก้าวในชีวิตกับเนสกาแฟโก
22: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
23: อร่อย
24: ฟินเวอร์
22: มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
25: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
26: ร่วมเปิดศึกโดยมาม่ารสไก่เผ็ดซอสเกาหลีและรสซุปปลาหมึกแห้ง
27: มาอัตลิงปันทิ้ง
28: ราศีที่ในช่วงนี้งานรุ่งยิ่งลุยยิ่งปังคือราศี
27: ราศี
28: ราศีอะไรกันราศีราศีราศีตุลครับ
27: ตุลช่วงนี้มาแล้ว
28: ก็กันยาตุลก็ต่อกันนั่นแหละ
29: ราศีที่ในช่วงนี้งานรุ่งยิ่งลุยยิ่งปังได้แก่ชาวราศีตุลผู้ที่เกิดราศีตุลให้มีความหวังกำลังใจแล้วต้องลุกขึ้นมาทำดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีตุลโคจรเข้าเรือนราภะแล้วได้ตำแหน่งเป็นนระอุดมเกณฑ์ก็แปลว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์เป็นมงคลโอกาสยิ่งตัวคุณมีความหวังยิ่งตัวคุณมีกระแสบวกยิ่งตัวคุณมีแพชชั่นมีกำลังใจหรือมีมายด์เซตที่ดียิ่งไปได้ไกลเป็นแนวโน้มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจากความรู้สึกนึกคิดจินตนาการความหวังและความปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นในกรอบศีลกรอบธรรมและกฎหมายลุยจะสำเร็จและดาวอาทิตย์จรร่วมกับดาวพฤหัสในเรือนกัมมะตั้งแต่31พฤษภาคมที่ผ่านมาถึงวันที่20ตุลาคมเป็นโอกาสที่ดาวพฤหัสจรเป็นมหาอุดในเรือนกัมมะมหาอุดแปลว่ารุ่งโรจน์โอกาสที่จะรุ่งโรจน์งานนั้นเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เคยทำมาก่อนขยายต่อก่อเกิดมีเป็นงานนั้นไม่เคยทำมาก่อนแต่บุกเบิกเริ่มต้นทำได้หมดขอให้มีความตั้งใจมีความหวังรับรองสำเร็จทุกประการเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้งานรุ่งยิ่งลุยยิ่งปังได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับ
30: ถ้าจะบอกว่างานมันเยอะมันแน่นขนาดนี้มูที่ไหนบ้าง

0: มจ๊ะ
1: เออมีคนทักอะไรยังไงต้องให้ทำอะไรไหม
0: มูถ้ามูก็มูทั่วไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดนับถือก็จะมีพระพิฆเนศกับพ่อแก่ที่เราต้องนับถืออยู่แล้วเพราะเราเรียนมาตรงนี้ใช่ค่ะ
1: หนูเรียนจบด้านอะไร
0: หนูเรียนนาฏศิลป์ค่ะรำไทย
1: มานาฏศิลป์เลย
2: แล้วมิ้นเห็นบอกว่ามีหมอดูนะบอกว่าไอ้ถ้าไอ้เสริมจมูกนิดนะไอ้ดังเลยอย่างเงี้ย
0: มีค่ะตอนนั้นยังเด็กอยู่เรียนอยู่นั่นแหละค่ะแล้วก็เป็นพี่ที่เขาเปิดร้านอยู่แถวบ้านนะคะไม่แน่ใจว่าพี่เขาเป็นหมอดูไหมแต่ว่าเป็นร้านที่หนูแวะประจำรู้จักกันอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าให้หนูไปเสริมจมูกเพราะว่าพอเสริมจมูกแล้วอ่ะมันจะเก็บเงินอยู่แล้วจะมีตังค์เยอะเขาพูดแบบนี้ค่ะ
1: แล้วหนูเชื่อเขาไหมวันนั้น
0: ตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรเฉยๆค่ะใช่ค่ะเฉย
1: ๆแล้วเราเสริมไหม
0: เราเสริมเพราะอาจารย์ให้ไปทำ
2: นายห้างให้ไปทำ
1: ไม่แต่ผมชอบนะ
0: มันได้แค่นี้ค่ะพ
1: ี่จริงๆอยากสูงกว่านี้เหรอ
2: ออเดอร์หมอว่าเอาพุ่งทะยานค่ะแต่บอกว่าได้เท่านี
1: ้รู้หรือว่า
2: แต่มันกำลังดี
1: กำลังดีแล้วดูเป็นธรรมชาติแล้วดูถ้าไม่บอกว่าเสริมพี่ก็จะบอกว่าเออก็ไม่ได้อะไรก็สวยดีเลย
2: นะแล้วมันดังเลยเหรอ
0: ก็วันนั้นที่เป็นข่าวที่โดนด่าค่ะก็ตอนนั้นยังพาสเตอร์แปะจมูกอยู่เลย
2: อ๋อเหรอ
0: ค่ะแล้วก็ไปร้องคอนเสิร์ตสามงาน
2: พอทำจมูกปุ๊บไม่มีเวลาพักไปเต้น
1: ดังเลย
2: แล้วมันดังเลย
0: คือทำปุ๊บแล้วนอนตื่นมาวันนั้นผ้ายังแปะจมูกอยู่เลยคือวันนั้นโดนด่าเลยเป็นข่าวเลย
1: ค่ะไปทำสักนิดนึง
2: เห็นข่าวว่ามีไปร้อยเอ็ดด้วยไปบอกว่าถ้าเพลงดังเนี่ยนะจะจุดบั้งไฟให้เลย
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็น
1: เพลงอะไรลูก
0: ตอนนั้นเป็นเพลงสาธุค่ะ
1: สาธุ
0: สาธุกับใจซีเพย์ที่ขอไม่เคยไปขอ2ครั้งค่ะ
1: ก็เป็นร้อยล้านวิว
0: ใช่ค่ะบอกว่าให้ร้อยล้านวิวแล้วจะมาจุดบั้งไฟถวายค่ะ
1: แล้วร้อยไหม
0: ร้อยค่ะร้อย
1: หรือเกินร้อยไปแล้ว
0: เกิน
2: แต่ผู้สาวขาเลาะ
0: ค่ะ
2: 400แล้วค่ะตอนเนี้ย
1: ไม่แต่อันนี้มันดังจัดผู้สาวขาเลาะ
2: เนาะ

0: จังหวะ
1: แค่ดนตรีขึ้นมาก็สนุกแล้วอ่ะ
0: การเต้น
1: แล้วตอนนั้นนี่ถือว่าไม่ได้เป็น MV แบบ
2: ไม่มี MV เลยค่ะพี่ไอ้เป็นภาพเลื่อนผ่านแบบหนูขี่มอเตอร์ไซค์กับอาร์มแบบถ่ายกับโทรศัพท์เก่าๆเลยค่ะ
1: ใช่100ล้านวิวอ่ะล่าสุดเห็นว่าไปวัดคณิกาผล
2: ใช่ค่ะคือทันตาเลยค่ะ
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช
0: ่ไอ้นี่มันบ้าบอมากเลยนะมันอยากไปทุกที่เลย
1: เนาะมันขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ทันตาเลยค่ะพี่ไอ้จริง
3: ๆอยากจะถามต่อคุณผู้ชมแต่เราต้องมาเปิดศึกข้อที่2
4: ราศีใดในช่วงนี้รักเก่าหวนคืน
0: โอ้
4: อ
0: ัน
4: ละจุ้ยอันละจุ้ยอันละจุ้ย
2: พี่นาราศีอะไร
5: พฤษภ
2: โอเคได้ยิน
3: แล้วลำไยตอบว่าราศี
4: ราศีพฤษภไม่ใช่ของตัวเราเพราะเราราศีกันน
2: ะ
4: พฤษภเป็นราศีใคร
2: ราศีคุลีน่าค่ะผู้จัดการ
3: แล้วเขามีแบบหวนเหรอ
2: ไม่ทราบคิดว่าอาจจะ
4: มีหวนคืนเหรอ
2: ไม่รู้เดาค่ะ
4: นี่คือผู้จัดการนะครับนี่คือผู้จัดการนะครับคุณนั่งครับยังไงคุณจะหวนคืนเหรอ
6: ไม่หวนไม่หวน
4: ไม่หวน
6: ไปได้อย่างเดียว
4: ไม่มีแบบย้อนกลับมาอะไรไม่มี
2: แต่ว่าสตอรี่เศร้าอ่ะ
4: เหรอมันยังไงเป็นยังไง
2: ไห
4: นเราให้มาให้แกให้เขาเล่าเรื่องของเขาแล้วเดี๋ยวแกเล่าเรื่องของมัน
2: สตอรี่เศร้าไปไหว้พระไหม
3: ถามอาจารย์ไม่แน่อาจจะเป็นราศีกันก็ได้นะ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: ใช่ไง
4: ผู้จัดการผู้จัดการ
3: อาจารย์ลิงฟันทิ้ง
4: ราศีที่ในช่วงนี้รักเก่าหวนคืนคือราศี
3: ราศี
4: อะไรเอ่ยพฤษภที่ห่าง
3: หรือว่า
4: ราศีกรกฎครับและราศีมังกรครับกรกฎมังกร
7: ราศีที่ในช่วงนี้รักเก่าหวนขึ้นได้แก่ชาวราศีกรกฎและราศีมังกรครับบุคคลใดก็ตามทีที่ดาวพฤหัสโคจรเข้าทับดวงชะตาเช่นตอนนี้กรกฎบุคคลใดก็ตามทีที่ดาวพฤหัสโคจรเล็งดวงชะตาตอนนี้คือมังกรเพราะนั้นทั้งกรกฎและมังกรจึงได้โอกาสกระแสของดาวพฤหัสทับกรกฎเล็งมังกรเนี่ยตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึง20ตุลาคมของปีนี้มันจึงเป็นโอกาสที่จะมีความสุขสมหวังในความรักทีนี้คำว่ารักเก่าหวนคืนเนี่ยมันก็แปลว่าโอกาสที่จะมีรักและถ้าคิดในทางบวกคนเราเคยรักกันมาแล้วต้องพัดพรากจากกันไปจะด้วยเหตุอันใดถ้ากลับมาแล้วเกิด

0: สนคติความรู้สึกนึกคิดในอดีตหวนคืนมันก็น่าสนับสนุนส่งเสริมนะถ้ามันไม่มีอะไรที่เป็นพันธะผูกพันในแต่ละคนถูกต้องไหมครับอย่าไปมีพันธะผูกพันกับใครถ้าจะหวนคืนกลับมาแบบไม่มีใครก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะครองรักกันอีกครั้งเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ในทางโหราศาสตร์จึงมีกฎเกณฑ์ที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้รักเก่าหวนคืนได้แก่ชาวราศีกรกฎและราศีมังกรฟันธงครับ
1: เมื่อกี้ที่เราพูดค้างไว้วัดคณิกาผลมันเป็นยิ่งร้ายมันเป็นยิ่งร้ายแล้วต้องไปไหม
2: ไปเลยนะไม่รีบคุยเรื่องนี้ก่อนนี่รีบไปวัดคณิกาผลเลย
1: ยังไงมันเป็นวัดด้านไหนต้องขอเรื่องอะไร
3: เหมือนย่าแฟนก็จะดังเรื่องความรักขอเรื่องความรักอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่ดีๆคือมันก็ขึ้นมาใน TikTok หนูเยอะมากค่ะแบบรีวิวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนแบบไปไหว้แล้วแบบขึ้นจําได้ว่าช่วงแบบสัปดาห์นั้นคือย่าแฟนขึ้นมาเยอะมาก
1: เป็นเพราะว่าเราเซิร์ชนี้หรือเปล่าแฟนใหม่ใกล้ฉันอะไรเงี้ยมีคนไหนโสดบ้างอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
2: ไม่ตอนนั้นไม่มีแฟน
3: ไม่แต่ว่าช่วงนั้นเราก็จะแบบลงบ่นๆอะไรเงี้ยว่าแบบว่าเฮ้ยคือจะไม่มีใครสักคนมาจีบเราเลยหรออะไรอย่างเงี้ยชาวโลกเขารู้ไหมว่าเราโซ
1: ่เออชาวโลกของ
3: ชาวโลกเขาไม่รู้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้
2: ชาวโลกอาจจะไม่รู้แต่สิ่งศักดิ์สิทธ
3: ิ์รู
2: ้ก็เลยไปวัดคณิกาผม
3: ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นคือขึ้นมาเยอะมากก็เลยชวนพี่แนนไปไหว้คือถ้าเกิดเราจะขอเรื่องการงานการเงินก็ให้เอาดอกดาวเรืองค่ะเขาจะมีพันดอกดาวเรืองกับพันดอกกุหลาบขอเรื่องความรักก็ให้เอาพานดอกกุหลาบขอเรื่องการงานการเงินให้ใช้พาน
4: ดาวเรือง
3: ดาวเรืองใช่ค่ะตอนนั้นเราก็จัดเต็มเลยดอกกุหลาบสีชมพูเครื่องสำอางเราใส่จัดเต็มเลยเรากะว่าให้ย่าแฟงรัดคิวให้เราเลย
1: อ๋อในการที่รัดคิวก็ต้องเครื่องสำอางนะคะจะได้
2: ไม่แล้วในจิตที่ตั้งอ
3: ะ
2: ตั้งพูดว่าอะไร
3: ก็เหมือนกับอยากแบบมีความรักที่สดใสอะค่ะหมายถึงว่ามันก็ว่างมานานอยู่มีความรักที่ดีมีคนแบบที่ดีเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: พอวางพานโป๊ะยืนดีใจหนุ่มยืนขึ้นมาเรียกผมเลย
2: นี่นี่
1: เอาจริงๆแล้วจะตอบนาน
2: ไหมครับ
1: วันนั้นไปไหว้แล้วนานแค่ไหนถึงเจอรักใหม
3: ่พอไหว้เสร็จออกจากวัดมาปุ๊บหนูจะไปกินข้าวแล้วรถหนูโดนล็อกล้อแล้วพี่ชามก็ทักมาเลย
5: ครับก็42ราศีตอนนี้20ปีแล้วตกใจเหมือนกันนะนานมากความผูกพันผมกับ42ราศีอ่ะก็คือตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการดูตั้งแต่ที่บ้านมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องดูกับครอบครัวจนวันนึงเข้าวงการมาแล้วก็ได้มาออกรายการแล้วก็รู้สึกว่าเป็นรายการที่ไม่ได้แค่มอบความบันเทิงหรือความสุขหรือความรู้ทั้งเรื่องพื้นดวงให้กับคนดูอย่างเดียวแต่เราได้มาอัปเดตเราได้มาพูดคุยเราได้มาเอนจอยเราได้มาบางทีมันไม่ใช่ดวงของเราแต่มันเป็นดวงของเพื่อนเราพ่อแม่เราที่เกิดเดือนนี้เดือนนี้แล้วเราก็เอาไปบอกไปเตือนเขาเงี้ยและอาจารย์รักพักสักครู่ครับเนี่ยผมชอบ
2: ชอบเขาตรงไหนแต่ไม่ได้ตอบรับในครั้งเดียวนะ
1: ฮะ
2: ผู้ชายขอถึง3ครั้งนะถึงจะยอมเป็นแฟนนะ
3: อยากให้เขาพูดดังกว่านี้อ๋อหนูแบบฮะ
0: งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียงสามารถปรากฏจิตมหาชนได้ยิ่งใหญ่จนสามารถโด่งดังเกรียงไกรกระทุ่งโด่งดังจนโกอินเตอร์ได้กระทุ่ง
2: เฮ้ย
6: น้อมอธิษฐานจิตด้วยภักดีขอพระบารมีเกลือกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดลทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน
7: โหพี่ท่าอย่างเป๊ะ
8: โหพี่เจ๋งอ่ะ
9: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
10: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอเอนจอยชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
11: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเกาผมเลยพลุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพลุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
12: ร้อนเงิน
13: ร้อนเงินดับไวยืมลายดีกว่า
12: ดับไวยืมลายดีเคอนุมัติไวรายได้ 5,000 ก็ยืมได้วงเงินสูงสุด 800,000 ไม่ใช้สลิปเงินเดือนแอดเลยแอดไลน์ BK ผู้ที่จะไปแล้วชำระคืนไหว
14: มาทำอะไรสนุกๆกัน

0: ไฟเจอเ
1: บ้งเบ้ง
2: อาทิตย์นี้พบกับอีกหนึ่งนางฟ้าของหมาจร
3: สุนารีราชสีมากับสงัดสุนัขตัวเดียวที่ซื้อค
4: ่
3: ะ
4: ในรายการเพชรเพเนตรักนี้มีหาติดตามได้อาทิตย์นี้4โมงเย็นทางช่อง3ค่ะ
2: แล้วเจอกันนะคะ
3: เจอกันค่ะ
5: คุณแรกคิดว่าจอมจะจับแมวกดน้ำได้ไหมฮะ
6: ฉันมั่นใจว่าจอมไม่ทำอย่างนั้น
7: มาอาศัยบ้านเขาอยู่เนี่ยอย่ามาสร้างความเดือดร้อนให้เขาผมว่าเราคงต้องพายานิชไปพบจิตแพทย์
8: เจ้าเป็นใครกันเน่
9: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16นาฬิกา30นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เพื่อจะเอาเพื่อนมาทำงานให้ได้ใช่ปะ
12: ใช
11: ่ถึงผมไม่โอเคแม่ก็จะทำ
12: ถูก
13: ไม่มีหรอกรวยแบบไม่ต้องทำงานไอ้วิธีแบบนี้เนี่ยก็มีไว้หลอกคนโลก
11: พ่ออย่าขัดขวางได้ปะ
13: ฉันไม่ได้ขัดขวางฉันแค่มาเตือนสติแก
14: แบบนี้ไม่เรียกว่ามืออาชีพการลงทุนต้องมีหลักการแล้วก็เป็นทางการไม่ใช่มาขอประตูบ้าน
9: The Running เงินงานความรักคืนนี้20นาฬิกา25นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ระหว่างร้องเพลงกับแต่งหญิงอันไหนเป็นตาบาปมากกว่ากัน
16: น้องหมาเขา2ตัวเนี่ยเขาก็บอกแม่ว่าหลักหมื่น
13: แล้วโอ้ชื่อมาหลักแสนเหรอ
17: ลงมากี่กิโลแล้ว
13: 10กว่าแล้วประมาณ
17: 10กว่าโล
16: หวานใจผม
17: จริงป่ะเนี่ย
18: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
19: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
20: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
19: ไข่ดาวหยอดแล้วหอมเกลชอบ
20: หยอดแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
21: S26 GoPro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาสตินโกไมอิลินลองเลย
22: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง15สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
23: ร่วมเปิดศึกโดย
24: ตันไอซ์ทีเลมอนสไตล์โคลด์บรูน้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญ
25: วัดคณิกาผลงั้นเราก็จัดเต็มเลยดอกกุหลาบสีชมพูเครื่องสำอางเราใส่จัดเต็มเลยเรากะว่าให้ย่าแฝงรัดคิวให้เราเลยพอไหว้เสร็จออกจากวัดมาปุ๊บหนูจะไปกินข้าวแล้วรถหนูโดนล็อกล้อแล้วพี่ช้างก็ทักมาเลย
24: ฮะ
25: วันนั้นเลย
24: เป็นไงเหมือนที่มึงพูดแล้วปะและคนล็อกล้อก็คือช้างช้างเป็นคนล็อกล้อเอง
25: ได้ยังไงไม่เราโดนล็อกล้อแล้วเขาเข้ามาช่วยเรายังไง
26: ไม่ได้ช่วยค่ะคือหนูกับพี่ช้างคือ follow IG กันอยู่แล้วคือแต่ว่าไม่ได้รู้จักกันในการส่วนตัวคือรู้แค่ว่าเขาชื่ออะไรเพราะว่าพี่เขาเคยไปดูคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็มาถ่ายรูป
25: แล้วยังไงล่ะช่วยแค่นั้นมันก็ควรจะจบแค่นั้นสิแล้วมันต่อกันยังไงล่ะคะ
26: เหมือนเขาก็เลยชวนคุยค่ะเรียกว่ามันมีเรื่องให้คุยเพราะว่าเขาก็ถามว่าแบบเสียไปเท่าไหร่อะไรยังไงเลยอ่ะ
13: ตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าสนิทดี
26: ไม่ได้สนิทด้วยค่ะคือเขาถามมาแล้วก็ตอบจนมีวันนึงที่หนูเลิกงานมาคือช่วงนั้นเราก็อยู่คนเดียวด้วยแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนหิวแล้วเขาก็ถามว่าแบบจะกินอะไรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยมาที่มันปิดดึกอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยว่าแบบหนูไม่มีเพื่อนไปหนูไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวหนูแบบทำกับข้าวกินที่บ้านอะไรเงี้ยเขาเลยบอกเดี๋ยวเขาเป็นเพื่อน
13: นี
26: ่ค่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไปคิดว่าไปกินแบบมีเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยมารับไปทานข้าวตอนนั้นก็เลยเป็นครั้งแรกที่ได้ไปกินข้าวด้วยกันแล้วเขาก็แบบสัมภาษณ์หนูเยอะมากถามตลอดเวลา
13: เหรอ
25: แต่หนูพี่สอบสวนหนูหรือเปล่าคะ
26: เหมือนสอบสวนเหมือนสอบ
13: ตอนนั้นเวลา18นาฬิกาคุณหิวจริงหรือไม่จริงครับตอนนั้น
26: หิวจริงค่ะ
13: หิวจริงนะครับผมคุณอยากจะไปกับคุณคนนั้นเขาจริงๆไหมคุณช้างเนี่ยคุณอยากไปหรือว่าใจคุณมันเริ่มรู้สึกดีกับเขาแล้ว
26: ตอนนั้นเฉยๆค่ะ
13: เฉย
25: และอะไรที่มันแบบคนนี้ชอบอ่ะ
26: คือตอนที่เข้ามาตอนแรกหนูคิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะจีบหรือว่าทั้งคู่ค่ะด้วยความที่ว่ามันเข้ามาด้วยความบังเอิญแล้วก็ได้รู้จักและได้พูดคุยกันมันมีบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราคิดตรงกันเหมือนพอพี่เขาแบบยิงคำถามมาเรื่อยๆมันก็มีบางเรื่องเออใช่หนูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเลยค่ะมันก็ซึมซับกันไปโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาก็ไม่ได้ทำตัวจะจีบหรือว่าจะลุ่มล่ามหรือจะมาในเชิงจีบก็ปกติเหมือนเพื่อนเหมือนพี่ทั่ว

0: อ่ะ
1: พระพิฆเนศนี่นานยัง
0: เดือนแรกๆที่
1: อ๋
0: เร
1: อ
0: ิ่ม
1: ที่
0: คุยกัน
1: เหมือน
0: ใช
1: เขา
0: ่
1: ก็หาเรื่องว่าไป
0: วัน
1: ไ
0: น
1: ห
0: ี
1: น
0: ้ไปไห
1: ท
0: น
1: ำอะ
0: ค่
1: ไ
0: ะ
1: รอะไรอย่าน ง
0: ี่
1: เงี้
0: ข
1: ย
0: นาดเขาไม่ค่อยว่างน
1: อ
0: ะ
1: ื
0: แต่
1: ม
0: มีเวลานิดนึงก็แต่ว่าเขาเหมือนมีสต็อกร้านอาหารอร่อยเยอะเขาน่าจะไปบ่อย
2: ใส่ชอบกิน
0: เราก็ชอบเราเป็นสายกินด้วยเขาชวนร้านนี้อร่อยอ่ะไปสิอะไรเงี้ยค่ะประมาณ
1: กี่
0: นี้
1: เดือนกี่วันถึงรู้สึกว่า

0: ก็เลยแบบหลังจากนั้นเขาก็เลยเหมือนแบบบอกว่าเขาแบบจีบอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต
0: ่อะไรอะคน
1: แต่
0: ต้องใช่ค่ะ
1: แต่ไม่ได้ตอบรับในครั้งเดียวนะ
2: ฮะ
1: ผู้ชายขอถึง3ครั้งนะถึงจะยอมเป็นแฟนนะ
2: 3เลยเหรอ
0: คือเราอะอยากมีแฟนแหละหนูก็บอกว่าหนูรู้สึกดีแต่ว่าแบบแต่ยังไม่ได้รู้สึกรักรู้สึกดีแล้วก็แบบเขาก็ดูแลเราดีแล้วก็รู้สึกแบบดีนะแล้วก็เปิดใจ
2: ตรงนี้นะก็จริงเขาเรารู้สึกดีแต่คนเราไม่ใช่รักบางคนมันไม่รักแรกพบมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคู
0: ่
1: เรื่องอะไรสำคัญสุดที่คุณจะต้องดูแบบเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำตามล็อกของฉันอันนี้จะไม่ชอบเลย
0: เรื่องการทำงานค่ะเรื่องความงี่เง่าระหว่างการทำงานเราไม่พร้อมปวดหัวเพราะว่าเราทำงานมาเหนื่อยแล้วหลังจากเลิกงานเราอยากมีความสุข
1: นะ
0: ใช่ค่ะอ
2: ย่างนี้แปลว่าพี่ช้างไม่มีเรื่องแบบเรื่องงี่เง่าเรื่องงานแน่นอน
0: เรื่องงานไม่มีค่ะ
2: เขาเข้าใจ
0: เข้าใจเข้าใจ
2: แล้วมีอะไรที่มันต้องแบบปรับกันไหม
0: เขาอยากให้เขาพูดดังกว่านี้
2: อ๋อเขาเป็นคนพูดเบา
1: เหรอแล้วไอ้นี่พูดเยอะแต่พี่ช้างพูดน้อย
2: ไม่ใช่พูดน้อยพูดเบา
0: พี่ช้างพูดเยอะแต่เบาค่ะพี่ลิงประมาณนั้นหนูแบบฮะหนูแบบต้นหนูหงุดหงิดนะบางที
2: แต่พาไปเจอคุณแม่หรือยังดีกว่า
0: เจอแล้วค่ะ
1: เจอไหมเจอเรียบร้อยโอเคตอนนี้คือชอบเขาตรงไหน
0: มันเขาเข้าใจเราแล้วก็ใส่ใจแบบไม่ได้มาเปลี่ยนเราแต่เอาตัวเองมาอยู่ในจุดที่เราโอเคอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเขารับเราที่เราเป็นเรา
0: เราตลกแล้วกว่าเขาอายบางทีเขาบอกว่าเป็นไรทำเลย
2: เขาเอ็นดูเราแหละ
1: อย่าพูดเลยกับเขาไหมอย่าพูดเลยเขาไหม
0: ขอบคุณนะ
2: แต่ชอบดูดวงไหม
0: เฉยๆค่ะ
1: เฉยๆจริงหรือเปล่า
0: หร
2: อวันนี้เรามีอาจารย์รักมาดูให้ไง
0: เหรอคะ
2: แต่อาจารย์รักไม่รู้นะว่านี่คือดวงของลำไย
0: กลัวๆ
2: ดวงปริศนาร
1: ู้แค่ว่าดวงนี้วันเดือนปีเกิดนี้นู้นเป็นผู้หญิงแค่น
2: ี้เป็นผู้หญิงไม่รู้ว่าจะมีเกี่ยวเรื่องความรักมาไหมหรืออะไร
1: เราก็ไม่รู้เลย
2: อาจารย์รักฝากมาจ้ะ
1: เชิญอาจารย์ครับ
3: พี่เสนาลิงกับน้องไอซ
1: ์ครับ
3: เอาดวงใหม่ๆมาให้ดูอีกแล้วนี่สนุกเหรอสนุกเหรอเวลาเอาดวงของคนที่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยแล้วมาดูเนี่ยเกิดผมทายผิดหน้าแหกขึ้นมาว่าไงนะก็ลัคนาอยู่ราศีมีนดาวประจำตัวเนี่ยคือดาวพฤหัสบดีไปอยู่ในมุมวินาศเรียกว่าตนุวินาศคนตนุวินาศแปลว่าอะไรเป็นคนอินโทรเวิร์ตครับถ้าตนุนำไปข้างหน้าเอ็กโทรเวิร์ตตนุไปข้างหลังอินโทรเวิร์ตลึกๆแล้วมีความลับมีเรื่องต่างๆที่เป็นปมเป็นเรื่องราวอยู่ในดวงจิตมากมายแล้วดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีร่วมกับดาวจันทร์พระรหัสบดีร่วมจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียมีให้พักต้องเสียขันหมากมั่นแปลว่าอะไรแปลว่าดวงชะตามีเสน่ห์ครับแต่ให้รู้ไว้ว่าเสน่ห์หนูร้อนแรงเหลือหลายหนูจะไปที่ไหนหรือทำอะไรก็ตามทีสำเร็จทุกประการในดวงชะตานี้นะครับมีดาวอังคารร่วมกับดาวราหูเล็งกับดาวประจำตัวและดาวจันทร์อังคารราหูครูท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาก็แปลว่าอะไรขนาดคนที่เขามีครอบครัวมีคนที่เขารักแล้วเนี่ยเขายังแอบมองเมื่อเห็นหนูเดินผ่านเขายังละจากคนที่เขารักมาโมแอบมองหนูได้มันไม่ใช่แปลว่าแต่มามีชู้กันนะหนูเคยได้ยินไหมชู้เป็นเพียงแค่ชู้ทางใจศาลอาญาใดๆมาตัดสินได
1: ้คือ
3: เขาเกิดความหลงเสน่ห์อันเนี้ยจะไปโทษหนูก็ไม่ได้เพราะดวงชะตาพาไปโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยแล้วตามดวงชะตานี้นะมีดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวพุธเล็งชะตานี่ไอ้ที่ดีที่สุดเนี่ยคือดาวพุธอันเป็นดาวตัวแทนของการพูดการเขียนการร้องการใช้เสียงดาวพุธมีตำแหน่งเป็นทั้งมหาอุดและเป็นทั้งเกษตราธิบดีโอ้โหสุดงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียงหรือคำพูดสามารถสะกดติดตาตึงจิตมหาชนได้ยิ่งใหญ่จนสามารถโด่งดังเกรียงไกรปทุมในดวงชะตานี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเรื่องของนักร้องดารานักแสดงทั่วโลกดังแล้วเป็นไงความรักจะมีปัญหาอย่าพึ่งลงเอยกับความรักใดๆนำพาจะมีปัญหาแน่นอนดังนั้นเนี่ยเอางานเป็นเรื่องหลักเพื่อหาเงินเอาไว้ก่อนนะไม่มีคู่ไม่เป็นไรส่วนไอ้สิ่งที่แอบไปทำอะไรนั้นเรื่องของหนูเลยเป็นไงชัดเจนไหมมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ขอห้ามอย่างเดียวที่ตักเตือนลูกเขาสามีใครต้องระมัดระวังพอสมควรมันผิดศีลธรรมแล้วเรื่องนี้จะเป็นประเด็นต่อไปถ้าหนูไม่ระวังตัวและจะเป็นประเด็นที่รุนแรงอาจจะแรงถึงโผล่กระแสครับระวังนะไอ้เรื่องช
2: ิดคู
3: ่ความรักความสัมพันธ์หนูเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหนูต้องระวังอันต

0: ตายเพราะฉะนั้นเอาเวลาใส่ใจสร้างสรรค์ผลงานในความรู้ความสามารถของตัวหนูรับรองประสบความสำเร็จแน่นอนและประเด็นสำคัญนะดวงนี้ไม่ได้ดูง่ายนะในขณะที่ดาวใดๆโคจรเข้าเรือนอริวินาศมรณะเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยจะอยู่ในมุมอับแต่หนูมีตัวดาวลับแปลว่าอะไรดวงชะตานี้ยามดีหนูก็ดีมากยามร้ายหนูก็ดีบางทีในเวลาบางเวลาของเรื่องราวของชีวิตที่ผ่านเข้ามาร้ายแต่ก็ได้บทเรียนบางอย่างที่ทำให้เราไปใช้อารมณ์นั้นได้กับงานของเราโอ้โหสุดไหมของหนูว่าไม่ว่าจะดีหรือร้ายดีหมดดวงชะตานี้ยังไงก็รุ่งโรจน์แล้วในวัยนี้ก็คือวัยตั้งแต่25ถึง33ปี4เดือนตกวัยอังคารซึ่งดาวอังคารในพื้นดวงชะตาเนี่ยเป็นมนตรีเป็นวัยแห่งการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้ใหญ่ไปจนถึงอายุ33ปี4เดือนที่จะสามารถรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จมากกว่าทุ่ง
1: ครูก็ค่อยไปใส่ใจหลัง
0: แล้วดวงชะตาราศีมีนเป็นดวงชะตาที่สามารถโด่งดังจนโกอินเตอร์ได้กว่าทุ่ง
2: เฮ้ย
3: เฮ้ยอาจารย์บอกเลยนะ
2: อุ้ยเดี๋ยวพูดเรื่องนี้เลย
1: ในห้าง
2: ในห้างเพิ่งพูดเรื่องนี้นะแบบว่าหมายถึงว่าไม่ได้พูดในจอคือเรานั่งคุยกันข้างหลังระหว่างรอบันทึกเทปในห้างพูดเรื่องนี้กับพี
1: ่
2: บอกว่านี่คือโกที่ตั้งไว้เขาคุยกับหนูยัง
1: ค่ะ
2: ความลับสวรรค์
3: เรื่องอะไรคะ
4: ไม่เขาบอกว่าอยากให้ลำยายไปถึงโกอินเตอร์ให้ได้ไปเวทีโลกให้ได้ซึ่งคุยกันศักยภาพที่เรามี
2: มันไปได้มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยนะลำไย
4: อาจารย์ไม่รู้ไงว่านี่คือแบบดวงลำไย
2: เพราะเขาเอาไปก็คือเอาดวงไปแล้วก็บันทึกเทปแล้วก็เอาดวงกลับเนี่ยก็เอากลับมา
5: ค่ะหนกระแสปีที่แล้ว
4: ไปหมดแล้วค่ะอาจารย์ช้าไปนิดนึงนะดูช้าไปนิดนึง
5: กลางเมษไม่ช้าเลยล่ะ
2: อาจารย์บอกว่าอาจจะไปอีก6รอบเลย
5: ขอไปเป็นแนะนำพรีเซนเตอร์อะไรสักอย่างได้ไหมอยากเจอพี่หนุ่มแค่นั้น
2: อะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยขอบคุณน้องลำไยด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัทไถทองคำเอนเตอร์เทนเมนต์นะ
4: อยากด้วยดูวันที่น้องประสบความสำเร็จเป็นถึงแบบโลกโกโบนะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสรุปแบบนี้นะคะย้อนหลังและอยากให้เราไปมีทแฟนฉลอง20ปีศึก12ราศีที่ไหนนะคะแนะนำเรามาได้นะคะทาง Facebook ศึก12ราศีค่ะ YouTube ภริพัฒน์เอนเตอร์เทนเมนต์Instagram และ TikTok ผลิภัทรจัดให้และพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15
2: มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี
4: รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: วู้พี่ไอ้ลดมากลดต่ำอ่ะลดต่ำอ่ะลดต่ำ
2: โอ้ยปวดหลัง
6: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: หลังจากอิ่มบุญวัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหารแก๊งพุชไรด์ก็ขอเติมพลังต่อที่ร้านขาวละออจัดเต็มของอร่อยแบบไม่มีใครยอมใครแต่คิดว่าจะได้กินข้าวชิวๆบอกเลยผิดคาดจ้าเพราะพออิ่มปุ๊บก็เข้าสู่โหมดเผาเพื่อนทันทีงานนี้โดนล้วงโดนเปิดเรื่องซีเครตกันแบบรัวๆมีทั้งหลดทั้งขาทั้งกรอกโอ๊ยบอกเลยแต่ละเรื่องซักซีดแน่นอน
2: เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราทานอาหารเสร็จแล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับเรามานั่งรวมกันอยู่ตรงนี้นะครับคือดูแล้วตรงนี้มองแล้วบุคคลเหล่านี้หน้าตาอาจจะไม่น่าไว้ใจจริงๆแล้วคนเหล่านี้น่ารักครับคุณผู้ชมแล้วก็จริงๆแล้วพวกเราเนี่ยสนิทกันแบบสนิทกันมากจะให้มาถามกันรู้สึกว่าเอ้ยโยนคำถามไปมันก็จะแบบเคอะเขินกันฉะนั้นวันนี้นะฮะผมเนี่ยไปอัญเชิญหม้อมาเป็นหม้อส่วนตัวที่ผมใช้ประจำ
3: ดีมาก
2: ในการตุ๋นยาจีนผมเคี่ยวจากน้ำ10ส่วนหรือ1ส่วนแล้วดื่มทุกวันก่อนนอนในหม้อนี้คือจะมีคำถามใครหยิบคำถามมาก็ถามกันว่าเป็นคำถามที่มาจากชาวเน็ตบ้างมาจากครีเอทีฟบ้างหรือว่าเป็นคำถามแบบส่วนตัวฉะนั้นเนี่ยต้องตอบ
3: นะ
2: ถ้าไม่ตอบโดนลงโทษให้ไปว่ายน้ำข้ามคลองเนี่ยที่เรากินข้าวอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: แม่น้ำนั่น
2: แม่น้ำข้ามฝั่งไปกับเอาชีวิตเป็นเดิมพันหนักไปเหรองั้นพี่เวทมาวันนี้เดี๋ยวให้วิทพื้น10ทีใครไม่ตอบนะใครไม่ตอบนะ
4: ไม่
5: พี่เป็นวิทพื้น
4: พี่วิทพื้นได้เหรอ
2: เดี๋ยวผมวิทน้ำแทนเลย
4: ถ้าพี่โอ๊ตวิทพื้นไม่ได้

0: พี่โอ๊ตจะต้องเอาทา
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมตอบหมด
0: เห็นเจ็บเจ็บ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผม
2: ไม่มีกั๊กเลยไม่มีกั๊ก
1: ไม่มี
2: ถามนิดนึงก่อนข่าวละออนี่ของใครร้านใคร
1: ข่าวละออของผู้พัน
2: ผู้พันอะไร
1: ผู้การ
0: ผู้การ
2: ผู้การผู้การเฮ้ยลอยนะล่องตามแม่น้ำนะล่องตามน้ำเลยนะ
1: ขอโทษนะครับคุณผู้ชมครับคือพ่อไม่ได้เป็นตำรวจนะฮะผมก็นับตำแหน่งไม่ถูกแล้วฮะเรียกพี่แต้มแล้วกันฮะร้านนี้อร่อยมากซ
2: ึ่
1: งจริงๆแล้วเรามาทานกันประจำกินหนึ่งคำสวดอภิธรรม7คืนนะครับอร่อยไม่ผมว่าก้างปลาติดคอเพราะว่าปลาทูตัวใหญ่มาก
2: ตัวใหญ่
1: ไม่ใช่อันนี้คือไม่ใช่ปลาทูนะฮะร้านนี้คือปลาทีมันใหญ่กว่า2คือปลา3เลย
2: อร่อยจริง
1: ๆแม้ประทานกันสาวละออจังหวัดอยุธยาน
2: ะครับอร่อยเลยร้านพี่แต้มนะฮะ
1: ครับ
2: ก็คือเป็นมือปราบหูดำได้ละ
1: นี่พร้อมฮะเริ่มจากใครดีฮะ
2: เริ่มจากใครก่อน
1: เริ่มจากใครก่อน
2: พี่เป็นพิธีกรพี่ไม่เกี่ยว
1: พี่ต้องโดนด้วย
2: เฮ้ย
1: เอางี้ผมเอาคนที่กล้ามใหญ่ที่สุดพี่เบสครับ
0: โอ้โหรู้มาว่าเดี๋ยวจะมีทริปไปเยอรมันสวิตด้วยกันทริปนี้จะวุ่นวายไหม
1: ดิจิตอลฟุตพริ้นหนุ่มกัญชัยจะไปไหมครับทริปนี
2: ้เฮ้ยเดี๋ยวนี้
1: ดิจิตอลฟุตพริ้นดิจิตอลฟุตพริ้นเลยดิจิตอลฟุตพริ้นเลย
3: ไม่ต่อถาม
2: กำลังดูอยู
1: ่นะถ้าอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ไปฮะอันนี้โอกาสไม่ไป80
2: มีแนวโน้ม
1: 80-20
2: มีแนวโน้ม 80% ไป
1: ติดอะไรครับติดอะไรอีก20ติดอะไร
2: ติดถ่ายงาน
1: ติดตมและคนตมติดอะไร
2: การติดงาน
3: ผลกระแสนี้อาจารย์ยิ่งสั่งเลย
4: มีค
3: ุ
4: ณ
3: ประ
1: แ
2: ทน
3: ใช่
2: ช่อง3ไม่ค่อยให้ไปไหนมีข่าวอีก
1: ไปแล้ววัน
3: นี้พี่ไม่พูดอย่างงี้นะ
1: พี่วันนี้อาจารย์ยิ่งสั่งมาเค้าทําหน้าที่ดีกว่าพี่นะคนคอมเมนต์กันเต็มเลย
3: เนี่ยบอก
1: แล้วล่าสุดคนไปพิมพ์ถามคอมเมนต์อาจารย์ยิ่งสั่งว่าอาจารย์ค้าไข่เจียวใส่อะไรอร่อย
2: ไปไหมนายไปไหมคือนายเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะไป
3: จริงๆพวกเราทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าเหมือนบ้านของปอร์เช่คือเยอรมันใช่ไห
2: ม
3: แล้วต้นกำเนิดของเขารถทุกคันที่เราชอบกันเนี่ยก็คืออยู่เยอรมันมันเป็นเหมือนศูนย์รวมแล้วตัวผมอ่ะได้โควต้าไปวิ่งแข่งมาราธอนที่เบอร์ลินก่อน
1: นี
3: ่วันนั้นก็เลยที่เราขับกันวันอาทิตย์เนี่ยก็ไปพูดที่ร้านนานาคาเฟ่ว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมจะไปแข่งนี่ที่เบอร์ลินนะแล้วกะว่าจะเช่ารถขับพี่โอ๊ตบอกไปครับแล้วก็อุ๊ย
1: ไม่คือผมดูวันก่อนคือมันเป็นเรื่องบังเอิญพี
3: ่
1: นายอ่ะไปวิ่งคือวันที่ผมเล่นคอนเสิร์ตคือวันอาทิตย์แล้วบอกนายอยู่ไหนนายบอกว่าไปวิ่งเยอรมันก็อุ๊ยงั้นเราไปขับรถเล่นกันไหมนายบอกจะขับรถอยู่แล้วก็เลยกำเนิดทริปนี้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าไปเกือบหมด
2: ไปหมดไปไหม
1: ยกเว้นคุณหนุ่มกัญชัย
2: อยู่ดีนี่เพื่อนคุณน
1: ่
2: ะ
1: ไปพี่ไป
2: เขาบอกเขาตอบหรือเขาไม่ไปอ
1: ันนี้ไม่ไปผมบังคับไปอยู่แล้วเป็นกรรมการบริษัทถ้าไม่ไปผมจะไล่ออกจากกรรมการบริษัท
2: ไม่ได้แล้วไล่ออกแล้ว
5: งั้นพี่ไปด้วย
2: อีกแล้ว
3: คิดว่าเดี๋ยวจะไปช่วงปลายเดือน9แล้วก็จะขับรถจากแฟรงเฟิร์ตที่เรานั่งไปลงเนี่ยแล้วก็ขับไปบ้านเกิดของปอร์เช่คือเมืองสตุตการ์ดไปโรงงานอะไรอย่างน
1: ี้
3: แล้วก็มีแบบถนนหนทางที่สวยงามก็เนี่ยอยากให้พุชได้ไปกันทุกคนวุ่นวายไหม
1: เอางี้ถึงตรงนี้ยังไม่ไปอ่ะวุ่นวายปะล่ะเนี่ยยังไม่ได้ทำวีซ่าเลยเนี่ยยังนั่งเถียงกันอยู่เลยแต่ว่าสนุกพวกเราขับรถกันน่ารัก
2: โอเคอ่ะคำถามต่อไป
0: พี่หนุ่ม
1: พี่หนุ่มเชิญครับพี่หนุ่มพี่หนุ่มร้องหน่อยครับ
6: เขาบอกว่าแก๊งนี้นัดเป็นนัดเคยเบี้ยวนัดกันไหมใครบ่อยที่สุด
5: ใครเบี้ยวรู้พี่หมอเป็น
1: ข่าวคือถ้าสมมติว่าถ้ายกมือแล้วชี้พร้อมกันอ่ะผมว่า
5: เรา
1: โอเคยกมือนะฮะยกนิ้วนะฮะแล้วชี้พร้อมกัน3 2 1
2: งานมันเยอะงานมันเยอะจริง
1: เปิดโอกาสให้อุดอธิบายฮะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะไปตลอดนั่นแหละไม่ค่อยพลาดนายน่ะจริงๆแล้วนายเป็นเบอร์หนึ่งมดนายตื่นไม่ค่อยไหว
3: ไม่ใช่ผมถ่ายละครเยอะทำงานเยอะเหมือนกัน
1: จริงไหมที่เวลารายการบอกไปขึ้นศาลแต่ว่าไหว้สัมภูมิอยู่หน้าบ้านจริงไหมจริงไหมฮะอันนี้จริงไหมฮะแก้ข่าวนะฮะนี่แก้ข่าวหน่อยฮะที่บอกแฟนๆช่อง3ว่าไม่อยู่นะฮะไปขึ้นศาลแต่จริงๆแล้วเป็นสาวภูมิหน้าบ้านจริงไหมครับคุณหนุ่ม
2: จริงเมื่อกี้เกรงใจเขาไงบอกว่าจะไปไหนมาไหนมันก็ลำบาก
3: ขึ้นศาล
2: ก็เลยต้องผมไปขึ้นศาลครับอะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: เออแล้วก็ไปถึงเสร็จก็ไปเขาใหญ่ก็ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก็บอกที่มาศาลแล้วจริงไม่ได้โกหก
1: แล้วก็ไหว้ท่านด้วยบอกว่าขอโทษนะครับที่ลูกโกหกใช่ช่วยลูกด้วย
3: ไหว้ศาล
2: โอ้โห
3: ไว้ความลับ
1: ต่อไปฮะต่อไปฝั่งนู้นคุณให้มาลุ้นเชิญนะคุณให้มาลุ้น
5: ให้พี่ต้อนไหม
3: พี่ต้อนล้วง
2: ไม่ใส่แว่นทำไมเนี่ยคนหนูใส่แว่น
1: สไตล์พี่สไตล์เฮ้ยพี่ใส่ดีกว่าเยอะเลยใส่ไว้เดี๋ยว
5: ไอ้ภาษาจีนเว้ย
1: เฮ้ยใส่ไม้อาร์ตออกไม้
7: หนุ่มกัญชัยเวลาเมาเป็นยังไง
4: พี่หนุ่มไม่ดื่ม
7: ไม่เดี๋ยวกับพี่คำถามนี่มันไม่เกี่ยวเลยกับพี่เลย

0: จริง
1: ไม่ดูก่อนแองจี
0: ้ไม่พี่หนุ่มไม่ดื่มใช
1: ่
0: หรอ
1: เฮ้ยแต่มันไม่เกี่ยวกับพี่นั้นเลยอะ
0: ไม่รู
2: ้ไม่รู
0: ้และแขกเซอร์ไพรส์วันนี้นะครับภรรยาพี่หนุ่มนะครับสวัสดีครับมันเป็นนี่พี่ของคุณหนุ่มกัญชัยฮะ
1: พี่ไม่ได้ดื่มอยู่แล้ว
0: พี่หนุ่มไม่ดื่ม
1: ไม่ดื่ม
0: ไม่เคยพี่หนุ่มดื่มเลย
2: ใช่แต่กลุ่มเราจะมีขาดื่มแทนมันดำอยู่สองคน
3: กลุ่มเราไม่ค่อยมีใครเดียวแต่สองคนนี้
2: สองคน
1: ใช่ไม่ค่อยมีดื่มไม่ใครดื่ม
2: แล้วก็มีคนหนึ่งที
0: ่เติมสามได้ไหมฮะเติมเพื่อนผมไปด้วยได้ไหม
1: ฮะส่วนใหญ่อาร์ตดื่มอาร์ตดื่มแล้วก็ต้องจะถอดเสื้อร้องเพลงวิ่งบนเวทีอะไรอย่างเงี้ย
2: เขาชอบทำแบบ cover body slam
0: คือถ้าอยากดูพี่ตูนเนี่ยทั้งสามแก้วพี่ตูนมาเลยพี่ตูนมาเลยไม่ต้องไปจ้าง body slam เลยพี่ตูนมาเลย
2: ต่อไหมฮะ
0: ต่อไปฮะ
2: มาผมล้วงเอง
0: มา
2: อุ้ย
0: ก็เยอะนะดีๆนะ
2: ยังไงก็หนี
0: ไฟย้อนเข้าไปเรียบร้อยเลยนะ
2: อะไรนะนั่น
1: อ้าว
0: นะเอาล่ะ
1: ขอสอนตัวย่อหวานใจนายหน่อยได้ไหม
0: โอ้ยจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ย
2: หวานใจผม
0: จริงไหมเนี่ย
2: บอใบไม้โบ
0: สาวหมวย
2: ผู้จัดการ
0: สาวหมวยคมเข้ม
2: หวานใจเจอทุกวันก็เลยตอบผู้จัดการ
4: จับได้เองด้วย
0: เอางี้เดี๋ยวพี่ใบให้เลยนะอันนี้พี่ไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะพี่ใบนะอยู่ระหว่างกอไก
2: ่ถึง
0: ฮอนุฮู
2: สุดยอด
0: ลองมาไปเดาดูไม่ยากหรอก
2: โอเคผมได้วิชามาแล้วเนี่ยแหละ
0: มันอยู่ในระหว่างนั้นไม่ยาก
2: ไปคำถามถัดไป
0: เสียงแอบเสียงอ่อยเลยเว้ยโอเคฮะคำถามต่อไปนะครับ
2: มันเป็นอะไรวะอันนี้มันต้องมียันนะยันอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับตัวเอง
0: เอางี้นะเอางี้นะ
5: ไอพี่หนุ่มอ่านดีกว่า
0: หลังจากเกณฑ์ทหารอ่ะอันนี้น่ากลัวสุดแล้วไอ้หม้อเนี้ยเหมือนหยิบแล้วใบแดงมันวิ่งเข้านิ้วอ่ะคำถามคือโอ๊ตยังเจ้าชู้อยู่ไหมฮะเดี๋ยวหาว่าโม
5: ้เดี๋ยวหาว่าโม
0: ้ฮะเป๊ะฮะผมเลิกเจ้าชู้แล้วอันนี้คือเรื่องจริง
1: เฮ้ยอะไรเนี่ยเขาฮึเสียงดังด้วย
0: ผมไม่ต้องชูแล้วฮะ
4: เริ่มเมื่อวาน
0: ใช่ฮะพี่เริ่มประมาณสัก4 5ละ
4: ปี5ปี
0: 5ชั่วโมง2 1ถามใครก็ได้ที่ไม่ใช่เสื้อดำมีหนวดอ่ะฮะ
2: ถามพี่เปิ้ลเนี่ยพี่เปิ้ล
0: อุ๊ยโอ๊ยไอ้โดนนายก็เลยไปถามถูกคนบ้าจริงคนอื่นมันเยอะแยะ
5: จริงๆพี่โอ๊ตไม่เจ้าชู้เลย
0: เนี่ยพี่ยิ่งพูดอีกยิ่งแน่ยิ่งเอาใส
5: ่ปกติเนี่ยเวลาแบบผมดูอาหารพี่โอ๊ตเนี่ยทุกคนนี่จะส่งอาหารหมดเลยพี่โอ๊ตไม่เคยส่งรูปอาหารมาให้ผมเลย
2: อะไรพี
5: ่ขนมหวานครับ
0: แค่ผมไม่เคยส่งรูปอาหารเลยส่งแต่รูปแม่ครัวฮะ
5: แม่ครัว
0: เฮ้ยพี่แม่ครัวร้านนี้น่ารักเฮ้ยพี่เราจะชูแล้ว
5: ครับคุณเล่นครับคุณเล่น
0: จะชูแล้ว
5: คุณเล่นฮะ
0: ทุกวันนี้สะกดคำว่าเจ้าชูไม่เป็นเลยอ่ะ
5: ห้าสี่สามสอง
0: ใช่แบบเหลือเจ้าชูมั้งเจ้าชูอย่างเงี้ยไม่โทรไม่เคยลง
5: โอเค
0: ครับผม
1: หัวล้วงเข้าตัวเนี่ย
0: จริงพี่ไฟมันย้อนล้วงแล้วไฟย้อนอันเนี้ย
1: พี่หนุ่มร้องเพลงเพราะไหมคอมเมนต์หน่อย
0: ระหว่างร้องเพลงกับแต่งหญิงในหอแต๋วแตกอันไหนเป็นตาบาปมากกว่ากันอันไหนหนักกว่าอันไหนหนักกว่าผมประกาศกล้าวเลยว่าปีนี้ผมจะลงไฮร็อกชื่อทีมมีแล้ว4กุมารหานเท่าคนเนืองคุณหนุ่มกัญชัยแต่เนี้ยเหมือนเมื่อกี้เลยถามว่าไปเยมันไหมเดี๋ยวคิดดูก่อน
2: โอ้โหพี่ไม่ได้หอนเกย์ผมไม่ได้หอนเกย
0: ์แบบนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เ
2: ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่
0: พี่หนุ่มเล่นมากี่เดือนแล้วครับตอนน
1: ี้ประมาณปีนึง
0: เนาะ
1: ก็ยังอ้วนเหมือนเดิมเนี่ย
2: ไม่จริงไม่จริงขึ้นเยอะเลย
5: ลงมากี่กิโลแล้วครับบอกแฟนๆหน่อย
1: ลงไป10กว่าละประมาณ
5: 12 13
1: 13
5: โอ้โหแต่
2: น้องหมาเขา2ตัวเนี่ยเขาก็บอกแม่ว่าหลักหมื่น
1: อ้าวแล้วโอชื่อมาหลักแสนหรือหลายแสนเหรอ
0: ไม่เป็นหลัก
1: กู3แสนเหรอ
2: กู3จริงมั้ยเนี่ย
1: แม่ไ
0: อ้อาร์ต
4: ตัว3แสนมันตัว6แสน
2: จริงมั้ยเนี่ยพี่เจี๊ยบเรียบด่วนต้องเป็นหนึ่งคนในนี้
6: น้อมอธิษฐานจิตด้วยภักดีขอพระบารมีเกริกกล้าจตุรพิทธด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน
7: รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโคลใหม่ลดกลิ่นแอม

0: 100% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
1: Air Carrier Tech V และ Tech SDทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง15สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
2: คุณอาจเห็นการเล่นสนุกแต่เขากำลังเรียนรู้ S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลิน
3: อาทิตย์นี้พบกับอีกหนึ่งนางฟ้าของหมาจร
4: สุนารีราชสีมากับสง่าสุนัขตัวเดียวที่ซื้อค่ะ
5: ชอบมาก
6: ต้อง
5: แ
6: ปลงพันธุ์ไซอะค่ะ
7: เพราะสง่างามแล้วมันงามมากสง่าลูกนั่งลง
6: นั่งไหน
7: ซิดิเห็นกล้องไงเขาไม่บ้ากล้องเหมือนแม
8: ่ในรายการเพชรเพเนตรักนี้มีหาติดตามได้อาทิตย์นี้4โมงเย็นทางช่อง3ค่ะ
3: แล้วเจอกันนะคะ
9: มันอร่อยจนเลือกไม่ถูกความเข้มข้นจัดจ้าน
10: เห็ดออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลย
11: พี่อ้อยกินได้พี่อ้อยทานมังพี่อ้อยทานมังคือมันกินเป็นกะละมังอ่ะ
12: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
13: ไม่รู้เรื่อง
14: บ้านสวนแมวจรเติมแมวเติมใจเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์
15: คุณต้องทำงานให้ผมเข้าไปอยู่กับพวกของนายโอ๋คือผู้มีอิทธิพลมีส่วนกับการค้ายา
16: ไม่มีเรื่องยาเลยครับท่านพี่เขาดูเป็นคนดีด้วยซ้ำ
15: มึงไม่ใช่แค่ลูกน้องกูมึงเหมือนน้องกูเป็นเพื่อนกูมึงคือคนที่กูรู้สึกว่ากูไว้ใจได้ทั้งชีวิต
16: มันนัดเจอใครวะ
15: ยอมฝน
16: แต่ถ้าผลกลับมาทำคดีนี้ผลไม่ต้องกลับไปคบกับพี่เขาใช่ไหม
17: มันไม่มีทางอื่นแล้วถ้ามีเขาคงไม่ต้องส่งดอมเข้าไปหรอก
16: ดอมน่าจะเจอทางที่ทำให้พี่โอบโดนจับได้แล้วนะ
15: มึงไม่มีน้องกูมึงนี่นะมึงเป็นน้องกูมึงพูดมาให้หมดเลย
16: พี่ฆ่าผมเลย
18: 2หัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม11สิงหาคม
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ช่อง3สถานีเตือนภัยเกมโกงผ่านครอบครัวข่าวและครอบครัวละครจากเคสข่าวทุกช่วงสู่ละครเกมโกงเกม
6: ยังเป็นวาระที่ผมต้องเน้นย้ำต่อเนื่องมิจฉาชีพออนไลน
11: ์ระบบของมันสามารถล็อกเลขได้อย่างแม่นยำ
16: พวกเรามาล้มไอ้เว็บบ้านี่ไง
4: 5.4 ล้านเขาจะมีวิธีในการแนะนำเอาไปลงทุนถูกไหม
11: เชื่อได้ไงวะว่าลงทุนนิดเดียวแล้วจะได้ผลตอบแทนเยอะ
5: หลอกกลุ่มคนเล่นหุ้นให้โอนเงินที่เรียกกันว่าบัญชีม้า
3: ขอคิวอาร์โค้ดทุกคนด้วย
1: ปฏิบัติการทลายขบวนการโกงทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
2: การโกงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เงินซื้อได
8: ้รู้ทันเกมโกงของมิจฉาชีพทุกช่วงเวลาที่ช่อง3
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: แจ๋วซัพเฟอร์กลับมาแล้ว จัดเต็มร้านเด็ดกว่าร้อยร้านค้าและความอร่อยมากกว่าพันเมนูวันนี้ถึง2สิงหาคมนี้รวมสายกินมาฟินร้านเด็ดที่ Alive Park Hall ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
10: ่พบแน่นอน
0: เจ้าแซ่บเฟอร์ค่ะ
7: ขอแบ็กกี้หน่อยค่ะ
12: จะกินแบ็กกี้กับอะไรคะ
7: ไข่ดาวหยอดแล้วหอมเกลชอบ
12: หยอกแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
7: อร่อย
15: ป้าเขาจะมา
13: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
19: ไม่มี
9: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
16: Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ประหยัดขึ้น 7.5% กับ Dynamic Cloudที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี
14: ้ Excuse me Who's up
17: Online data tracker follows me everywhere I browse

0: ีมพร็อพเพอร์ตี
1: ้หัวลวกเข้าตัวเนี่ย
2: จริงพี่ไฟมันย้อนลวกแล้วไฟย้อนอันเนี้ย
3: เข้าตัวไปก่อน
4: ตัวบอกแล้วอย่าไปลวก
1: พี่หนุ่มร้องเพลงเพราะไหมคอมเมนต์หน่อยเสียงร้องพี่หนุ่มเป็นยังไง
5: คือถ้าสมมติพูดถึงเนื้อเสียงของคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็คือเป็นโทนนุ่มเป็นโทนนุ่มแล้วก็ใช้แบบเชสโทนเยอะร้องเนี่ยจะหน้าอกจะเป็นโทนต่ำๆหน่อยแล้วก็เสียงจะเหมือนดีเจยุค90สุดครับคุณผู้ชมครับ
2: เนี่ยจะไม่ได้บุ่มบ่ามแต่ร้องเรื่อยๆคือเป็นเสียงร้องที่เป็นเสียงร้องที่รู้เลยว่า
6: เมื่อก่อนเป็นเสือมาก่อน
2: แต่ทุกวันนี้เขาแปลงร่างเป็นแมวน้อยน่ารักแล้วไม่แต่พี่หนุ่มเสียงพอนะคนอาจจะไม่คิดว่าพี่หนุ่มร้องเพลงได้นะผมเซอร์ไพรส์เหมือนกัน
1: จริงเหรอ
2: แล้วผมก็เพิ่งไปหาข้อมูลว่าจริงๆพี่ก็เคยปล่อยซิงเกิลด้วย
1: พี่ไม่เคยปล่อยไอ้ก๊อฟเป็นคนปล่อยไอ้ก๊อฟเป็นจะพลหลอกพี่ให้พี่ไปร้องเพลงกับมัน
2: ซึ่งตอนนั้นคืออัลบั้มอะไรพี
1: ่ Be My Guest
2: Be My Guest นี่ไงแม่เขาเคยคือถ้าพี่ถึงขนาดว่าเรคคอร์ดแล้วมีเพลงปล่อยได้นี่ถือว่าก็ร้องเพลงใช้ได้แล้ว
1: แต่เชื่อไหมเป็นคืนหนึ่งในตาบาปพี่เลยนะ
2: ทำไม
1: พี่ผมไม่ชอบร้องเพลงพี่ร้องเพลงไม่ได
2: ้ระหว่างร้องเพลงกับแต่งหญิงในหอแต๋วแตกอันไหนเป็นตาบาปมากกว่ากันอันไหนหนักกว่าอันไหนหนักกว่า
1: แต่งหญิงแต่งหญิงหนักกว่า
2: แล้ววันนี้พอเอาอาจารย์ยิ่งศักดิ์มารูปเต็มฟีดเลย
1: นั่น
2: เองหนุ่มกันชัยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่งหญิงสู้กันชอบสุดชอบสุดไม่เรื่องงานไม่ยากจน
6: เข้าตัวนะเข้าตัวนะ
2: ระวังนะระวัง
6: ระวังนะ
2: ไปย้อนเลย
3: ผมว่าตอนนี้แกออกกำลังกายกันเก่งอยากลงแข่งไฮล็อกด้วยสักแมตช์ไหม
6: เฮียรู้เปล่าไฮล็อกคืออะไรนะ
3: ไฮล็อกโค้ชคุยอยู่เนี่ยว่าจะไปใช่ไหม
2: ใช่ฮะ
6: นี่ยิมพี่เบสพอเพิ่งทำเสร็จเป็นโซนไฮล็อกโดยเฉพาะเลย
7: ไม่ใช่ความลับ
2: ไม่ใช่ความลับเลย
7: ไม่ใช่ความลับ
2: ผมประกาศกล้าวเลยว่าปีนี้ผมจะลงไฮร็อก
7: ไปมาแล้ว
2: ใช่แ
7: ล้วก็ไปซ้อมกันเรียบร้อยแล้ว
2: แล้วก็พี่เบสเนี่ยที่ฟิตเนสของพี่เบสเนี่ยเขาทำเซ็กชันใหม่ที่เหมือนขยาย
6: โซนขยาย
2: โซนเพิ่มแล้วเป็นโซนที่เอาไว้ซ้อมไฮร็อกเพ
7: ื่
2: อจะไปแข่งเลย
7: ใช่ใครอยากได้แชมป์ไปที่อื่นไปที่อื่น
2: ใครอยากได้แชมป์ไปกินลูกชิ้นอันนี้จริงไหม
7: ไปที่อื่น
2: เอาไปที่อื่นเลย
7: ไ
2: ปที่อื่นเลยเข้าไปแข่งเราก็ต้องสนุก
7: ใช่เราไปแบบสนุก
2: ถูกไหมซึ่งผมจะลงทีมรีเดย์4คนซึ่งตอนนี้ผมมาได้คอนเฟิร์ม2คนแล้วคือโอ๊ตปาโมดกับทีเจอิชูบอยทีเจเนี่ย2คนได้แล้ว
7: แล้วอีก2คนนะครับ
2: อีก2คนคือคนเนืองคือหนุ่มกันชัยแต่เนี้ยเหมือนเมื่อกี้เลยถามว่าไปเยอรมันไหมเดี๋ยวคิดดูก่อนถ้าคิดดูก่อนเหลือแค่ร็อกไฮไม่มาแน่ๆอันนี้เรื่องใหญ่แล้วชื่อทีมมีแล้ว4กุมารหานเท่านี่คือชื่อทีม
7: 4กุมารหานเท่า
2: เดี๋ยวพี่ทำเสื้อทีม
7: เท่านี้สะกดยังไงพี
2: ่ขี้เท่าอะฮะตายแล้วแล้วก็เอาเท่ามาโรยเอางี้พี่กับทีเจเห็นแน่คนนั้นจะเห็นหรือเปล่า
1: เดี๋ยวไปด้วย
2: นี่ฮะดีต่อฟุตปินนะพี่ดีต่อฟุตปินนะ
1: ไปด้วย
7: ทีนี้คือถอดเสื้อทุกคน
2: ไปแล้วแค่ตลกเลยถ้าพี่หนุ่มมาซ้อมทุกวันเลยถึงวันแข่งไม่ไปเนี้ย
7: อ
2: ันนี้ตลกเลย
6: ทีมแข่งไม่ได้เลยนะพี่ทีมแข่งไม่ได้เลยนะ
2: 4คน
1: นายลงไหม
6: ถ้าพี่ลงเดี๋ยวผมเล่นกับพี่ด้วย
2: ครบ4พอดี
7: เอาได้นะ
6: ถ้าพี่ลง
1: เอาเบสละเบส
7: ผมมีทีมแล้วตอนนี้ไม่เป็นไร
6: ถ้าพี่ลงผมเล่นกับพี่นะ
2: เอา
1: ได
2: ้
1: เอาจริงอะตับมือ
2: เอาครบนะ4คนนะโอเคขออย่างเดียวอย่าถอดเสื้อกันได้ไหม
6: ไม่ถอด
2: ผมว่าอาย
8: บ้านส่งแชทมาใครเห็นคุณเบสถอดได้ม
7: ั้ยอุ๊ยเอ้ยหมายถึงถอดตอนไหนฮะ
8: ตรงน
1: ี้แหละพี่เบสก็เป็น
7: เดี๋ยวขอค่าตัวเพิ่มได้มั้ยครับ
1: เขาถอดนะเขาถอดนะ
2: ถ้าถอดมาแล้วจะตกใจเลยนะ
1: ตกใจนะ
2: มันไม่มีส่วนของไขมันเลยนะคือกล้ามเนื้อล้วน
7: เลยผมถอดเสื้อพี่โอถอดกางเกง
2: เอาฮะ
8: มีเงินเพิ่มมีสมาชิกเพิ่มมีคนอยาก
2: เอากันนิดเดียวพอพี่นิดเดียว
6: ดูขนาดเปิดเปิดประมาณแค่นั้น
1: เอา
6: ถ
1: ึงนี่หน่อย
6: หรือโชว์อะไรหรือโชว์อะไรอู้โหพี่ไม่ได้ถอดเกงถอดไม่ถอดเกงแ
2: บบนิดเดียวพี่นิดเดียว
6: เฮ้ยเดี๋ยวแองจี้รอดูเลยเนี่ย
7: ทำไมแบบทุกคนแบบตั้งใจดูแม่เลย
6: ฮะโชว์หัวไล่
2: ไล่นี
7: ่โอ้

0: พี่เห็นพ่อบัง
1: ยังไม่ได้เก่งนะ
2: พ่อบัง
1: พี่นี่ยังไม่ได้เก่งเลยนะแค่หายใจเข้าเองนะจริงไหมที่ที่นอนพี่ทุกวันนี้บุ๋มเป็นซิงแท็กพี่แล้วอะจริงไหมที่นอนฟูกพี่อะคือล่าสุดเขาร้องเรียนไปที่ปอร์เช่ว่าทำไมกระจกข้างมองไม่เห็นเลยกระจกข้างขวาเวลาจะมองจะแซงเนี้ยมองไม่เห็นเลยปอร์เช่ก็เลยบอกว่าให้ถ่ายรูปมาหน่อยว่าทำไมแบบว่ากระจกข้างมองไม่เห็นสรุปถ่ายรูปนี้ไปสรุปคนไหล่เขาใหญ่มากบังกระจกข้างมองไม่เห็นแบบนี้มองไม่เห็นกล้ามใหญ่มากคือกล้ามใหญ่มากมองเ
0: น
1: ี้ยมองไม่เห็นกระจกข้าง
0: กล้ามนี้เลยอะ
1: จริงพี่จอนพี่จอนนะเชิญนะ
2: พี่จอนก่อน
1: พ
3: ี่จอน
1: ก่อนคร
3: ับ ถามว่าใครในแก๊งใครเป็นเป๊ะสุด
1: เป
4: ๊
1: ะ
4: เป๊ะ
3: ถ้าแป๊ะไอ้เนี่ยแป๊ะแต่เป๊ะเนี่ย
1: ไม่ใช่เก่งเหรอ
2: เก่งไม่ใช่แป๊ะเลย
1: เป๊ะใครเป๊ะสุด
4: เป๊ะสุดเป๊ะเรื่องอะไรฮะ
5: เรื่องรถพี่เรื่องรถ
3: โอ้โ
6: หต้องเป๊ะทุกคนนะ
1: เอายกนิ้วไหมยกนิ้วไหมนะ
4: ยกนิ้ว
1: 3 2 1
3: ล้างเช้าล้างเย็นเลยคนนี้ล้าง
1: เท่านี้นะคือถ้าพี่หนุ่มล้างจานอะได้เท่าล้างรถอ่ะ
0: จริงเหรอ
1: ไม่ต้องมีแม่บ้านเลย10ปีที่บ้านอ่ะก็ไปทริปกันหลายครั้งอ่ะไม่เคยเห็นใครที่พกอุปกรณ์เช็ดรถในรถอ่ะ
0: พี่หนุ่มไงพี่หนุ่มนานาเนี่ย
1: แต่พี่หนุ่มยังไม่ค่อยเช็ดคือพี่หนุ่มคือจอดรถปุ๊บนะเช็ดพี่เช็ดเลยแล้วก็ต้องเซิร์ชคาแคร์ใกล้ฉัน
2: คาแคร์ใกล้ฉัน
1: แล้วก็ขับไปล้างรถแล้วก็รถเขาจะเป็นคนที่เอี่ยมคนเดียวในทริป
4: ใช่
1: เสมอ
3: มีครั้งนึงไปน่านไม่มีคาแคร์ไปติ๊บเด็กที่อยู่ที่โรงแรมด้วยนะ
1: ให้นวดให้มันนวดใช่ไหม
0: ล้างรถล้างรถ
1: ไม่ล้างรถไป
3: ล้างกลางคืนตอนเช้ามีน้ำค้างลายอีกรอบ
1: อุ้ย
2: ล้างรถเนอะเช้านี้ไปล้างรถกันดีกว่า
4: คำถามโอ๊ตเป็นคนกลัวที่แคบ
1: จริงเหรอ
4: จริงเหรอ
1: จริงอ่ะผมเป็นแพนิคไงพี่แต่ตอนนี้หายแล้วตอนนี้เป็นแพทเทคแทนแล้วฮะ
0: เต้นทั้งวัน
1: ใช่ฮะเต้นอยู่กาญจนบุรีฮะใช่
4: แพทเทค
1: ใช่แพทเทคฮะคือเป็นแพนิคแล้วเป็นแพนิคแล้วกลัวที่แคบผมเวลาผมนั่งเครื่องบินเกินสัก 2-3 ชั่วโมงผมต้องกินยาเพราะว่าถ้าไม่กินยาแล้วมันจะเหมือนแบบมันกระสับกระส่ายผมรู้สึกว่ามันอยู่
0: ในที่กระโดดลงมาใช่ไหม
1: กระโดดไม่ได้พี่ประตูเปิดไม่ได้จะเปิดก็กลัวไม่ได้กลัวอะไรพี่กลัวคนอื่นไปด้วยประตูมันแรง
6: จริงเหรอ
1: แบบ
6: ต้องแบบ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป
1: ใช่อันนี้ตอนนี้บินในประเทศอ่ะไม่เป็นไร
6: ไม่เป็นไร
1: แต่ถ้าบินถ้าเริ่มข้ามประเทศ
0: ไปฮ่องกงอย่างนี้ได้ไหม3ชั่วโมง
1: ก็ต้องกินยาพี
6: ่ต้องกินยาหลับไปเลย
1: ไม่หลับมันเป็นเหมือนยาแบบทำให้เราไม่ตื่นเต้นไม่ตระหนกเหมือนยาก่อน
0: จะไปเยอรมันทำไงเนี่ย
1: ก็กินยาพี
6: ่
1: กินยาแล้วก็บินยาวๆ12ชั่วโมง
6: เพราะปกติจำได้ว่าเวลาพี่โอขึ้นเครื่องพี่โอจะใส่หูฟังแล้วก็เล่นเกม
1: ใช่เพราะว่าจะได้ไม่เวลามันมีอะไรที่มันเสียงก๊อกแก๊กมาดิสแทรกเราแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยคือเคยนั่งแล้วจังหวะขึ้นเครื่องจังหวะขึ้นมันเครื่องมันไต่ระดับวืดแล้วพอมันได้ระดับแล้วมันก็จะล่วงลงมาหน่อยใช่ป่ะไอ้จังหวะล่วงเอ้ยไอ้กระตันเติมหน่อยนี่เติมหน่อยพี่เติมยาดิจะลงป่ะเนี่ยพี่จะลงเปล่าจริงพี่มันลุ้นมันเหมือนแบบมัน
0: กลัวเครื่องบินไหม
1: ไม่กลัวเครื่องบินพี
0: ่แองจี้กลัวมาก
1: เหรอ
0: จริง
1: เจอเครื่องบินกระดาษวิ่งหนีนี่จริงไหมที่ปากขึ้นเป็นกระดาษใส่นี่ว้าวแต่ดาราไงไป
2: เป็นเครื่องบินจริงๆ
0: เครื่องบินจริง
1: เครื่องบินจริง
0: เครื่องบินจริงขึ้นเครื่องปุ๊บจับนี่เลยนะ
6: จับพระ
0: สวดบทนี้พี่ไปนั่งไปด้วยแล้ว
1: โอ้
6: พี่ก็ไม่ต่างกับพี่นะไม่ได้ขึ้นเครื่องเท่านี้เนี่ยกันใช่คืออย่างมีรอบนึงแม่งสุดต่อเครื่องหรือว่าการไม่ใช่แค่มือเท้ากินเลย
0: แล้วก็ยันไว้ก่อน
6: แล้วมีตัวเองก็มีพระ
0: เขาบอกนายเนี่ยรู้ความลับพี่โอ๊ตหลายอย่างมากอย่างเช่นราคาของที่ไม่กลับไปบอกแม่กลัวมากทำไมถึงกลัวแม่
1: เดี๋ยวแม่โทรมาด่าเดี๋ยวดูนะประโยคเดิมเดี๋ยวแม่จะโทรมาด่าอีกพอขึ้นทางด่วนจ่ายเงินค่าทางด่วนอีซี่พาสผ่านติ๊กแม่โทรมาด่าอีก2ชั่วโมงไอรายการนี้ไม่ออนให้แม่ดูได้ป่ะแม่ดูช่อง3ด้วยแม่พี่หนุ่มเล่นมากี่เดือนแล้วครับตอนน
0: ี้ประมาณปีนึง
3: เน
0: า
3: ะ
0: ก็ยังอ้วนเหมือนเดิมเนี่ย
6: ไม่จริง
4: ผม
6: ดีขึ้นเยอะเลย
4: ลงมากี่กิโลแล้วครับบอกแฟนๆหน่อย
0: ผมไป10กว่าละประมาณ12 13 13
4: โอ้โหแต่
1: กระดูกพี่แตกป่ะพี่หายใจไม่ออกเนี่ยเบสที่พี่ยกแพงไปป่ะ
4: เส้นเลือดในสมองพี่จะแตก
6: โอ้โห
4: หนึ่ง
6: สองเฮ้ยโอ้โหท่าดีฟอร์มดี
4: แน่นอน
1: เฮ้ยโอ้โห
4: เกรงอกไว้พี่เกรงอกไว
6: ้
4: การซองหน่อยการซองหน่อย
6: แล้วก็วิน
4: สบายมากดูสิ
6: ให้รู้สึกเท่ขึ้นหน่อยก็ใช่
2: ซ
6: ึ่
2: งพี่โอทำได้ก่อน
4: ไอ้ฮะ
7: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48

0: ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
1: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
2: The All New Nissan Kicks E-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย E-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
3: เนสกาแฟริชอโรมา
4: สูตรใหม่
3: เพิ่มกาแฟ
4: เติมนม
3: อร่อยไปอีก
4: สูตรใหม
5: ่ลองหน่อยนะ
6: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
7: คุณไม่เคยกลัวอะไรแต่คุณกลัวกีฬาอยู่ประเภทหนึ่ง
8: คือ
9: ว่ายน้ำ
8: เพราะอะไร
9: ว่ายน้ำไม่เป็น
8: ตั้งแต่เด็ก
9: ตั้งแต่เด็กน้อยว่ายน้ำไม่เป็น
7: แล้วไอ้ในอ่างจากคูซี่ที่ลงไปรวมๆกันทำไมคุณไม่
8: คุยพูดแล้วกลัวไอ้ที่มีตั้งหน้าแล้วเอาคีย์เวิร์ดคำต่อไปคือคำว่าโหนกระแส
9: ครับ
7: คุณกันชัยเป็นคนขอให้คุณมาช่วยทำรายการจริงไหม
8: โหนกระป๋องเนี่ยเขาบอกว่าพี่หนุ่มต้องขอร้องเลย
9: ก็คู่เขาอะ
10: หอมกระหอยชอ
11: ทำอย่างนี้กับผมได้ไง
12: เราจะแต่งงานกันให้เร็วที่สุด
11: ถึงแม้ว่าวันนี้เราไม่ใช่คู่ชีวิตกันนะแต่เราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ใช่ไหมครับ
13: เจ้าบ่าวเจ้าสาวพร้อมหรือยังครับ
14: ละครดังข้ามเวลาพ่อครัวหัวป่าพรุ่งนี้ตอนจบ
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: เพราะการเป็นทนายนี่แหละก็เลยทำให้มันรู้จักใครหลายๆคนจนได้ทำธุรกิจ
17: ธุรกิจมืด
18: ที่จะทำงานใหญ่ใจมันต้องใหญ่ด้วยทุกอย่างเรียบร้อยแน่นอน
19: ฉันห่วงเธอมากนะจิต
20: ปากก็บอกว่าห่วงแต่ไม่เห็นคิดที่จะเดินหน้าทำอะไรเลยทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นนาหลานกันแล้วถ้าอย่างนั้นจิตจะมั่นค่ะ
19: ไม่ได้นะจิต
14: ชาตรีคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: แม่เป็นคนเอาแหวนไปทิ้งใช่ไหมคะ
22: นี่เราเห็นแหวนนั่นดีกว่าแม่อย่างนั้นเหรอ
23: ทนแอปไม่ไหวก็เลยระเบิดออกมาแล้วใช่ไหม
22: นี่มันเป็นแผนของแกเหรอ
23: หนูอาจจะใส่ซื่อไม่เคยมีแผนอะไรกับคุณแม่หรอกนะคะ
22: สตอที่สุด
23: ถ้าเกิดว่าเพรันอยากพูดอยากระบายอะไรอ่ะนินก็อยู่รับฟังตรงนี้เสมอนะ
24: แค่ได้กอดน้องนินพี่ก็โอเคแล้วแหละ
14: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: ฉันบอกเสเข้าไปว่าเสเป็นได้แค่พี่ชายฉันคิดอย่างอื่นไม่ได
26: ้ขอให้ทุกคนได้จดจำเหตุการณ์ทั้งหมดขอให้นำประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองและประเทศชาติที่ทุกๆคนรัก
27: ทุกคนโอเคแล้วคอนติเนียลต่อเลย
14: ผู้กองยอดรักพรุ่งนี้ตอนจบ
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: แจ๋วซัพเฟอร์เล่นใหญ่แจกจริงเมื่อช็อปของอร่อยภายในงานลุ้นรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและจักรยานไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาทตั้งแต่วันที่24-31กรกฎาคมนี้งานนี้ไม่มาไม่ได้แล้วรวมร้านอร่อยกว่า100ร้านค้ากว่า 1,000 เมนูฟินกับทัพนักแสดงและพิธีกรช่อง3ที่ยกขบวนมาสร้างความสุขทุกวันพบกันที่ Alive Park Hall ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
28: S26 GoPro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาซิงโกมาอิลินลองเลย
29: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
30: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
31: อร่อยที
32: ่ทำถึง
33: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
34: หอมแรงฉุนไป
35: หอมละมุน
34: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักเรียโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
35: ลองเลย
34: ใหม่โอโมพลัสคอตตอนบลูม
36: ค่าใช้จ่ายเยอะ
0: แต่ตลกได้อยู่เพราะคาฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: สนับสนุนโดยเครื่องทำน้ำอุ่นอักวาซีรีส์จากรินไน
2: เขาบอกนายเนี่ยรู้ความลับพี่โอ๊ตหลายอย่างมากอย่างเช่นราคาของที่ไม่กลับไปบอกแม่จะรู
3: ้น้องหมาของเขาสองตัวเนี่ยเขาก็บอกแม่ว่าหลักหมื่น
2: แล้วโอ๊ตชื่อว่าหลักแสนหรือไอแสนเหรอ
4: ไม่เป็นหลัก
2: ตัวสามแสนเหรอ
3: ไม่ไม่เนี่ย
2: แม่
4: ไอ้ย
5: า
4: ต
5: ัวสามแสนแม่ตัวหกแสน
4: แม่มันนำเข้าด้วยใช่ไหมนำเข้าด้วย
2: ขอโทษนะหมาผมไม่ได้แพงขนาดนั้นนะเดี๋ยวบ่งมาตัว 300,000 คนในหมู่บ้านกุ้มหมาทำไงหมาวิ่งอยู่อ่ะแล้วเขาอุ้มไปเหรอเฮ้ย
5: มันเป็นแม่พันธุ์ไงตัวใหญ่เลยตัว
2: ไม่ใช่
5: ต
2: ั
5: วแพง
2: ไม่ใช่จะไปอุ้มหมาหนีไปนะไม่ถึง
5: รางวัลอะไรใช่ไหมไอ้มิชลินมาที่
2: ใช่มิชลินมันอาหารไม่แพงไม่แพงขนาดนั้น
3: แพง
2: ขนาดน
3: ั้
2: นไม่แพงขนาดนั้นหลักหมื่น
3: หลักคือ
2: บอกแม่ไม่ได
4: ้ไม่ถึงแสนไม่ก็ไอ้เลขหน้าเดี๋ยวไปว่ากันแต่ยังอยู่ในหลักหมื่น
6: เขาไม่ได้พูดเรื่องหมาอย่างเดียวพูดเรื่องรถลาด้วย
3: รถด้วยใช่ไหม
2: ผมต้องเอา
3: ล่าสุดมีขนส่งโทรมา
2: ต้องเอารถเอา
3: ขนส่งบอกว่าทำทะเบียนให้คันใหม่ที่ออสอยู่จริงหรือไม
2: ่พี่ทำบุญบ้านเชื่อป่ะทุกคนต้องมาร่วมยินดีแล้วก็แบบพี่ต้องใช้เวลา2วันในการขนรถทั้งหมดไปแอบแม่ให้บ้านโล่งแม้กระทั่งมินิคูเปอร์ซื้อใหม่ยังจอดไว้ไม่ได้เลยต้องเอาไปแอบเพราะเดี๋ยวแม่มาแล้วแม่เห็น ด่ามั้ย ด่าดิพี่ไป
7: เ
2: ลยได้ทําไ
7: ม2ครั้งใส่มะพร้าวก็ไม่ได้เอามาทําอะไรครับเท่าไหร
8: ่3 3ถึงจริง
7: ซื้อไอ้โถมีคืนแล้วรถมันแพงมันก็หวงมันเลือดโผล่
2: ให้เขาด่าแค่เรื่องบ้านพอเพราะว่าขนาดเรื่องบ้านน่ะก็ด่าผมอยู่2ชั่วโมง
5: ด่านานจริง
2: ด่าจริงแล้วกลับไปแล้วก็ยังโทรมาด่าอีกอาเจอมาแล้ว
5: ไอ้คันแรกคันเทาอ่ะพี่ซื้อเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปวิ่งเชียงรากกัน2คนแม่โทรด่าจนจอดซ้ายขับดิ
2: ไม่ใช่ขับไปหาแม่ก่อนออกจากศูนย์แล้วก็ขับไปหาแม่บอกแม่ช่วยนั่งรถแล้วบีบแตรหน่อยเป็นสิริมงคลแม่ก็บีบแต่มันอ่ะเดี๋ยวแม่ขับบนทีนึงแม่ก็วนจอดปุ๊บลงมาได้อาร์ตไปด้วยแม่ก็ลงมาก็ด่าไอ้อาร์ตก็ยืนอยู่หลังรถก้มหน้าอย่างเงี้ยด่าๆเลยครับแม่ด่าเลยครับด่าเสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นรถผมก็สตาร์ทออกมาไอ้อาร์ตบอกโหแม่ดุว่ะแม่ด่าไม่หยุดเลยไอ้อาร์ตเชื่อว่าเดี๋ยวแม่โทรมาด่าเดี๋ยวดูนะประโยคเดิมเดี๋ยวแม่จะโทรมาด่าอีกให้ไม่เกินอีกแป๊บเดียวอ่ะพี่เชื่อไหมบ้านผมอยู่ดอนเมืองอ่ะผมวนมาขึ้นทางด่วนข้างหลังตรงที่เราวิ่งกันมาเส้นเมื่อกี ้ พอขึ้นทางด่วนจ่ายเงินค่าทางด่วนอีซี่พาสผ่านติ๊กแม่โทรมาด่าอีก2ชั่วโมง
5: ชิดซ้ายให้แม่ด่าให้ผม
2: ครับชิดซ้ายหน่อยผมต้องลงแล้วให้อาร์ตขับแล้วผมนั่งคุยกับแม่ต่อ4ชั่วโมงนั้นรถคันเดียว
5: ผมแม่มั้ย
2: แล้วพี่คิดดูถ้าผมเจอมีแม่ผมเห็นรถ4คันพี่บวกไปเลยแม่ผมด่า8ชั่วโมง
5: กลัวมั้ยกลัวมากทําไมถึงกลัวแม
2: ่ไอ้รายการนี้ไม่ออนให้แม่ดูได้ป่ะแม่ดูช่อง3ด้วยแม่ชอบไอ้แม่ชอบ3แซ่บด้วยอันนี้แม่รู้ยังแม่รู้แล้วใช่ป่ะเออโอเคขอโทษทีแม่ขอโทษครับ
5: ทําไมถึงกลัวแม
2: ่แม่ดูพี
5: ่
2: แม่ดู
5: ไม่อบเป็นคนกลัวแม่งแต่เด็กๆเลยป่ะ
2: กลัวแต่เด็กพี่ชมพี่ชายก็กลัวหมดดีแล้วผมรู้สึกดีนะที่ให้ผมกลัวอะไรสักอย่างนึงในโลกใบนี้ไว
4: ้
2: เพราะว่ามันใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงเกินมันไม่มีคนยั้งแม่น่าจะเป็นคนเดียวที่ยั้งได้กับเพื่อนเพราะเพื่อนรู้ความลับเยอะมันมองหน้าอยู่
5: อันนี้คือกลัวแล้วใช่ไหม
2: คำถามนี้นะฮะอันนี้มาจากทางบ้านนะฮะเขาเขียนมาว่าอีก5ปีแก๊งนี้จะอยู่ไหมอันนี้หมายถึงชีวิตหรือสมาชิก
4: หลังจากออนเทปนี้ไปก็คง
2: ไม่ค่อยครบคือสมาชิกเนี่ยพี่ว่ามันก็จะปรับแบบเข้าออกตามความว่างของแต่ละคนแต่หลักๆแกนหลักๆก็จะอยู่เหมือนเดิมแหละผมว่ามันจะไม่แต่ว่าไอการเพิ่มลดของจำนวนคนในแก๊งเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครว่างไม่ว่างใครมีเวลาหรือบางคนอาจจะขายรถอาจจะไม่ได้มีรถมาขับหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องขับปอร์เช่ก็ได้นะรถอันอื่นก็ขับมาสนุกด้วยกันได้แต่ว่ามิตรภาพมันก็ยังไงก็จะเหมือนเดิมเหมือนยังไงอีก5ปี10ปีแก๊งนี้ก็น่าจะยังอยู
3: ่แล้วตอนนี้นี่ทุกคนเริ่มมาหาพี่เบ้หมดแล้ว
2: ใช่
3: จะได้มีแรงเหยียบคัด
2: ใ เขาดูแลสุขภาพกันหมดแล้วตอนนี้ดูแลสุขภาพหมดแล้ว
8: คือจะบอกว่าการเทรนกับพี่เบสอะช่วงแรกทุกคนจะถามผมไงเวลาไปทริปว่าเอ้ยนายถ่ายรูปส่งให้ใครแอปส่งใครผมก็จะบอกว่าอ๋อส่งพี่เบสครับเพราะว่าเขาจะดูเรื่องอาหารการกินแล้วหลังจากนั้นผมก็ลากพี่หนุ่มกับชายพี่โอ๊ตมาหนุ่มพี่โจมาพี่จอนพี่เปิ้ลทุกคนนี่เริ่มมา
9: ครับ
8: ทุกคนก็จะเริ่มแบบเหมือนต้อง
9: เริ่ม

0: เริ่มดูแลตัวเอง
1: ใช่พี่รู้สึกไงบ้างที่เห็นอาหารของพวกผมกินในแต่ละครั้ง
0: อาหารนี้มันเหมาะสําหรับแบบกลุ่มคนที่เพิ่งปรับพฤติกรรมช่วงแรกๆไงใช่มั้ยคนที่ใช้ชีวิตที่เขาเคยใช้มาเราก็แค่ไปดูว่าอาหารการกินของเขาจะต้องแบบเริ่มต้นปรับจากตัวไหนทีละหน่อยทีละหน่อยก็อาจจะแบบไม่ได้ปรับหน้ามือเป็นหลังมือค่อยๆปรับทีละนิดก็เลยขอดูนิดหน่อย
1: อย่างพี่หนุ่มนี่ส่งอะไรมาล่าสุด
0: พี่หนุ่มนี่ชอบกินชอบกินขนมเล็กๆน้อย
2: ๆ
0: นะชอบกินขนมเล็กๆน้อย
1: ๆกว่าจะลากคนๆนึงเข้าไปเล่นแล้วใครเล่นตัวมากที่สุด
0: ใครเล่นตัวมากที่สุดหรอคําถามล็อกผมต้องบอกอย่างงี้ใช้คําว่าเล่นตัวไม่ได้สิ
1: ต้องใช้คําว่า
0: เค้าเรียกว่าระมัดระวังตัวมากที่สุดใครล่ะ
2: อุ๊ยมีคนเดียวอีกแล้ว
0: ยกนิ้วคือคนอื่นเนี่ยคือคนอื่นปกติในเวลาเค้าไปออกกําลังกายใช่มั้ยนัดเราแล้วก็ไปเจอแล้วก็วันนั้นก็ทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เค้าก็ไปเซอร์เวย์ประมาณ 3-4 รอบอ่ะ
2: กว่าจะได้เริ่มจริงๆ
0: จริง
3: ไปดูก่อนคือประมาณกําลัง
0: อันนี้คือตอบเองเลยนะผมยังไม่ตอบนะว่าใคร
2: พี่หนุ่มเล่นมากี่เดือนแล้วฮะตอนน
0: ี้พี่หนุ่มเล่นมาประมาณเป็นปีแล้วเนาะ
3: ประมาณปีนึง
0: เนาะ
3: ก็ยังอ้วนเหมือนเดิมเนี่ย
1: ไม่จริงพี่ตื่นเยอะเลย
0: ลงมากี่กิโลแล้วครับบอกแฟนๆหน่อย
3: ผมไป10กว่าละประมาณ
0: 10กว่าโล
3: 13
0: โ
3: ล
0: แต่ครั้งแรกเนี่ยผมจําได้เลยเวลาพี่หนุ่มไปเนี่ยเค้าไม่ใส่ชุดออกกําลังกายไปนะเค้าแต่งตัวอย่างเงี้ยไปเค้ากันว่า

0: าเกิดเขาใส่ชุดออกกำลังกายไปเนี่ยเราจะพาเขาออกกำลังกาย
1: อ๋อมาเซเวก่อน
0: มาเซเวก่อนมาเซเวก่อนแล้วแบบป้องกันตัวเต็มที
2: ่แล้วตอนเล่นครั้งแรกเราเป็นไง
0: เออเกียดทุกเครื่องก็
3: เกียดทุกเครื่อง
0: ยังไม่ชอบสักเครื่องเลยนะครับถึงทุกวันนี้เนี่ย
4: ก็ยังไม่ชอบสักเครื่อง
0: แต่ก็พอเล่นเสร็จก็ไม่ยอมอยู่สักที
4: ประโยคที่พี่หนุ่มพูดบ่อยที่สุดหลังจากยกเสร็จจะเดินมาหาพี่เบสแล้วเบสหน้าอกพี่จะแตกป่ะตรงเนี้ยกระดูกพี่จะแตกป่ะพี่หายใจไม่ออกเนี่ยเบสให้พี่ยกแรง
0: ไ
4: ปป่ะ
0: ไม่วันมีอีกประโยคด้วยพี
2: ่
0: เส้นเลือดในสมองพี่จะแตกหรือเ
3: ปล่าไม่จริงคือมันเหมือนว่าอะไรยกมันใช้แรงเยอะครั้งแรกเลยที่ไปออกกำลังกายเนี่ยจำได้เลยแบบเบสกินน้ำลายไม่ได้ป่ะพี่เป็นอะไรวันเนี้ยเบส
0: ลิ้นแข็ง
3: พี่แข็งพี่ลิ้นแข็งพี่กินน้ำลายไม่ได้หนุ่มนั่งก่อนหนุ่มนั่งก่อน
2: ไม่ไหว
3: แล้วนายก็เป็น
2: นาฬิกาหัวใจพี่เต้นเท่านี้เต้นแล้วสักพักนาซี
3: ไม่แต่นั้นตายครั้งแรกอะไรก็เป็นเนี้ย
2: เป็นเหมือนกันหมดเลยพี
0: ่นิดหน่อย
1: แล้วตอนที่เขาเข้ามาหาพี่ครั้งแรกเขาบอกไหมว่าเป้าหมายเขาคืออะไร
2: เ
0: ออ
1: เป้าหมายของการออกกำลังกายของพี่หนุ่ม
0: พี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มอยากมีซิกแพค
1: เฮ้ย
3: อยากลดน้ำหนัก
0: อยากลดน้ำหนัก
3: อยากลดน้ำหนักเออแต่ว่าเบสบอกว่าพี่จะเอาไปถึงแบบมีซิกแพคเนี่ยพี่บอกถ้ามันมาก็ได้แต่ถ้ามันไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเอาน้ำหนักลงก่อน
0: แต่นี่ก็ลงมา10โลแล้วนะ
1: 12โล
2: ตอนนี้พี่หนุ่ม
0: มันใกล้ซิกแพคมากๆแล้วนะ
2: ร่างใหม่ของพี่หนุ่มเนี่ยใช้งานถ่ายบทละครภาพยนตร์อยู่อันนึง
1: นี
2: ่ใช
3: ่มั้ยจริงๆยังไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าพยายามลดให้เขาอยู่เหมือนกันคือถ้าเกิดต่อให้มันยังไงก็แล้วแต่คงไม่ได้ถอ
0: ดดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่าดีขึ้นเรื่อย
2: ๆแต่ตั้งแต่วันแรกมาวันนี้คือ คนละร่างแล
1: ้
2: วนะพ
1: ี่
2: คนละร่างเลย
3: ไม่แต่อย่างเปิ้ลเองเนี่ยเปิ้ลเห็นซิกแพคหมดแล้วนะ
2: อ๋อใช่
5: จากวันแรกจนถึงวันนี้หนุ่มแบบมีโครง
3: ไม่แต่อาร์ตไม่ไปเลย
1: เออพี่ช่วยชวนอาร์ตไปหน่อยพี่หนุ่มผมเคยลากมันไปกับผมครั้งเดียว
3: จริงป่ะ
1: จริงจริง
3: ทำไมเขาไม่ชอบ
6: มันสมัครให้ผมด้วย
0: เขาแอบฝึกวิดพื้นทุกวันนะ
6: ตอนนี้เริ่มนะครับแต่ยัง
1: โอ้ย
0: ถ้าอย่างนี้นะ
1: 3วัน
0: พี่ให้เขาวิดพื้นโชว์เลยเขาบอกว่าเขาวิดได้เซตละ20ครั้ง
2: เฮ้ยได้ยินเมื่อกี้แบบได้ยิน
1: เอาแล้ว
6: มันก็วิด
0: สบายมากดูสิ
6: ถ้าอยากให้รู้สึกเท่ขึ้นหน่อยก็ใช่อย่างนี
7: ้ซึ่งพี่โอทำได้ก่อน
1: อันนี้เขาเรียกว่ากิจกรรมแล้วนะฮะไม่รู้จักมาก่อนเลย
0: กางซองหน่อย
1: เดี๋ยวลูกเลยแยกครับแยกครับ
3: ต่างคนต่างนอนเลย
6: นอนแยกแล้วก็มีคู่หมดแหละ
1: เดี๋ยว
2: เราลงรูปหมู่เขาจะบอกว่าอีเจี๊ยบเรียบด่วนต้องเป็นหนึ่งคนในนี้
3: โจเนี่ยเป็นเจี๊ยบเรียบด่วน
1: พี่โจ
8: ไม่เขาบอกว่าหูเป็นต้องกลางก็เลยคิดว่าเป็นพี่เปิ้ล
2: สองคนนี้
3: เปิ้ลกับโจเนี่ยเพราะเป็นใคร
9: น้อมอธิษฐานจิตด้วยภักดีขอพระบารมีเกริกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดนทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน
10: เนสกาแฟ Rich Aroma
11: สูตรใหม่
10: เพิ่มกาแฟ
11: เติมนม
10: อร่อยไปอีก
12: เพิ่มกาแฟ
10: สูตรใหม
13: ่ลองหน่อยนะ
14: The Force Mitsubishi X-Force HEV
15: เก่าเหรอ
16: ไม่เก่าซาดินครับ
15: เปิดซะดีมั้ย
16: มาดิ
17: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
18: S26 GoPro UHD มีดีที่สูงผสมอัลฟาซินโกมาอิลินลองเลย
19: ลิงออม X ซีท้ายครัว
0: ไม่ได้หั่นหมูแดงมากี่ปีละ
19: 25ปี25ปีหนูยังไม่เกิดเลย
6: หั่นหมูแดงก็เลยอยู่ในท้องแม
1: ่อยู่ด้วยกันนะมันเคยมีแบบเม้งกันมั้ย
8: งอนกัน
1: งอนมั้ยอ่ะ
19: งอนหนอไม่เคยงอน
9: นี่ไม่ได้โกรธใครใช่มั้ย
19: เฮ้ย
4: ผมอยากให้คุณสืบดูว่า

0: มันคิดจะทำอะไร
1: มันก็เป็นผลดีกับเราไม่ใช่หรอครับเพราะยังไงพวกนั้นก็ช่วยเราจับโจรนี่ครับ
2: ทุกคนข้างหน้ามีด่าน
3: นายลีบอกเคลียร์เรียบร้อยแล้วไง
4: ก็เคลียร์หมดทุกอย่างแล้วนี
5: ่แน่ใจนะว่าเคลียร์แล้ว
2: ทุกคนมาลง
6: กลับไปทำงานของแกให้ดีซะก่อนถ้าฉันเห็นว่ามันถึงเวลาเมื่อไหร่แล้วฉันจะบอกแกเอง
7: ไว้รอให้มีโอกาสเหมาะๆเมื่อไหร่แล้วก็กูเทหมด
8: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ห้ามสันตกาศยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงไทยห้ามสันตกาศรักผู้หญิงไทย
11: ผมสกายท้องฟ้าของพ่อกับแม่ไงครับ
12: ฉันไม่มีลูกชื่อนี้อย่าให้ฉันต้องเกลียดที่เธอทำให้คิรีเจ็บเพราะคนอย่างฉันจะเกลียดจนลมหายใจสุดท้าย
13: ผมรักดานิกาแล้วพ่อก็ห้ามทำร้ายผู้หญิงที่ผมรัก
11: สิ่งเดียวที่ผมจะทำคือรักคุณปกป้องคุณ
8: ฟ้าฟ้าคิรีดาวจันทร์ถึงอาทิตย์เริ่ม28กรกฎาคม
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: แจ๋วซัฟเฟอร์กลับมาแล้วจัดเต็มร้านเด็ดกว่าร้อยร้านค้าและความอร่อยมากกว่าพันเมนูวันนี้ถึง2สิงหาคมนี้รวมสายกินมาฟินร้านเด็ดที่ Alive Park Hall ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
14: ่ครบแน่นอน
15: เจ้าแซ่บมากค่ะ
16: ฉันบอกเสเข้าไปว่าเสเป็นได้แค่พี่ชายฉันคิดอย่างอื่นไม่ได
17: ้ขอให้ทุกคนได้จดจำเหตุการณ์ทั้งหมดขอให้นำประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองและประเทศชาติที่ทุกๆคนรัก
2: ทุกคนโอเคแล้วคอนทินิวต่อเลย
8: ผู้กองยอดรักพรุ่งนี้ตอนจบ
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ปากเหม็นแน่ๆ
18: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
19: ขอแบกกี้หน่อยค่ะ
20: จะกินแบกกี้กับอะไรคะ
19: ไข่ดาวหยอดแล้วหอมเกลชอบ
20: หยอดแบกกี้กินกับอะไรก็อร่อย
21: รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
22: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป้งไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
23: ก็เราคู่ควร

0: โทรเลยเขาบอกว่าเขาวิทย์ได้เซตละ20ครั้ง
1: ได้ยินเมื่อกี้แบบได้ยิน
2: เอาแล้ว
1: มาเอาหม้อมาพี่
2: แต่หลังจากวันนี้จะออกกำลังกายด้วยกันอันนี้จริงไหม
3: ไม่จริงไม่จริง
1: พี่แม่ไปเทนที่ไปดูแลเรา
2: แข็งแรงว่ะ
0: โชว์20ครั้งแล้วต้องถอดรองเท้าด้วย
2: ลูกหน้าเมียด้วยนะการจัดร่างกายถึงถูกต้องครับพี่
0: นี่เขาผ่านการจัดร่างกายมาเรียบร้อยแล้วครับ
2: ผมมองไปหลังคนหรือหลังวัวนะไปดูกล้ามเนื้อหลังวัวแน่นมาก
0: ทีนี้เอาแต่สะโพกลงก่อน
2: อันนี้วากิวป่ะฮะพี่เบสเอฟ
0: แต่สะโพกลง
2: แขนไปฮะ
0: ครับ20
1: 1
0: โอ้โห1
1: 2เฮ้ยโอ้โหท่าดีฟอร์มดี
0: แน่นอน
2: โอ้โห
0: เกรงอกไว้พี่เกรงอกไว้กลางซองหน่อย
1: แม่ยาม
0: เท่าไหร่นะครับพี
2: ่20
0: ไม่มีเลขกี่ครั้งแล้วพี่
2: เพิ่งจะ8เนี่ยฮะ
1: 9 10
0: โอ้โห
2: โอ้ยอดฮะโบอาร์ต
4: ตอนนี้ให้โอเคเดี๋ยวลูกเองในนี้ใคร
0: โอ้โหผมภูมิใจทุกคนนะ
2: แต่ว่าพี่อยากให้น้องนายโชว์หน่อยไหมฮะช่องทางออนไลน์เนี่ยส่งมาว่าอยากเห็นน้องนายวิดพื้นเหลือเกินนะครับเดี๋ยวให้น้องนายโชว์ให้นะครับ450ทีฮะ
3: 20พอละ
2: 20พอละ20พอละ
5: วันเท่าไหร่วันกี่ครั้ง
1: วันละ100
2: โอ้
1: ใช่
5: 20เป็นยังไงไม่
2: คิดพี่บอกว่า100เลยเหรอ
1: วันละ100
0: ใช่
1: พี่เบนที่ถามเมื่อก่อนผมก็ฮู้นะแต่ว่าพอแบบทำมาเรื่อยๆเป็นปีก็เริ่มเป็นรูทีน
0: สบายสบายโอ้โหสบายมาก
2: เฮ้ยพูดไปเลยมา20ฮะ20
0: โชว์
1: ปกติถ้าเริ่มเนี่ยก็คือพี่เบสอ่ะจะให้ทุกคนเริ่มอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอแอดไมค์ก็คือขึ้นมาอย่างนี
0: ้
1: ใช่ไหม
2: แล้ว
1: ม
2: ี
1: มากกว่
2: านี้ไหม
0: แล้ว
1: แล้วก็ถ้ามากกว่านี้คือเอาเก้าอี้มา
0: พี่ต้นโชว์พี่ต้นโชว์พี่ต้นให้ยืมพี่ต้นให้ยืม
2: เอาเก้าอี้ไปทำอะไร
6: เอาเลยครับ
2: เอาไปนั่ง
1: เลยอย่างนี้ต้นนะครับรบกวนนะจับให้หน่อยพี่ไม่จับตรงนี้พี่นี่จับตรงนี้อันนี้คือแอดวานซ์มันจะโดนมากขึ้น
0: โดนอกบน
1: ก็คือมาอย่างนี
0: ้
1: ก็คือจะเป็นอย่างนี้แล้วก็วิน
0: สบายมากดูสิคนละเรื่องกับพี่อาร์ตเลย
1: พี่เบสก็บอกว่าถ้าอยากให้รู้สึกเท่ขึ้นหน่อยก็ใช่อย่างนี
6: ้ซึ่งพี่โอทำได้ก่อน
2: อะไรฮะอันนี้เขาเรียกว่ากิจกรรมนั้นฮะไม่รู้จักมาก่อนเลย SMS ถามมาอีกแล้วฮะว่าทริปหน้าเราวางแผนกันหรือยังว่าเราจะไปไหนกัน
5: ถามพี่หนุ่ม
2: พี่หนุ่มจะไปไหนกันดีครับ
7: เมืองการไหม
2: อุ้ยไปเมืองการ
5: ไปโอ้ยนี
2: ่ทางด่วนใหม่เสร็จแล้ว
7: 81
2: นะห้าสิบ
1: ผ่านเอ็มโฟร์ได้ไหมครับ
2: ผ่านเอ็มโฟร์
1: แต่เอาจริงรู้สึกว่าทุกคนน่าชอบหน้าเขาเรียกหน้าหนาวสุดมั้งเวลาถ้าไปทริปไกลๆหรือไปทาง
2: เฮ้ยแต่ว่าจริงๆพี่ชอบหน้าฝน
1: ชอบหน้าฝน
2: หน้าฝนชอบขับรถหน้าฝนเพราะว่าภูเขามันจะเขียว
1: อ๋อเออก็จริง
2: มันจะแบบว่ามันจะมีหมอกแล้วเวลาฝนตกอ่ะมันเหมือนน้ำมันจะชำระฝุ่นบนต้นไม้อ่ะแล้วถ้าเราขับหลังจากฝนตกใหม่ๆอ่ะโอ้โหทั้งเขามันจะเขียวแล้วหมอกมันจะลงติดแบบเตี้ยๆแล้วมันจะบรรยากาศมันจะสวยมันจะคนละเรื่องกับหน้าหนาวเลยแล้วก็ไม่ต้องไปแย่งที่พักคนอื่นด้วยแล้วต่างจังหวัดอ่ะอากาศมันก็จะอุณหภูมิจะลงอยู่แล้วตอนดึกๆก็ชอบเที่ยวหน้าฝนเหมือนกันเพราะว่าไม่ต้องไปเบียดเสียดคนยังน้อยอยู
6: ่แล้วเราไปทริปกันที่จับคู่นอนกันเองคร
2: ับ แยกดิแยกครับแยกคร
5: ับ ต่างคนต่างนอนเลย
6: นอนแยกแต่ก็มีคู่หมดแหละ
2: พูดดีนะไปคนเดียวนะพูดดีเพื่อน
6: หยอกเล่น
2: แยกส่วนใหญ่แยกกัน
5: ไม่แต่ว่าไอ้ตอนที่ไปเชียงใหม่ตอนนั้นที่เราไปกันมีพี่มีโอ๊ตมีพี่หนุ่มหัวนั้นมันมากเลยเน
2: า
5: ะ
2: โอ้สนุกมากขับรถ
5: ไปเชียงใหม่อ้าวเมื่อไหร่ล่ะบอกดิ
2: อาทิตย์หน้าเลยไหม
5: จะได้ลาสามแซ่บเขา
2: อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าสุดเสาร์ที่ผมว่างอยู่ให้เผาคุณเบียร์ใบหยกหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้าง
5: โอ้โหไม่รู้จะเผาอะไรเลยคือจริงๆเบียร์เขาเปลี่ยนรถบ่
2: อ
5: ยคือเมื่อก่อนอ่ะตอนที่เขาขับปอร์เช่ก็จะมาขับอยู่กับเราได้แหละแล้วสักพักก็จะเปลี่ยนอีกละเขาก็จะไปขับ
2: เปลี่ยนแบรนด์อื่น
5: เป็นแบรนด์อื่นแล้วตัวนี้ล่าสุดกลับมาอีกแล้วก็จะไปมาแบบนี้
2: แต่จริงๆพี่เบียร์เป็นคนน่ารักครับ
5: ใช่น่าร
2: ักเป็นคนน่ารักแล้วก็สไตล์แกก็จะแบบว่าชอบขี้อำชอบเล่นมุกนั่นนี่นู่นคนจะคิดว่าพี่เบียร์เป็นคนกลัวภรรยาผมว่าเขากลัวลูกเขาดุลูกเขาดุนะไม่ค่อยดุหรอกผมว่า ไม่งั้นไ

0: บอกว่า M4 ตัวนี้มันมีเรื่องของมิจฉาชีพใช่ไหม
1: เฮ้ย
0: ใช่
1: ขอส่ง SMS มา
0: ให้กดลิงก์อะไร
1: เงี้ยเหรอพ
0: ี่ใช่คือตอนนี้คนส่งมาเยอะมาก M4 เรียกเก็บเงินให้กดก็รถท่านผ่านนี่ต้องกดมันยังไงเนี่ยต้องบอก
2: มันเป็นสแกมเมอร์ที่หนุ่มก็คือมันก็จะเอารถที่ไปแจมให้ส่ง SMS ของคันที่วิ่งผ่านเพราะมันเป็นเซลลูล่าก็แฮกไปก็ส่งให้ทุกคันที่ผ่านด่าน M4
1: โ
0: อ้
2: ทุกคันก็จะได้รับข้อความที่เป็นลิงก์คือจริงๆแล้วพวกลิงก์เนี่ยมันเป็นลิงก์ที่เอาจริงๆถ้าคอมมอนเซนส์อ่ะควรเห็นก็ลิงก์ปลอมอ่ะว่าง่ายๆแต่ก็มีคนกดนะ
0: แล้วพอกดมันเสียเงินอะไรมั้ยหรือมัน
2: ไม่เสียก็คือกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็บางทีก็จะมีไปหลอกให้ไปลิงก์ไปจ่ายเงินแต่จะเป็น M4 แต่เป็น4 อื่นหลายไปที่อื่นไม่ได้ไหลเข้าทาง
1: แล้วจากไอ้การกระทำสิ่งที่มันทำเนี่ยครับพี่ต้นได้เงินมาเท่าไหร่น
3: ะไอ้การมาคิดเหมือนกันเลยว่ะนั่งดูอ่ะ
1: อันนี้ใส่แว่นที่ทำผิดมาป่ะฮะใส่แว่นที่ทำผิดมาป่ะฮะ
4: เอาไม่ผิดเลยเอาพี่เปิ้ลพูดนี่สะดุ้งนิดนึง
1: ไม่เพราะจังหวะพี่เปิ้ลพูดอ่ะพี่ตาพี่กระพริบตากระพริบเร็วเนี่ยเหมือนโกหกอยู
4: ่กระตุก
3: พี่ผมมีคำถามหนึ่งเวลาเราออกทริปมันจะเป็นที่ถกเถียงกันมาก
1: ครับ
3: เวลาลงรูปหมู
1: ่
3: เขาก็จะบอกว่าอีเจี๊ยบเรียบด่วนต้องเป็นหนึ่งคนในนี้
1: เคลียร์เลยไหมพี่เคลียร์ไหมพี่
0: ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าโจเนี่ยมันเรียบด่วน
1: พี่โจ
4: ไม่เขาบอกว่าหูเป็นต้องกลางก็เลยคิดว่าเป็นพี่เปิ้ล
3: สองคนนี้
0: เปิ้ลกับโจเนี่ยว่าเป็นใครจริงๆไม่ใช่นะ
3: ไม
0: ่
3: ใช่
4: ทับหูก่อน
3: จริงๆคือคนใส่หมวก
1: คนใส่หมวกไม่ใช่เจ็บเรียบด่วน
3: โดนตามหมด
1: ใช่พี่คือพี่เอง
0: ไม่มีคนชอบไปกล่าวหาสองคนนี
1: ้
0: ท
1: ั้
0: งเปิ้ลกับโจ
5: เป็นความโชว์เช็คเงินที่เราถามยืม
1: รู้ป่ะว่ารอบล่าสุดที่พี่ไปดูบอลกับพี่ป๊อปอะแดงเดือดอะพี่ลงคลิปพี่ป๊อปอะว่าแบบเสียใจเรื่องที่ลิเวอร์พูลแพ้แมนยูรู้ไหมคนอันฟอลโล่พี่ไปหมื่นคนอันนี้รู้ป่ะ อันนี้รู้ป่ะจากยอดติดตาม IG 1.5 ล้านมาดูอีก2อาทิตย์ทำไมเหลือ1.4 ล้านอะ หายไปหมื่นคนรู้ป่ะ
0: แสนคนนั้นน่ะ
1: กว่าผมจะกว่าพี่จะแก้กลับมาได้อะแองจี้ขอโทษแฟนลิเวอร์พูลนะครับอัมกันฟุตบอลมันก็หนุกๆพี่ว่าฟุตบอลมันไม่อัมแล้วมันจะไปหนุกได้ไงเจ๊เออกลับมาฟอลโล่กันนะครับแฟนหงครับวันนี้ขอบคุณนะครับผมร้านขาวละออนนะครับพระนครศรีอยุธยาครับนี่ไปชื่อจังหวัดเต็มเลยอร่อยมากจริงๆเรามาทานกันนี่ถ้าน้ำจริงนี่ครั้งที่5ครั้งที่6เลยพี
0: ่ครั้งมากเลย
3: บ่อยมาก
1: ร้านอันนี้อร่อยจริงๆคำแรกขึ้นสมองคำสองขึ้นสวรรค์นี่ใช่ใช
0: ่อร่อย
1: จนขึ้นสวรรค์ไงฮะหยอกกันครับพี่แต้มร้านอร่อยจริงๆร้านอร่อยจริง
0: ๆนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับก็ขอบคุณจอนนะครับที่เจ็ดของบิวกิ้นมาตัวเป็นตัวแทนนะฮะที่บิวกิ้นก็ขับอยู่ในกลุ่มนี้แหละนะครับเมื่อก่อนจะมีมังบินด้วย
3: มินทวิน
0: ด้วยนะนายก็ชวนมาตรงหลังเขาไปขับยี่ห้ออื่นมาไม่รู้ขอบคุณโจขอบคุณพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มนานี่ใครอยากดื่มกาแฟไปที่นาอารีได้เลย
3: นี่ที่พี่เป็นข่าวผมล่าสุดที่พี่ออกไปพูดมาเนี่ย
0: เคลียร์หน่อยที่มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างรถของนายนะครับแล้วผมไม่ใช่คนนี้เขามีหัวแล้วมีหัวแล้วแล้วเขาเป็นลูกสาวของรุ่นพี
3: ่พ่อเขา
0: พ่อเขาอยู่นี่พี่หนุ่มนานาขอบคุณพี่โอ๊ตนะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับพี
0: ่ไว้ก่อนหลังมาทำแทนพี่เลยก็ได
1: ้
0: พี่ชอบมากพี่อยากพักนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำผลกระแสโอ๊ตทำสามแซ่บ
1: โอ้ไม่ว่างเลยงานเยอะงานเยอะรายการวันนี้สิ่งที่เจอตอนเช้าเลยคือไอ้ที่เรามาพี่โอ๊ตวันนี้ฝากเป็นพิธีกรด้วยนะครับดีมากครับ
0: พี่เบสนะครับเบสปีนนะครับคุณนายนะ
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบ
0: คุณต้นเทานะกินเทานะ
1: พี่เปิ้ลพี่อาร์ตครับ
0: พี่เปิ้ลนะครับเอ็มโฟพี่อาร์ตนะครับอาร์ตมารุตโอเคว
1: ัน
0: นี้เวลาหมดนะครับสนุกสนานไว้เดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับครั้งหน้าจะไปไหนเดี๋ยวครั้งหน้าให้แม่แอฟกับทางแม่ชมเข้าไปด้วย
1: โอ้ดีเลย
0: แม่แอฟเขาชอบขับพอร์เช่นะ
1: ชวนมาขับด้วยกันสิพี
0: ่ใช่เดี๋ยววันหลังชวนมาโอเควันนี้เวลาหมดนะครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ในที่สุดเราก็มาถึงแล้ว
2: สามย
3: ่านหาอะไรกินก่อนได้ไหม
1: ได้สิก็ถ้ายืนอยู่หน้าร้านนี้แล้วเราก็ไปหาของกินหน่อยไหม
2: ร้านนี้เจ้าของร้านก็สวย
1: เขาไป
2: เขาไปสนใจเราเลยอ่ะไม่สนใจแม่เลย
4: สวัสดี
1: คว
4: งกีโรสจริงๆควงกีเหมือนเป็นปลาควงกีอ่ะเป็นแบบว่ายี่ห้อควงอะไร
1: ยี่ห้อควงก็คือเป็นอาณาจักรของเขาแหละ
4: ใช่
1: ร
4: ้
1: านเขา
4: ควงยี่ห้อควง
1: น้องอมมากินร้านนี้บ่อยไหมครับ
5: สั่งไปค่ะสั่งไปกินหรือไม่ก็พี่หลิงซื้อมา
1: วันนี้ครั้งแรกของคุณ
4: ครั้งแรกที่มาร้านนี
5: ้ที่มาร้านนี้ใช่ใช่
1: ที่เดินมาร้านนี้เรามาซื้อไพ่เขา
5: ใช่ไม่เคยผ่านรอบหนึ่งเคยเดินผ่านมารอบหนึ่ง
1: เดินผ่านมา
5: ใช่บ้าง
1: รอบหนึ่งทำไมผ่านแล้วไม่เข้าเหรอ
6: ผ่านแค่ครั้งเดียวเอง

0: นะ
1: คุณไม่ได้หั่นหมูแดงมากี่ปีละ
2: 25ปีย
3: ิ่ง
0: มากยิ่งมากปีอ่ะ
1: 25
4: ปีตัวแรกหน้าแล้ว
0: พี่ภาพปีหนูยังไม่เกิดเลย
2: หั่นหมูแดงก็เลยอยู่ในท้องแม
1: ่เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เดี๋ยวจะสั่งหมูแดงให้อยู่เป็นเกียรติกับเรา
0: เป็นเกียรติมาก
5: แต่ว่าพี่เอาดีๆนะ
6: เป็นห่วง
7: เป็นห่วงเรื่อยๆเหมือนก
5: ันในระหว่างนั้นนะครับแนะนำเมนูสักนิดดีไหมฮะว่าร้านเนี้ยจริงๆต้องมีอะไรบ้าง
2: อ่ะจริงๆที่ร้านเมนูแรกเลยก็คือหมูแดงมันเกิดจากการที่แบบว่าเราอยากกินหมูแดงมากๆคือคิดถึงรสชาติที่บ้านแหละเราก็เลยแบบทำเองใช่ชิมไหมชิมไหม
5: ชิมอุ้ยชิม
1: อุ้ยเร็วมาก
2: ชิมอยากให้ชิมอร่อยไหมคะมันจะไม่เหมือนแบบว่าหมูแดงที่ไทยได้เลย
1: ใช่

0: มันจะเข้าเนื้อเลยของเราก็คือจูซี่แล้วก็เดี๋ยวน้องออมหนึ่งก้อนเองนุ่มเลย
1: ของแท้หมูแดงที่ดีจากฮ่องกงต้องมีสโมกี้แบบนี้นี่ของจริง
0: อ่ะอีกอย่างนึงที่เด็ดที่แบบปกติร้านเราไม่ได้โปรโมทแต่ว่าชอบส่วนตัวคือน้ำพริกของที่นี่เราทาน
2: บ
0: ่
2: อยมาก
0: ท
2: ำไม
1: เมนูไหนที่ออมชอบมากที่สุดครับ
3: หมูแดง
4: หมูแดง
3: หมูแดงหมูแดงมากเป็นคนชอบหมูแดงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: อ่ะเดี๋ยวให้น้องๆทั้งสองคนออกมาข้างนอกเดี๋ยวต้องให้น้องแนะนำทีละเมนูดีกว่า
5: คุณอาถืออยู่นี่คืออะไรฮะ
0: อันนี้คือผัดหมี่ฮ่องกงค่ะ
5: ผัดหมี่ฮ่องกงนี่คืออาหารมงคลนะครับชีวิตจะได้สุขภาพยืนยาว
0: เราก็จะมีพวกเป็ดย่างก็มีไก่คือทุกอย่างเราก็จะสามใช่สามไอเทมข้าวหรือว่าบะหมี่ก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกเลยแล้วก็มีหมูกรอบ

0: ห่านมีไหมห่าน
1: ห่านยังไม่มี
2: พอแล้ว
3: เขามี
2: เขาร้านอาหารแค่นี้ยังจะเอาห่าน
4: อันนี้น้องอมสงสัยใช่ไหมอันนี้
1: ใช่ฉันน้องอมสงสัยว่าคืออะไรเขายังไม่เคยกิน
5: อันนี้จะมาเร็วๆนี้เพราะว่าจริงๆเดือนนี้เราจะครบรอบ1ปีแล้วร
4: ้
5: านเปิด1ปีมันก็จะเป็นเมนูใหม่ที่เป็นมะเขือเทศดองบ๊วยใช่กินแล้วมันจะสดชื่น
3: ชิมเลยได้ม
4: ั้ยชิมเลยได้ลิ้นใส่เสน่ห์เข้าไปด้วยมั้ยฮะ
1: โอ
4: ้ยเพราะว่าแฟนๆเข้ามากินกันเยอะไง
1: ไม่พี่ขอต้องถามว่าเธอใส่มะเขือเทศใส่บ๊วยแล้วใส่เสน่ห์ลงไปด้วยหรือเปล่าเนี่ย
4: คุณดุไหมในฐานะเจ้าของร้านเนี่ยดุลูกน้องไหม
5: ลิงดูเป็นคนดุไหมคะ
3: ดูเป็นคนดุดูเป็นคน
0: จริงจัง
3: แต่เสียง
5: ใช่ใช
0: ่
5: ก็จริงจังใช่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดุนะไม
0: ่
5: ได้ก็คือก็บอกไป
4: ไหนลองดุให้ดูดูน้องให้ดูหน่อยออมดุไหม
1: เขาไม่ดุ
5: ไม่เคยดุออม
1: เขาใช่ไม่เคยดุออมคือเขาว่าเป็นคนที่เหมือนนิ่งอ่ะนิ่งแล้วเป็นความแบบเป็นผู้ใหญ่มากนึกออกไหมเวลาเขาพูดอะไรเขาจะพูดแต่สิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าพูดอะไรเขาจะน่ากลัวนิดนึง
5: แต่มันก็ดูน่ากลัวนะ
1: เป็นที่เคารพจะบอกเป็นที่เคารพนะพี่นาย
4: ถ้าทำได้เมื่อกี้ไม่น่ากลัวอย่างตอนนี้คุณอาร์ตกินไม่หยุดนะ
0: ใช่ไม่น้องให้ชิมครับ
5: อยากให้ชิม
3: คือเอาจริงๆไม่ใช่แค่ว่าเป็นดาราดังแล้วเปิดร้านแล้วแบบแห้งๆไม่อร่อยนะ
0: อ
3: ันนี้ชื่นชมจริงๆว่า
5: ไม่ได้
3: อร
5: ่
3: อย
0: เขาไม่ได้ทำไปเรื่อยเปื่อย
4: พูดกันยาวๆเลยแต่เรื่องนี้ที่บอกว่าประทับใจมากๆก็คือเป็นแฟนเนี่ยช่วยกันเทรนทวิตจนแบบติดระดับโลกเลยใช่ไหมครับเขาไปไหนกัน
3: เปลี่ยนมุมมาดู
4: ใช่ไหมแฟนๆเนี่ยช่วยกันเทรนจนติด
1: น่ารักเนาะ
4: ทุกวันที่ออกอากาศ
1: ทุกวันที่มีอีเวนต์หรือออกอากาศหรืองานอะไรของเราที่ไหนเนี่ย
5: เหมือนพยายามทำให้เราให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นคือจริงๆเขาแค่อยู่ข้างๆเราเฉยๆมาให้เห็นหน้าเราก็ดีใจแล้ว
1: อ
5: ันนี้คือเขาทำมากกว่านั้น
1: เขาบอกทุกคนบอกทุกคนตลอดว่าตั้งแต่ออมทำงานในวงการมาออมไม่คิดว่ามันจะมีความรักแบบนี้ด้วย
4: ค
1: ือเป็นรักที่แบบเหมือนมีแต่ให้อะไรใช่แล้วก็เหมือนเขาไม่ได้อยากทำอะไรให้เราทำอะไรเลยนอกจากแบบอยากเห็นหน้าเราอ่ะนึกออกปะมันคือแบบเพียวเลิฟมากๆแล้วไม่คิดเลยว่าอยู่ดีๆชีวิตออมจะแบบมาเปลี่ยนเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเง
4: ี้
1: ย
4: เป็นแฟนของเราทุกคนรู้ใจเราขนาดที่นี่เรียกว่าบางทีเดี๋ยวก็เอาไอ้นั่นมาให้รู้ว่าอยากได้อันนี้รู้ว่าอยากได้อันนั้นเนี่ยเขารู้ได้ยังไงอ่ะ
1: เขาก็จะดูนี่แหละดูพวกเราอย่างเงี้ยแหละเวลาเราสัมภาษณ์แล้วบางทีเราแบบพูดออกมาสมมติออมบอกว่าเฮ้ยนี่ออมเป็นคนชอบเก็บบ้านมากเป็นคนแบบชอบนู่นนี่นั่นสักพักนึงวันเกิดมาร้านเครื่องดูดฝุ่นกีด
3: โอ้
1: นึกว่าเป็นคนชอบทำบ้านใช่แบบพูดไปนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยชิก็ซื้อมาให้ออมก็งงเลยตอนแรกก็ถือฝุ่นอะไรประมาณนั้น
4: เขาไม่ได้แค่ FC ที่รู้สองคนก็รู้ใจกันมากต่างฝ่ายต่างก็ให้ของขวัญให้กันและกันแบบที่นี่ก็ว่าเซอร์ไพรส์กันตลอดเวลาของหลิงเนี่ยวันเกิดเนี่ย
3: ให้เพชรเลยเหร
1: อดีหน่อย
3: ไม่เป็นสายเลย
0: ทำไมนิดหน่อยอ่ะ
1: เขาให้เรามาเยอะแล้ว
4: ตายแล้วฟันปลอมพี่ต้องฝังเพชรแล้วล่ะ
3: แล้วพี่หลิงมาให้อะไรน้องออมบ้าง
5: หลิงอ่ะหลิงอ่ะให้ของขวัญชิ้นแรกที่น้องออมให้มาเป็นปากกา
1: ไม่ต้องพูดได้เป็นอลังด้วยปากกาคริสตัล
3: อันนี้ให้เพชรอันนี้ให
4: ้คริสตัลซึ่งกันและกัน
1: ว่าต้องพูด
4: เป็นปากกาคริสตัล
5: มันพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถเซ็นเอกสารหมื่นล้าน
4: โอ้ย
5: มันไหลแบบรื่นปื๊ด
4: อะไรอย่างเงี้ยเซ็นรับใช่ไหมเซ็นรับเงินเซ็นมีความสำคัญมาก
0: แล้วคิดว่าในการให้ของขวัญกัน
5: คิดยากมากเอาจริงๆยากมาก
1: คือเอาก็
5: ไม่ยากถึงขั้นไปถามเขาน้องออมมีอะไรอยากได้หรือเปล่าคะ
4: อย่างนี้เลยเหรอ
0: ถามเลย
4: แบบว่าจะจัดให้
1: ถามสองรอบแล้วรู้ไหมหลิงเคยเซอร์ไพรส์ออมหนักมากปีที่แล้วหลิงซื้อนกให้ออม
3: นก
5: เป็นนกที่มีชีวิตจริง
1: ๆใช่พูดกับเขาเนี่ยพูดเรื่อยเปื่อยกับพี่นี่
5: เหมือนเก็บข้อมูลอะ
1: หลิงอยากเลี้ยงนกอะสีอะไรดีโอ้แต่ไม่เอาละแม่ไม่ให
5: ้ให้รู้ไว้นะเวลาแฟนพูดว่าสีอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยรู้ไว้นะต้องซื้อแล้วนะ

0: คุณต้องรู้คุณต้องเก็บรายละเอียดพวกนี้
1: จริงว่าที่เราไม่ทะเลาะกันอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่นิสัยคนละขั้วกันเธอชอบกินหมูกรอบฉันชอบกินหมูแดง
2: เธอชอบกินไข่ขาวฉันชอบกินไข่แดง
1: ก็เลยไม่เคยมีอะไรที่จะต้องแย่งกัน
2: อันนี้ร้านหนูเองค่ะ
0: ผมนี่ใช่ไหมนี่คือลูกนี่ใช่ไหม
3: คุณหลิงขยี้ขนาดนั้นนี่คุณกำลังทำชาผลไม้หรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดครับ
4: Excuse me. Who's that?
5: Online data tracker. Follows me everywhere I browse.

0: แต่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
1: ได้สิจับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้า
2: ย Every day we care ไม่ก้าววีแคร์แค่คุณทุกช่วงชีวิต
3: นี่คือทุเรียนดิบที่ทอดจนกรอบนี่มันสิ่งใดกันทุเรียนทอดจริงหรือนี่เวลาที่ผ่านมาข้าพลาดสิ่งนี้ทั้งชีวิตไปได้อย่างไรกัน
4: ไม่ไป
5: พี่มือครับ
4: ข้าว่าเจ้าหน้าน่ารักใช่ปะ
6: พ่อนายพ่อแก้วพ่อนายแก้วมือนายกระโดดลงไปในน้ำ
7: นี้นะคะเพราะเรามีความอร่อยมาเสิร์ฟกว่าพันเมนูจากร้อยล้านดัง
8: และในงานยังได้กระทบไหลเหล่าดาราซุปตาร์นักแสดงจากช่อง3ด้วยนะคะ
9: แถมยังได้ลุ้นรับของรางวัลใหญ่อีกนะคะแล้วมาเจอกันได้เลยนะคะ
10: ไปแจ๋วแซ่บเฟอร์กันครับ
9: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจันนี้8นาฬิกา25นาที
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ไปจะเอาเพื่อนมาทำงานให้ได้ใช่ปะ
13: ใช
12: ่ถึงผมไม่โอเคแม่ก็จะทำ
13: ถูก
14: ไม่มีหรอกรวยแบบไม่ต้องทำงานไอ้วิธีแบบนี้เนี่ยเขามีไว้หลอกคนโลภ
12: พ่ออย่าขัดขวางได้ปะ
14: ฉันไม่ได้ขัดขวางฉันแค่มาเตือนสติแก
15: แบบนี้ไม่เรียกว่ามืออาชีพการลงทุนต้องมีหลักการแล้วก็เป็นทางการไม่ใช่มาเคาะประตู
16: บ้านเดอะรันนิ่งเงินงานความรักคืนนี้20นาฬิกา25นาที
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: The All New Nissan Kicks e-Powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
18: ช่วงย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดย
19: ถุงขยะแชมเปี้ยนกินไม้สันชาย
20: ผู้หญิงสองสาวอยู่ด้วยกันนะมันเคยมีแบบเม้งกันมั้ง
21: งอนก
20: ันงอนอ่ะ
22: งอนหนอไม่เคยงอนนะอ
20: ย่าใช้ทะเลาะเลย
23: แต่ว่าเป็นเรื่องปกติเนาะในวงการบันเทิงที่แบบงอนกัน
20: จริงหรองอนเนี่ยงอนเรื่องอะไรอ่ะ
23: แต่เราอ่ะไม่มี
22: ใช่เราไม่เคยงอนกันเลย
24: อะไรวะเคยงอนกันค่ะดิฉันไปเครื่องหลังกองถ่ายมา
25: มีคนทำให้หลิงตื่น
26: น้องเสียงน้องออก
20: น
26: ้
20: า
26: ค
20: นชาติเลยอ่ะ
27: ไม
20: ่
27: ม
20: ี
27: ใครดูแล
22: นี่ก็ไม่บอกนะว่าผม
20: ไม่รู้เสียงนะก็ไม่รู้เสียงนะ
22: ช่วงนั้นออกเสียงดังมากไม่ช่วงนี้ยังเสียงดังอยู
20: ่พี่ซันจะร้องเพลงอะไรพี่ซันจะร้องเพลงอะไร
23: ใช่ขับเสียงสูงกว่าคนทั่วไปมันก็เลยเข้ามาเสียงแรกเลย
22: ไม่คือเราเป็นคนเสียงดังไงแล้วเราบางทีเราอยู่ในกองเราไม่รู้ตัวประเด็นคือไม่เห็นไปว่าหลิงรับอยู่ในมุมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องตลกที่คุยกัน
23: เราก็เลยตื่นไปบอก

0: ้องอ้อมน้องพูดเสียงดังขึ้นนะด้วยความจริงใจของเราด้วยความ
1: แบบนี้โทนแบบนี
2: ้เฮ้ยแต่เป็นเราขนลุกนะโดนดุปะ
0: เออฟิลเหมือนโดนดุว่าแต่ปกติหลิงเป็นคนอย่างนี้แบบพูดนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเบาๆ
3: ไม่อยากบอกเฉยๆ
0: ไม่อยากบอกเฉยๆว่าเออสังเกตว่าช่วงนี้น้องออมเหมือนพูดเสียงดังขึ้นอาจจะติดตัวละครมาหรือเปล่าเพราะเวลาเขาไฟกับแม่กิ๊กอ่ะเขาก็เต็มคาราเบลเหมือนกัน
4: ตอนนั้นไม่ได้งอนแต่ว่าเป็นฟิลกลัวกลัวเขาโกรธอ่ะแต่ไม่เคยทะเลาะกันนะตอนอยู่แบบกลัวเขาเขาจะรับผ่านโอ้ว้าเลยนึกออกว่าแบบเป็นฟิลนั้นก็
0: ไม่ได้งอนจริงใช่ปะ
4: ไม่ได้งอนจริง
2: ที่คุณเวียนีฮาร์ดบอกค่ะคุณพูดว่าคุณหนักงอนคุณหลิงแต่คุณหนักเอง
0: ใช่
2: คุณจำได้ป่ะว่าเขา
0: ฟ้องคุณเขาเคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่า
1: คุณออมไงคุณมีสิทธิ์ในการบอกว่าไม่จริง
4: ไม่จริง
1: แกเป็นใคร
4: พูด
1: ตามที่ไม่จริงแกเป็นใคร
5: ก็ไม่เคยงอนเองใครเองอยู่แล้ว
2: ไม่ถ้าสมมติว่างอนจะบอกไหมบอกไหมว่า
5: ไม่บอก
1: ไม่
5: คือถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่เราก็ไม่ต้องพูดกันป้าหมายถึงแบบหายเองได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรไงแต่ก็คือไม่เคยไง
0: แต่จริงๆปกติหลิงว่าที่เราไม่ทะเลาะกันอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่นิสัยคนละขั้วกันก็เลยไม่เคยคิด
2: ทะเลาะกัน
0: แบบตรงกันอ่ะหมายถึงสมมติเธอชอบกินหมูกรอบฉันชอบหมูแดง
5: เธอชอบกินไข่ขาวฉันชอบกินไข่แดง
0: ก็เลยไม่เคยมีอะไรที่จะต้องแย่งกัน
1: มันพอดี
0: มันเป็นพอดี
6: ลงตัวนะ
1: อาจจะ
6: ไม่ถ้าเหมือนกันอาจจะไม่ดีนะ
3: เคยแอบแบบว่าเซิร์ชชื่อตัวเองไหมแบบว่าเราไปเจอ
2: ว่าเราดังแค
3: ่ไหนแล้วมีคนแบบมาคอมเมนต์อะไรที่แบบประทับใจไม่รู้ลืมเงี้ยมีไหม
5: ส่วนมากเป็นการประทับใจโดยรวมอะไรอย่างงี้ดีกว่าเวลาแบบเห็นอะไรต่อมาสวยๆเราอาจจะแบบกดเซฟเอาไว้แล้วก็มีแฟนๆแคปออกมาด้วยว่าคือเวลากดเซฟมันจะเห็นใช่ไหมคะเจ้าของแอคเขาจะเห็นว่าเฮ้ยออกมากดเซฟเลยประมาณนั้นหรือแบบหรือพี่หลิงมากดรีโพสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็น
0: ช่วงนี้หลิงดูติ๊กต็อกปล่อยขึ้นนะ
5: แล้วพอเข้าไปฉันเยอะมากเลย
0: ใช่แล้วพอเห็นคือช่วงนี้พยายามที่เข้าไปเล่นแหละปกติหลิงจะไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นช่วงนี้ก็แบบดูเยอะขึ้นแล้วเวลาแฟนๆตัดต่อคลิปมันน่ารักมากหลิงก็อดที่จะแชร์แล้วก็กดไลค์ไม่ได้ใช
6: ่ทุกอิริยาบถดีกว่าเขาทำอะไรมันก็เป็นความสุขของแฟนๆทั้งหมดเขาก็เลยไปตัดคลิปไลค์เป็น10เป็น100คลิปอะไรอย่างเงี้ยนะคือเวลาเราทำงานเราต้องทำหลายๆอย่างที่โอเคมันอาจเป็นงานที่เราถนัดบ้างแต่มันจะต้องมีงานที่เราไม่ถนัดและมีงานที่เราบางทีก็ไม่ชอบ
2: แต่อย่างเงี้ยมันต้อง
6: แล้วไม่มั่นใจเรามีวิธีการให้กำลังใจตัวเองกันยังไงอ่ะ
5: ดูกันไปเป็นวันๆไปบางทีแบบบางทีวันนี้เราไม่มีแรงนะเธอช่วยเรา
0: สมมติหลิงว่าน้องออมไม่อยากทำแหละหลิงก็จะรีบเอามามามามาแล้วหลิงก็พูดแทนเลย
5: ใช่เมื่อกี้ออมเป็นอย่างนี้แล้ว
6: เราจับสัญญาณได้แล้ว
1: เราเซนได้แล้วว่าอันนี้เขาไม่อยากทำเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวเราบุกให้เอง
5: หลิงเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวหลิงพูดให้แล้วหลิงพูดให้เลย
0: พูดจบอะ
5: อะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบสมมติพิธีกรบอกให้หลิงเต้นแล้วแบบไม่ได้หรือเต้นแทนเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟิลนั้นแบบรู้ว่าหลิงไม่ชอบ
0: แต่ว่าจะเป็นเรื่องเต้น
5: ใช่
1: ยุคสมัยมันเปลี่ยนเฟกนิวส์ก็เยอะ AI เข้ามาก็เยอะทุกอย่างมันเข้ามาหมดเลยอยู่จะต้องระวังตัวอะไรยังไงบ้าง
0: ระวังตัวหรอไม่เคยคิดเลยอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ได้กังวลอนาคตมากเพราะว่าเทรนด์มันเปลี่ยนเยอะมากถึงเราจะตั้งใจวางแผนว่าอยากทำได้มากแค่ไหนสุดท้ายโลกก็เปลี่ยนตามเทรนด์อยู่ดีเราก็แค่เป็นตัวของตัวเราให้มากที่ส
1: ุ
0: ดอ
1: ันนี้เป็นข้อคิดที่ดีเพราะว่าหลายคนเครียดเรื่องนี
3: ้ใช่จะมีความสุข
1: เราอ่ะ
6: เราต้องระวังตัวไหม
5: มันก็จะมักจะมีเรื่องอะไรออกมาตลอดแหละค่ะแต่ว่าจริงๆก็คือไม่ค่อยสนใจอะไรอย่างเงี้ยคือเราใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้โดยที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็ใช้ชีวิตปกติแบบที่เราใช้ตั้งแต่ก่อนดังอะไรประมาณนั้นนึกออกปะเราก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาตลอดแล้วทำไมแบบเราจะไปสนใจอะไรอ่ะเราไม่สนใจหรอกคุณจะปัดก็ปัดไปเถอะอย่างเงี้ยนึกออกมั้ย
6: แล้วมันบั่นทอนมั้ยบางทีพวกดราม่าต่างๆอะไรเง
5: ี้
6: ย
5: แรกออกไม่เล่นโซเชียลเลยหมายถึงแบบ
2: เพราะว่าจิตตกเงี้ยหรอ
5: จิตตกแต่ไม่ใช่เรื่องเล่นแหละวะนะก็คือไม่เข้าไป 2-3 วันแล้วก็รอให้ไทม์ไลน์มันล้างอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เข้าไป
2: ตอนนี
6: ้แสดงว่ามันก็มีผลบ้าง
5: มันมีผลม
6: ีถ้าเราอ่านเยอะๆ
5: พี่รู้ป่าวว่าแต่ก่อนอ่ะออกเป็นคนที่แบบเป็นตัวเองสุดๆเลยนะหมายถึงแบบ
7: เล่นจะทำอะไรเล่น
5: ใช่เป็นตัวเองสุดๆหนูไปเที่ยวไปอะไรคือไม่สนใจอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนแบบพอโดนเยอะๆอ่ะมันเริ่มแบบเฮ้ยมันออมรู้เลยว่าออมรู้เลยว่ามันทำให้คนอ่ะไม่เป็นตัวเอง
6: เข้าใจ
5: เราต้องแบบทำไงก็ได้ให้แบบไม่สูญเสียความเป็นตัวเองไป
6: แต่ไม่ว่าที่ดีสุดเลยนะคือสุดท้ายแล้วอ่ะก่อนที่เราจะเป็นยังไงก็ตามแต่ต้องไม่เสียความเป็นตัวเองนะ
5: จริงค่ะจริง
6: ข้างในแหละมันก็ไม่ข้างในเราพัง
1: ใช
6: ่ถ้าเราเสียความเป็นตัวเองไปแล้วเราจะเป็นอะไรล่ะเราจะเป็นอะไรเพื่อใครอ่ะ
5: จริง
7: โอ้ยไม่ขอ
3: ใจพี่ไม่ไหว
1: คนอื่นตก
0: ไม่กลัวนะ
5: ไม่กลัวว
0: ันนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว
5: ไม่คือเอาว่าแบบจานคือคนเราจะรักใครชอบใครก
0: ็
5: รักไม่เถอะใช่แต่ว่าขอแบบอย่าลืมเราก็พออะไรเงี้ย
6: ชื่อหนึ่งเขาไม่มีทาง
7: ลืมหรอ
6: เอาก่อนจบนะตรงนี้นะคือเราจะบอก
7: เลย
6: จบยังเนี่ยไม่จบนะหิวน้ำหรอ
5: ชาไหม
7: ชากินหมูแดงอีกอันนึงแล้ว
6: ก่อนหัว
5: ไ
6: ปก่อนหัวไปกินก่อน
5: อันนี้อร่อยมากอันนี้ชานมใช่ไหมอันนี้ชานมเดี๋ยวเราไปเจอซาใสกันหน่อย
6: โอเค
3: นั่นหมายความว่าใช่ไหมร้านออมใช่ไหม
6: ธุรกิจของคุณใช่ไหม
5: ถูก
6: อ่ะงั้นเดี๋ยวไปกันเลย
8: เฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปเราเก็บกวาดร้านเขาหน่อยนะ
1: ควรจะนะนี่เลยครับผมพกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแคปซูลแชมเปี้ยนมาอย่างนี้พกพาก็ง่ายเพียงแค่ดึงออกมาปุ๊บแล้วก็กระชากออกสะดวกด้วยเพราะว่ามีหูหิ้วเอาขยะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มัดให้แน่นแล้วเอาไปทิ้งได้เลย
3: เอางี้ดีกว่ารู้ว่าพี่ป๋อเนี่ยเป็นคนรักความสะอาดมากๆวันนี้เราเลยมอบให้เลยนะครับชุดใหญ่เป็นของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับตัวช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดถ้านึกถึงเรื่องของการจัดเก็บขยะต้องถุงขยะแชมเปี้ยนครับนี่เดี๋ยวเราเปิดให้ดู
7: นี่นะคะและตอนนี้ค่ะเขาก็มีกลิ่นใหม่นะคะกลิ่นไมซ์เซนชายค่ะที่น้องบิวตี้มาร่วมดีไซน์ด้วยนะคะเป็นกลิ่นที่ให้ฟิลแบบลักชัวรี่มากๆค่ะ
8: ต้องบอกเลยว่าพี่ป๋อดีใจมากๆนะครับเพราะว่าอยากได้อยู่แล้วทำรายการมาตั้งนานวันนี้ได้สักทีนะครับเพราะว่าถุงขยะแชมเปี้ยนครับเขามีกลิ่นให้เลือกมากกว่า10กลิ่นนะครับถุงหอมต้องถุงแชมเปี้ยนเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีถุงดำถุงหนาถุงแบบมีหูผูกมีให้ครบทุกแบบเลยทีเดียวครับ
3: ถุงขยะแชมเปี้ยน
8: หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดู
3: วันนี้มาให้คุณป๋อรัชบุษครับ
8: ใช่ครับรัชบุษ Thank you very much
7: มาเดี๋ยวกินต่อจะได้
8: กินจะกินต่ออีกเหรอฮะคุณหนูฮะ
5: อ
8: ัน
5: นี้ร้านหนูเองค่ะ
6: นี่ไปนี่ไปลูกนี่ไปคุณหลิงขยี้ขนาดนั้นนี่คุณกำลังทำชาผลไม้หรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดครับ
7: ไม่ใส่เสื้อสวยกว่านั่นอ่ะ
9: Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
10: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
11: แจ๋วแซ่บเวอร์มาเติมอุ่นกับแอมในวันที่30กรกฎาคมนี้นะคะเวลา 4:00 น.
12: ที่ Alive Park หอชันจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คค่ะ
11: มาเจอกันเยอะนะคะ
12: แม่เป็นคนเอาแหวนไปทิ้งใช่ไหมคะ
13: นี่เราเห็นแหวนนั่นดีกว่าแม่อย่างนั้นเหรอ
12: ทนแอปไม่ไหวก็เลยระเบิดออกมาแล้วใช่ไหม
13: นี่มันเป็นแผนของแกเหรอ
12: หนูอาจจะใส่ซื่อไม่เคยมีแผนอะไรกับคุณแม่หรอกนะคะ
13: สตอที่สุด
14: ถ้าเกิดว่าพี่รันอยากพูดอยากระบายอะไรอ่ะนินก็อยู่รับฟังตรงนี้เสมอนะ
15: แค่ได้กอดน้องนินพี่ก็โอเคแล้วแหละ
16: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ข้าวเปียกไก่บ้าน3สายพันธุ์ครับ
19: มันจะเปิดโลกใหม่เลยของการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ
20: มันจะอบอวลแล้วมันจะจุ้ยตี้อยู่ในปาก
21: เหมือนผมได้กินราเมงดีๆที่ญี่ปุ่นหนึ่งอัน
22: โอ้โหถ้าเรื่องไก่นี่ท่านผู้ชม
20: ไม่เอานิ้วเลยต่อย
23: ครัวคุณต่อย
24: เพราะการเป็นทนายนี่แหละก็เลยทำให้มันรู้จักใครหลายๆคนจนได้ทำธุรกิจ
25: ธุรกิจมืด
26: คิดจะทำงานใหญ่ใจมันต้องใหญ่ด้วยทุกอย่างเรียบร้อยแน่นอน
27: ฉันห่วงเธอมากนะจิต
28: ปากก็บอกว่าห่วงแต่ไม่เห็นคิดที่จะเดินหน้าทำอะไรเลยทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นนาหลานกันแล้วถ้าอย่างนั้นจิตจะมั่นค่ะ
27: ไม่ได้นะจิต
16: ชาตรีคืนพรุ่งนี้20:30
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
29: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเก่าผมเลยพรุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอลทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
30: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
31: ได้สิ
32: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้ายEvery day we care
33: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
34: ช่วงตีท้ายครัว
35: อันนี้ร้านหนูเองค่ะผม
36: เมื่อกี้ไปร้านหลิงมาแล้ว
35: ใช
36: ่โชว์ฝีมือหน่อยดิ
35: ใช่
36: ได้ไหม
35: ได้สิเป็นน้ำร่วมสาบานเดี๋ยวจะเอาคนละหลอดมา
36: เออกินพร้อมกัน
35: เป็นน้ำร่วมสาบาน
36: ได้มิกเลยนะ
35: หลิงออมเอ็กซ์ตีท้ายครัว
36: ทำไมต้องชาโกครับ
35: ชาโกไม่เพราะว่าช่วยกันคิดกับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบอ่ะชาใช่ไหมแล้วก็ทุโกหรือว่าเล่น
36: ทำไมถามว่าสำเนียงมันต้องออกชาโก
35: ใช่แล้วก็เรียนช่วยแบบอะไรแต่งตัวมาดแมนหุ่นดังปลาลาโก
37: แต่งตัวมาดแมนหุ่นดังปลาลาโก
35: ใช่เอาจริงๆไม่เคยใช
3: ่
35: เป็นครั้งแรกแต่ว่าสั่งหมายถึงว่าปกติก็จะสั่งเอาไม่ได้เป็นสาวจะหยาบไ
36: ม
35: ่รุ่น
36: จริงมากเลยเหรอในสคริปต์เขาบอกเลยนะขอบคุณหลิงกับกอมที่พาพี่มาเที่ยวเซ็นทรัลพอยท์หนูก็ไม่เคยมาน
35: ี่ก็ไม่เคยมาน
36: ี่ก็ไม่เคยมามาซื้อซีดี
35: โอ้โหนี
3: ่
35: เลย
3: เหรอ
35: ยังจังน้ำเลยน้ำพูสยามกันอยู่เลย
30: ไม่เคยมายังโอเคแต่ซื้อซีดีนี้คือปีลึก
36: ปีลึกมาก
35: จริงอยากมาช่วยทำไหมล่ะ
3: น้องไปไหม
35: จริงอยากมาช่วยหลิง
30: โอเคมาหลิงช่วยทำอะไร
35: พี่ให้ช่วยดีพี่เลย
30: เอาหลิงไม่ได้ใส่ถุงมือ
35: ไม่เป็นไรนี่กินกันเองเป็นน้ำร่วมสาบานอยู่แล้ว
30: ใช่
35: ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะทำการล้าง
36: นี่ไปนี่ไปลูกนี่เข้าไป
30: ไม่ได้กอดไม่ได้กดดัน
35: ไม่ได้กดเลย
30: ชีวิตมีความสุข
36: ขยี้มันอีกนิดลูก
30: ไงก็สบายสบาย
35: แล้วค่ะน้อง
36: คุณหลิงขยี้ขนาดนั้นนี่คุณกำลังทำชาผลไม้หรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดครับ
35: พี่ใจก็คิดว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเหมือนกันค่ะตอนแรกอ่ะ
36: ม
35: ันบดกระเทียมอะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็นี่ใส่ชาลงไปนะคะ
36: นี่ประมาณนี
35: ้ให้กับน้องมีนสิ
30: ให้กับน้องมีน
35: เสร็จแล้วครับไม่ต้องปิดฝาเลยลูกอ๋อพี่พร้อมเสียบ
30: มีได
36: ้เดี๋ยวนะฮะคุณแม่ครับคุณใส่เสน่ห์เข้าไปด้วยหรือเปล่าครับ
35: ใส่เสน่ห์ด้วยด้วยเธอใส่น้ำแดงน้ำเขียวแล้วเธอได้ใส่เสน่ห์ลงไปด้วยหรือเปล่า
30: อยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้ว
36: 3
35: พี่กับโอ20ป
36: ีเนี่ย2คนได้20ปีแล้วพี่กับพี่วิลลี่เพิ่งเข้ามา
38: 3ปีพี่เพิ่งปีพี่เพิ่งมาจอยทีมที่เป็นเด็กใหม่ในวงการบันเทิง
36: แล้วเราได้รู้สึกถึงความขยี้ของหลิงที่ขยี้มันจน
35: เ
36: ละ
35: สิ่งขยี้ที่หลิงขยี้น่ะ
36: ขอบคุณมากเลยนะครับอร่อยมากครับผมอ่ะเชิญคุณสองคนนั่งคุยกันข้างหน้าเลยดีกว่า
30: จ่ายได้ไหมครับ400
35: ค่าบัตร
36: ด้วยครับ
35: 195บาทค่ะมีสแกนไหมคะ
36: ละค
0: ครก็ต้องเล่นเนาะอีเวนต์ก็ต้องไปนะแล้วมีธุรกิจอีก30มันไหวเหรอ
1: วันนี้2-3เรียกว่าไม่เหนื่อยเลยอ่ะ
0: เหนื่อยมั้ยอ่ะ
35: ไหวบ้างไม่ไหวบ้างแต่เราพึ่งพาครูว่าเราเหนื่อยนะ
1: ดวงหยุดทันทีนะ
35: ดวงหยุ

0: หรอ
1: เอ้ยอย่านะจริงห้ามบอกว่าโอ้ยเหนื่อยจังเลยไม่ได้ดวงดวงนิ่งเลยเขาบอกว่าเราบ่นแล้ว
0: ไอ้เลิฟไมค์จ๊อบไอ้เลิฟไมค์จ๊อบไอ้เลิฟไมค์จ๊อบ
2: แล้วเวลาพักอะคุณได้เติมแบบเติมหลิมออมกันบ้างไหม
0: เติมกันเองเหรอ
2: เติมกันเองอะ
3: บางทีเราถ่ายฟีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายดูคลิปในตอนอะไรประมาณนั้นอะเราเห็นอะไรน่ารักน่ารักของกันและกันแล้วเราส่งให้กันคือบางทีอย่างเงี้ยหลิงเขาคือบางทีเราไม่เห็นนะหน้างานแต่บางทีแบบเราเห็นหลิงเขาแบบจับเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าชีแบบคอยเซฟเราอยู่อะไรประมาณนั้นอ่ะใช่โมเมนต์เหล่านี้มันเป็นโมเมนต์ที่ตัวเราเองยังไม่รู้เลยว่าเขาทำจนมาเห็นแฟนๆถ่ายลงอะไรประมาณนั้นใช่ใช่
2: แต่นี่เขาจะดูแลเหมือนดูแลตลอดเนาะ
3: ใช่
2: ดูแลแบบคอยเหมือนแบบเป็นแฟนที่ดีอ่ะ
1: เฮ้ย
2: มันอย่างนั้นอะไรจากว่าในถ้าเขาจริงๆอะมันเหมือนแบบคอยเทคเองอย่างนั้น
3: ไม่แต่เขาก็ดูแลดีจริงค่ะเขา
2: ฝันวันวิวาเรื่องนี้พี่ก็มีโอกาสได้ดูนะคนชมหลิงนะเขาบอกว่าหลิงแบบแสดงดีขึ้นพัฒนาขึ้น
3: ขอบคุณค่ะ
4: พูดชัดขึ้นเขาบอก
2: พูดชัดขึ้น
4: เรื่องพูดต้องฝึกไหมหลิง
3: ฝึกนี่ก็ว่าจะกลับไปคาบจุดกองไปเพิ่งรู้ว่าตัวเองผู้ชาแบบเป็นผู้ชาด้วยแบบมันทำอะไรชาว่าอะไรคือกัดจุกกองเอาไว้แล้วพูดสูงเฮ้ย
0: พยายาม
3: เชิงใช่ด้วยเนี่ยจุดได้หลายภาษาแล้วเวลาลิ้นมันไม่เหมือนกัน
2: แท้จริง
3: มันเป็นกลับมา
2: เป็นวิธี
3: กัดจุกกองมันก็จะได้ผลจริงๆนะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติคุณใช้เวลาต่างประเทศนานไปหน่อยเท่านั้นน่ะกลับมาอีกทีนึง
3: มันก็ลืม
1: มันจะลืม
3: ใช่ไหม
1: ลิ้นมันจะจำไม่ได
4: ้ต่างหาก
1: ใช่เมมโมรี่
4: คนก็ชมน้องออมเหมือนกันว่าน้ำตาสั่งได
1: ้
3: คือเราก็ร้องตามที่เรารู้สึกนะถ้าบางทีแบบเราไม่รู้สึกเราก็บอกพุ่มกลับไปว่าหนูไม่รู้สึกจริงๆอะพี่หนูรู้สึกว่าตัวละครมันยังไม่ร้องนะอะไรอย่างเงี้ยเราตามที่เรารู้สึกไปเน
5: า
3: ะ
5: ตามที่เคยได้ยินว่าหลิงอะเห็นแอบเห็นออมอะร้องไห้อยู่หลังฉากบ่อยๆใช่ไหมครับ
3: เลยน้องเป็นคนละเอียดอ่อนเวลาเจอเรื่องราวอะไรต่างๆมันก็จะมีแบบน้ำตาไหลชอบหมายถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นแหละ
6: น้ำตาคอ
3: น้ำตาคอสมมติดูคลิปอยู่อะไรอย่างเงี้ยน้ำตาคอแหละ
6: มีคนรู้สึกเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่
1: ฉันจะทีไงฉันจะทีแต่ว่าออมเป็นอยู่กับบางอย่าง
3: ใช
4: ่ออมดูเหมือนสาวมั่นๆนะแต่ไม่
3: โอ้หนูไม่มั่นเลย
4: เราเซนซิทีฟอ่ะ
3: เราไม่มั่นเลย
4: ไม่มั่นเหรอ
3: เราไม่มั่นเลยหลิงมั่นมากๆหมายถึงแบบอาจจะไม่มากแต่ว่า
4: เออยังไง
3: ไม่มั่นกว่าไม่คือกำลังจะบอกว่าเวลาเราทำงานอ่ะเราเอาพี่หลิงเป็นที่พึ่งเสมอเลยอ่ะเขาจะแบบดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูมีความมั่นใจมากกว่าออมเยอะมากซึ่งออมแบบมีเขาเป็นที่เหนี่ยวทางจิตใจอ
2: ่
3: ะ
2: เขาหรอ
3: ใช
4: ่
3: ในทางที่ดี
4: มากเลยอ
3: ่
4: ะ
3: ในทางที่ดีคือหมายเด็บในสายตาชานแต่ว่าบางทีแบบอันนั้นก็แล้วแต่เธ
2: อ
3: ไม่แต่ว่าในความรู้สึกฉันไงมันเป็นที่พึ่งทางจิตใจอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ไม่ใส่เสื้อสวยกว่านั่นน่ะ
3: ไม่ห่วง
4: เท่าไหร
7: ่
4: แต
7: ่
4: ได
7: ้
4: เห็นไหม
7: ดึกแล้วไม่ต้องสั่งเยอะนะ
0: เฮ้ไหม
8: กรดเกินท้องอืดจากโรคกระเพาะอาหาร
0: เครมิลไม่ต้องเคี้ยว
8: เครมิลลดกรดขัดลมแบบทูอินวันบรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนเนื่องจากกรดเกิน
0: เครมิลทูอินวันไม่ต้องเคี้ยว
8: เคมั้ย
0: หลักของชยา
9: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
10: ได้สิไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
11: ไม่ก้าววีแคร์แค่คุณทุกช่วงชีวิต
12: คลายความเพียรเวียนไปหาความมากๆบรรลุทำไม่ได้
13: โ
12: อ้โหนะบรรลุทำไม่ได้คือที่เราทำงานทุกอย่างทุกอาชีพถ้าเราไปคลายความเพียรคือไม่ทำให้ต่อเนื่องก็จะทำให้งานที่เราทำบรรลุยาก
14: จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้ระบุน้ำพริกเพราะระบุยากมากเพราะว่าน้ำพริกมันเยอะแล้วมันอร่อยจนเลือกไม่ถูกเขาจะนึกถึงความเข้มข้นจัดจ้าน
15: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
16: ไม่รู้เรื่อง
17: ในฐานะคนที่มีชีวิตคู่กับคุณพี่รันห่วยแตกที่สุดแล้วที่พี่รันเคยบอกว่าอยากจะหย่า
13: ฉันก็อยากหย่าเหมือนกัน
16: สามพลัสพรีเมียมเรียกตัวทนายกาวใจสู้คดีด่วนกับกิจกรรมงัดช็อตฟินสู้คดีขอค้านการหย่ากติการ่วมสนุก1แคปถอดสายตาฟ้องรักโพสต์ลงโซเชียลพร้อมเหตุผลติดแฮชแท็กกิจกรรมและเปิดสาธารณะ2แคปโพสต์มาคอมเมนต์ยื่นสำนวนที่3พลัสผู้ชนะ20ท่านรับเลยของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากลิงออมดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่3พลัส
17: คุณต้องทำงานให้ผมเข้าไปอยู่กับพวกของนายโอ๋โอ๋คือผู้มีอิทธิพลมีส่วนกับการค้ายา
18: ไม่มีเรื่องยาเลยครับท่านพี่เขาดูเป็นคนดีด้วยซ้ำ
17: มึงไม่ใช่แค่ลูกน้องกูมึงเหมือนน้องกูเป็นเพื่อนกูมึงคือคนที่กูรู้สึกว่ากูไว้ใจได้ทั้งชีวิต
18: มันนัดเจอใครวะ
17: ยอมผล
18: แต่ถ้าผลกลับมาทำคดีนี้ผลก็ต้องกลับไปคบกับพี่เขาใช่ไหม
13: มันไม่มีทางอื่นแล้วถ้ามีเขาคงไม่ต้องส่งดอมเข้าไปหรอก
18: ดอมน่าจะเจอทางที่ทำให้พี่โอบโดนจับได้แล้วนะ
17: มึงไม่เห็นน้องกูมึงนี่นะมึงเป็นน้องกูมึงพูดมาให้หมดเลย
18: พี่ฆ่าผมเลย
19: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม11 สิงหาคม
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
22: ช่วงแอบแทงข้างหลัง
23: สนับสนุนโดย
22: ไก่ทอด KFC
2: ค่ะสวีทบ้างคุณเขาพูดกันให้แซ่บว่ามันก็ถึงบอกแค่ตั้งแต่1ถึงตอนนี้สายตามันอัง
1: ว้าวมันไม่ใช่การแสดงอ
2: ่
1: ะ
2: มันเหมือนมันจริงอ่ะ
1: นักแสดงเนี่ยเขาดูออกว่ามันไม่ใช่การแสดง
24: พ
1: ี่
24: ม
1: ัน
24: ค
1: ื
24: ออะไร
1: พี่คิดว่ามันคือจอรออีก
4: เรื่องในตาแตกแล้วเนี่ย
1: เรื่องจอรออีกง
2: อมันจอรอจริงอย่างเงี้ยเหรอมันเรื่องจริง
4: ถามจริงเวลาเล่นมันมีฟิลส่วนตัวไหม
25: ไม่ก็เวลาเล่นเราก็ต้องรู้สึกไปกับตัวละครจริงๆไงใช่ไหมล่ะพี่ป๋อ
1: ทำให้ดูหน่อยได้ไหมตรงเนี้ยอุ้ยอุ้ยเออมาละมาละ
13: อะไรอ๋ออ
2: ะไรอ๋อไม่ใส่เสื้อสวยกว่านั่นน่ะ
4: นิดเดียวเท่านั้นแหละเน
25: า
4: ะ
25: เขาตกใจเลยเห็นไหมขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมา
24: เสิร์ฟแรงมาก
2: เสิร์ฟแรงมากอะยังไงซิ
25: อยาก
2: ไ
25: ปเมื่อยบ้าง
4: เอาซีนหนึ่งช็อตหนึ่งช็อต
25: ไม
2: ่เออเนี่ยซีนเนี้ย
25: แต่หลิงอะเขินมากนะเพราะว่าปกติหลิงไม่ค่อยทำอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยใช้สายยั่วเท่าไหร่แต่อันเนี้ยเราต้องยั่วเขาแบบว่า
26: คือแบบน้องม
25: ี
26: นค่ะอะไรอย่างเงี้ย
25: ซึ่งปกติเขาเป็นคนไม่ทำนี่นี่ใส่กับเขาไปเลยแบบ
26: คือห่วงแหละห่วง
25: ไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วง
4: เออห่วงไหม
25: ไม่ห่วงไม่ห่วง
4: จริงจริง
25: ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ห่วงไม่ห่วง
26: ค่อยเท่าไหร
4: ่แต่ได้เห็นไหมมีคนไม่เชื่อด้วยอ่ะ
25: ไม่ค่อยเท่าไหร
4: ่คือคุณก็อยากจะดูแล
25: ไม่แต่ว่าทำไมน้องไปอยู่ข้างหลังแล้วตอนนี
2: ้เมื่อยอีก
25: ไม่อยากยุ่ง
1: นี่อยู่ในละครแล้วมาแล้วคาแรคเตอร์เกิดขึ้นแล้ว
25: เนี่ยเฉยได้เลยทำให้น้องไม่คุยกับดิกแดน
26: ไม่เกี่ยว
25: ไปกันใหญ่แล้ว
26: เล่นแกงน้อง
24: เฉยๆไม่ค่อยทำนะ
1: เธอก็มัวแต่หึงหวงอยู่นั่นแหละ
25: ไม่มี
1: แล้วปล่อยให้เจ้าคุณปู่เนี่ยนั่งโกหกเขาไม่ได้อย่างไร
25: ปล่อยให้เจ้าคุณป
1: ู่พูดแต่เวลาพูดต้องพูดเสียงดังเจ้าคุณปู่หูตึงไปหมดแล้วไม่จบซะแล้ว
24: ไม่จบซะแล้ว
25: ไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่านานๆทีจะได้มีเสียงอยู่รอบข้างเลย
24: ถามแม่เขาดีกว่า
25: ตลกมากเลย
4: แม่เขาคุยไหม
24: แม่ก้อยอ่ะ
2: ที่ไหน
25: ไลน์มาวันนี้คนตลกมาก
24: เป็นไงเวลาเห็นแบบสากเลิฟฟีนของลูกๆ
0: เราเหนื่อยมาก
2: ธรรมดามากเลยอ่ะไม่จิตหรอ

0: ยุคเรามันหนักหน่วงกว่าหรือไง
1: ไม่จริง
0: ล
1: ูกยุคเราไม่มีจูบกันเนาะแต่จะเอาพูดตรงๆนะว่าหลิงออมอ่ะเลิฟซีนน้อยมากเลยนะแล้วเบาๆอ่ะบางๆอ่ะจบแล้ว
2: เวลาเราเล่นเรื่องเดียวกันกับลูกอ่ะ
0: เออ
2: มันเป็นยังไง
3: แปลกมาก
1: เรื่องนี้ถามออมถามออมพ
3: ี่
1: ว
3: ินคือรู้สึก
2: ออมเวลาแม่อยู่กองตลอดเลยเอาไงวะออม
3: คือรู้สึกแบบแปลกๆเพราะว่าหนึ่งเรากับแม่ไม่ได้ทรีตกันเหมือนแม่กับลูกในละครอ่ะคือถ้าแม่กับลูกในละครจะอย่างเช่นหลิงลูกจะแบบมีอะไรก็บอกแม่นะใช่ปะซึ่งในปกติเราไม่ได้เป็นแบบนั้นกันแต่คือมันไม่ได้ผิดธรรมชาติหรอกแต่หมายถึงแบบมันเป็นแม่ใจดีในละครนะนึกออกปะแต่ปกติเราคุยกับแม่เราก็จะคุยกันแบบ
1: แม่
3: เดี๋ยวอย่าง
1: น
3: ี
1: ้เลยลูกก็ไม่ได้คิดอะไร
0: แต่มีแม่อีกคนนึงนะเหมือนยิ่งกว่าแม่ของเขาเองอีกคือแม่กิ๊กอ่ะ
3: โอ้โ
0: ห
3: จริงเล่าแม่กิ๊กอ่ะแม่กิ๊กเหมือนฉันปะแม่ก้อยอ่ะ
1: โอ้ว่าแม่กิ๊กอ่ะควรจะเล่นเป็นแม่ให้ออมเหมือนกันนะ
3: แม่ก้อยอ่ะเหมือนแม่หลิง
1: นิสัย
3: การกิน
1: ความพ
3: ู
1: ดเบา
3: เขาค่อยๆพูด
0: ควรจะเป็นแม่เขา
3: ใช่แล้วแม่เคยบอกว่าหลิงลูกทำไมหลิงไม่เกิดมาเป็นลูกแม่ล่ะหลิงเหมือนแม่มากเลย
4: ค
3: ุ
4: ณก้อย
3: มันเป็นตอนที่แม่พูดก็คือฮากันมาก
1: จริงมากสลับกันจริง
3: แล้วออมเหมือนปะกิ๊ก
1: เหมือนกระทั่งแบบการแต่งกายอ่ะ
5: อ๋อใช่หลิงกับแม่ก็ชอบแต่งตัวคล้ายกัน
3: แบบเสื้อยีนส์กางเกงยีนส์รองเท้าโลเฟอร์
5: ใช่
3: เหมือนกันเลย
5: นัดหนา
1: ใช่ไม่ได้นัด
5: เจอกันอีกที่เอ้าแม่หนูก็แต่งตัวเหมือนกันเลย
1: เหมือนกันมาก
5: ใช่ส่วนแม่กี้ก็เป็นสนุกเหมือนน้องออมเหมือนหลิงอยู่กับน้องออมสองคน
1: ใช่
5: คุณแล้วสองคนนี้พูดข้างหลิงตลอดหลิงเป็นคนกลางอ่ะเสียงแบบ
1: คนนี้อยู่ตรงกลางไอ้คนกลางอ่ะปวดหัวด้วย
3: ปวดหัวต้องกินยาแก้ปวด
1: ต้องกินยา
0: พูดจริงพูดเล่น
3: จริง
0: เหรอ
5: จริงจริงหลิงต้องกินยาแก้ปวด
0: เ
5: ลย
0: ค่ะ
5: เพราะหลิงอ่ะชีวิต
3: ตอนนี้
5: สงบมาตลอด
3: เจ็บ
2: ถึงขั้นเสียงของสองคนนี้ทำให้ไมเกรนขึ้นตาได้
3: ไมเกรนขึ้น
1: เฮ้ยแต่อกเข้าใจนะ
2: ปวดตรงนี้เลยใช่ไหม
1: คนที่เขามีโทนเสียงแบบหลิงอ่ะเขาก็จะเป็นคนลักษณะหนึ่งที่เจอโทนเสียงแบบพวกเราแล้วจะปวดหัว
3: ปวดหัว
0: เนาะที่ไม่ธรรมดา
1: ไม่ก็จะใช่
0: เดี๋ยวยืนฟังมากๆทำรายการเหมือนกัน
1: ปวดหูเหมือนกัน
0: หูจะแตก
1: เดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปเจอพี่กิ๊กก็คือแบบมันยืนอย่างเงี้ยแบบไม่ได้อันนี้คือธรรมดา
3: เราลองไหมล่ะ
0: นิดหนึ่งกิ๊กไม่มาเอานี่นางร้ายคู่กับกิ๊กก็นี่เลย

0: คะคุณแม่ขา
1: ค
2: ุณยายเขาชอบเห็นมีมใส่นะคะเขาบอกว่ามันถอดง่ายดี
3: ทำไมไม่เตือนเมียตัวเองบ้างเนี่ยพูดจาอย่างนี้ได้ยังไงอะ
2: แม่เบา
3: ๆไม่ได้เราต้องพูดให้ชาวบ้านเขาได้ยินเพราะว่าดูแต่งเนื้อแต่งตัวสีหน้าเกลียดขาว
0: ทำไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าล่ะ
3: เนี่ยแม่ไม่ชอบ
0: พี่รันกลับบ้าน
3: พี่รันพ
4: ี่
3: ร
4: ัน
3: พี่รัน
5: เรื่องคุณภาพต้องถามผู้จัดครับผู้จัดหลบกลมอยู่ตรงนู้นการแสดงได้มั้ยครับเนี่ย
6: สุดยอดมาก
0: โอ้โหผู้จัดเข้าข้างแม่มากเลย
7: หมอผู้จัด
6: สุดยอดมาก
5: ทำนี้ทำนี้ขึ้นมายืนที่ที่มุมหินอ่ะคนที่มันจะบอกคนเน
7: มันจะกระดูแล้วอ้นคิงอยู่ตรงนี้
3: เลยจุดนั้นเวลาพี่อายเพิ่งอายเลยแล้วไม่เป็นไร
8: ไม่เป็นอะไรแล้ว
3: เดี๋ยวฝนจะตกฝากซีรีส์กันไว้หน่อยดีกว่า
5: สองท่านครับช่วยฝากซีรีส์นะคร
3: ับวันวิวาแล้ว
5: เช
2: ิ
5: ญคร
2: ับเหนื่อยมาก
0: ฝากซีรีส์วันฝันวันวิวาด้วยนะคะทางช่อง3กด33นะคะทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งสามารถดูย้อนหลังได้ทาง3 plus ค่ะ
2: ถูกต้องค่ะฝากด้วยนะคะ
3: มีอะไรอยากจะฝากอีกไหมเมื่อกี้กี่สาขาอะไร
0: ของพาร์ตี้

0: ลิงไม่เหนื่อย
1: พี่ลิงไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยเหนื่อย
2: ขอฝากร้านควงกีด้วยนะคะอยู่ข้างๆสามยามิตรทาวน์เลยตรงเซ็นเตอร์นะคะ
3: ขอฝากร้านด้วยนะคะมีอุ้มเหวนโคร้านขนมนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตชานะครับ ยังไงก็ฝากธุรกิจของพวกเราทุกคนไปด้วยนะคะ
2: ฝากด้วยค่ะ
4: นะคะ
0: ขอบคุณมากครับแฟนๆก็อย่าลืมสนับสนุนด้วยแฟนซี่อยู่ก่อนถ้าอยากดูรายการเราอาทิตย์หน้า
6: ครับผม
0: บ่าย 2:15 นาทีเนี่ย
6: ครับผม
0: ได้ที่ไหนครับ
6: กดทีวีเลยครับเปิดรีโมทก่อนนะครับกดช่อง33เลยฮะ
0: เฮ้ยแล้วผมเกิดอยากจะดูแบบออนไลน์ล่ะ
6: กดเซิร์ชนะฮะ3 plus ครับ
0: ถ้าจะดู YouTube ล่ะ
6: เอ้างอทีวีนี่ครับพี
0: ่ยังไงก็ลาไปก่อนนะแค่นี้นะ
6: สวัสดีครับ
3: พี่บอกเป็นผู้ชายที่เสียงดังที่สุดในชีวิตออมเลยอ่ะ
6: อุ้ยเหรอ
3: ไม่ทั้งคู่เลย
2: เป็นคนเสียงดังที่สุดในชีว
3: ิ
2: ตออม
3: ไม่เคยเจอผู้ชายเสียงดังขนาดนี้มาก่อนเลย
0: สองคนนี้ไม่ได้มีผลอะไรคือไม่ได้นับโบนนะ
4: แค่ธรรมดา
0: คุยกันไม่ได้ยินกัน
7: ประโยชน์ดีๆดัชชี่ไบโอ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show Today Show ของเราในวันนี้มี2คนนี้มามีเรื่องราวดีๆมาพูดกันอีกแล้วในช่วง
2: เยี่ยมๆมองๆ
0: เยี่ยมใครอ่ะ
2: โอ้โหวันนี้น้ำพริกเขากำลังมาแรงมากน้ำพริกปุยแสบปากเลย
3: พูด
2: เล
3: ยปุยแสบปาก
2: ครับ
0: ชื่อน้ำพริกเหรอ
2: ชื่ออย่างนี้เลย
3: ชื่อปุยแสบปากของปุยฝ้ายอ่ะ
0: เขามีเรื่องกับคนเหรอ
3: ไม่
2: เขาเผ็ด
3: กินแล้วแสบปาก
2: เผ็ดเขาเผ็ด
3: ดูให้ตะกะหรือว่าให้นิยามของน้ำพริกของเขายี่ห้อนี้ว่าถ้าใครชอบสายหวานไปร้านอื่น
2: คือน้ำพริกเขาจะเป็นน้ำพริกนี้ครับเป็นน้ำพริกผัดที่แบบว่าเวลาคุณเปิดมาถ้าคุณสั่งปลาย่างกินปลาย่างมันจะขึ้นความเผ็ดมันมาเต็มที่แล้วรสชาติมันกลมกล่อมมากแล้วดีเลย
3: คุณแล้วเก็บปลาของเขานี่ปลาอร่อยมาก
4: ปลาพริกสดน้ำพริกปลาพริกสดไม่ใช่ปลาบองไม่ใช่ปลาผัดตัวนี้ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำมันเป็นปลาบ้านๆที่ไปกินกับปลาเนื้อสับเปียกพี่อ้อแย่เลยอันนี้ตะแดงมันกุ้งตัวนี้จะเป็นเผ็ดแบบกลางๆนะคะแล้วก็เราใส่มันกุ้งแบบข้นๆเข้าไปเลยเป็นไง
5: อ
4: ัน
5: นี้ดี
4: ลูกสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่ไพ่คิดเองทำเองทั้งหมดคือมั่วเอาถ้าอันไหนผ่านก็ไปต่อถ้าไหนไม่ผ่านก็ทิ้งไปเลย
6: ผมเดี๋ยวให้ดูให้กล้องได้เห็นเนี่ยโทษนะครับเขาหั่นเห็ดออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยเนี่ยหั่นเห็ดออกมาเป็นชิ้นๆ
3: พ
6: ี่
3: อ้อผ่านมังพี่อ้อผ่านมังคือมันกินเป็นกะละมังอ่ะ
0: ผมพูดตรงๆเลยนะน้ำพริกปุยฝ้ายสำหรับผม
3: ยังไง
0: ผมเชื่อว่าเขาคงสต็อกพริกเขาคงสต็อกพริกไว้
2: ไปแต่เขา
0: คือถ้าเปิดมาแล้วบอกว่าน้ำพริกอ่ะของเขาจริงๆนะ
3: ครับ
0: คือพริกทั้งนั้นนะ
2: หอม
0: แล้วมันหอมมากไม่รู้คั่วท่าไหนยังไง
3: ไม่หวานนะ
0: น่าจะใส่ยาลงไปด้วยนะกินแล้วเสพติดฮะ
2: อันนี้ก็คือเยี่ยมเยี่ยมมองวันนี้เป็นเรื่องของน้ำพริกปุยแสบปากเป็นของคุณปุยฝ้ายนะ
3: อร่อยจริงอ
0: ย่าพลาดนะครับของเธออร่อยจริงและส่วนในช่วงที่สองจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเราพูดเรื่องราวของการถวายเทียนพรรษา
3: เข้าพรรษา
0: ถวายเทียนเข้าพรรษาเราไปกันที่อินเดียเราไปถวายกันที่อินเดียเลยแต่พอมาสัปดาห์นี้อีกไม่กี่วันแล้วก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมารู้เรื่องนี้กันอีกรู้กันแบบซาบซึ้งในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็จะมาพูดเรื่องราวต่างๆกันในเรื่องแต่เราพูดเองไม่ได้ผมก็เลยกราบเรียนเชิญพระพรหมวชิระโพธิวงศ
2: ์ครับ
0: ซึ่งท่านเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย
2: ครับ
0: แล้วก็เนปาลด้วยนะแล้วท่านยังเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธคยาที่อินเดียไปแล้ว
2: ไปแล้ว
0: ไปแล้ว
3: ไปนอนด้วย
2: ผมไม่อยากไปอีกอยากไปอีก
0: มันเป็นความสุขจริงแต่วันนี้นะครับท่านเจ้าคุณท่านจะมาพูดเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาให้เราได้ฟังกัน
3: คร
7: ับ ดวงตาเห็นธรรมเลย
0: ครับ
7: นั้นพระอรหันต์จึงไม่ว่าง
0: ครับ
7: จากการทำงานเพราะดวงตาเห็นธรร
0: ม
7: เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้
0: ครับ
7: ให้คนเนี่ยดวงตาเห็นธรรมแล้วพัฒนาตาของตนเองให้เหมือนตาพระอรหันต
0: ์ครับ
7: มองเห็นแต่สิ่งดี
0: ๆครับ
7: เมื่อตาเราดีก็จะมองเห็นแต่สิ่งดีๆมองเห็นคนดี
0: ครับ
7: ถ้าตาเราร้ายเราก็จะมองเห็นแต่สิ่งร้าย
0: ๆครับ
7: ตาดีจึงได้ตาร้ายมันเสียพุทธานุภาพพระลักษณะของพุทธเจ้าและความเมตตาของพุทธเจ้า
0: ครับ
7: ที่มีต่อทั้ง5มาตลอดเป็นแต่เพียงช่วงระยะหนึ่งที่พระองค์ต้องให้บรรลุทำให้ได้
0: ครับ
7: นะทำไม่ทำตามใจเพียงพระองค์ไม่ทำตามใจท่านเหล่านี้ก็ขัดใจหนีจากพระองค์ก็ต้องตามมาเพื่อจะสร้างให้คนขัดใจนั้นเข้าใจอ
0: ย่าพลาดเด็ดขาดนะครับมันเป็นเรื่องราวดีๆกับชีวิตเป็นมงคลของชีวิตอย่างหนึ่งในการได้ฟังธรรม
3: จริงๆคือถ้าใครเป็นพุทธศาสนิกชนห้ามพลาด
0: ครับ
3: ห้ามพลาดเด็ดขาด
0: ครับผมถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขา
8: ไม่รู้เรื่อง
9: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
10: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
9: สบาย
10: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
9: สบาย
10: ถ้าต้องลุยป่า
9: สบาย
10: ลุยคุ้มเท่หมดเลยอ่ะ
11: อีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 กรกฎาคมนี
12: ้ฮ่าฮ่าคุณต่อยยกทัพ
13: บุกเซ็นทรัลระยอง
14: มาจับมาจองของอร่อย
13: 25-31 กรกฎาคมนี
12: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
15: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
12: ครัวคุณต่อยยกทัพ
13: บุกเซ็นทรัลระยอง
14: มาจับมาจองของอร่อย
13: 25-31 กรกฎาคมนี
12: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
1: พบกับรายการ The List อัศจรรย์ความรู้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธหลังรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ
5: ห้ามพลาดงานนี้นะคะเพราะเรามีความอร่อยมาเสิร์ฟกว่าพันเมนูจากร้อยล้านดัง
16: และในงานยังได้กระทบไหลเหล่าดาราซุปตาร์นักแสดงจากช่อง3ด้วยนะคะแถมยังได้ลุ้นรับของรางวัลใหญ่อีกนะคะแล้วมาเจอกันได้เลยนะคะ
17: ไปเจอเซฟเฟอร์กันครับ
16: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจันนี้8นาฬิกา25นาที
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ทำอย่างนี้กับผมได้ไง
20: เราจะแต่งงานกันให้เร็วที่สุด
19: ถึงแม้ว่าวันนี้เราไม่ใช่คู่ชีวิตกันแต่เราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ใช่ไหมครับ
21: เจ้าบ่าวเจ้าสาวพร้อมหรือยังครับ
22: ละครดังข้ามเวลาพ่อครัวหัวป่าพรุ่งนี้ตอนจบ
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: ชีวิตเธอเริ่มต้นเลวร้ายตรงไหนลองคิดดูอะไรทำให้เธอต้องติดคุก
24: ฉันต้องการทนาย
25: จะว่าความ
24: ไม่จริงฉันไม่ผิด
23: ก็ไม่ก็เป็นกุหลาบสีดำด้วยล่ะแม่บอกว่าฉันเหมือนดอกกุหลาบดูสวยปองปา
22: ละครดังข้ามเวลากุหลาบสีดำจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม28กรกฎาคม
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: แม่จะเอาเฟื้องมาทำงานให้ได้ใช่ป่ะ
27: ใช
26: ่ถึงผมไม่โอเคแม่ก็จะทำ
27: ถูก
28: มันไม่มีหรอกรวยแบบไม่ต้องทำงานไอ้วิธีแบบนี้เนี่ยเขามีไว้หลอกคนโลภ
26: พ่ออย่าขัดขวางได้ป่ะ
28: ฉันไม่ได้ขัดขวางฉันแค่มาเตือนสติแก
29: แบบนี้ไม่เรียกว่ามืออาชีพการลงทุนต้องมีหลักการแล้วก็เป็นทางการไม่ใช่มาเคาะประตูบ้าน
22: เดอะรันนิ่งเงินงานความรักคืนนี้ 20:25 น.
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
30: ครัวคุณต่อยยกทัพ
13: บุกเซ็นทรัลระยอง
14: มาจับมาจองของอร่อย
13: 25-31 กรกฎาคมนี
30: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
14: งานกำลังพีค
31: เมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอร์เฟนิรามีนมาลีเอทและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เยี่ยมๆมองต้อนรับปุ๋ยฝ้ายครับสวัสดีครับ
32: สว
6: ั
32: สด
6: ี
32: ค
6: ่
32: ะ
6: สว
32: ั
6: สด
32: ี
6: ค่ะเธออันนี้คืออะไรของเธอบ้างเนี่ย
3: เราอยู่กับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแสบปาก
32: อันนี้คือลูก
6: ลูกหมายถึง
32: ลูกจริงๆนี่คลอดมาเองคลอดมาเองเบ่งมาเอง
3: ทำกับมือ
6: ไม่นับอันนี้ที่อยู่ในท้อง

0: ยังไม่คลอดอันนี้คือน้องเล็ก
1: น้องเล็ก
0: อ
1: ัน
0: นี้คือพี่ใหญ่
2: พี่ใหญ่พี่ใหญ
0: ่ลูก
3: เยอะเริ่มได้ยังไงอ
0: ่
3: ะ
0: ง่ายๆเลยคือโควิดเป็นช่วงที่พวกเราว่างกันหมดใช่ไหมแล้วเราก็นอนอยู่คอนโดแล้วอยู่ดีๆก็ไม่รู้เทพบันดาลเข้าฝันอะไรทำให้ไปเห็นตัวเองตอนเด็กที่ไปกินน้ำพริกชนิดหนึ่งแล้วอยากมาก
2: ปุ้ยเป็นคนจังหวัดอะไร
0: โคราช
2: จังหวัดมากเลย
3: เหรอโทษคุณจังหวัดอะไรนะ
0: อ่
2: างทอง
3: โอ้ยหนักกว่าเราอีกโอ
0: ้แต่ก็ใกล้กรุงเทพกว่า
2: ไม่แต่ว่าเราจะนึกถึงรสชาติของต่างจังหวัดนะ
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเราเป็นคนต่างจังหวัดโดยกำเนิดเวลาที่ไปอยู่กรุงเทพจะหารสชาติน้ำพริกที่ถูกปากมันยาก
2: ตัวไหนตัวแรกที่เริ่มทำ
0: ตัวแรกคือตัวนี้น้ำพริกหมูสับ
2: ขออนุญาต
3: เอ
2: า
3: เล
2: ยขอบคุณมาก
0: เผ็ดอันนี้น้ำพริกหมูเสวย
3: หมูมันจะแตกต่างจากน้ำพริกหมูปกติยังไง
0: ไม่หวานสะโพกหมูล้วนมันน้อย
2: หมูสับแหละ
0: รสจัด
2: หมูสับ
0: ใช่
3: อ๋อคือใช้ส่วนเนื้อสะโพก
0: ใช่
2: คือมันจะน้อย
0: มันจะน้อยแล้วตัวนี้เป็นตัวแรกที่ขายเลยแล้วเราไม่ได้คิดว่ามันจะไปต่อแต่มันกลายเป็นว่าลูกค้าติดมากเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่ขายแล้วก็ต่อเนื่อง
3: อันนี้คือตัวที่หนึ่งแล้วตัวที่สอง
0: ตัวต่อไปที่ฝ้ายทำจะเป็นปลาย่างใช่แล้วปลาย่างเนี่ยก็คือใช้ปลาฉลาดคนโคราชชอบกินปลาฉลาด
3: เดี๋ยวนะปลาฉลาดมันเป็นปลาหนังเป็นปลาน้ำจืดปะ
0: เป็นปลาน้ำจืด
2: เป็นปลาแบบว่ามันจะเป็นใบพายอย่างนี้
0: ใช่ใช
2: ่ถ้ามีจุดเขาเรียกปากกา

0: ่อยอันนี้ไม่เผ็ดพี่
1: จริงพี่อ้อเขาเป็นกรดไหลย้อนเขาก็เลยระวังนิดนึง
0: หอม
2: อ๋ออันนี้มันเป็นกลิ่นเหมือนน้ำพริกปลาย่างที่เรากินอ่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแบบน้ำพริกแห้งๆเวลากินก็คือเอามาคลุกกับข้าวได้เลย
1: ใช่แค่ไม่ทำหวาน
0: น้ำพริกของปุยอย่างเอกลักษณ์ดีเลยสำหรับคนที่แบบไม่ชอบกินมีหวานคือไม่มีหวาน
2: ได้เลยจริงๆแล้วน้ำพริกต่างจังหวัดอันนี้มันเหมือนตอนเราเด็กๆนะที่กินน้ำพริกคุณยายสมัยก่อนที่มันจะรสแบบเนี้ยไม่มีความรู้สึกว่าของน้ำตาลที่มันจะมาเยอะๆแล้วมันจะหอมเครื่องสมุนไพรขึ้นมาเงี้ย
0: โชคดีพี่เด็กที่กินน้ำพริกหนูเกิดมาเป็นโฟกาแล้ว
2: โอ้โหเด็กจังหวัดเด็กเมืองนอกเลย
1: โฟกาย่อมาจากอะไรนะแปลว่าอะไร
0: อ่ะก็โฟกาเฮ้นี่มันเพลงอะไร
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใ
1: ช่อันนัสกา
0: อ
1: ันนัสกา
0: อ่ะต่อไป
2: ต่อไป
1: อ่ะต่อไปเดี๋ยวให้กินอันนี้เป็นปลาพริกสดน้ำพริกปลาพริกสดไม่ใช่ปลาบองไม่ใช่ปลาผัดตัวนี้ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำมันเป็นปลาบ้านๆที่ไปกินกับปลาเนื้อผักพี่อ้อแย่แล้ว
2: เอารสชาติจริงๆเลยพอเนี้ยอาจารย์จะถนัดมากมันเป็นยังไงปลาพริกสดหอมอะไร
0: หอมปลาแล้วดีอย่างที่มา3ตัวของปุยเนี่ยเอกลักษณ์คุณผู้ชมไม่หวาน
1: ไม่หวาน
0: มันไม่หวาน
1: ไม่หวานเลย
0: อุ๊ยอร่อย
1: ตัวนี้คือไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะ
2: มันเหมือนปลาบองอะไรอย่างงี้มั้ย
1: ไม่เหมือนพี่อ้อตัวนี้ไม่เผ็ดมากเรื่องจริงละ
0: ปลานี่
1: ไม่เผ็ดมากเป็นปลาพริกสดกินกับปลาเนื้อใช่อ
2: ันนี้ไม่เหมือนปลาบองเลยมันไม่มีเครื่องสมุนไพรขนาดนั้น
1: ถูกต้อง
2: แต่มันจะออกเค็มๆแต่มันเผ็ดแล้วมันหอมมากอร่อยอร่อย
1: ถูกต้อง
0: บอกเลยนะจากตัวที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีตัวไหนทำให้พี
1: ่รู้สึกเผ็ด
0: อร่อยไม่ได้เผ็ดเลยจริง
1: เลิศอันนี้เก็บไปก่อนอันนี้เป็นน้ำพริกตาแดงมันกุ้งตัวนี้ไม่เผ็ดมากพี่ออกไปแล้ว
2: อันนี้ให้พี่โกอันนี้ไม่โกเลยเอากินไม่ได้เลย
1: อันนี้ตาแดง
2: มันแพ้มันกุ้ง
1: โอเคอันนี้ตาแดงมันกุ้งตัวนี้จะเป็นเผ็ดแบบกลางๆนะคะแล้วก็เราใส่มันกุ้งแบบข้นๆเข้าไปเลยเป็นไง
0: อ
1: ัน
0: นี้ดี
2: มันกุ้งมันเป็นยังไงอาจารย์กลิ่นมันกุ้งมันขึ้นหอมเหมือนมันที่หัวกุ้งงั้นไหม
1: ใช่ใช่ใช้ตัวนั้นเลยใช้มันที่หัวกุ้งแล้วก็คือทุกสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่ฝ้ายคิดเองทำเองทั้งหมดคือมั่วเอาถ้าไหนผ่านก็ไปต่อถ้าไหนไม่ผ่านก็ทิ้งไปเลย
2: ผมว่าจริงๆมันเกิดจากการที่เขาทำลองแล้วก็พัฒนามัน
0: อันนี
2: ้ผิดแล้วก็ลองใหม่คุณผู้ชมผิดแล้วก็ลองใหม่ปรับจนเข้าที่เลย
0: ปลาปลาย่าง
1: ปลาย่าง
0: อันนี้ปลาสำหรับพี่นะอันดับหนึ่งคือหมูสับสอง
1: กุ้ง
0: สามนะตอนนี้นะ
1: ปลา
0: ปลาแห้งเพราะว่าปลาแห้งเนี่ยพี่ตอนพี่ฝรั่งเศสพี่ไม่เคยได้ทานก็เลยไม่ได้
1: แ
0: ม
1: ่ต่อไปอันนี้พี่อ้อกินได้อันนี้เป็นน้ำพริกเห็ดหอมมังสวิรัติเผ็ดน้อย
0: เห็ดหอมนี่มันคล้ายๆพี่เกิดมาพี่ก็กินทานเห็ดทรัฟเฟิล
2: ทำไมเราถึงทำน้ำพริกมังสวิรัติ
1: มีช่วงที่เข้าพรรษาเราเอาน้ำพริกไปถวายพระ
0: แล้
1: ว
0: พี่อ้อชอบเลย
1: แล้วกลายเป็นว่าพระเนี่ยฉันมังทั้งวัดเลยเราก็เลยได้โจทย์กับพระอ้าวแล้วฉันอยากทำบุญฉันอยากถวายพระจะทำน้ำพริกอะไรก็เลยมาลองทำเป็นน้ำพริกเห็ดหอมตัวนี
2: ้เดี๋ยวให้ดูให้กล้องได้เห็นเนี่ยโทษนะครับเขาหั่นเห็ดออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยเนี่ยหั่นเห็ดออกมาเป็นชิ้นชิ้น
0: พ
2: ี่อ้อท
0: านมังพี่อ้อทานมังคือเป็นกินเป็นกะละมังอ่ะ
1: ไม่ใช่มังสวิรัติ
0: กินเป็นกะละมัง
1: กินเป็นกะละมังคือตัวนี้จะเป็นน้ำพริกที่เผ็ด
0: ไม่เผ็ดเลย
2: เฮ้ยนี่โอเค
0: เนี่ย
1: เผ็ดแบบหนึบหนึบหนับกำลังดี
0: พี่อ้อกินมามันมากอันเนี้ยเอามา
1: ก็เผ็ดอยู่ดีอ่ะต่อไปเป็นน้ำพริกเผ็ดแมคคาเรลเขาบอกว่าแมคคาเรลหายไปไหนหมดแมคคาเรลอยู่กับปุยแสบปาก
0: นี่ไงล่ะ
1: อันนี้คือเนื้อปลาแมคคาเรลคั่วแห้งนะคะแล้วเป็นตัวเผ็ดสุดของเราปรุงด้วยเกลือหิมาลายันกับน้ำตาลช่อดอกมะพร้าว
2: ทำไมเธอถึงเลือกเป็นปลาแมคคาเรลในเมื่ออันนี้เป็นปลาฉลาดและอันนี้ทำไมถึงออกมาเป็นปลาทะเล
1: ตอนนั้นน้ำท่วมที่จังหวัด3ชายแดนภาคใต้อ่ะน้ำท่วมเราก็แค่รู้สึกว่าเราอยากช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างนอกจากการโอนเงิน
2: อ
1: ่ะแล้วเราก็ไปดูว่าเออเขาทำอะไรอาชีพอะไรคือสรุปคือเขาเป็นชาวประมงแบบเจ้าเล็กๆเราก็ไปเอาปลามาจากรัฐวิสาหกิจชุมชน
0: ประมงพื้นบ้าน
1: ใช
2: ่
1: ปัตตานีค่ะ
2: รับมาจากปัตตานีรัฐวิสาหกิจชุมชนแล้วมาทำขึ้นเป็นอันนี
1: ้ก็คือเมื่อไหร่ได้ปลาก็ทำเมื่อไหร่ไม่ได้ก็เบรกไป
2: อ๋อคืออันนี้โจทย์มันคือถ้าไม่ได้ปลาน้ำพริกชนิดนี้จะไม่มีวางขาย
1: ถูกต้อง
2: ถูกไหม
1: ถูกต้องค่ะเพราะเราไม่ได้รับจากเจ้าใหญ
2: ่กี่ปีแล้วเนี่ยฝ้ายที่ทำอันนี้มา
1: ตอนนี้กำลังเข้าปีที่7แล้วค่ะ
2: ปีที่7ในการทำงานของฝ้ายก็จะเป็นโรงงานผลิตแล้วถูกไหม
1: ตอนนี้ก็จะเป็นโรงผลิตแบบขนาดย่อมแล้วเราก็กำลังขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ขอมาตรฐานเพิ่มขึ้น
2: อันนี้คืออะไรครับ
1: พริกผัดน้ำมันมะกอกสูตรออริจินอลก็คือคีโตทานได้มังสวิรัติทานได้ไม่มีน้ำตาลเลย
2: พริกผัดน้ำมันมะกอกนั่นหมายถึงจะไม่มีเนื้อสัตว์อยู่ในน
1: ี้ไม่มีเลยค่ะ
2: เป็นพริกอย่างเดียวเหรอ
1: เป็นกระเทียมหอมเจียวแล้วก็พริก
2: อ๋อนี่ตรงจังหวะที่ช้อนตักไปเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะมีความกรอบที่เรารู้สึกได้ตั้งแต่ตอนช้อนตักเลยนะ
1: กรอบตลอดไปด้วยตัวนี้เนี่ยมันจะมีความกรอบมีความแบบเค็มนิดๆด้วยเกลือชมพูนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่คนเฮลตี้กินกัน
2: โอ้ฟีลลิ่งดีจังเลยอ
1: ่
2: ะ
0: ใช่มั้ยไข่ต้มนะกุ๊บกั๊บกุ๊บกั๊บ
2: คืออันนี้เอานึกถึงอะไรต่อป่ะสมมุติเรากินหอยนางรมนะ
1: ได้เลย
2: เอาอันเนี้ย
0: ได้เลย

0: ไม่นับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเอาว่ามันจะช่วยจะอมขึ้นไปช่วยกระถินช่วยอะไรอย่าง
1: น
0: ี้อีก
1: นี่เขาเอาไปกินกับพวกไอ้ก๋วยจั๊บยวนก๋วยเตี๋ยวได้หมดเด็ดแต่ส่วนใหญ่ถ้ากินกับรสจัดขึ้นมาหน่อยก๋วยจั๊บยวนก๋วยเตี๋ยวจะเป็นสูตรเผ็ดอันนี้สูตรเผ็ด
2: มา
1: แต่ก็ไม่มากพ่อไม่มากเพราะว่ามันยังอยู่ในหมวด
2: เฮ้ยอย่าละเลย
0: อันนี้คืออะไรนะพี่ฝ้าย
1: พริกผัดน้ำมันมะกอกสูตรเผ็ดนี่2สูตรจะเป็นออริจินอลกับสูตรเผ็ดขึ้นมาสูตรเผ็ดเนี่ยเอาใจคนชอบกินเผ็ดคนไทยชอบแบบเผ็ดหน่อยนึง
0: ถ้าจะพูดถึงน้ำพริกของปุยฝ้ายอ่ะน้ำพริกที่แบรนด์เป็นปุยแสบปากเนี่ยเราจะต้องนึกถึงอะไรบ้างอ
1: ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้ระบุน้ำพริกเพราะระบุยากมากเพราะว่าน้ำพริกมันเยอะแล้วมันอร่อยจนเลือกไม่ถูกเขาจะนึกถึงความเข้มข้นจัดจ้าน
0: ความเผ
1: ็
0: ด
1: ไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่อ่อนลงเป็นเผ็ดน้อยอะไรก็ตามแต่มันจะจัดจ้านแล้วก็ใช้วัตถุดิบดีทั้งหมดคือเราจะถูกพูดถึงเรื่องของวัตถุดิบว่าเราใส่เต็มที่ไม่มีการแต่งกลิ่นสังเคราะห์ทำใหม่วันต่อวัน
0: แล้วมันจะเก็บได้กี่วันถ้าพี่ซื้อไป
1: สมมติว่าพี่ซื้อน้ำพริกหมูไปพี่แช่ตู้เย็นอยู่ได้3เดือนของเราตอนนี้เราจะมีเรื่องของฟู้ดเซฟตี้เข้ามาช่วยในเรื่องของการยืดอายุอาหารแต่ว่ามันจะไม่ได้อยู่เป็นปีเพราะเราอยากให้น้ำพริกมันไม่ต้องมีเชิงวิทยาศาสตร์อ่ะเราอยากให้มันกินแล้วมันยังเป็นแบบรสชาติมันบ้าตอนนี้เป็นพริกผัดน้ำมันงาพี่อ้อบอกจูกูจะตายแล้วไม่แต่อ่ะนิดเดียวอันนี้นิดเดียวพี่โก้ชิมนิดเดียวก็พอ
0: พริกผัดน้ำมันงาม
1: ันไม่ค่อยเข้ากับข้าวเหนียวนะพ่อนะ
2: แม่
1: เอาไปเถอะนะพ่อนะอันนี้จะเผ็ดน้อยอ
0: ๋อมันจะมีฟิลลิ่งกรอบเหมือนตัวนี้นะคร
1: ับ
0: สุดท้ายอันนี้น่าคุ้นมาก
1: น้ำปลาหวานของปุยแสบปากทำตอนท้องเพราะว่าตอนท้องเราอยากกินแล้วก็เลยทำกินเองไม่มีชูรสไม่มีแบะแซไม่ใส่กะปิ
0: ทีนี้เวลาเราจะสั่งซื้อเราสั่งซื้อยังไงได้บ้าง
1: สามารถสั่งได้ทางTikTok ปุยแสบปาก Shopee ปุยแสบปากหรือไม่ก็ LINE แอดนะคะแอดปุยแสบค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้ที่คุยกับน้องปุยฝ้ายก็คืออยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าวันนึงผู้หญิงคนนึงเริ่มทำจากด้วยตัวเองคนเดียวเนี่ยแล้วเขาก็ทำมาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้เขามีน้ำพริกอยู่ขนาดนี้เต็มไปหมดเลยเขาไม่ได้หยุดทำอะไรเลยนะครับแต่เขาทำคาแรคเตอร์เขาชัดก็คือเรื่องของความเผ็ดแล้วมันอร่อยจริงๆอ่ะสำหรับเรา
2: พี่ชิมมาทุกอันเนี่ยพี่สามารถคิดโลแกนให้ปุ๋ยได้เนี่ยน้ำพริกปุ๋ยแสบปากถ้าชอบกินน้ำพริกหวานมากเชิญร้านถัดไป อย่างที่บอกคนชอบอาจจะ
1: ขนาดน้ำปลาหวานยังไม่หวาน
2: เฮ้ยคุณผู้ชมเอ้ยดีมาก
0: วันนี้ก็มาแนะนำคุณผู้ชมนะครับถ้าใครสนใจก็ไปตามน้องปุ๋ยฝ้ายได้เลยกับปุ๋ยแสบปากวันนี้ขอบคุณปุ๋ยฝ้ายมากครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมาก
0: ครับ
1: พี่โก้
2: แล้วเหรอแล้วช่วงนี้พักสักครู่จ้า
1: ไม่ไหวมาก
0: เดี๋ยวกินหมูทอดก่อน
3: พอถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5
4: ครับ
3: คนที่เคยเป็นมิตรคิดเป็นศัตรูแต่เป็นศัตรูเพียงความคิด
4: ครับ
3: แล้วหนีจากไปผมก็เดินทาง
4: จะมาสอน
3: จะต้องเอาสิ่งที่ตรัสรู้เนี่ยไปฝาก
4: ไปเอาไปฝาก
3: ไป
5: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
6: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
7: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลระยอง
8: มาจับมาจองของอร่อย
7: 25-31 กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
9: โอ้ยยยยยยยยยยยยย
10: ยยยยยยยยยยยยยย
7: ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
8: ยยยยยยยยยยยยย
7: ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
11: พอเราเริ่มเลี้ยงแมวใช่ไหมเราก็ไม่รู้ตัวว่าเรารักแมวไปเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าโอ้โหแมวมันเป็นสัตว์พิเศษมันให้พลังงานดีๆกับเรา
12: บ้านสวนแมวจร
11: ลูกค้าเข้ามาคือเขาเหมือนเขาตกอยู่ในภวังค์อ่ะเขาจะยิ้มเขาจะหัวเราะเขาจะมองนั่งมองแมวอะไรอย่างนี้แล้วเขาดูมีความสุข
12: เติมแมวเติมใจเรื่องจริงผ่านจอ The Series
13: คุณไม่เคยกลัวอะไรแต่คุณกลัวกีฬาอยู่ประเภทหนึ่ง
11: คือ
14: ว่ายน้ำ
15: เพราะอะไร
14: ว่ายน้ำไม่เป็น
15: ตั้งแต่เด็ก
14: ตั้งแต่เด็กน้อยว่ายน้ำไม่เป็น
13: แล้วไอ้ในอ่างจากคุชี่ที่ลงไปรวมๆกันทำไมคุณไม่กลัว
15: พูดแล้วกลัวไอ้ที่มีตั้งหน้าแล้วคีย์เวิร์ดคำต่อไปคือคำว่าโหนกระแส
13: ครับคุณกันชัยเป็น

0: คนขอให้คุณมาช่วยทำรายการจริงไหม
1: โขนกระป๋องเนี่ยเขาบอกว่าพี่หนุ่มต้องขอร้องเลย
0: ก็คู่เขาอ่ะ
2: หอมกระหอยชอ
3: หมอขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
4: พัดโทรติดต่อสันไม่ได้เลยโทรไปก็ปิดมือถือตลอดนี่เจอสันบ้างไหม
3: สัน
4: อะไรนะนี้เมื่อกี้นี้ว่าไงนะ
5: แม่เสียหลานชนิกาเสียลูกผมก็เสียใจไม่น้อยไปกว่าแม่กับเมียหรอกนะครับคุณต้องสวมแหวนแต่งงานนี้ตลอดชีวิตห้ามถอดอีกเด็ดขาด
3: เปลี่ยนเป็นจุก
6: คนละขอบฟ้าพฤหัสบดีตอนจบ
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ถ้าจัดการมันได้อยากจะได้เงินเท่าไหร่บอกมาฉันทุ่มไม่อั้น
9: เงินถึงแบบนี้นะนางผีที่ชื่อสาหร่ายได้กลับบ้านเก่าเร็วแน่
10: ถึงเวลาที่เราต้องลากันแล้วจริงๆค่ะคุณภูม
11: ิคุณสาหร่ายคุณอยู่ในห้องนี้เปล่าคะ
6: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: เพราะการเป็นทนายนี่แหละก็เลยทำให้มันรู้จักใครหลายๆคนจนได้ทำธุรกิจ
13: ธุรกิจมืด
14: คิดจะทำงานใหญ่ใจมันต้องใหญ่ด้วยทุกอย่างเรียบร้อยแน่นอน
15: ฉันห่วงเธอมากนะจิต
16: ปากก็บอกว่าห่วงแต่ไม่เห็นคิดที่จะเดินหน้าทำอะไรเลยทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นนาหลานกันแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วจิตจะมั่นค่ะ
15: ไม่ได้นะจิต
6: ชาตรี
15: ไม่ยอม
6: คืนพรุ่งนี้20:30 น
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลระยอง
18: มาจับมาจองของอร่อย
17: 25-31 กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
19: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
17: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลระยอง
18: มาจับมาจองของอร่อย
17: 25-31 กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
20: เดี๋ยวซีนต่อไป
21: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
22: เสนอโดยยามาฮ่า PG1
23: กลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วงทอล์คโชว์ของเราอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วว่าอีกไม่กี่วันนี้จะถึงวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาตามกันมาเลยนะครับและผมก็บอกท่านผู้ชมไว้แล้วว่าเราจะมาพูดกันเรื่องราวของวันอาสาฬหบูชาซึ่งผมเองถ้าจะให้พูดยังไงก็จะไม่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและบั้นปลายเท่ากับพระคุณท่านผมจึงได้กราบนิมนต์พระคุณท่านมาแสดงธรรมให้พวกเราได้ฟังกันโดยให้กล่าวถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาให้พวกเราได้ทราบกันสำหรับกับผมเองเนี่ยพระคุณท่านที่เป็นพระที่ผมเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งและผมบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้พระคุณท่านมาซึ่งพระคุณท่านเองก็มีงานเยอะแยะมากมายเหลือเกินนี่ก็เพิ่งเดินทางลงเครื่องบินเลยนะครับจากพม่ามาเพื่อมาที่นี่โดยเฉพาะเพื่อจะมาแสดงธรรมคุณท่านคือพระพรหมวชิระโพธิวงศ์ท่านเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลและยังเป็นเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาที่อินเดียด้วย นมัสการพระคุณเจ้าดีใจจริงๆพระคุณเจ้าได้เจอพระคุณเจ้าอีกในปีนี้
24: เชิญพร
23: ขอรับไม่ทราบว่าขออนุญาตถามพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ายังสบายดีหรือขอรับ
24: ก็สบายตามอัตภาพ
23: สบายตามอัตภาพพระคุณเจ้าเดินทางบ่อยมากนะขอรับ
24: ก็เป็นไปโดยภารกิจ
23: ขอรับ
24: ที่เป็นเสมือนชีวิตของพระธรรมทูตในอินเดีย
23: ขอรับ
24: เมื่อเห็นช่องใดทางใดที่จะเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่ธรรมหรือให้หลักธรรมอันเป็นคำสอนของพุทธองค์ซึ่งเป็นหัวใจของพระที่เราทำงานอยู่แล้วเราก็ไป
23: ขอรับ
24: ก็ต้องอยู่เหนือความเหน็ดเหนื่อย
23: ขอรับ
24: เห็นความเหน็ดเหนื่อยเป็นความสนุกสนานทั้งคนทำงาน
23: ขอรับนี่ก็เป็นถามข้อแรกที่ผมได้ก่อนแล้ววันนี้ เห็นความเหน็ดเหนื่อยเป็นความสนุกสนานในการได้ทำงาน
24: ของคนทำงาน

0: ของคนทำงานครับวันนี้คือที่ได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้ามาแสดงธรรมก็เพราะว่าอีก3วันจะถึงวันอาสาฬหบูชา
1: เจริญพร
0: ครับก็เลยอยากจะให้พุทธศาสนิกชนและคนทั่วไปซึ่งเขาอาจจะยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้นักก็ได้ทราบถึงวันนี้ก็เลยขอกราบเรียนถามพระคุณเจ้าถึงเรื่องของวันอาสาฬหบูชามีความสำคัญอย่างไรต่อชาวพุทธพระคุณเจ้า
1: วันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดดวงตาให้แก่ชาวโลก
0: ขอรับ
1: ได้เห็นแสงสว่างแสงสว่างสาดส่องไปสู่ความมืดมัวคืออวิชชาของคนทั้งหลายคนจะพลิกชีวิตนี่แปลกไหมคุณต่อย
0: ทำไมขอรับ
1: นิดเดียวเองนะ
0: นิดเดียวอ๋อ
1: นะนิดเดียวเองคือไปถึงเรียงลำดับอายุตนเองไปถึงคราวที่เป็นหนุ่ม
0: ขอรับ
1: เคยเป็นผู้ที่เล่นดนตรีพินสามสาย
0: อันนี้เราเคยได้ยินพินสามสาย
1: ครับคือทุกอย่างคนที่ทำอะไรทุกอย่างต้องหันกลับมาหาตัวเอง
0: ครับ
1: มาเห็นตัวเองเนี่ยใช้พินสามสายที่ดีดพินตึงไปสายก็ขาดหย่อนไปก็ไม่เป็นเพลง
0: ครับ
1: ถึงพอดีก็เป็นเพลง
0: ครับ
1: จึงนึกถึงได้ว่าอ๋อ
0: ทางสายกลาง
1: นี่เองนะอันนี้งั้นทุกอย่างถ้าหากใครทำอะไรก็ตามพยายามขันเข้ามาหาตัวเองมาพิจารณาตัวเองตัวเองนี่แหละเป็นคนแก้ทุกข์
0: ตัวเองพิจารณาตัวเองแล้วเราแก้ด้วยตัวเอง
1: ใช่เมื่อตัดสรุปแล้วเดินหาบุคคลที่จะโปรด
0: ขอรับ
1: ว่าจะเอ๊ะธรรมะที่เราได้มาเนี่ยช่างละเอียดอ่อนลึกซึ้งนะจะไปโปรดใครพระองค์นี่รักเคารพอาราธนาบทคิดถึงอาจารย
0: ์ขอรับ
1: อาจารย์เสียแล้วก็มาคิดถึงคนใกล้ชิดคนที่ได้ของดีประสบความสำเร็จคิดถึงคนใกล้ชิด
0: ขอรับ
1: แต่ผิดตรงที่เป็นคิดเป็นศัตรูทางปัญญาหลีกลี้หนีไปโดยไม่เข้าใจกันก็ไปนี่เพื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ระลึกถึงอาจารย์ก็เสียแล้วก็ถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
0: ขอรับ
1: คนที่เคยเป็นมิตรคิดเป็นศัตรูแต่เป็นศัตรูเพียงความคิด
0: ครับ
1: แล้วหนีจากไปผมก็เดินทาง
0: จะมาสอน
1: จะต้องเอาสิ่งที่ตรัสรู้เนี่ยไปฝาก
0: ไปฝาก
1: ไปสอนให้รู้ตามที่เราพูดเนี่ยที่ตรัสรู้เนี่ย
0: ว่าความเป็นจริงอย่างนี
1: ้ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้นะก็เดินทางตามขนาดมีพราหมณ์อยู่ระหว่างทางมาคุยกับพระองค์นะพระองค์ไม่คุยเลยนะ
0: ขอรับ
1: หลีกลี่หนีไปเลย
0: ขอรับ
1: ไปหาปัญจวัคคีย์ทั้ง5
0: ต้อง5คนนี้ก่อน
1: เอาออก5คนนี้ก่อนเพราะอยู่เป็นคนใกล้ชิดสนิทกัน
0: มาอารันดาบทกับอุตกาดาบทนั่นเสียชีวิตไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: เอา5คนนี้ก่อน
1: ใช่เพราะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดแล้วดูแลเราด้วย
0: แต่ชอบที่มีคุณเจ้าพูดว่าเป็นมิตรและกลายเป็นศัตรู
1: ใช่
0: แต่เป็นศัตรูทางความคิดเฉย
1: ๆขอรับก็ตามไปท่านทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานักปราชญ์ทั้งนั้นนะ
0: ขอรับใช่ทั้ง5คนนี้นักปราชญ์หมดในสมัยนั้น
1: เชิญพ่อขอรับนั้นเป็นนักปราชญ์เป็นผู้ที่มีเรียกว่าระดับไตรเพศนี่คนทัญญาเป็นอันดับ1
0: ขอรับ
1: ขนาดนั้นน่ะก็คุยกันสนทนากันแล้วก็วิเคราะห์กัน
0: ขอรับ
1: ว่าสิทธัตถะมหาบุรุษเนี่ยคงอยู่ได้ไม่นานหรอก
0: อ๋อ
1: เพราะว่าเราอยู่เนี่ยเราคอยดูแลอันนี้อยู่คนเดียวไม่มีใครไปดูแลไม่มีอะไรอยู่ได้ไม่นาน
0: ทั้ง5คนคุณกายก่อนจะตากมา
1: เขาไปถึงที่พระเสือจังบอกว่านี่เรามาเนี่ยไม่นานหรอกไม่นานก็ต้องมาหาพวกเรานี่แหละเพราะว่าจะอยู่ยังไงอาหารใครจะทำให้อะไรจะทำให
0: ้พอเห็นมาก็เลยนึกว่าจริงเราพูดถูกแล้ว
1: เราพูดถูกแล้วแต่เราอย่านะอย่าไปต้อนรับอย่าไปให้การต้อนรับให้การต้อนรับเพราะคนเนี่ยคลายอุดมการทิ้งอุดมการเสร็จแล้วคลายความเพียรเบียดหาความมากๆไปแล้วเนี่ยก็ทิ้งไปเลย
0: ขอรับเข้าใจแล้ว
1: เรียกว่าคือแต่พอด้วยพุทธานุภาพพระลักษณะของพุทธเจ้าและความเมตตาของพุทธเจ้า
0: ขอรับ
1: ที่มีต่อทั้ง5มาตลอดเป็นแต่เพียงช่วงระยะหนึ่งที่พระองค์ต้องให้บรรลุธรรมให้ได
0: ้ขอรับ
1: นะ

0: ทำไม่ทำตามใจเพียงพระองค์ไม่ทำตามใจท่านเหล่านี้ก็ขัดใจหนีจากพระองค์ก็ต้องตามมาเพื่อจะสร้างให้คนขัดใจนั้นเข้าใจเข้าใจว่าเราได้ตรัสรู้แล้วนะทั้งห้าก็บอกว่าตรัสรู้ได้อย่างไรก็อยู่ด้วยกันมา
1: พระองค์เลยแสดงธรรม
0: ก็เลยแสดงธรรมให้ฟังย้ำก่อนจำว่าคำกล่าวเช่นนี้เราได้เคยพูดกับท่านไหม
1: อ๋อเราได้เคยพูดกับท่านไหมว่าเรา
0: ตรัสรู้แล้ว
1: ตรัสรู้แล้วเราพบความจริงแล้วไม่เคยพวกนี้ก็นั่งไม่เคยพูดไม่เคยจริง
0: เลยต้องนั่งลง
1: เลยต้องฟังหน่อย
0: เลยต้องนั่งกราบลงแต่พระองค์ไม่สอนตรงนั้นนะ
1: ขอรับ
0: ไม่สอนตรงนั้นนะใช้วิธีการสอนเทคนิคละเป็นปราดเลยล่ะ
1: ครับ
0: เดินเปลี่ยนสถานที่ก่อนเปลี่ยนสถานที่ก่อนเปลี่ยนที่นั่งก่อนแล้วเดินไปจนปัจจุบันนี่ใกล้จะถึงธรรมเมฆสถูปจึงเทศ
1: ครับ
0: จึงให้ธรรมะแก่ทั้ง5ให้เห็นว่าสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาเนี่ยเป็นอย่างนี้ทาง
1: อู้ที่เมื่อกี้พุทธเจ้าพูดเนี่ยเหมือนคำว่าถ้าจะแสดงตอนนั้นเลยเดี๋ยวยังไม่ลง
0: ยังไม่พร้อม
1: เอาให้ลงให้ได้ก่อนเอาให้จิตมันเดินตามก่อนตามจนแบบเฮ้ยจะไปถึงไหนเนี่ยแล้วจนกระทั่งเอาละตรงนี้ละ
0: เชิญพร
1: โอ้โห
0: ก็ถ้าอย่างปัจจุบันนี้เราก็จะพอเขาอยากฟังเราเนี่ยดูซิว่าจริงไหมแน
1: ่เอาให้เต็มที่ซะก่อน
0: เดินไปเลย
1: เอาเลย
0: พระองค์เดินไปเลย
1: ขอรับ
0: ท่านเอานี้ก็เดินตาม
1: อ๋อเดินตาม
0: ก็แสดงว่า
1: อุ้ยอันนี้ดีจังเลยอ๋อไม่ได้ว่าผุนผันพันแล่นเดียวนั้น
0: ไม่
1: ฟังหน้าฉันจะพูดไม่ใช่
0: ไม่
1: เอาให้ใจเย็นให้ลงซะก่อน
0: ดูเขาตามเรามาไหมถ้ากายตามมาแล้วเนี่ยใจก็น้อมมาแล้ว
1: โอ้สวยจริง
0: เรียกว่าใจกำลังเปิดแล้ว
1: ขอรับ
0: ก็เดินตามมีเทคนิคของพระเจ้าเรียกว่าพุทธวิธี
1: ขอรับโอ้ถ้ากายก็ไปเดี๋ยวใจมันก็ตามมาเอง
0: เดี๋ยวตามมาเองก็เดินตาม
1: แล้วถึงได้ตรัสสอน
0: ได้ตรัสสอนก็ตรัสสอนเรื่องที่เขารู้อยู่แล้วนั่นแหละ
1: ขอรับคือเรื่องของ
0: การปฏิบัติ
1: ขอรับ
0: การปฏิบัติ
1: อันนี้ที่ในภาษาที่พวกเรารู้จักกันก็เรียกกันว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
0: ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคลายความเพียรเวียนไปหาความมากๆบรรลุธรรมไม่ได
1: ้โอ้
0: นะ
1: โอ้นี่ถูกมาก
0: บรรลุทำไม่ได้คือที่เราทำงานทุกอย่างทุกอาชีพถ้าเราไปคลายความเพียรคือไม่ทำให้ต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ก็จะทำให้งานที่เราทำบรรลุยาก
1: อ๋อครับ
2: นิวยามาฮ่าพีจีวันเทมีสไตล์ได้ทุกที่มันไปได้ทุกทาง everyday playful เท่ทุกวันมันทุกสไตล์ new Yamaha PG1 ฮ่าจ้ะครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลระยอง
3: มาจับมาจองของอร่อย
2: 25-31 กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทคฟันปลอมให้พร้อมก่อน
5: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toe and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่า
6: น่าเคี้ยวกล้ากิน
5: ผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polident
7: อร่อยแถวนี้ของเราในวันนี้ไปกันที
8: ่ปากเกร็ด
7: มันเป็นความอร่อยที่มันหาไม่ได้ละตัวไอติมเนี่ยมันจะเป็นเกล็ดๆเล็กๆแล้วก็ทานง่ายๆหวาน
9: ๆเยี่ยมมาก
7: ทําเป็นก้อนไม่เป็นเหรอครับ
9: ไม่เป็นอ๋อไม่ใช่ครับ
7: ก็คือก้อน
9: เป็นสูตรเหรอครับ
10: ข้าวเปียกไก่บ้าน3สายพันธุ์ครับ
7: มันจะเปิดโลกใหม่เลยของการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ
11: มันจะอบอวลแล้วมันจะจุ้ยตี้อยู่ในปาก
7: เหมือนผมได้กินราเมงดีๆที่ญี่ปุ่นหนึ่งอัน
9: โอ้โหถ้าเรื่องไก่นี่ท่านผู้ชม
11: ไม่เอานิ้วเลย
8: ครัวคุณต่อย
12: ถ้าบอกว่าสมองเสื่อมทุกคนจะคิดถึงอัลไซเมอร์การลืมเนี่ยจริงๆเราก็ไม่มีใครไม่เคยลืมแต่เราต้องแยกว่าลืมแบบลืมทั่วไปที่ลืมกับหลงลืมมันต่างกัน
1: อ
12: ัลไซเมอร์คือหลงลืม
13: นอร์เวย์นะครับใกล้ขั้วโลกเหนือมากคุณผู้ชมของเขาก็จะมีกวางเรนเดียร์แล้วก็บ้านสไตล์นอร์ดิกเฮาส์แบบนี
14: ้เป็นร้านเด็ดที่เขาบอกต่อกันมาว่าซีฟู้ดที่เนี่ยจัดเต็มส่งตรงความสดจากทะเลแบบวันต่อวันค่ะไม่ต้องขับรถไปไกลถึงทะเลก็อิ่มอร่อยแบบครบๆเลย
15: ภารกิจสุดท้าย
16: หลุยจะขนเงินสกปรก

0: ก้อนใหญ่ของนายวิสุทธิ์ไปฟอกพวกคุณทุกคนต้องแยกกันทำงาน
1: นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธิ์เหรอ
2: แกหายไปไหนมา
3: คือผมมีปัญหานิดหน่อย
4: ยุ่งไม่สายให้ตำรวจใช่ไหม
1: ถ้าจะมีใครสงสัยมังกรอีกก็เท่ากับสงสัยหนูด้วย
5: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ชีวิตกั้งอ่ะดีกับใครไม่เคยไว้ใจได้เลย
8: นี่มันอีสายนะมันเป็นสนุกจริงสนุกร้ายวะ
9: พร้อมจะวางอดีตแล้วเดินไปพร้อมกับปัจจุบันและอนาคตกับผมไหมกั้ง
10: ราคาสามีจดทะเบียนของเธอแค่นี้
8: ได้สติแล้วยัง
11: คุณไม่เป็นสัตว์คุณไม่มีวันเข้าใจหรอกจริงๆคุณไม่ได้รักมัน
12: คนอย่างแก
5: สามีตีตราจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม31กรกฎาคม
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: รัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลระยอง
14: มาจับมาจองของอร่อย
13: 25ถึง31กรกฎาคมนี้รัวคุณต่อยยกทัพ
15: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
1: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
15: ไข่ดาวหยอดแล้วหอมเกลชอบ
1: หยอดแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
15: อร
1: ่
15: อย
13: รัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลระยอง
14: มาจับมาจองของอร่อย
13: 25ถึง31กรกฎาคมนี้รัวคุณต่อยยกทัพ
16: เสนอโดยใหม่Isuzu V-Class 2.2 DDI Net Force
17: ทำมาจากคนละสูตร
18: คือสูตรที่แสดงให้เห็นว่าไอ้สุดโต่ง2ทางนี่อย่าไปทำ
17: เป็นฮีโนคือต่ำเร็ว
18: ต่ำเร็วอ
17: ๋อฮีโนคำโมไม่ควรจะเดิน
18: โอ้
17: โปทุชนิโกเป็นทางของคนหนาเป็นคนหยาบ
18: ขอรับ
17: เป็นคนที่บรรลุธรรมไม่ได้
18: ขอรับ
17: เนี่ยก็เทศนาธรรมมาจากคนละสูตรเนี่ยให้ฟังนะให้เห็นว่าความจริงแท้ของชีวิตอันที่จะไปสู่บรมธรรม
18: ขอรับ
17: นะต้องมีทางเดินเป็นเฉพาะ
18: ขอรับ
17: เป็นทางเดินเฉพาะผมเลยสร้างทางสายใหม
18: ่โอ้โห
17: ที่ไม่มีเส้นทางอย่างนี้ในยุคนั้นกับสติปัญญาของศาสดาใด
18: ขอรับซึ่งไม่เคยมีมาก่อน
17: ไม่มีมาก่อน
18: ไม่มีใครเคยสอนเรื่องนี้ไม่เคยมีใครพูดว่าเรื่องนี้มาก่อนโอ้แต่พระคุณเจ้าเทศจับใจจริงๆขอรับ
17: พระองค์จึงยกเส้นทางที่ควรเดินเนี่ยให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้เห็นแต่ก่อนเดินแค่2ทาง
18: ขอรับ
17: อัตตกิลมัฏฐานุโยคกามสุขันธกานุโยค
18: ขอรับ
17: พระองค์ตรัสว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางที่ท่านควรจะปฏิบัติทางสายกลางมีอยู่หนึ่งทางแต่มีเลนของการที่จะต้องเดินไปอย่างมั่นใจ8เลนไม่ใช่เส้นเดียวนะ
18: ขอรับขอรับ
17: ไม่ใช่เส้นเดียว8ทางอยู่ในนั้นเรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทามักมีองค์8
18: ขอรับ
17: ทาง8เส้นทางที่มีอยู่นั้นแล้วให้เลือกปฏิบัติในส่วนที่เป็นไปตามลำดับ
18: ขอรับ
17: คือต้องพัฒนาลำดับแรกดูตนเองก็คือปัญญาที่ผ่านมาที่เราปฏิบัติเนี่ยปัญญาของเรายังเปื้อนฝุ่นเปื้อนฝุ่นจากกามราคะเปื้อนฝุ่นจากทิฏฐิตัณหามานะต่างๆเนี่ยปัญญายังไม่ใส
18: ขอรับ
17: ปัญญายังไม่ชอบยังไม่ชอบตามกรอบของผู้ที่จะบรรลุธรรม
18: ขอรับ
17: เนี่ยก็อธิบายเรื่องปัญญาไปให้เห็นชัดเจนสิ่งเหล่านี้เมื่อปัญญาผ่องใสก็เลื่อนไปขั้นที่สองคือสัมมาสัมมาคือถูกต้อง
18: ขอรับ
17: สัมมานี่แปลว่าความเห็นชอบ
18: ขอรับ
17: คือความเห็นชอบเนี่ย ในสมัยนั้นพระฤาษีทั้งหลายเนี่ยมีแต่ชอบเห็น
18: oh.
17: เห็นว่าเป็นอย่างนี้เห็นว่าเป็นอย่างนี้เห็นว่าเป็นอย่างนี้แต่มันไม่ชอบ
18: ขอรับ
17: นะ
18: แต่นี่เป็นเห็นชอบ
17: เห็นชอบตามหลักธรรม
18: ขอรับ
17: ตามหลักธรรมที่บรรลุตามหลักธรรมที่ตรัสรู้แล้วก็เห็นชอบ
18: ข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเอง
17: สัมมาทิฏฐิ
18: สัมมาทิฏฐินี้เป็นตัวปัญญา
17: เป็นตัวปัญญา
18: ทำปัญญา

0: ให้สะอาดให้มันถูกต้องซะก่อนให้มันมีทิฏฐิที่ถูกต้องซะก่อน
1: ให้เป็นทางเดินที่ไม่มีขยะไม่มีมูลฝอยให้เป็นที่ราบเรียบ
0: ขอรับแล้วพอข้อ2เป็น
1: สัมมาสังกัปปะ
0: ขอรับ
1: ก็คือดำริ
0: ดำริ
1: คิดก่อน
0: คิดก่อน
1: ปัญญามันใช้ไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่เอามาคิดก่อนเนี่ยอยู่ๆก็ปัญญา
0: คำนึงคิดซะก่อน
1: คิดซะก่อนปัญญาเพียวๆไปทำอะไร
0: ขอรับ
1: คือต้องคิดก่อนงั้นคนที่ไปเรียนหนังสือก็ดีทำอะไรก็ดีมีปัญญาเนี่ย
0: ขอรับ
1: มันจึงไม่สำเร็จทั้งหมด
0: ต้องคิดด้วย
1: มันดูคนที่เขาคิด
0: ต้องใครควรต้องดูตรงนี้
1: ควรก่อนว่าทำไงเนี่ยแล้วก็นำมาพินิจพิจารณาว่าคุยกันสนทนากันปุจฉาหาทางกันสัมมาวาจา
0: ขอรับอ๋อมาเป็นข้อ3สัมมาวาจา
1: ให้วาจานี่เป็นไปในทางสุจริต
0: สุจริต
1: งดงามงามในเบื้องต้น
0: ขอรับ
1: งามในท่ามกลาง
0: ขอรับ
1: งามในที่สุด
0: ขอรับ
1: เป็นความงดงามในการใช้วาจาเพราะปราชญ์เพราะผู้ปฏิบัติธรรมผู้ประกาศธรรมเนี่ยวาจาเป็นเอกอย่างทูเดย์โชว์เราเนี่ยก็มีพิธีกรมีผู้ให้กำเนิดรายการเนี่ยเป็นสัมมาวาจา
0: ขอรับ
1: มีพลัง
0: ขอรับ
1: ให้ผู้ฟังนั้นบรรลุตามได
0: ้ขอรับ
1: บรรลุตามได้สัมมากัมมันตะการงาน
0: ขอรับ
1: ต้องมีงานเป็นที่ตั้ง
0: ขอรับ
1: คนเนี่ยไม่มีงานไม่ได
0: ้ขอรับ
1: จิตเหมือนกันไม่มีงานไม่ได
0: ้ขอรับ
1: ต้องมีงานให้เขาทำเรียกว่ากรรมฐาน
0: ขอรับ
1: กรรมฐานจิตต้องมีการพิจารณาการเข้าภาวนาจิตนี่ปล่อยว่างไม่ได้เพราะจิตเนี่ยวานราจิตตังจิตเหมือนลิงกระโดดโลดเต้นไปมันไม่สงบ
0: สัมมากัมมันตะ
1: ต้
0: องดูให้มันมีงานทำที่ถูกต้อง
1: มันถูกต้องก่อน
0: แต่นี่งานทำที่ถูกต้องเนี่ยคนทั่วไปเข้าใจก็ไปเข้าใจกันแต่ว่าทางงานทำที่ถูกต้องของจิตก็คือไม่ฆ่าไม่เขารักทรัพย์ไม่อย่างง้นประพฤติผิดในกามแต่ความจริงถ้ามุ่งมั่นในทางสายศาสนาจริงๆก็คือให้จิตมันรู้จักปฏิบัติสิ่งที่เป็นงาน
1: งาน
0: ที่ถูกต้อง
1: ถูกต้องคล่องใส
0: โอ้อันนี
1: ้คล่องใส
0: อันนี้ลึกซึ้งเกิน
1: เจริญพร
0: ขอรับ
1: ทำถูกต้องครับแล้วก็เนี่ยพอสิ่งเหล่านี้ไปถึงเมื่อมีการงานที่ถูกต้องเนี่ยดีงามแล้วเนี่ยสัมมาอาชีวะก็คือให้เห็นว่าเป็นปฏิบัติงานชอบอาตมาก็เลยมาใช้คำว่าเมื่อมีงานแล้วอาชีวะคือให้มืออาชีพ
0: โอ้โหให้มืออาชีพให้เลี้ยงชีพให้ชอบให้มันถูกต้อง
1: ต้องแล้วเป็นระดับมืออาชีพได
0: ้เป็นมืออาชีพ
1: ผู้อื่นพึ่งพาได
0: ้แต่จริงๆมันไล่เลี้ยงมันจริงนะพระคุณเจ้าเพราะถ้าเกิดว่าจิตเราเนี่ยถ้ามันมีสัมมากัมมันตะแล้วมันเป็นมืออาชีพต่อได้จริงๆนะแต
1: ่
0: ถ้าสมมติถ้ามันไม่สัมมากัมมันตะมายากมากเลยนะ
1: ยาก
0: ใช่ไหมขอรับ
1: ใช่
0: ไหมอ๋อต้องเข้าใจตรงนี้ที่เมื่อกี้พระคุณเจ้าบอกมันมี8สายเดินมานี่มันต้องเดินจริงๆนะ
1: เดินไปให้ถึงทุกคนเดินได้หมด
0: ขอรับ
1: ทุกคนเดินไปมีเป้าหมาย
0: ขอรับนี่เป็นอาชีวะแล้ว
1: แต่ว่าถึงไหม
0: ยังไม่ถึง
1: ยังไม่ถึงก็ยังไม่ถึงสัมมาอาชีวะคือมืออาชีพไม่ได
0: ้ขอรับ
1: มืออาชีพไม่ได้ทำมันมืออาชีพไม่ได้ก็จึงจะเห็นว่าอย่างการสัมมาอาชีวะก็คือประพฤติการงานชอบ
0: ขอรับ
1: อาชีพชอบ
0: ขอรับ
1: จึงจะนำพาไปสู่ความบรรลุผลได้สัมมาวายามะเมื่อจะมีอาชีพแล้วก็มีสัมมาวายามะ
0: ขอรับ
1: ก็คือมีการทำต่อเนื่อง
0: ขอรับอย่าหยุด
1: อย่าหยุด
0: ต้องมีความเพียรด้วย
1: การทำต่อเนื่องถ้าการทำต่อเนื่องเนี่ยนะสัมมาวายามะก่อนมีการกระทำที่ต่อเนื่องงานอะไรที่มีถูกต้องแล้วดีงามแล้วทำต่อเนื่องแล้วมันเดินทางไปสู่ความสำเร็จแบบไม่เหนื่อย
0: ขอรับ
1: ยกตัวอย่างเช่นกระต่ายกระเต่า
0: อุ้งก็จริงๆความเพียรนี่เป็นเรื่องดีนะเพราะมันทำให้ไม่เหนื่อยนะ
1: ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย
0: กลายเป็นนึกว่าคนบอกมีความเพียรแล้วมันทำให้เหนื่อย
1: ความเพียรชอบ
0: ถ้าเพียรจริงๆมันไม่เหนื่อยนะ
1: ความเพียร
0: มันทำให้ทั้งหมดที่เมื่อกี้เราเดินทางมาเนี่ยแล้วมันเอาความเพียรเป็นตัวรักษาไว้นะไอ้ทั้งหมดที่เดินทางมาตั้งแต่ต้นเมื่อกี้มันไม่เสียหายนะแต่ถ้าไม่มีความเพียรเป็นตัวช่วยเหลือมันไว้เสียหายใช่ไหมพระคุณเจ้า
1: ตัวความเพียรคือยาบำรุง
0: ยาบำรุงโอ้ดี
1: ไม่เหนื่อยกระตุ้นเลยทางความเพียรเนี่ยนะ
0: ต้องคิดให้ยาความเพียรเป็นยาบำรุงให้ได้
1: ยาบำรุงให้ได
0: ้
1: ไม่เหนื่อยคลายความเพียรเวียนไปหาความมากๆบรรลุธรรมไม่ได
0: ้โอ้โหนี่ถูกมาก
1: บรรลุธรรมไม่ได้คือที่เราทำงานทุกอย่างทุกอาชีพถ้าเราไป

0: ายความเพียรคือไม่ทำให้ต่อเนื่อง
1: ขอรับ
0: ก็จะทำให้งานที่เราทำบรรลุยาก
1: อ๋อขอรับ
0: มันไม่ถึงงานไม่ถึงระดับเป็นมืออาชีพ
1: อ
0: ่าไม่ถึงทำอาชีพได
1: ้อย่างนี้ผมมองพอมองเห็นแล้วพอมามีความเพียรเต็มๆตรงนี้จากทั้งหมดตั้งแต่เริ่มแรกมาตั้งแต่สมาธิทิฏฐิไล่มาแล้วเอาความเพียรเป็นตัวรักษาทั้งหมดมาที่ไล่มาเพราะนี่เราไล่มาทำไปเล่นไปนี่ตั้ง6ข้อแล้วนะครับพอมาข้อ7มันเป็นสัมมา
0: สติ
1: สติอุ้ยอย่างนี้มันก็ทำงานสติง่ายขึ้นเนี่ยขอรับ
0: ง่ายขึ้นความระลึกได
1: ้งั้นทุกวันนี้ที่มาอยู่ดีๆจะมาทำเดิมเนินสติกันก่อนเลยอย่างแรกโดยไม่มีไอ้6ตัวนี้ยากกว่านะขอรับ
0: สติไม่รู้จะทำงานกับใคร
1: อู้จริงด้วย เออสติต้องทำงานกับ6ข้อนั้นน่ะล่ะ
0: จันทร
1: ์ขอรับ
0: จันท
1: ร์เพราะฉะนั้นดีๆอยู่ดีๆมานั่งแล้วบอกให้มันมีสติไม่รู้จะไปสติกับอะไร
0: ไม่ใช่สติกับอะไรต้องเอาสติไปใช้กับทั้งหมดที่ผ่านมา
1: ขอรับ
0: แล้วสตินี่เป็นผู้ตรวจสอบ
1: ขอรับ
0: เป็นอินสเปกเตอร
1: ์อ๋อ
0: น่ะสติเป็นตัวไปดูว่าถูกไหม
1: ขอรับ
0: ชอบไหมตัวสติเราจึงต้องดูลมหายใจทุกวัน
1: ระลึกอยู่เสมอ
0: ระลึกอยู่เสมอ
1: ระลึกได
0: ้ระลึกได้เสมอสติคือความระลึกรู้เสมอสตินี้ออกห่างไม่ได
1: ้ขอรับ
0: สำเร็จการงานได้ทุกอย่างนั้นมีสติเป็นตัวเปิด
1: แล้วมันตลกมากเลยถ้าเกิดมีสติมันลากสัมปชัญญะมาเองนะ
0: มาเองมา
1: ขอรับ
0: คู่กัน
1: มันลากกันมา
0: คู่กัน
1: ขอรับ
0: เน
1: ี่
0: ยอ๋อ
1: นี่คือสัมมาสติ
0: สัมมาสติ
1: และสุดท้ายข้อ8คือ
0: สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือสงบดวงตาเห็นธรรม
1: ขอรับ
0: นั้นพออรหันต์จึงไม่ว่าง
1: ขอรับ
0: จากการทำงานเพราะดวงตาเห็นธรร
1: ม
0: เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้
1: ขอรับ
0: ให้คนเนี่ยดวงตาเห็นธรรมแล้วพัฒนาตาของตนเองให้เหมือนตาพออรหันต
1: ์ขอรับ
0: มองเห็นแต่สิ่งดี
1: ๆขอรับ
0: เมื่อตาเราดีก็จะมองเห็นแต่สิ่งดีๆมองเห็นคนดี
1: ขอรับ
0: ถ้าตาเราร้ายเราก็จะมองเห็นแต่สิ่งร้าย
1: ๆครับ
0: ตาดีจึงได้ตาร้ายมันเสีย
2: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
3: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
2: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
3: ่เบรกกิ้งโซดา
4: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลระยอง
5: มาจับมาจองของอร่อย
4: 25-31 กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
6: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
4: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลระยอง
5: มาจับมาจองของอร่อย
4: 25-31 กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: อาทิตย์นี้พบกับอีกหนึ่งนางฟ้าของหมาจร
8: สุนารีราชสีมากับสง่าสุนัขตัวเดียวที่ซื้อค่ะ
9: ชอบมาก
10: ต้องเป็นพันธุ์ไซอะค่ะ
11: เพราะสง่างาม
12: เวลาอู้เวลาอู้แล้วมันงามมาก
11: สง่าลูกนั่งลง
10: นั่ง
11: ลงเซ็ตดิเห็นกล้องไงครับเขาไม่บ้ากล้องเหมือนแม
13: ่ในรายการเพชรพเนตรรักนี้มีหาติดตามได้อาทิตย์นี้4 โมงเย็นทางช่อง3ค่ะ
14: เจอกันนะคะ
15: นี่คือทุเรียนดิบที่ทอดจนกรอบนี่มันสิ่งใดกันทุเรียนทอดจริงหรือนี่เพลาที่ผ่านมาข้าพลาดสิ่งนี้ทั้งชีวิตไปได้อย่างไรกัน
16: โอ้ไม่ไป
17: พี่มือครับ
16: ข้าว่าเจ้าหน้าน่ารักใช่ปะ
18: พ่อนายพ่อแก้วพ่อนายแก้วปืนให้กระโดดลงไปในน้ำ
19: คุณแรกคิดว่าจอมจะจับแมวกดน้ำได้ไหมฮะ
5: ฉันมั่นใจว่าจอมไม่ทำอย่างนั้น
10: มาอาศัยบ้านเขาอยู่เนี่ยอย่ามาสร้างความเดือดร้อนให้เขาผมว่าเราคงต้องพายานิดไปพบจิตแพทย
2: ์เจ้าเป็นใครกันเนี่ย
8: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ห้ามสันตการยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงไทยห้ามสันตการรักผู้หญิงไทย
0: ผมสกาย
9: ท้องฟ้าของพ่อกับแม่ไงครับ

0: ฉันไม่มีลูกชื่อนี้อย่าให้ฉันต้องเกลียดที่เธอทำให้คิรีเจ็บเพราะคนอย่างฉันจะเกลียดจนลมหายใจสุดท้าย
1: ผมรักดานิกาแล้วพ่อก็ห้ามทำร้ายผู้หญิงที่ผมรัก
2: สิ่งเดียวที่ผมจะทำคือรักคุณปกป้องคุณ
3: ฟากฟ้าคิรีดาวจันทร์ถึงอาทิตย์เริ่ม28กรกฎาคม
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: รัวคุณต่อยยกทัพ
6: บุกเซนทันระยอง
7: มาจับมาจองของอร่อย
6: 25ถึง31กรกฎาคมนี้รัวคุณต่อยยกทัพ
8: อยากวิ่งต้องได้วิ่ง
9: ใส่ใจตัวเองเริ่มง่ายๆได้ทุกวันใหม่วิตาเดย์สูตรโปรตีนสูง33กรัม
10: นั่งนะวิตาเดย
5: ์รัวคุณต่อยยกทัพ
6: บุกเซนทันระยอง
7: มาจับมาจองของอร่อย
6: 25ถึง31กรกฎาคมนี้รัวคุณต่อยยกทัพ
11: ทำไงจะลดดีกัน
12: ต้องโปรตีนซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
13: สมาสมาธิก็คือสงบสงบคือคนเตรียมงานไว้หมดแล้วถึงเวลาที่จะต้องให้งานที่จะต้องแสดงออกมาเนี่ยตัวสมาธิเป็นตัวความพร้อมนิ่งสงบมีแต่งานวิ่งไม่มีอย่างอื่นไม่มีคนวิ่งไม่มีเจ้าหน้าที่วิ่งมีแต่งานวิ่งไม่หมดเลยที่เราผ่านมาทั้งหมดนี่ก็ตัวสมาธิเนี่ยเป็นตัวพลังของการที่ทำให้เกิดความสำเร็จแบบที่มองเห็นได้ชัดเห็นได้ใหญ่กว่าการทำงานเตรียมงานพวกเราเนี่ยขณะที่ก่อนจะถึงงานต้องวิ่งวุ่นเหมือนกับตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะทั้งหมดเนี่ยยังวุ่นมาพอความพร้อมทั้งหมดพอถึงเวลาปล่อยงานออกมาจริงๆเนี่ยก็จะเห็นแต่งานวิ่งก็คือตัวสัมมาสมาธิคนหายหมดเลย
14: มันตั้งใจมั่นได้จริงๆเนี่ย
13: เจริญพรเจริญพร
14: มันตั้งใจได้จริงๆเพราะมันผ่านเจ็ดข้อนั้นมาแล้วมาถึงตรงนี้
13: เจริญพร
14: เพราะฉะนั้นคนเวลาที่เข้าใจจริงๆเนี่ยถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็คือเข้าใจที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนจริงๆอย่างนี
13: ้
14: พอตรัสสอนอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยปัญจวัคคีย์ว่ายังไงพระคุณเจ้า
13: เมื่อกี้ก็ค่อยๆน้อมมา
14: ค่อยๆน้อมใครน้อมคนแรกพระคุณเจ้า
13: น้อมคนแรกคืออัญญาภนธัญญะพุทธเจ้านี่ตั้งใจสอนมากเลยนะ
14: ขอรับ
13: พออัญญาพอคนธัญญะพราหมณ์เนี่ยบรรลุตามคอยตามตอบคำถามได้จึงอุทาน
14: พุทธเจ้าม ีพุทธอุทานว่า
13: อัญญาสิวัตโพกันทันโย
14: โอ้แปลว่า
13: คนธัญญะรู้แล้ว
14: นี
13: ่สิ่งที่พระองค์ตั้งใจหายเหนื่อยเป็นพวกอย่างเราเองนะ
14: พระเจ้าไม่เหนื่อยพระเจ้าแต่ว่าเราคือหายเหนื่อยเลย
13: หายเหนื่อยเลย
14: คือการที่บอกว่าจริงๆเนี่ยพราหมณ์องค์นี้ชื่อว่าโกธัญญะแต่ที่ได้ฉายาว่าอัญญาโกธัญญะเพราะพระอุทานนี้เอง
13: พระอุทานนี
14: ้เรียกว่าโกธัญญะรู้แล้ว
13: รู้แล้วนะ
14: และพอรู้แล้วเสร็จเรียบร้อยขออะไรพระคุณเจ้า
13: ก็
14: ปัญจวัคคีย์ขออะไร
13: ขอออกบวชตาม
14: บวชตาม
13: ออกบวชตาม
14: ทั้ง5รูปเลย
13: 1ก่อน
14: 1ก่อน
13: 1ก่อน
14: อ
13: ีกทั้ง4นั้นยังไม่แก่กล้าย
14: ังไม่แก่กล้าแต่ก็ทำให้วันนี้คือวันอาสาฬบูชาเป็นวันที่มีพระพุทธพระธรรมและ
13: พระสงฆ
14: ์ครบถ้วนแล้ว
13: เป็นวันทั้ง3ที่ครบหมดทุกอย่างพุทธเจ้านี่ตั้งใจ
14: อ๋อ
13: ตั้งพระทัยในการประกาศพระศาสนาในการที่จะให้รู้แจ้งพอมีพระสงฆ์บรรลุธรรมตามจึงอุทานด้วยพุทธวาจาว่าโกณฑัญญะรู้แล้วโกณฑัญญะรู้แล้วโกณฑัญญะรู้แล้วหนอจึงย้ำตัดถึงอริยสัจ4ให้เข้าใจถึงสูตรหนักที่นำไปสอนคนอื่นได้ต
14: ่อ
13: ก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเมื่อจบภาวะของการสอนได้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เข้ามาเป็นสงฆ์ครบ3จึงมี จึงมี คำที่เราสามารถประกาศได้ว่าพุทโธโลเกอุปันโนพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
14: ขอรับ
13: ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
14: ขอรับ
13: สังโฆเมนาโถที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระอริยสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านี่เป็นความในใจ
14: ขอรับ
13: ว่าเป็นความในใจไม่อยู่ในพระสูตร
14: ขอรับ
13: แต่เป็นความในใจของผู้ฟัง
14: ขอรับ
13: เราสามารถจะกล่าวได้อย่างผู้ฟังในขณะนี้ก็ดีผู้ที่เรียนรู้ในขณะนั้นก็ตามว่าเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์วันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันที่ครบรัตนตรัย
14: ขอรับ
13: ที่เรานำเชิดชูมาไว้ในดวงใจว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรา
14: ขอรับ
13: เชิญพร
14: เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญมากๆอ
13: ี
14: กวันหนึ่ง ถ้าท่านเข้าใจความหมาย วันนี้จึงเป็นวันที่มีค่าที่สุดในชีวิตอีกวันหนึ่งของคนที่เป็นพุทธมามกะผมคิดว่าถ้าท่านฟังพระเดชพระคุณท่านในเทศได้บอกกล่าวพวกเราแล้วผมคิดว่าท่านคงจะฟังแล้วเห็นความชัดเจนยิ่งขึ้นว่าวันนี้สำคัญขนาดไหนและเราควรทำตัวอย่างไรเรื่องประเพณีเป็นเรื่องนึงครับเรื่องการไปเวียนเทียนเรื่องการทำเรื่องของทางภายนอกเป็นเรื่องหนึ่งแต่การทำในใจนี่สำคัญมากถ้าท่านเข้าใจคำว่ามรรคมีองค์แปดถ้าท่านเข้าใจคำนี้เข้าใจคำว่าอริยสัจสี่นี่จะเป็นผลที่ได้เกิดขึ้นมาจากวันนี้จริงๆเลย
13: ดวงตาเห็นธรรม
14: ดวงตาเห็นธรรม
13: เมื่อมีคนเมื่อผู้ที่ดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยพิเศษยังไงใช่ไหม
14: ครับ
13: มองเห็นอะไรก็ทำได
14: ้ครับ
13: เพราะดวงตาเห็นธรรมแล้ว
14: ครับ
13: นั้นพระอรหันต์จึงไม่ว่าง
14: ครับ
13: จากการทำงานเพราะดวงตาเห็นธรรมเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้
14: ครับ
13: ให้คนเนี่ยดวงตาเห็นธรรมแล้วพัฒนาตาของตนเองให้เหมือนตาพระอรหันต
14: ์ครับ
13: มองเห็นแต่สิ่งดี
14: ๆครับ
13: เมื่อตาเราดีก็จะมองเห็นแต่สิ่งดีๆมองเห็นคนดี
14: ครับ
13: ถ้าตาเราร้ายเราก็จะมองเห็นแต่สิ่งร้าย
14: ๆครับ
13: ตาดีจึงได้ตาร้ายมันเสีย
14: สาธุวันนี้ผมต้องขอกราบพระคุณกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณากับพวกเราแล้วผมก็คิดว่าธรรมะที่พระคุณเจ้าได้เทศได้สั่งสอนเราในวันนี้ก็คงเข้าไปเปิดดวงตาเราได้ในบางส่วนแล้วก็คงทำให้เราสามารถเข้าใจได้ว่า การเดินทางนี้มันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าและเราจะสามารถทำมันได้ดีแค่ไหนอย่างไรวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูงจริงๆขอรับ

0: ท่านผู้ชมครับผมคิดว่าวันนี้เป็นวันที่มีประโยชน์มากๆวันหนึ่งถ้าท่านได้ดูรายการและท่านได้เห็นท่านจะเห็นว่าพระคุณเจ้าได้กรุณากับเราขนาดไหนแล้วก็ได้แสดงอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างซึ่งงดงามมากๆงดงามจริงๆคุณเจ้าผมไม่เคยได้ยินใครพูดถึงมรรคมีองค์8และทำให้เข้าใจได้อย่างนี้จริงๆเลยว่ามรรคมีองค์8มันเป็นการดำเนินการที่มันเอาอันใดอันหนึ่งไม่ได้ผมเคยได้ยินถึงคนที่จะพูดถึงตลอดเวลาเรื่องของสติเรื่องของสมาธิพระคุณเจ้าแต่ผมไม่เคยได้ยินว่าการจะทำสติก็ตามทำสมาธิก็ตามสติต้องกำหนดอยู่กับอะไรข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6กว่าจะมาถึงข้อ7สติมันต้องอยู่แบบนั้นนะครับมันต้องมีตัวนั้นแล้วถ้าทำอย่างนั้นได้จริงๆมันจะมาข้อ8คือมันเป็นสมาธิคือมันตั้งมั่นได้จริงๆแล้วมันตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่เป็นสัมมาคือสิ่งที่ถูกต้องผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอีกกี่วันที่จะไม่ถึงที่จะมาถึงนี้นะฮะท่านก็คงจะมีความสุขกับธรรมะที่ท่านได้รับแล้วถ้าเกิดท่านจะไปวัดจะไปทำอะไรกันก็ตามไปทำข้อวัดปฏิบัติใดๆก็ตามก็ขอให้ทำด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์แบบนี้เวลาของเราในวันนี้หมดลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็คงต้องลาไปก่อนแต่จริงๆแล้วผมอาจจะพูดผิดตรงนี้เป็นนิดนึงได้ยินวันนี้รู้วันนี้ทำเดี๋ยวนี้เลยก็ได้นะพระคุณเจ้าทำได้เลยนะขอรับทำเดี๋ยวนี้ได้เลยนะขอรับขอบคุณจริงๆพระคุณเจ้าไม่รู้จะพูดยังไงมันเหนือจะพูดจริงๆขอรับและนี่เดี๋ยวพระคุณเจ้าไปไหนต่ออีกขอรับ
1: กับอินเดีย
0: กับอินเดียดูที่
1: เขามาเยี่ยมรายการมาอวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายที่ฟังได้ดวงตาเห็นธรรมกันด้วย
0: ดูเดี๋ยวท่านโชคดีขนาดไหนครับท่านผู้ชมครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
2: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: นี้มีหาง
1: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟีย
2: แต่พี่ดุอ่ะชอบไซมาก
3: ชอบมาก
4: ต้องการพันไซอะค่ะ
3: เพราะสง่างามมากแล้วเวลายืนเนี่ยหัวจะเชิดนิดนึงเวลาอุ้ยแล้วมันงามมากเลยมันนี่เสน
2: ่ห์อะไรอะลูกอะไรอะขออะไรอะ
3: เจ้าหนุ่ม
2: ขออะไร
3: ดูดิฟันสวยใช่
2: และทำอะไรได้อีกบ้างครับพี่เอก
3: หมอบ
5: นี่แต่เขา
6: เก่งมาก
2: ใช่
6: เขาใหญ
3: ่สงัดลูกนั่งลง
4: นั่
3: ง
4: ไหน
3: เซ็ตดิเขาเห็นกล้องไงเขาไม่บ้ากล้องเหมือนแม
7: ่สวัสดีค่ะ
2: มิชัยครับ
8: เอดาเรศค่ะ
4: แต้มมิชัยนะคะ
2: ว
4: ัน
2: อาทิตย์เวลาดี 4:00 นแบบนี้เจอหน้าเรา3คนในรายการ
7: เพชรเทเลนรักนี้มีหาง
2: ว่าแต่วันนี้ทำไมเราไม่ไปบ้านแขกเขาเขาให้เรามาเจอเขาที่ศูนย์ฝึกสุนัขด็อกสมัยเหรอ
8: สิพี่เอสงสัยมากเลย
2: แต่ผู้หญิงที่พามาในวันนี้นะ
4: ค่ะ
2: เขาเป็นคนที่ชอบใส่บ้านก็ต้องอยู่ใส่น้อยลูกเขาก็ต้องเป็นใส่ผมเขาก็ตัดลากใส
4: ่เฮ้ย
2: อย่างนี้
4: ใช่หรือเปล่าเนี่ย ไม่ใช่
2: แต่เรียกว่าเป็นนางฟ้าของหมาจรดีกว่า
8: ใช่
2: น่ารักมาก
8: พี่เอรู้มาว่าเขาเลี้ยงน้องอุปการละน้องเนี่ยเกิน40ตัวเลยนะคะพี่เอ
4: ก็แต่เขารับเลี้ยงหมาไม่มีบ้านอ่ะแล้วเขานัดพวกเรามาที่นี่ทำไม
8: นั่นสิน้องแป้งเลี้ยงแล้วเขาส่งเรียนด้วยหรือเปล่า
2: หรือเขาจะหลอกล่อเอาพ่อมาฝึก
8: เป็นไปได้มีโอกาสสูง
2: เพราะผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดา
4: อ่ะไปดูเขาดีกว่า
2: ไปดูเขามาทำอะไรที่นี่ไป
4: เขามาแล้วปะ
2: มาสิ
8: ไป
1: และแขกรับเชิญไม่ธรรมดาในวันนี้ที่พิธีกรของเราพูดถึงก็คือแม่สุสุนารีราชสีมานักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่ขึ้นชื่อเรื่องความรักสัตว์โดยเฉพาะสุนัขที่รับอุปการะมากกว่า40ตัวในวันนี้แม่สุของเราควงคู่มากับเจ้าสงัดสุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียนที่หลงไหลหนึ่งเดียวที่ยอมเสียเงินซื้อมาเลี้ยงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ
2: ง่ายไง
4: น่ารัก
2: พี่ตูสวัสดีครับ
3: น้องสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: เป็นไงสบายดีนะ
3: สบายดีเลยไม่เจอกันนานมากเลย
8: ไปเดี๋ยวข้ามฝั่ง
4: เดี๋ยว
3: บ้านน้องดีกว่าบ้านน้องดีกว่า
4: ไปฝั่งนู้นเอาไปคุย
2: นั่นนี่ดีกว่านี่ดีๆ
4: อุ้ย
2: อันนี้ชื่ออะไรครับโบลิ่ง
3: โบลิ่ง
2: สงัดสงัดป่ะเนี่ยพี
3: ่อันนี้ชื่อสงัดจ้ะ
2: สงัดนะ
3: ชื่อสงัด
2: สวัสดีค่ะ
3: สงัดครับขอมือขอหนึ่งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: โอ้โ
3: หไม่ขายหน้าแม
1: ่ใช่เลยครับแม่สุเก่งขนาดนี้ไม่ขายหน้าแม่แน่นอนครับ
2: ต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนครับพี่สุนารีราชสีมา
4: สวัสดีครับ
2: แล้วก็คุณสงัด
3: สงัดราชสีมา
2: พี่เอ๋นั่งนี่นะนั่งเลยนั่งได้เลย
3: สงัดซิดลูกซิด
8: นั่ง
3: สงัดซิด
2: เจ๊
3: จ๋า
2: ทำไมเจ๊นัดพวกเรามาที่นี่
3: ก็ที่นี่เป็นที่ประจำของลูกๆมาฝึกที่นี่ฝึกที่ด็อกสมายครูเอกแล้วก็ที่นี่เหมือนครอบครัวสมมติว่าเราจะไปต่างจังหวัดนานๆเทศกาลไม่มีใครอยู่เลยที่บ้านแม่บ้านก็จะหยุดอะไรเงี้ยเอาลูกๆมาทิ้งไว้กับพี่เอกได้เลย
8: ทั้งฝึกแล้วก็เป็นที่รับเลี้ยง
3: รับดูแลใช่รับปากเวลาเราแบบจะไปไหนหลายๆวันด้วยอะไรเงี้ย
2: ส่วนใหญ่ก็เอามาทิ้งไว้นี่แหละคุณเชื่อผมสิคุณเชื่อผมสิ
3: แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงคือที่นี่จะเป็นที่สำหรับพักเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมสำหรับน้องๆที่ช่วยมาหาบ้านก็มาปรับพฤติกรรมเพราะบางตัวที่อาจจะถูกขังมาหลายปีดุมีอาการดุเครียดหรือบางตัวที่แบบเข้ากับเพื่อนไม่ได้เข้าสังคมไม่ได้เราก็เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้เขาไปอยู่บ้านใหม่โดยที่ไม่มีปัญหาก็ขนาดแบบนี้บางตัวก็ยังต้องส่งกลับเลยนะบ้านใหม่ที่รับหมาไปเนี่ยถ้าเผื่อว่าเลี้ยงไม่ได้
2: ก็ตก
3: ที่ส่งกลับมาอย่าไปให้ใครต่อไปนะค่ะนี่แหละถึงมีอยู่40ตัวเพราะว่านี่แหละพอไม่มีใครรับ

0: เราทิ้งน้องไม่ได
1: ้ที่ว่าแม่สุทิ้งน้องไม่ได้ผมว่าอีกหน่อยแม่สุคงมีน้องๆอีกเป็นร้อยๆตัวแน่เลยครับ
2: แต่พี่ดุอ่ะชอบไซมาก
0: ชอบมาก
3: ต้องแต่งพันไซอะค่ะ
0: เพราะสง่างามมากแล้วเวลายืนเนี่ยหัวจะเชิดนิดนึงเวลาอุ้ยมันงามมากเลยมันมีเสน่ห์
2: จริงๆอะตัวเนี้ยพี่อะเสียเงินซื้อ
0: ใช่ซื้อ
2: เป็นตัวเดียวที่เสียเงินซื้อ
0: 40กว่าตัวเนี่ยมีสงัดตัวเดียวที่ซื้อเมื่อ11ปีที่แล้วอะ
2: เพราะว่าเรายังไม่ได้ยังไม่เห็นหมาจรแล้วยังไม่รู้เลยว่า
0: หมาใส่หมาอะไรสมัยก่อนไม่มีโซเชียลอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเราก็ไม่ได้แบบไอ้นี่กับ Facebook อะไรอย่างเงี้ยเนา
3: ะ
0: ตอนหลังพอมันเห็น Facebook เห็นโซเชียลโอ้มันมีเยอะมากเลยตอนหลังจะเลี้ยงหมาพันธุ์เหมือนไม่ต้องซื้อกันแล้วค่ะทุกคนพอไปดูแล้วก็ Adopt ตามที่เขาโพสต์หาบ้านกันน่ะ
4: แสดงว่านอกนั้นก็เป็นน้องหมาไร้บ้านหมดเลย
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆมีทั้งหมาไทยน
3: ะ
0: หมาไทยชื่อว่าก็มีหมาพิการก็มีค่ะพี่เอ๋
3: เจ้าสายที่หนูรู้มาชอบหนีออกจากบ้านนะของแม่เป็นไหม
0: ไม่มีแต่ที่หนีออกจากบ้านคือไอ้เฮงไก่รวยพันเป็นบูลด็อกมันกระโดดรู้ว่าหนูเนี่ยสูงประมาณเนี้ยพี
2: ่โอ้โห
0: แต่มันกระโดดแล้วเห็นหัวยังเหมือนผีกองก๋อย
3: จิ้วอย่างเงี้ย
0: จนหนูต้องต่อขึ้นอีกศอกนึงขึ้นไปอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าแบบไม่
2: ได้มันโดดออกได
0: ้มันโดดออกวิ่งกันโอ้โห
2: เดี๋ยวคุณสังเกตชื่อไหมฮ
3: ะ
2: ชื่อแต่ละชื่อนะให้คุณเป็นไซเบียนแล้วแบบหล่อขนาดไหนฮะแต่ชื่อเขาออกมาแบบไทยมากเลย
3: ไทยจ้า
2: ไอเฮงไอรวยอย่างงี
3: ้สังห
2: ัดไอสังหัดสังเนียม
0: เวลาใจดีก็เรียกเขาเฮงเฮงรวยถ้ามันดื้อก็เรียกไอ้เฮงไอ้รวยสงัดก็เหมือนกันเวลาก็สงัดโน่นนี่นั่นแกล้งขู่เขาเวลาเขาเห็นจะมีแบบลุงคนนึงก็จูงลูกสาวเขาเดินทุกวันเนี่ยพอเห็นสาวโอ้โหตะกายแล้วก็ร้องเสียงดังมากเราก็สงัดไม่หยุดร้องนะเพราะไอ้งัดนั่นแหละเขาจะรู้เลยว่าแม่มาเสียงเนี้ยเขาจะหยุดเลย
1: ถึงกับขึ้นคำว่าไอ้เป็นใครก็คงต้องหยุดหมดแล้วครับแม่สู
4: ่ถึงพี่อ้อนไหมคะพี่สู
0: ่อ้อนมากเมื่อก่อนเขาเป็นคนไว้ตัวค่ะคือจับไม่ได้เวลาจะหอมเขาจะหลบถ้าไปถูกเนื้อต้องตัวเขาจะมุฟแต่ประมาณเมื่อสัก2ปีที่แล้วเขาเปลี่ยนพฤติกรรมเลยเปลี่ยนพฤติกรรมเลยเหมือนเขาอยากเอาใจอยากให้ทุกคนในบ้านรักเขาและสนใจเขาทุกวันนี้เวลานอนนะก็โดดขึ้นมานอนบนโซฟากับแม่บ้านเลยกลายเป็นเด็กขี้อ้อนไปเลย
2: เจ๊นี่เขามีความสามารถอะไรได้บ้างเนี่ยแต่เมื่อกี้ได้ไปหนึ่งดอกแล้วนะมาถึงสวัสดีได้
0: จูบบอกให้จูบแม่เขาจะจูบ
2: เหรอหนูจูบแม่หน่อยลูก
3: แม่เอเหรอ
1: ต้องแป้งเล่นพ่อเอซะแล้วแม่สู่สิครับไม่ใช่แม่เอเ
0: จ๊งานงานครับจูบนะจูบจูบเฮ้ยเดี๋ยวแม่อาย
2: จูบลองดูอ่ะลองสิลอง
0: สิอย่างแล้วงานซิด
3: อันนี้เขาฟัง
0: ซิดจูบไม่ยังไม่ดาวโอเคเขาไม่ชอบกล้องรู้ไหมเขาเป็นเด็กไม่ชอบกล้องเว
2: ลาเรา
3: ไ
2: ปถ่าย
3: ดาราเขาไม่ชอบกล้อง
0: จูบนะจูบ
1: มีกล้องถ่ายอยู่มันก็จะเขินๆนิดนึงครับพี่ช่วงนี้ให้เจ้าสงัดหายเขินนิดนึงก่อนช่วงหน้ากลับมาดูน้องๆอีก2ตัวที่แม่สุเอามาฝากรอหาบ้านกันต่อนะครับ
0: หมาทุกตัวที่รับมาเราจะทำหมันยกเว้นตัวนี้เพราะที่เขาอายุเยอะนี้ถ้าจะพาต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะก็เลยแม่บอกว่าอายุเยอะไม่ต้องพาลูกคงให้มันห้อยอยู่แล้วล่ะ
5: พูดถึงความโหดนะผมนี่แหละแต่ถ้าพูดถึงความเผ็ดต้องนี่เลย
6: จัดเต็มเครื่องไทยแซ่บแบบไทยอร่อยเด็ดเผ็ดดุเผ็ดขัว
5: นี่เผ็ดน้อยด้วยนะเดี๋ยวทำเผื่อลียาซะหน่อย
6: จะเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากก็เข้าถึงรสชาติของมาฟีบะหมี่มาฟีบายโกเป็กฟู
7: ห้ามพลาดงานนี้นะคะเพราะเรามีความอร่อยมาเสิร์ฟกว่าพันเมนูจากร้อยล้านดัง
8: และในงานยังได้กระทบไหลเหล่าดาราซุปตาร์นักแสดงจากช่อง3ด้วยนะคะ
9: แถมยังได้ลุ้นรับของรางวัลใหญ่อีกนะคะแล้วมาเจอกันได้เลยนะคะ
10: ไปแจ๋วแซ่บเฟอร์กันครับ
11: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจันนี้8นาฬิกา25นาที
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: อร่อยแถวนี้ของเราในวันนี้ไปกันที
14: ่ปากเกร็ด
13: มันเป็นความอร่อยที่มันหาไม่ได้ละตัวไอติมเนี่ยมันจะเป็นเกร็ดเล็กๆแล้วก็ทานง่ายๆหวานๆเยี่ยมมากทำเป็นก้อนไม่เป็นเหรอครับ
15: ไม่เป็นอ๋อไม่ใช่ครับ
13: ก็คือก้อนเป็นสูตรเหรอครับ
15: ข้าวเปียกไก่บ้าน3สายพันธุ์ครับ
13: มันจะเปิดโลกใหม่เลยของการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ
16: มันจะอบอวลแล้วมันจะจุ้ยตี้อยู่ในปาก
13: เหมือนผมได้กินราเมงดีๆที่ญี่ปุ่นหนึ่งครั

0: โอ้โหถ้าเรื่องไก่เนี่ยท่านผู้ชม
1: ไม่เอานิ้วเลย
2: ครัวคุณต๋อย
3: เพื่อนจะเอาเพื่อนมาทำงานให้ได้ใช่ไหม
4: ใช
3: ่ถึงผมไม่โอเคแม่ก็จะทำ
4: ถูก
5: มันไม่มีหรอกรวยแบบไม่ต้องทำงานไอ้วิธีแบบนี้เนี่ยก็มีไว้หลอกคนโลภ
3: พ่ออย่าขัดขวางได้ปะ
5: ฉันไม่ได้ขัดขวางฉันแค่มาเตือนสติแก
6: แบบนี้ไม่เรียกว่ามืออาชีพการลงทุนต้องมีหลักการแล้วก็เป็นทางการไม่ใช่มาเคาะประตูบ้าน
7: เดอะรันนิ่งเงินงานความรักคืนนี้ 20:25 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ือจริงๆอ่ะเจอน้องในเฟซบุ๊กค่ะแล้วสภาพตอนที่มาคือผอมมากผอมแล้วเป็นแผลเกิดกลางเนาะ
1: ครับใช่ครับ
0: เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยทักไปที่ต้นโพสต์ว่าน้องยังอยู่แถวนั้นไหมก็เลยอ่ะรับน้องมาก่อน
2: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาดันเป็นพันธุ์เดียวกับลูกสาวชื่อเสงี่ยมที่น้องเสียไปแล้ว
2: อ๋ออันนี้น้องคือพันธุ์อะไรอะคะแม่
0: คือเรียกพันธุ์ฟิลล่าฟิลล่ามันเป็นหมาพันธุ์ดุมากเลยของบราซิล
3: อ้าวเหรอ
0: แต่ว่านี่ไม่เขาไม่ดุแล้ว
4: ยืนอยู่ใกล้ๆตั้งนานพอได้ยินคำว่าดุมากถึงกับชิ่งหนีเลยล่ะครับพี่เ
5: ออ๋อคนนี้คือพี่เอกพี่สุพูดอยู่ตลอด
0: ใช่นี่คือครูเอกค่ะ
5: ครูเอกสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: จะกลับบ้านอยู่แล้วเพราะอยากจะสวัสดี
7: ครู
6: ครับผม
7: พันไหนสอนยากที่สุด
6: ถ้าสอนยากที่สุดนะครับก็จะเป็นพันธุ์ไทยเนี่ยของเราเนี่ยครับพันธุ์ทั่วไปเพราะว่าเป็นสุนัขที่มีสมาธิสั้นครับแล้วก็มีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูง
8: แล้วอย่างเสงี่ยมนี้เขาได้รับการฝึกอะไรบ้างคะ
6: เสงี่ยมนี่ก็คือจะฝึกการเข้าใส่จูงนะครับฝึกนั่งฝึกหมอบฝึกคอยนะครับแล้วก็การเข้าสังคมกับเพื่อน
0: ๆแต่เสงี่ยมเขาจะนั่งยากหน่อยเพราะว่าเขาอายุเยอะ
6: อายุเยอะ
8: อยากให้ลองฝึกการเข้าสายจูง
6: การเข้าสายจูง
8: ลองดูได้ไหมคะ
6: ได้ครับ
2: โอเคนะ
5: เพราะว่าเราว่าหมาถ้าเกิดว่าเป็นหมาใหญ่แล้วพี่ถูกเนาะถ้าเขาไม่มีสายจูงอ่ะก็คือไปใส่เขาเลยไม่ได้ถูกป่ะ
6: โอเค
5: บางตัว
6: เก่งมากเก่งมาก
2: เก
6: ่
2: งมาก
0: เ
2: ก่
0: ง
2: มาก
0: ทำไมเขาแบบ
6: เขามือ
0: ดูแบบกรอบแก
6: รบอ่
0: ะข้อไม่ดี
6: เขาอะไรเขาจะทำอะไรช้านิดนึง
5: ครับ
6: เขามือ
2: เก่งมาก
6: เก่งมาก
8: แต่เราก็ไม่รู้อายุเขาเลยใช่ไหมคะอย่าง
0: น
8: ี้เพราะว่า
0: โดยประมาณน้องน่าจะประมาณใกล้ๆ10 ปีหรือ
6: ครับประมาณน
5: ั้
6: น
5: อะไรอะลูกอะไรอะขออะไรอะ
0: ขออ
5: ะไร
0: ดูดิฟันสวยใช่
5: และทำอะไรได้อีกบ้างครับพี่เอก
6: มอบ
0: พวกมอบ
6: มอบเนี่ยมอบ
5: วิ่งแต่เขา
6: เก่งมากโอเคคอย
5: บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะก็กำลังหาบ้านให้น้องด้วยถ้าเผื่อว่าเน
0: า
5: ะ
0: ถ้าเผื่อใครสนใจสายพันธุ์ฟิลล่านะคะนะน้องเชื่องมากค่ะเสงี่ยมไม่ดุเลย
5: ไม่ได้มีแค่ตัวนี้นะอีกตัวนึงที่บอกว่าคู่หูเขาก็มาพร้อมกันเหรอ
0: โอ้ตัวนั้นสตอรี่เขาน่าสงสารมากมาหล
5: ายอันนั้นหมาพันธุ์อะไร
0: เป็นพันธุ์ผสมเป็นพันธุ์ไทยนี่แหละน้องถูกขังอยู่บ้านคนเดียวประมาณ 4-5 ปีแล้วเครียดมากอยู่จมกองขี้กองเยี่ยวตัวเองนั่นแหละทีนี้ก็มีคนโพสก็เห็นก็เลยไปช่วยน้องออกมาน้องผู้หญิงที่ช่วยออกมาเนี่ยเขาก็น้องค่อนข้างดุเนาะก็ให้แท็กซี่ไปจำไปรับวันที่เอาขึ้นรถเนี่ยเขาก็ช่วยกันลากน้องขึ้นนะ
5: ครับ
0: ไปลากขึ้นเพราะว่าน้องไม่เชื่องไปอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ประมาณ2 เดือนดูแลน้องตรวจเลือดหมาที่จะไปหาบ้านสุจรีเซ็ตฉีดวัคซีนใหม่ให้แล้วก็มีอะไรก็รักษาทุกอย่างรีเซ็ตร่างกายให้แบบอยู่ปกติแล้วถึงจะส่งต่อหาบ้านหมาทุกตัวที่รับมาเราจะทำหมันยกเว้นตัวนี้เพราะที่เขาอายุเยอะอันนี้ถ้าจะพาต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะก็เลยแม่บอกว่าอายุเยอะไม่ต้องพาลูกเขาให้มันห้อยอยู่แล้วแ
8: หละแล้วถึงตอนนี้นี่หาบ้านให้น้องได้กี่หลังแล้วคะเนี่ย
0: โอ้ของถูกนี่เป็นร้อยตัวแล้วค่ะเฉพาะส่วนตัวที่หานะไอ้ที่หาไม่ได้มันก็เหมือนชะตามันก็เหมือนแบบเป็นลูกหนูน่ะเป็นลูกของสุอ่ะค่ะ
5: ไอ้ตัวนั้นชื่ออะไรนะพี่สุอีกตัวนึงอ่ะที่มาพันธุ์ไทยน่ะ
0: ไอ้
5: ลิโอ
0: น้องคนที่เขาดูให้ข้าวให้อะไรเขาบอกว่าน้องชื่อลิโอกันเลยก็มีชื่อมา
5: ก็อย่างที่บอกเลยว่ามันอยู่กับการฝึกด้วยแต่ว่าพอมาอยู่แล้วพี่เอกก็คือน้องดีขึ้น
6: ดีขึ้นคร
5: ับ ดีขึ้นแต่ว่าก็วันนี้นะครับต้องขออนุญาตคุณผู้ชมจริงๆเพราะว่าเขายังไม่คุ้นชินกับพวกเราแล้วก็ไม่คุ้นชินกับกอง
0: ใช่
5: แล้วเราไปอินเสิร์ตเราเองพวกเก่งเลย
4: เรื่องเสี่ยงๆเนี่ยรีบโยนเลยนะครับพ่อเอ
5: แต่จริงๆนะผมเชื่อนะว่าบางตัวเนาะที่เนี่ยอย่างพี่ตุแต่ที่ไปได้มาแต่ละตัวนะบางทีถูกชะตา
8: ใช่
5: ถูกชะตาแล้วก็เหมือนเขาไม่รู้สิเขาต้องไปอยู่กับบ้านหลังเนี้ยหลังนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากไว้ด้วยการที่เราจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ยังย้ำอยู่เสมอนะคะว่ามีลูกเมื่อพร้อมเถอะต้องพร้อมจริงๆ
8: ต้องพร้อมที่จะเรื่องเวลาด้วยนะคะ
5: ใช่
8: เรื่องของค่าใช้จ
5: ่
8: าย
5: ใช่ค่ารักษาพยาบาลก็ต้องดูแลเขาก็คือชีวิตนึงของบ้านเราอ่ะ
2: น่ารักมากน่ารักมาก
0: เก่งของแม่ได้กินเดียวกับพี่เงียมเลยกินเดียวก็เลยเหม็นหืน
4: ๆแม่สุของเรานี่เลี้ยงดีใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆและถ้าคุณผู้ชมอยากเลี้ยงให้ดีแบบแม่สุต้องไปชมสาระดีๆกับพี่เอในช่วง Pet Tips เลี้ยงให้เลิฟกันนะครับ
8: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เอกก็พาทุกคนมาอยู่ที่ฮาโตะ Pet Wellness Center นะคะอยู่กับคุณหมอก้ามปูค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีคร
8: ับ คุณหมอคะวันนี้เอกขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะนำข้อสงสัยของคนรักสัตว์มาให้คุณหมอช่วยตอบคำถามหน่อยค่ะว่าสัตว์เลี้ยงเป็นโรคซึมเศร้าได้หรือเปล่าคะ
9: ครับสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวเนี่ยสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้อย่างแน่นอนโดยที่น้องๆเนี่ยจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นดีใจเสียใจโศกเศร้ารวมไปถึงอิจฉาริษยาแล้วปัจจุบันเนี่ยมีรายงานการวิจัยออก

0: มาค่อนข้างชัดเจนครับว่าน้องๆสามารถเป็นกลุ่มโรคนี้ได้เช่นเดียวกัน
1: แล้วสาเหตุเกิดจากอะไรคะคุณหมอ
0: สำหรับสาเหตุของกลุ่มโรคนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มหลักครับผมก็คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอย่างฉับพลันโดยที่การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอย่างฉับพลันเนี่ยก็อย่างเช่นการย้ายที่อยู่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เขาคุ้นเคยไปรวมไปถึงผู้คนเพื่อนสัตว์เลี้ยงรอบๆตัวของเขานั่นเองส่วนอีกด้านนึงครับผมความเครียดอย่างเรื้อรังก็จะเป็นกลุ่มของการถูกกักขังอยู่ในกรงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานถูกทำลายร่างกายอย่างต่อเนื่องการที่เจ็บป่วยเรื้อรังนั่นเองครับ
1: แล้วอย่างนี้เราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าลูกๆของเราอยู่ในภาวะอาการซึมเศร้าค่ะ
0: ครับสำหรับกลุ่มอาการเนี่ยมีการสังเกตได้บ้างนะครับแต่ว่าจะชัดเจนน้อยนิดนึงโดยที่กลุ่มอาการเนี่ยจะเริ่มจากการปลีกตัวออกจากสังคมน้องๆเหล่านี้มักจะแยกตัวไปนอนคนเดียวเงียบๆการทำกิจกรรมกับเจ้าของของเล่นที่เขาเคยชอบการกินอาหารอย่างเช่นอาหารที่เคยชอบขนมที่เคยชอบต่างๆทั้งหมดเหล่านี้จะน้อยลงนอกจากนั้นครับผมก็จะมีอีกกลุ่มอาการที่เจอค่อนข้างเยอะเลยก็คือกลุ่มของการทำร้ายร่างกายตัวเองกัดแทะส่วนปลายเท้าปลายมือปลายหางกัดแท้จนเป็นแผลที่ผิวหนังขนหายไปหรือว่าเป็นแผลเวอร์วาได้เลยทีเดียว
1: อย่างนี้เรามีวิธีป้องกันยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: สำหรับการป้องกันกลุ่มโรคเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะครับผมก็จะเป็นเรื่องหลักของการดูแลให้ความรักความเอาใจใส่ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันครับนอกจากนี้ปัจจัยเรื่องของสุขภาพร่างกายก็สำคัญไม่แพ้กันโรคเรื้อรังหลายๆโรคไม่ได้แสดงอาการอย่างชัดเจนถ้าเริ่มมีอาการที่ค่อนข้างดูแปลกไปแนะนำให้พาไปพบคุณหมอเพื่อช่วยในการประเมินให้การรักษาอย่างเหมาะสมก็จะช่วยป้องกันกลุ่มโรคเหล่านี้ได้นั่นเอง
1: วันนี้ไขข้อข้องใจเรื่องโรคซึมเศร้าของสัตว์เลี้ยงให้เราได้มากจริงๆค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอก้ามปูและฮาโตะเพชรเวลเนสเซ็นเตอร์มากๆเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมคะวันนี้ใครที่มีปัญหาผมบางผมร่วงนะคะอยากให้ตั้งใจฟังพี่ปุ้ยให้ดีค่ะทุกปัญหาสามารถได้ด้วยเซตนี้ค่ะแชมพูและเซรั่มจากดร.วีบายวิภาวดีค่ะที่จะช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงพร้อมกับบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะของคุณผู้ชมได้ทันทีเลยค่ะดร.วีบายวิภาวดีเป็นแชมพูและเซรั่มสำหรับคนที่มีปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะที่มีส่วนช่วยลดผมขาดหลุดร่วงให้ผมแลดูดกดูดำอย่างตัวพี่ปุ้ยเองเนี่ยก็เคยมีปัญหาผมร่วงมาก่อนไม่ใช่ร่วงแบบทั่วไปตามพื้นนะคะแต่ร่วงเป็นกระจุกร่วงเป็นกำกำเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากใช้แชมพูและโทนิกจากดร.วีนะคะความรู้สึกส่วนตัวคือผมขาดหลุดร่วงน้อยลงไปค่ะปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะที่เคยเจอก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยค่ะและที่สำคัญนะคะดร.วี1ขวดเนี่ยมีสารสกัดไวท์สวิตลูปินจากประเทศฝรั่งเศสค่ะที่มีส่วนช่วยลดผมขาดหลุดร่วงตัวเนี้ยเข้มข้นมากแล้วก็ใส่เต็มโดสเลยนะคะและอีกตัวนึงคืออาซาเลียค่ะเป็นสารสกัดที่หายากจากประเทศฝรั่งเศสด้วยนะคะมีส่วนช่วยให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงผมดูหนาผมดูดกผมดูดำและยังมีสารสกัดเข้มข้นตามงานวิจัยอีกถึง8ชนิดที่ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะวันนี้มากับ Tale to Tale TV Shopping นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้คุณผู้ชมเลยค่ะปกติแชมพูดร. V ขวดนี้นะคะ1ขวด990บาทแต่วันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าลดทันทีเลยเหลือ790และยังไม่พอนะคะจะให้คุณผู้ชมฟรีไปอีก1ขวดยังไม่พอให้อีก1ขวดยังไม่พอให้อีก1ขวดและที่สำคัญนะคะจะให้เซรั่มหรือโทนิกให้คุณผู้ชมอีก1ขวดด้วยรวมทั้งหมดเซตนี้5ชิ้นค่ะใช้ไปเลยยาวๆ6เดือนถึงครึ่งปีนะคะจากปกติเนี่ยราคาเกือบ 6,000 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายราคาเดียวเลยค่ะ790บาทฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นคุณผู้ชมโทรตอนนี้เลยนะคะที่021131234 021131234หรือว่า LINE @tale2tale นะคะหรือว่าสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะ5ชิ้นใช้ไปเลยยาวๆครึ่งปีจากราคาปกติเกือบ 6,000 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายราคาเดียว790บาทฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรตอนนี้เลยที่021131234 021131234หรือว่า LINE @tale2tale หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมฟังพี่ปุ้ยแล้วอาจจะยังรู้สึกว่าไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ชมไปดูเคสรีวิวพร้อมกันเลยค่ะคนนี้คือป้าแมวค่ะป้าแมวในอายุเกือบ60แล้วนะคะมีปัญหาผมที่บริเวณกลางศีรษะเนี่ยแต่ว่าหลังจากใช้เซรั่มและแชมพูดร.วีเป็นประจำเนี่ยตอนนี้ผมป้าแมวเนี่ยผมเริ่มแดดูดกดูดำแล้วป้าแมววันนี้มีความสุขมากขึ้นมากๆเลยค่ะคนต่อไปนะคะคุณแซมคุณแซมเนี่ยอายุ44ปีค่ะมีปัญหาผมหลุดร่วงนะคะจากกรรมพันธุ์หลังจากใช้แชมพูดร.วีและเซรั่มดร.วีเป็นประจำนะคะตอนนี้ผมพี่แซมเนี่ยแลดูหนาดูดกดูดำดูพี่แซมเป็นหนุ่มหล่อขึ้นมาเลยค่ะคนที่3นะคะคุณนุ่นค่ะตอนนี้อายุ48ปีเมื่อก่อนคนเรียกแต่ป้านุ่นป้านุ่นนะคะเพราะว่ามีปัญหาผมแสกกลางเนี่ยกว้าง แล้วก็เสียความมั่นใจมากแต่หลังจากใช้แชมพูและเซรั่มจากดร.วีนะคะวันนี้กลายเป็นพี่นุ่นไปแล้วนะคะกลับมาแลดูดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะ

0: มขาบอกโปรกันอีกทีวันนี้มากับ Tell to Tell TV Shopping นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้คุณผู้ชมด้วยนะคะปกติค่ะแชมพูดร. V ขวดเนี่ยราคา990 บาทแต่วันนี้จะบอกว่าลดให้คุณผู้ชมไปเลยนะคะเหลือ790และยังไม่พอนะคะวันนี้ให้เพิ่มไปอีก1ขวดยังไม่พอให้เพิ่มอีก1ขวดยังไม่พอให้เพิ่มไปอีก1ขวดเป็น4ขวดแล้วยังไม่พอค่ะวันนี้ให้เซรั่มหรือว่าโทนิกบำรุงผมไปด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะ5ชิ้นใช้ไปเลยยาวๆครึ่งปีจากราคาปกติเกือบ 6,000 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายราคาเดียว790 บาทฟังไม่ผิดนะคะ790 บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรตอนนี้เลยที่021131234 021131234หรือว่า LINE @telltotel หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะให้เฉพาะ99สายแรกฟังไม่ผิดนะคะ790 บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรตอนนี้เลยที่021131234 021131234หรือว่า LINE @telltotel หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะให้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะคะทั้งหมดนี้5ชิ้นนะคะแชมพู4โทนิก1ค่ะใช้ไปเลยยาวๆเกือบ6เดือนนะคะแต่ต้องรีบโทรตอนนี้นะคะที่021131234 021131234หรือว่า LINE @telltotel หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะ
1: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟีย
2: พอเราเริ่มเลี้ยงแมวใช่ไหมเราก็ไม่รู้ตัวว่าเรารักแมวไปเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าโอ้โหแมวมันเป็นสัตว์พิเศษมันให้พลังงานดีๆกับเรา
3: บ้านสวนแมวจร
2: ลูกค้าเข้ามาคือเขาเหมือนเขาตกอยู่ในภวังค์อ่ะเขาจะยิ้มเขาจะหัวเราะเขาจะมองนั่งมองแมวอะไรแล้วเขาดูมีความสุข
3: เติมแมวเติมใจเรื่องจริงผ่านจอ The Series
4: ถ้าบอกว่าสมองเสื่อมทุกคนจะคิดถึงอัลไซเมอร์การลืมเนี่ยจริงๆเราก็ไม่มีใครไม่เคยลืมแต่เราต้องแยกว่าลืมแบบลืมทั่วไปขี้ลืมกับหลงลืมมันต่างกัน
5: อ
4: ัลไซเมอร์คือหลงลืม
6: นอร์เวย์นะครับใกล้ขั้วโลกเหนือมากคุณผู้ชมของเขาก็จะมีกวางเรนเดียร์แล้วก็บ้านสไตล์นอร์ดิกเฮาส์แบบนี
7: ้เป็นร้านเด็ดที่เขาบอกต่อกันมาว่าซีฟู้ดที่เนี่ยจัดเต็มส่งตรงความสดจากทะเลแบบวันต่อวันค่ะไม่ต้องขับรถไปไกลถึงทะเลก็อิ่มอร่อยแบบครบๆเลย
8: คุณแรกคิดว่าจอมจะจับแมวกดน้ำได้ไหมฮะ
9: ฉันมั่นใจว่าจอมไม่ทำอย่างนั้น
10: มาอาศัยบ้านเขาอยู่เนี่ยอย่ามาสร้างความเดือดร้อนให้เขาผมว่าเราคงต้องพายานิดไปพบจิตแพทย
11: ์เจ้าเป็นใครกันแน่
12: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟียโทโมเพชร
14: ช่วงแจ้งเกิดซุปตามีหาง
15: ช่วงแจ้งเกิดซุปตาสัปดาห์นี้มากับ3ซุปตาที่จะมาแจ้งเกิดกับเราออร่าซุปตาจะมีมากขนาดไหนเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นกันกับเจ้าแมว3สีแมวไทยซุปตารายแรกของเราที่กำลังฟินกับการหวีขนโพสแจ้งเกิดในTikTokที่ใช้ชื่อว่าบุญรอดดอทไดอารี
16: ่แม่เป็นตัวอย่างของหนูเลยเป็นกำลังใจเป็นความรักเป็นสิ่งดีๆเป็นพลังงานแล้วก็เป็นแหล่งให้อาหารหนูทุกวันด้วย
15: ก็แม่ที่เคยบอกว่าจะไม่เลี้ยงแต่กลับดูแลหวีขนให้แบบนี้ก็ฟินเลยสิครับมาต่อกันที่ซุปตารายที่2กับนกแก้วแสนรู้ที่โพสต์เข้ามาแจ้งเกิดใน TikTok ที่ใช้ชื่อว่า Happy Bird ลำพูนเล่นเองเก็บเองนักเลงพอซุปตาของเรานี่แสนรู้จริงๆเลยนะครับแล้วก็มาถึงซุปตารายสุดท้ายกันกับเจ้าโบนัสหมาหน้าโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี
17: ้
15: ที่โพสต์เข้ามาแจ้งเกิดใน TikTok ที่ใช้ชื่อว่า Not Ploy 09
18: เมื่อมีคนบอกว่าหมาพันนี้แหละเหมาะแก่การเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านมันดุมาก
15: หน้าโหดๆแบบนี้พอใส่ที่คาดผมเข้าไปอันเดียวแบบน่ารักอะซุปตาและสำหรับสาวซุปตาในวันนี้รอรับของที่ระลึกจากทางรายการกันได้แล้วนะครับและใครที่อยากให้ลูกๆของคุณมาแจ้งเกิดเป็นซุปตากับเรา

0: งง่ายๆเลยครับ
1: เพียงคุณกด follow subscribe ช่องทางโซเชียลมีเดียของรายการแล้วโพสต์คลิปลูกๆของคุณลงโซเชียลของตัวเองพร้อมติด#แจ้งเกิดซุปตามีหางและอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะครับ
2: น่ารักมากๆเลยนะคะใครมีคลิปลูกๆที่น่ารักอยู่ที่บ้านเนี่ยอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวนะคะให้ส่งเข้ามากันเยอะๆค่ะโดยที่โพสต์ลงบนช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองนะคะโดยติดแฮชแท็กแจ้งเกิดซุปตามีหางนะคะแล้ววันหนึ่งก็อาจจะได้มาอยู่หน้าจอเป็นซุปตากับพวกเราค่ะ
3: ต่อกันดีกว่าค่ะ
2: มาคุยกับพี่สุต่อนะคะ
4: สงัดลูกนั่งลง
5: นั่งหน่อย
4: ซิปสิเขาเห็นกล้องไงเขาไม่บ้ากล้องเหมือนแม
3: ่อยากให้แม่ฝากถึงฝากผลงานของแม่ด้วยแล้วก็ฝากถึงคนที่อยากรับน้องๆไปเลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ฝากนะคะ
4: ก็ขอฝากผลงานของแม่สูนะคะก็ช่องที่เป็นกรรมการอยู่ก็ยังทำอยู่แล้วก็รับงานโชว์ก็รับนะคะทุกคนขาแล้วก็รับพรีเซนเตอร์ต่างๆก็รับ
5: มีเวลาม
3: ีเวลาม
5: ีเวลาเพราะว่าเขาไม่นอนผู้หญิงคนนี้ไม่นอน
3: เจอเขาตลอดเลยที่ TikTok
5: แล้วไม่มีง่วงเหงาหาวนอนคือแบบดีตลอดเวลาทำงานคือไม่รอดขอให้มีงานทำอรรถ
4: มีความสุขมีความสุขแล้วก็สินค้าบ้านสุนารีนะคะทาง Shopee แล้วก็ทาง
5: TikTok
4: ก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีจิตใจรักน้องหมาอยากอุปการะน้องหมาก็ฝากได้ไหม
5: ได้เลย
4: สองตัวของพี
5: ่ได้เลย
4: เนาะ
5: ได้
4: ถ้าเผื่อใครสนใจอ่ะติดต่อมาแล้วก็ขอฝากเบอร์ไว้กับทีมงานแล้วกัน
5: เข้ามาในเพจเรานี่ก็ได้นะครับเพจเรานี่มีหางนี่ก็ได้ครับ
4: ฝากเบอร์ไว้แล้วเดี๋ยวพี่สุจะโทรกลับไปเองโทรกลับไปเองนะคะแล้วก็หรือว่าจะเมตตาจากสถานที่อื่นๆเพจอื่นๆที่เขาช่วยหมาหาบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเพจไนกี้อย่างเงี้ย
5: คร
4: ับ นั่นก็ช่วยจริง
5: ๆ
4: ช่วยหมาจริงๆก็สามารถช่วยหาบ้านให้น้อง
5: หรือไม่ก็ช่วยกันแชร์ได้นะคุณผู้ชม
4: ช่
5: วยกันแชร์บางทีเราไม่พร้อมแต่การแชร์เนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการช่วย
4: แต่ต้องพร้อมจริงๆนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะชีวิตเขานะ
3: จริงๆต้องสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องรักเขา
4: ต้องรักค่ะ
2: น้องวันนี้ทางรายการของเรานะคะก็มีผลิตภัณฑ์อร่อยๆนะคะจากบะหมี่มาเฟียบายโกเป็กฟู้ดนะคะมอบให้พี่สุด้วยนะคะ
4: ขอบคุณมากกินประจำเลยรสนี
5: ้โอ้
3: เผ็ดจัด
5: เผ็ด
3: เ
5: ผ็ด
3: จ้าก
5: ินเผ็ด
4: ชอบกิน
2: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่สุมากๆเลยค่ะที่ได้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญนะคะในรายการเพชรแพเน็ตรักนี่มีหางในวันนี
5: ้ขอบคุณครับพี่สุค่ะขอบคุณยังสูงนะคะหนูด้วยนะ
2: ขอบคุณมากเลย
3: ขอบคุณมากเลยนะคะ
5: รู้ไม่แน่เราขอบคุณเธอแล้วนะขอบคุณนะคะ
3: เขารู้จริงๆนะเขาไม่ชอบกล้องนะเขาไม่ชอบ
2: ชัดเจน
3: แล้วก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเพชรแพเน็ตรักนี้มีหางนะคะมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆเลยค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเราเพชรแพเน็ตรักนี้มีหางได้ทุกวันอาทิตย์นะคะ4 โมงเย็นทางหน้าจอช่อง3 HDสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ
5: พวกเราขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะ
3: สว
5: ั
3: สดีค่ะ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะยินดีค่ะยินดีขอบคุณมาก
5: น้องอะไรนะหนู
6: น้องไมตรีจิตดีมั่นคงยืนยาวน่ารักจริงๆอู้อู้ครับชื่อยาวนิดนึง
5: อู้อู้ลูก
6: เรียกรวบเลยเหรอครับ
5: จำได้แค่นั้นเอง
6: เจ็ดโมงเอาแล้วเงี้ยถาม
5: ทำไมเหมือนจังเลยอ่ะ
6: จริงๆแล้วคนที่เห่าหนูไม่ใช่มันมันเรียนแบบหนู1 2 3ปุ๊บโอเคเก่งมากด้วยความที่เป็นหมาที่ชอบกินไงครับมันเลยสอนง่าย
7: มันไม่ดีได้กินเหรอลูก
3: 1 2 3
6: ไป
3: เฮ้ย
6: มาไปไหน
3: ไปไหนลูก
6: ไปไหนเนี่ย
3: ไปตีลูก
6: ไปไหนเนี่ย

0: คุณแรกสบายใจจอมก็สบายใจฮะ
1: แกขโมยน้องแมวของฉันน่ะหน้าด้านหน้าไม่อายนิสัยกุยข้างถนนพ่อแม่ไม่อบรมสั่งสอน
2: พวกนั้นน่ะโลภมากอิจฉาตาร้อนถึงขั้นไร้สติคิดแล้วก็อยากให้คุณหนูเป็นลูกเป็นหลานบ้านนี้จริง
3: ๆพูดจาไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแล้วฉันเป็นใครเนี่ยแกรู้จักบ้างไหม
0: ก็เป็นคนที่มาอาศัยบ้านคุณรองอีชั่วคราวไงฮะ
4: ในเรื่องที่แล้วเมื่อทั้งเสือและงูตาย
5: เสือละมั้ง
4: ในเรื่องที่แล้วเมื่อทั้งเสือและงูตายก็ถึงเวลาที่นั้นจะก็ถึงเวลาที่ชายผู้นั้นจะทำอะไรได้แล้วเขาหยุดรดน้ำเขาหยุด
5: เอาละพอแค่นี้แล้วหลานนะ
4: ลองขอโทษฮะวันนี้ลองอ่านผิดถูกๆอยู่เรื่อย
5: มีใครทำอะไรให้หลานไม่สบายใจหรือเปล่าถึงได้ไม่มีสมาธิที่จะอ่านหนังสืออย่างเงี้ยมีใครทำอะไรหรือมีใครพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่า
4: ไม่มีฮะไม่มีใครไม่ดีกับรองทุกคนดีกับรองหมด
5: จริงเหรอแต่ปู่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าดีทั้งหมดถ้าพวกบริวารทั้งหมดน่ะปู่เชื่อแต่คนอื่นๆปู่ไม่แน่ใจมากคนมันก็มากความ
4: ถ้ามีใครว่าอะไรรองรองจะเรียนให้คุณปู่ทราบเป็นคนแรกนะฮะ
5: บางครั้งปู่ก็แปลกใจนะคนดีๆก็ดีซะมากมายแต่ไอ้คนร้ายก็ร้ายจนไม่เลิกลาถ้ามีคนดีอย่างรองอย่างแรกมันก็จะทำให้สงบแล้วก็มีแต่รอยยิ้มมีสันติแต่ว่าจะไม่บอกปู่หรอทำไมลองดูเศร้านักหึ
4: คือรองใจหายที่พี่แรกจะไปเมืองนอกตั้งหลายปีนะฮะ
5: โอ้เรื่องนี้เองเหรอโธ่พี่เขาไปแค่2ปีเท่านั้นน่ะไม่ต้องเศร้าหรอก
4: ฮะงั้นรองอ่านต่อนะฮะ
5: ไม่ต้องแล้วปู่ก็รู้สึกง่วงเหมือนกันเอาหนังสือไปเก็บแล้วก็ไปเปิดเพลงธรรมะให้ปู่ฟังดีกว่า
4: ฮะ

0: เด็กนั่นน่ะเหรอกล้าพูดก้าวร้าวรุนแรงกับคุณเพลินน่ะ
1: กล้าแน่นอนค่ะฉันฟังแล้วยังอึ้งเลยเพลินเองฟังแล้วก็ตะลึงไปเหมือนกันนะคะ
0: แล้วนี่จะให้ผมทำยังไงตอนแรกถึงจะไม่หงุดหงิดว่าเราไปจุกจิกกับเด็กของเขาอ่ะเออทำไมคุณไม่พูดเองอ่ะ
1: อู้ไม่ได้หรอกค่ะฉันพูดไม่ได้คุณนั่นแหละพูดคุณก็พูดประมาณว่าอยากจะให้บ้านเราสงบสุขไม่อยากจะให้มีปัญหาการมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันแต่แรกอ่ะเขาเชื่อคุณแต่เขาไม่ฟังฉัน
2: ผักออร์แกนิกค่ะคุณอา
3: ขอบใจมากนะมอมเออลองชอบไม่ใช่เหรอ
4: ฮะคุณปู
3: ่เออ
2: ครองจ๊ะสบายดีเหรอจ๊ะ
4: ฮะ
2: แล้วอยู่เนี่ยมีปัญหาอะไรกับใครที่ไหนไหม
4: ไม่มีฮะ
2: ถ้ามีนะปีนข้ามทางที่ตะปานโผล่มาเขา

0: ไปอยู่กับฉันได้ทันทีเลยนะจ๊ะ
1: ขอบคุณฮะ
2: แหมสนิทสนมกลมเกลียวกันเหมือนกับตอนร้องเล็กๆ เลยนะหม่อม
0: ค่ะคุณอานี่ก็รออยู่ว่าถ้าคุณอาเบื่อหลานร้องเมื่อไหร่สุภาขอแย่งไปไว้ที่บ้านนะคะ
2: โอ้ยจะแย่งอะไรก็แย่งได้นะหม่อมแต่เรื่องนี้ต้องขอหม่อมอยากได้ลูกสาวไม่ใช่เหรอแต่นี่เป็นเด็กผู้ชายนะหม่อมก็รอให้ท่านชายหาลูกสะใภ้สิใช่ไหมลอง
0: อยากให้เป็นผู้หญิงเหลือเกิน
3: ขอบคุณที่คุณพ่อแนะนำนะครับ
4: พ่อเองก็ไม่ใช่คนหยุมหยิมลูกก็รู้แต่ว่าพ่ออยากให้บ้านของเราเนี่ยสงบสุขเข้าใจใช่ไหม
3: เข้าใจครับคุณพ่อไม่ได้กลับมาทันเจอเรื่องราวทั้งหมดใช่ไหมครับ
4: ใช
3: ่คุณแม่บอกคุณพ่อใช่ไหมครับ
4: ใช่เรื่องนี้มันละเอียดอ่อนนะแรกหน้าทำนุของลูกเนี่ยหนีร้อนมาเพิ่งเย็นพ่อเองก็ไม่อยากให้เขาเองเนี่ยคิดว่ากำลังถูกดูแคลนจากเด็กที่มาอาศัยบ้านเราอยู่เหมือนกัน
3: ครับผมเข้าใจครับผมจะไปตักเตือนจอมและต้องขอฟังจากจอมด้วยครับ
4: ขอบใจลูกมากนะ
1: ดังนั้นเราทุกคนต้องยอมรับความเจ็บปวดแม้กระทั่งความเจ็บปวดที่เป็นอันตรายในบางครั้งด้วยว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเมื่อจิตสามารถจัดการมันได้จิตจะเข้มแข็งขึ้นควรแก่การปฏิบัติคุณท่านคะจอมดีใจที่ท่านเมตตาจอมมากแต่จอมกลัวว่าวันไหนความจริงปรากฏว่าจอมหลอกลวงท่านวันนั้นคงเป็นวันพิพากษาใหญ่ของชีวิตจอมขอให้ผ่านพ้นไปจนกว่าคุณแรกจะกลับมาจากเมืองนอกด้วยเถอะนะคะจอมจะได้ไปอย่างไม่มีปัญหา

0: เจ้าเป็นใครกันแน่ปู่รักเจ้ารักเจ้ามาก
1: คุณปู
2: ่คุณปู่ละเมอแบบนี้บ่อยครั้ง
1: ตกใจหมดเลยฮะ
2: กลับไปที่ห้องฉันมีอะไรจะพูดด้วย

0: จอม
1: ฮะ
0: มีอะไรจะบอกฉันไหมว่าไง
1: มีปัญหากับคุณนิดฮะ
0: เรื่องแมวโดนจับกดน้ำ
1: คุณแรกคิดว่าจอมจะจับแมวกดน้ำได้ไหมฮะ
0: ไม่คิดแน่ฉันมั่นใจว่าจอมไม่ทำอย่างนั้นเล่าหมายให้ฟังทั้งหมดสิ

0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
1: ไม่มี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
3: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาม
4: าทำอะไรสนุกสนุกกันนี่เลยแบงแบงเฟรซเซ่สแตกเก็ตเจ็ดเซ่ไบเจอร์แบงแบง
5: พบกับเราสองคนในงาน
6: แจ๋วแซ่บเฟอร
7: ์วันที่2สิงหาคมนี้เวลาบ่ายโมงตรง
5: ที่อะไรปาร์คฮอลล์ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
7: แล้วมาเจอกันเยอะๆนะคะ
5: เจอกันนะครับ
8: พี่น้องครับดำหน้าแบบไหนให้บ่ต้องปวดแอวดำแล้วมีความสุขสนุกสนานคือการดำประกอบแค้นพี่น้องครับติดตามรายละเอียดในตุ่มห้องครับ
9: ถ้าจัดการมันได้อยากจะได้เงินเท่าไหร่บอกมาฉันทุ่มไม่อั้น
10: เงินถึงแบบนี้นะนางผีที่ชื่อสาหร่ายได้กลับบ้านเก่าเร็วแน่
11: ถึงเวลาที่เราต้องลากันแล้วจริงๆค่ะคุณภูม
12: ิคุณสาหร่ายคุณอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าคะ
13: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เพราะการเป็นทนายนี่แหละก็เลยทำให้มันรู้จักใครหลายๆคนจนได้ทำธุรกิจ
16: ธุรกิจมืด
17: คิดจะทำงานใหญ่ใจมันต้องใหญ่ด้วยทุกอย่างเรียบร้อยแน่นอน
18: ฉันห่วงเธอมากนะจิต
19: ปากก็บอกว่าห่วงแต่ไม่เห็นคิดที่จะเดินหน้าทำอะไรเลยทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นนาหลานกันแล้วถ้าอย่างนั้นละจิตจะมั่นค่ะ
18: ไม่ได้นะละจิต
13: ท่าตรีคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา30นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: คุณต้องทำงานให้ผมเข้าไปอยู่กับพวกของนายโอ๊กโอ๊กคือผู้มีอิทธิพลมีส่วนกับการค้ายา
21: ไม่มีเรื่องยาเลยครับท่านนี่เขาดูเป็นคนดีด้วยซ้ำ
20: มันไม่ใช่แค่ลูกน้องกูมันเหมือนน้องกูเป็นเพื่อนกูหนึ่งทีคนที่กูรู้สึกว่ากูไว้ใจได้ทั้งชีวิต
21: มันน่าเจอใครวะ
20: ยอมฝน
21: แต่ถ้าฝนกลับมาทำคดีนี้ฝนไม่ต้องกลับไปคบกับพี่เขาใช่ไหม
22: มันไม่มีทางอื่นแล้วถ้ามีเขาคงไม่ต้องสมปองเข้าไปหรอก
21: ยอมน่าจะเจอทางนี้ทำให้พี่โอบโดนจับได้แล้วนะ
20: มึงนี่นะมึงเป็นน้องกูมึงพูดมาให้หมดเลย
21: พี่ฆ่าผมเลย
13: สองหัวใจจันทร์อังคาร20นาฬิกา30นาทีเริ่ม11สิงหาคม
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด

0: โหเอารางวัลสารพัดที่เขาแจกให้อันนี้ไปเลย
1: หือรางวัลอะไรอ่ะนี่คุยกันเรื่องอะไรอยู่ล่ะลูก
0: คนเหยียบกันแซ่บทั้งบ้านว่ามีนางยักษ์สาวใจร้ายฆาตกรรมแมวตายด้วยการจับกดน้ำแล้วโยนบาปให้แพะแบะแบะแบะแบะมุกนี้คุ้นๆนะ
2: นี่แต่หน่อยแกจะเป็นบ้าอะไรของแกเนี่ยฮะน้องเสียอกเสียใจเรื่องแมวตายอ่ะก็ยังมีหน้ามาพูดเล่นอีกเหร
3: อพี่หน่อยเขาเหวี่ยงค่ะเขาไม่ได้พูดเล่น
0: ไอ้เรื่องที่แมวตายเนี่ยกรรมใดใครก่อคนนั้นรับอย่าไปโยนบาปใส่คนอื่นเขาสิ
2: เกลียดพี่หน่อยไปหลงรักลังจอมอ่ะนักปากปลา
0: หน้าเป๊ะด้วยนะ
2: มีพี่หน่อยป่ะ
3: พี่หน่อย
2: ดีแต่ว่าน้องตัวเองอ่ะพี่น้อยกว่าอีกคนไปฟ้องพี่หน่อยแล้วสิ
4: คุณแม่ค่ะนิดไม่ได้ทำนะคะนิดไม่ได้ทำ
1: นิดนิดเอ้าทำไมได้ทำอ่ะทำไมต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟด้วยฮะ
0: ก็เพราะว่าคนของเราจงใจทำครับจงใจป้ายสีใส่เขาหมาแมวบ้านเราตายไปแปลกไปแล้วกี่ตัวทำลืมแกล้งลืมไปช่างเถอะแต่อย่าไปทำบาปใส่อื่นเขาน
2: ี่แต่หน่อยนี
0: ่คุณแม่
2: ก็จะประจานน้องให้ได้อะไรขึ้นมาเนี่ยฮะ
1: คุณหน่อยไม่ได้ประจานหรอกแต่ไม่อยากให้คนอื่นรับกรรมแทนต่างหากล่ะพ่อน่ะบอกตั้งกี่ครั้งแล้วว่ามาอาศัยบ้านเขาอยู่เนี่ยอย่ามาสร้างความเดือดร้อนให้เขาผมว่าเราคงต้องพายานิดไปพบจิตแพทย์ถ้าขืนปล่อยเอาไว้อย่างนี้แล้วก็สักวันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะ
0: หน่อยอาจเลวบ้าบอแต่ทำกับตัวเองไม่เคยทำกับคนอื่นนิสัยเหมือนใครกันนะ
5: คนใจร้ายอ่ะทำไมตัวเองจะต้องเอายาเบื่อมาเบื่อหมาเขาให้ตายด้วยอ่ะ
6: หมาก็อย่ามากัดฉันเองช่วยไม่ได้ใครที่ทำให้ฉันเจ็บฉันไม่ยอมอ่ะฉันต้องเอาคืน
5: คนใจร้ายคนใจร้ายพี่อ่ะจะต้องไปหาหมอโรคจิต
0: เจนิดเขาใจร้ายเหมือนใครครับคุณพ
1: ่อ อ๋อไม่มีหรอกมีแต่เราอ่ะต้องพาเจนิดไปหาจิตแพทย์คือถ้าวันนี้เนี่ยฆ่าแมววันหน้าอาจจะกลายเป็นฆ่าคนก็ได้นะ
2: นี่คุณหยุดพูดเลยนะ
5: คุณนั่นแหละหยุดก่อนที่คนอื่นจะรู้ว่าลูกของเราเป็นโรคประหลาด
1: นี่แล้วเราสองคนเนี่ยจำไว้เลยนะว่าอย่าไปเอ่ยปากเรื่องของน้องให้ใครรู้เด็ดขาดเลย
3: ค่ะ
0: ครับ

0: อมขอรับรองฮะว่าจอมพูดจริงทุกอย่างไม่ได้โกหกคุณแรก
1: ฉันก็เชื่อจอมอีกเหมือนกันแต่ที่ฟังมาจอมก็สู้ตายจนใกล้เคียงก้าวแล้วอยากจะขอร้องอย่าเถียงผู้ใหญ่ช็อตช็อตช็อตค่อยๆชี้แจงไปน่าจะดีกว่าฉันไม่อยากให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันที่นี่ได้ไหม
0: ได้ฮะ
1: เวลาที่ฉันไม่อยู่ฉันจะได้สบายใจว่าจอมไม่ไปมีเรื่องกับใครผูกมิตรไว้ดีกว่าสร้างศัตรู
0: ฮะคุณแรกจะเดินทางเมื่อไหร่เหรอฮะ
1: อีกประมาณ2เดือนอย่าลืมสัญญานะรอฉันอดทนเพื่อฉัน
0: ฮะแล้วถ้ามีใครไล่ไม่อยากให้จอมอยู่ล่ะฮะ
1: ยังไม่ทันไรเนี่ยก็เหลวไหลแล้วไงใครจะมาไล่จอมนี่อย่าบอกนะว่าหมายถึงคุณแม
0: ่เปล่านะคะเปล่าจอมขอโทษจอมแค่คิดไปเองล่วงหน้า

0: คนที่จะไล่จอมได้คือฉันคนเดียวเท่านั้นซึ่งก็ไม่มีวันเด็ดขาดจำไว
1: ้ฮะจอมจะจำไว
0: ้ขอบใจมาก

0: จอมเคยได้ยินเสียงแบบนี้สองครั้งแต่ว่าครั้งนี้
1: คุณทับทิมเธอเป็นโรคประหลาดนะคะ

0: รองเสียเธอก็ชอบกรี๊ดกรี๊ดเหมือนกลัวอะไรสักอย่าง
1: แม่ระวังนะครับแม่ครับแม
2: ่ตัวครั้งนี้ไม่ใช่เสียงคุณทับทิมนี่ฮะ
0: น่าจะมาจากตึกคุณรองนะคะแปลกนะคะพี่สำลีดาว่าถ้าไม่ใช่เสียงคุณนิดก็เสียงคุณเพลิน
3: จะบ้าตายจะได้ดับได้นอนไหมคืนนี้เนี่ย
2: วันนี้จอมโดนคุณแรกเตือนเรื่องพูดจาก้าวร้าวกับผู้ใหญ่
0: คุณแรกเธอน่าสงสารนะคะเธอวางตัวลำบากเมื่อก่อนก็กับคุณแม่แค่คนเดียวแต่ตอนนี้มีครอบครัวคุณน้ามาอีกตั้ง5คน
2: คุณแม่ของคุณแรกท่านเกลียดจอมท่านไม่อยากให้จอมอยู่ที่นี่จอมรู
0: ้อย่าบอกนะคะว่าคุณหนูจะไปจากที่นี
2: ่จอมจะอดทนได้ถึงที่สุดจนกว่าจะมีใครเอ่ยปากไล่จอมก็คงต้องไปทำยังไงได้ฮะจอมมันเป็นคนชั้นต่ำจะมาปะปนอยู่กับคนชั้นสูงกว่ามันเข้ากันไม่ได้ง่ายๆไม่ได้โทษใครเลยนะฮะ
4: แกนิดแกเสียใจมากที่แมวถูกกดน้ำจนตายแกเสียใจจนร้องสติแตกเลยอ่ะน่าสงสารจริง
5: ๆผมว่าน่ากลัวมากนะครับน่าจะพาไปหาหมอคุณน้าทำนุควรสอนให้นิดยับยั้งชั่งใจให้เป็นนะครับ
4: ถ้าคนทำมันยอมรับสารภาพแกนิดก็คงจะผ่อนคลายบ้างแต่นี่คนทำมันก็ปากแข็งมากจะเอาอะไรไปง้างอ่ะมันถึงจะยอมรับสารภาพ
5: ถ้าคุณแม่จะหมายถึงจอมแล้วก็ผมเชื่อว่าจอไม่ได้ฆ่าแมวครับ
4: นี่ลูกจะบอกว่าลูกเชื่อนางเด็กกุ้ยข้างถนนนั้นมากกว่าน้องให้ความสำคัญมันมากกว่าน้องโถยายนิดของป้า
5: น้องย่อมมีความหมายกับผมมากกว่าเด็กคนนั้นแต่ความยุติธรรมที่บ้านเราสั่งสมมาจนต้นตระกูลและนามสกุลทำสถิตต้องสำคัญกว่าคุณปู่สั่งสอนไว้อย่าให้ใครมาว่าได้ว่าทำสถิตของเราไร้ธรรมครับความเป็นผู้ใหญ่คงทำให้คุณน้าทั้งสองเข้าใจดีนะครับว่าจะปรักปรำผิดคนไม่ได
4: ้และถ้าวันไหนจับให้มั่นคันให้ตายได้ลูกต้องลงโทษเด็กนั่นสัญญาได้ไหม
5: ผมสัญญาครับถ้าเขาผิดจริงแต่ถ้าเขาไม่ผิดผมก็เสียใจด้วยครับผมขอตัวครับคุณแม่เกลียดจอม
4: แกต้องจนแต้มสักวันจนได้นั่นจอม
6: นี่รูปครับใช่เธอไหมครับ
7: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
8: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี้ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่ารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี้ลัก
9: เคยมีประสบการณ์เกือบตายกับเรื่องน้ำไหม
10: หลายครั้งก็คือ
9: ไม่รอดวะ
10: เพื่อนในหมู่บ้านชวนไปเล่นน้ำที่ในเรือ

0: เราต้องรู้สึกว่าเราก็เออคงไม่เป็นไรมั้งเราก็โดดลงไปแล้วบอกว่ามันจม
1: หอมกระหอยเจ้า
2: ข้าวเปียกไก่บ้าน3สายพันธุ์ครับ
3: มันจะเปิดโลกใหม่เลยของการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ
4: มันจะอบอวลแล้วมันจะจุ้ยตี้อยู่ในปาก
5: เหมือนผมได้กินราเมงดีๆที่ญี่ปุ่นหนึ่งอัน
3: โอ้โหถ้าเรื่องไก่นะท่านผู้ชม
4: ไม่เอานิ้วเลย
1: ครัวคุณปอย
6: การหลอกขายสินค้าออนไลน์หลอกลงทุน call center หรือเงินกู้นอกระบบต่างๆ
7: หลอกยังไงคะได้ของไม่ตรงปกหรือว่าโอนไปแล้วเราไม่ได้ของ
6: ทั้งสองแบบที่พี่ตุ๊กพูดมาเลยครับแบบนี้เลยคร
7: ับ ก็โดน
8: หมอขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
9: พัดโทรติดต่อสันไม่ได้เลยโทรไปก็ปิดมือถือตลอดนี่เจอสันบ้างไหม
10: สัน
9: อะไรนะนี่เมื่อกี้นี่ว่าไงนะ
11: แม่เสียหลานชนิกาเสียลูกผมก็เสียใจไม่น้อยไปกว่าแม่กับเมียหรอกนะครับ
12: คุณต้องสวมแหวนแต่งงานนี้ตลอดชีวิตห้ามถอดอีกเด็ดขาด
13: เปลี่ยนเป็นจุก
14: คนละขอบฟ้าพฤหัสบดีตอนจบ
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ผมอยากให้คุณสืบดูว่าพวกมันคิดจะทำอะไร
17: มันก็เป็นผลดีกับเราไม่ใช่หรอครับเพราะยังไงพวกนั้นก็ช่วยเราจับโจรนี่ครับ
18: ทุกคนข้างหน้ามีด่าน
19: นายลีบอกเคลียร์เรียบร้อยแล้วไง
20: ก็เคลียร์หมดทุกอย่างแล้วนี่
21: แน่ใจนะว่าเคลียร์แล้ว
18: ทุกคนมาลง
22: กลับไปทำงานของแกให้ดีซะก่อนแล้วถ้าฉันเห็นว่ามันถึงเวลาเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันจะบอกแกเอง
23: ไว้รอให้มีโอกาสเหมาะๆเมื่อไหร่แล้วก็กูเทหมด
14: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: แม่เป็นคนเอาแหวนไปทิ้งใช่ไหมคะ
24: นี่เราเห็นแหวนนั่นดีกว่าแม่อย่างนั้นเหรอ
19: ทนแอปไม่ไหวก็เลยระเบิดออกมาแล้วใช่ไหม
24: นี่มันเป็นแผนของแกเหรอ
19: หนูอาจจะใส่ซื่อไม่เคยมีแผนอะไรกับคุณแม่หรอกนะคะ
24: สตอที่สุด
19: ถ้าเกิดว่าพี่รันอยากพูดอยากระบายอะไรอ่ะนินก็อยู่รับฟังตรงนี้เสมอนะ
25: แค่ได้กอดน้องนินพี่ก็โอเคแล้วแหละ
14: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: ห้ามสันตกาศยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงไทยห้ามสันตกาศรักผู้หญิงไทย
27: ผมสกายท้องฟ้าของพ่อกับแม่ไงครับ
28: ฉันไม่มีลูกชื่อนี้อย่าให้ฉันต้องเกลียดที่เธอทำให้คิรีเจ็บเพราะคนอย่างฉันจะเกลียดจนลมหายใจสุดท้าย
29: ผมรักดานิกาแล้วพ่อก็ห้ามทำร้ายผู้หญิงที่ผมรัก
30: สิ่งเดียวที่ผมจะทำคือรักคุณปกป้องคุณ
14: ฟ้าฟ้าคีรีดาวจันทร์ถึงอาทิตย์เริ่ม28กรกฎาคม
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
31: เดี๋ยวซีนต่อไป
32: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
33: นี่ครับสมุดบันทึกของดอกไม
34: ้ขอบใจมากนายเต็ม

0: รูปครับใช่เธอไหมครับ
1: พุทธชาติดุจฤดีคนดีของแม่ดุจฤดีโลกเด็กคนนี้ชื่อดุจฤดี
0: 500,000 500,000 บาท
1: บาทดี 500,000 บาทตามสัญญา
0: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวนายเต็มเอาเบอร์โทรศัพท์ของฉันไปนะแล้วก็เอาเบอร์ของนายเต็มมาให้ฉันด้วยแล้วตามหาเด็กคนนี้ให้เจอนะ
0: ยินดีครับ
1: แล้วอีก 500,000 บาทจะเป็นของนายเต็ม
0: ครับขอบคุณครับแล้วดอกไม้ล่ะครับ
1: เธอคงไม่อยากพบฉันหรอกแต่ฉันอยากพบเธอมากนายเต็มจะให้เธอรู้ไม่ได้นะว่าฉันให้ตามหาเนี่ย
0: ครับเต็มใจครับอันนี้ไม่คิดเงินครับ
1: ขอบใจในเต็มมาก
0: ครับ

0: หยุดดี
1: อย่างนี้ใช่ไหมคะป้าพวงยิ่งกว่าใช่อีกนะคะเนี่ยเก่งจริงสอนไม่กี่ทีทำได้หมดแล้ววันนี้ทำให้คุณท่านรับประทานได้เลยนะคะ
2: จริงเหรอฮะ
1: จริงจ้าง
2: ั้นจอมยกไปให้คุณปู่ทานเลยนะฮะ
1: ดีค่ะ

0: เดี๋ยวป้าพวงทำให้ใหม่นะคะเสร็จแล้วจะให้สำลีเอาขึ้นไปให้ค่ะ
1: ว่าไงเด็กจรจัดทำไมยืนนิ่งล่ะหรือว่ากลัวหนอนจะล่วงออกจากปากปลาของแกคะ
2: ฉันไม่อยากให้มีการทะเลาะเบาแว้งกันที่นี่ได้ไหม
0: คุณต้องการอะไรไม่ทราบ
1: ฉันต้องการให้ใหญ่พวงทำอาหารเลี้ยงเพื่อนฉัน20คน
0: อาหารอะไรไม่ทราบไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนแล้วจะเอาของที่ไหนคนตั้ง20คนนะคะไม่ใช่แค่2คน
1: ฉันไม่รับรู้ด้วยหรอกฉันบอกคุณป้าทับทิมไว้แล้วแล้วคุณป้าก็บอกว่าให้มาสั่งกับยายพวงหรือว่าจะให้ฉันกลับไปบอกคุณป้าว่ายายพวงไม่เต็มใจทำ
0: เต็มใจหรือไม่เต็มใจอ่ะไม่ใช่ประเด็นหรอกค่ะดิฉันจะทำให้ตามหน้าที่ถ้าคุณทับทิมสั่งคุณกลับบ้านไปเถอะค่ะถ้าทำเสร็จแล้วจะส่งเอาไปให้แต่ต้องทำอาหารให้คุณท่านคุณแรกคุณจอมก่อนนะคะเพราะเมื่อตะกี้เนี้ยผีมันผักจะหล่นหมดแล้วค่ะ

0: ลองเลยเป็นหลานปู่หรือเป็นพยาบาลกันแน่ดูแลปู่ถ้าทุกอย่างจนนี่ปู่จะเป็นแล้วล่ะ
1: ลองหนังคุณปู่นะ
0: จะเหลืออะไรให้อะไรก็ไม่ยอมเอาสักอย่าง
1: ก็ลองไม่อยากได้อะไรนี่ฮะ
0: ไม่อยากไปเที่ยวบ้างเหร
1: อถ้าพี่แรกว่างน้องก็ไปฮะคุณปู่พักผ่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงธรรมะให้ฟัง
0: รู้ใจปู่ไปซะทั้งหมดเลยนะเออจริงๆแล้วชีวิตปู่นี่ขาดน้องไม่ได้แล้วนะอย่าทิ้งปู่ไปนะ
1: ฮะ
2: กินอาหารไม่รอเลยนะน้อง
1: ก็พี่แรกอยากมาช้าเองนี่ฮะ
0: ไปกินกับพี่แรกเขาต่อแล้วนะเดี๋ยวปู่ขอเอ็นหลังฟังเพลงแค่หน่อยนึงนะครับเอาละ
3: เมื่อกี้ไปตามจอมที่ห้องครัวยายพัวหวังว่าวันนี้จอมไม่ฝึกทำอาหารต่อเพราะมีเหตุ
1: คือป้าพวงแกงานเยอะค่ะจอมก็เลยออกมาก่อน
3: จอมไม่ได้ไปไหนมานานแล้วนี่นา
1: ไม่เป็นไรหรอกฮะจอมไม่ต้องการออกไปไหนนอกจากไปตามหา3คนนั่น
3: แต่ฉันก็อยากพาจอมไปเที่ยวก่อนไปเรียนต่อ

0: นึกว่าอยู่ในห้องคุณปู่ที่แท้ก็มากระจุกกระจิกหลบกันอยู่ที่นี
1: ่ผมมาทานอาหารตามนัดของคุณปู่ครับแต่มาช้าครับ
0: ก็เลยได้มาทานกับจอมดีไหมจอม
1: จอมเขาทานคุณปู่แล้วครับคุณปู่ล่ะจอมสมควรพักบ้างครับ
0: หัวเป็นดังแคร์เหรอจอม
1: คุณแม่มีอะไรกับผมเหรอครับ
0: ก็ว่าจะมากราบคุณปู่แต่เพิ่งคุณปู่หลับก็เลย
1: จอมไปเดินเล่นเถอะไหนว่ามีนัดทำว่าวกับบุญพร
2: อ่ะ

0: เย็นนิดนัดเพื่อนมาทานข้าวที่บ้าน20คนก็เลยอยากให้แรกไปรู้จักเพื่อน
1: ๆคุณแม่ครับถ้านิดเขาอยากจริงๆเขาควรมาชวนผมเองนะครับและถึงชวนผมก็ไม่ไปครับเพราะผมไม่ชอบไปจุนจ้านบ้านคนอื่นถึงแม้ว่าจะเป็นญาติผมขอตัวนะครับผมมีธุระต้องทำครับ

0: จะใช้ชื่อนี้เรียกแก
1: อีนายขี้ข้าขี้ข้ามองคนอื่นต่ำต้อยวาจาแสนเลวสิ้นดี
2: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
3: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
4: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
3: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
4: ่เบกกิ้งโซดาม
5: าทำอะไรสนุกๆกันนี่เลยแบงแบงฟรีซเซตแซกเก็ตเจ็ตเซตไฟเซต
6: แบงแบง
7: รอยจูที่ตรงหน้าผาทุกการกระทำคือคำ
8: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอด
1: ไป
9: สามพลัสพรีเมียมดูย้อนหลังทันใจ4:30 น.พร้อมเบื้องหลังจัดเต็มและกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นของที่ระลึกจากซีรีส์ที่สามพลัส
10: ตรงนี
11: ้ไม่ไป
12: พี่มือครับ
11: ข้าว่าเจ้าหน้า
8: น่ารักใช่ปะ
13: ไหนมาแก้วมาไหนแก้วมือท่านกระโดดลงไปในน้ำ
14: งานนี้นะคะเพราะเรามีความอร่อยมาเสิร์ฟกว่า1,000 เมนูจาก100 ล้านดัง
1: และในงานยังได้กระทบไหลเหล่าดาราซุปตาร์นักแสดงจากช่อง3ด้วยนะคะ
15: แถมยังได้ลุ้นรับของรางวัลใหญ่อีกนะคะแล้วมาเจอกันได้เลยนะคะ
16: ไปแจ๋วแซฟเฟอร์กันครับ
1: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจันนี
16: ้8:25 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ชีวิตเธอเริ่มต้นเลวร้ายตรงไหนลองคิดดูอะไรทำให้เธอต้องติดคุก
1: ฉันต้องการทนาย
19: จะว่าความให้คุณ
1: ไม่จริงฉันไม่ผิด
18: ก็ไม่ก็เป็นกุหลาบสีดำด้วยล่ะแม่บอกว่าฉันเหมือนดอกกุหลาบดูสวยปอมปา
20: ละครดังข้ามเวลากุหลาบสีดำจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม28 กรกฎาคม
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ชีวิตกั้งอ่ะดีกับใครคุณเคยไว้ใจได้เลย
1: นี่ไว้ใจได้เพราะมันสนุกจริง
22: พร้อมจะวางอดีตแล้วเดินไปพร้อมกับปัจจุบันและอนาคตของผมไม่กล้า
21: ราคาสามีจดทะเบียนของเธอแค่นี้
1: ได้สติแล้วยังคุณไม่เป็นฉันคุณไม่มีวันเข้าใจหรอกจริงๆคุณไม่ได้รักมัน
21: คนอย่างแกไม่มีวันได้ความรัก
20: ตีตราจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม31 กรกฎาคม
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: แม่จะเอาเพื่อนมาทำงานให้ได้ใช่ปะ
24: ใช่
23: ถึงผมไม่โอเคแม่ก็จะทำ
24: ถูก
25: มันไม่มีหรอกรวยแบบไม่ต้องทำงานไอ้วิธีแบบนี้เนี่ยเขามีไว้หลอกคนโลภ
23: พ่ออย่าขัดขวางได้ปะ
25: ฉันไม่ได้ขัดขวางฉันแค่มาเตือนสติแก
26: แบบนี้ไม่เรียกว่ามืออาชีพการลงทุนต้องมีหลักการแล้วก็เป็นทางการไม่ใช่มาคอป

0: ูก
1: เดอะรันนิ่งเงินงานความรักคืนนี้20:25 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ใหม่กาแฟซุปเปอร์

0: ือแกล้งนี่มันทำข้าวผัดเศษหมูใส่ไข่ใส่เห็ดมาให้เพื่อนนิดกินเนี่ย
1: ข้าวผัดใส่เศษหมูใส่ไข่ให้กินก็ยังดีกว่าใส่เห็ดอย่างเดียวนะ
0: นี่ข้าวข้าวคนอื่นอีกแล้วนะ
1: เธอลองคิดดูนะนิดจู่ๆเดินไปสั่งเขาก็ทันหันหน้าตาเฉยคนตั้ง20คนน้อยซะเมื่อไหร
0: ่มันเลือกข้างมันแบ่งพวกอ่ะมันเป็นพวกลังจอม
1: คุณพ่อบอกว่าอยู่ห่างๆเขาอย่าไปใกล้เขาจะได้ไม่ต้องมีเรื่อง
0: แต่นิดอยากมีเรื่องปะพี่น้อยไปห้ามนิดเวลานิดข้าง
2: ไม่เฮียน้อยไปเป็นเพื่อนน้องจะอวดดีกับแม่เหรอฮะ
1: ไม่ค่ะ

0: ลับมานะลูก
1: ลุงปาน
2: นี่อ่ะลุงปานให้ไปกินเล่นนะ
1: ขอบคุณฮะ
2: หรือเอาไว้เพี้ยงหัวคนเล่นๆก็ได
1: ้ไม่เอานะลุงปานอย่าพูดจาไม่ดีกับคนอื่นสิฮะ
2: เอาก็คนอื่นที่มันไม่ดีอ่ะทำไมลุงปานต้องไปพูดดีกับมันด้วยล่ะ
1: บางทีอ่ะลุงปานอาจจะเข้าใจเขาผิดก็ได
2: ้นู้ยไม่ผิดหรอกลุงปานนี่นักสืบเก่านะนี่ฟังให้ดีนะแท้จริงแล้วเนี่ยอีนางยักษ์2ตัวเนี่ยมันก็คือ
1: คือใครฮะ
2: มันก็ค
3: ือปานรถโรงพยาบาลมาแล้วนะ
2: โอ้โอ้โอ้ยโอ้ยรู้ไม่ได้แล้วต้องไปแล้วลุงหลอกมันไปไป
4: นิดนิดนิดนิดอย่าไปเลยนะอยู่บ้านเถอะ
3: แล้วจะแก้ตัวกับคุณแม่ว่าไง
4: พี่อะไร
3: พี่ค่ะตาขาว
4: นิดนิดลุงผ่อนหายไปไหนหรือว่ามัวแต่ไปหาว่าวอยู่เนี่ย
5: จอมรีบกลับไปบนตึกไป
3: ไม่ให้ไปแกไปขโมยมะม่วงมาอีกแล้วใช่ไหมนางหัวขโมย
5: ถามเขาก่อนนิดว่าเขาไปเอามาจากไหน
3: จากไหนก็ไม่ได้เพราะแกอยู่ที่นี่ในฐานะคนอาศัยอยู่ของทุกอย่างที่นี่แกไม่มีสิทธิ์แตะเข้าใจไหมนางหัวขโมย
6: ฉันไม่อยากให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันที่นี่ได้ไหม
7: เอาเลยลูกนิดลุยมันให้มีเรื่องให้ได้เลยนะแม่อยู่ตรงนี้ทั้งคนงานนี้ไม่มีพลาดซ้ำ
1: ฉันขอตัว
3: เอามะม่วงมาคืนมานะ
5: โธ่นิดจอมรีบไปสิน
3: างวัวเห็นแก่หญ้าพี่ข้าเห็นแก่กินฉันไม่ให้แกไป
1: ทำไมฉันถึงจะไปไหนไม่ได
3: ้ตอบมาก่อนนะว่าแกขโมยมะม่วงมาทำไมรับสารภาพมานะ
1: ฉันไม่ได้ขโมยไม่ได้เก็บเรื่องอะไรจะบ้าไปรับสารภาพด้วย
3: แกหาว่าฉันบ้าเหรอนางคิดข้าไปเจียมกะลาหัวมาว่าฉันบ้าเนี่ย
5: นิดก็ไม่ได้ว่าเธอนะเขาแค่เปรียบเทียบ
3: หยุดนะพี่น้อยนิดจะสั่งสอนมันเรื่องการมือไวของมันเนี่ยแกเป็นขโมยแกฆ่าแมวฉันตายแกจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกต่อไป
1: ที่นี่ไม่ใช่บ้านฉันทำไมฉันจะต้องอยากอยู่ไปจนวันตายด้วย
3: อีฉันบอกแล้วไงไม่ให้แกไปเนี่ยฮะ
1: มะม่วงเนี่ยลุงปานวังนู้นเป็นคนเอามาให้ฉันเพราะฉะนั้นอย่ามาหาว่าฉันเป็นขโมย
3: ขโมยมาจากวังเลวเข้าไปใหญ่อีกคิดค่ะขโมยมาแบ่งปันกันกิน
2: คำก็ยี่ค่าสองคำก็ยี่ค่าอีนางยักษ์ใจดำเมื่อกี้ค่ะอยากกินมากใช่ไหมมะม่วงนะ
1: ลูกปานลูกปานอย่าจะลูกปานพอแล้วลูกปาน
2: เป็นยังไงล่ะมะม่วงจากวังอร่อยไหมฮะไม่ต้องจิ้มน้ำปลาหวานด้วยจิ้มน้ำลายบูดของข้าแทนคุณลองครับคุณลองอย่าไปยอมนางยักษ์สาวมันนะครับมันใจดำครับมันจับ
8: ตับปานวันนี้2รอบแล้วนะลงมาเลยถ้าไม่ลงมาจะจับขังห้องเลยนะเร็วๆ
2: นางมารพจน

0: ีกแล
1: ้
0: ว
1: ไวๆเข้าคุณคงได้ยินที่ลุงปานพูดชัดเจนแล้วพูดดีและฉลาดอย่างคุณคงเข้าใจว่าฉันไม่ได้ขโมย
2: จบ
3: ฉันเห็นด้วยจบนะนิด
2: ไม่ได้เด็ดขาดถ้าแก่บ้านนั้นก็ไม่มีสิทธิ์กับมะม่วงจากในวังมันไม่ขี้ข้าเอาของมาแจกขี้ข้าไม่ได้เข้าใจไหมนายขี้ข้า
4: ฉันไม่ใช่ขี้ข้าทุกคนที่นี่ไม่มีใครเป็นขี้ข้าหมดยุคสมัยเรียกขี้ข้ากันละคุณควรเลิกใช้คำนี้ได้ละ
2: ฉันไม่สนใจฉันจะใช้ชื่อนี้เรียกแก่อีนายขี้ข้าขี้ข้าม
4: องคนอื่นต่ำต้อยวาจาแสนเลวสิ้นดี
2: อีนางจอมนางจอมแกว่าฉันเลวสิ้นดีแปลว่าฉันเลวมากบังอาจนักกลับมาขอโทษฉันเดี๋ยวนี้นายขี้ข้า
4: คุณต่างหากที่ควรขอโทษฉันมากล่าวหาว่าฉันเป็นขโมยทั้งที่ไม่ใช่ติดหัวเรียกฉันว่าขี้ข้าทั้งที่คนเรามีความเท่าเทียมกันในความเป็นคนแต่จะไม่เท่ากันก็สมองนี่แหละ
2: เฮ้ยนี่แกว่าฉันสมองเล็กเหรอนี่ดังขี้ข้าพอทีนี้นิดจ้าไม
3: ่ไปกันใหญ่แล้วมีการละ
5: มีปัญหาอะไรกันเหรอเด็กใครว่าใครโง่เลวสมองเล็กฮะ
3: จบกันตัวแม่มาพอดี
2: อีนางขี้ข้านี่แหละค่ะคุณแม่มันว่านี่ค่ะมันว่านี่ว่าเลวสิ้นดีโง่สิ้นดีค่ะ
3: นิดนี่จะพูดไม่หมดนี
5: ่นี่เงียบไปเลยนะยายน้อยนี่แกกล้าด่าลูกของฉันว่าโง่เลวแกต้องขอโทษลูกนิดของฉันเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: จอมไม่ได้ด่าว่าคุณนิดโง่หรือว่าเลวแต่จอมหมายถึงคำด่าของคุณนิดที่ด่าจอมต่างหากที่มันเลวส่วนเรื่องโง่เธอยอมรับของเธอเองจอมขอตัว
5: ตายนี่ปากเหรอเนี่ยฮะ
2: ปากอย่างนี้ถ้าตบให้บนจากนี่แล้วที่อย่างนี้สินี่มัน
4: ฉันไม่ได้หนีแต่ไม่อยากมีเรื่องกับใคร
5: นี่แกกล้ายักษ์สององหังวางก้าวอวดดีใส่ฉันเหรอฮะฉันนี่แหละจะสั่งสอนความอวดดีของแกแกต้องขอโทษลูกนี้ของฉันก่อนฉันถึงจะบอกให้เขาปล่อยแกไปได้อะ
4: ถ้าผิดจริงจะยก10นิ้วก้มลงกราบแต่นี่ฉันไม่ผิด
5: ไม่นายคิดข้าตาใสฉันบอกให้แกขอโทษลูกฉันแกก็ต้องขอโทษสิ
4: ขอโทษเรื่องอะไรไม่ทราบ
5: แกอย่ามาทำหน้าตาไขสื่อลอยหน้าลอยตาด่าลูกของฉันอย่างนี้นะแกไม่ขอโทษลูกนี้ของฉันแกโดนแน่หนังเด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอนฉันบอกให้ขอโทษได้ยินไหมล่ะ
4: ได้ยิน
5: แกก็ขอโทษก็สิอีนางข้างถนน
4: ถึงจะข้างถนนแต่ก็สั่งสอนตัวเองเป็นไม่ขอโทษใครโดยที่ไม่ผิด
5: กล้าลองดีกับฉันเหรอฮะ
4: ลองดีก็ดีกว่าลองเลวเอาล่ะจอมขอโทษคุณนิดก็ได้แต่คุณนิดใส่ร้ายจอมผิดก็ต้องขอโทษจอมเหมือนกันจบหายกัน
2: แม่ค่ะอีนางที่ข้าเนี่ยไม่ยอมเกรงคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะแม่อย่าไปยอมมันนะคะคุณแม่ต้องลงโทษให้นิดนะคะนะคะคุณแม่
4: เชิญสิ

0: ลุงพร
1: ครับ
0: แล้วจอมล่ะ
1: สงสัยรอผมอยู่มั้งครับผมไปซื้อว่าวกับเชือกเนี่ยเพิ่งจะได้มานี่เลยครับ
0: รีบไปเถอะฉันขอขึ้นไปหาคุณปู่แล้วจะตามไปเล่นด้วย
1: ครับ
2: ครั้งสุดท้ายแล้วนะแกต้องขอโทษลูกนี้ของฉันเดี๋ยวนี
3: ้ครั้งสุดท้ายเหมือนกันต่างคนต่างขอโทษ
2: นี่เรื่องอะไรคนสูงส่งอย่างฉันจะไปขอโทษคนต่ำต้อยด้อยราคาอย่างแกฮะ
1: เฮ้ยสำลีตายลูกวะ
4: ตายจริงๆเหรอลุงพ
5: ่อพอมา
0: โหวันนี้คุณปู่ออกกำลังกายด้วยครับ
5: เออก็พอดีลองเขาจะให้ปู่ไปดูเขาเล่นว่าวตรงระเบียงนู่นอ่ะ
0: ครับคุณปู่

0: แกจะไปได้ก็ต่อเมื่อแกขอโทษลูกนิดของฉันแล้วเข้าใจไว้ซะด้วย
1: ยังไงก็ไม่เข้าใจปล่อย
2: 1 2 3จะขอไม่ขอ
1: เสียใจ
0: เสียใจเหรอฮะบ่นอีกน้อย
3: หนู
0: สมน้ำหน้า
1: คุณนายไม่มีสิทธิ์มาตบหน้าฉันแบบนี
0: ้นี่เสียทำไมฉันจะตบแกไม่ได้แล้วฉันก็ได้สำเร็จข้อความโอหังยะโสของแกไปแล้วด้วยนี่มันยังน้อยไปด้วยซ้ำนะที่จริงลูกนิดของฉันเนี่ยควรจะตบหน้าแกไปอีกสักฉากนึงหายกันไงโอ้อีนางขี้ข้าอีนางมาใส่บ้านคนอื่นก็อยู
1: ่ถ้าฉันเป็นขี้ข้าฉันก็ไม่ใช่ขี้ข้าส่วนตัวของคุณนายและลูกแล้วถ้าคนที่มาใส่ที่นี่อยู่หมายถึงขี้ข้าแล้วก็คุณนายกับลูกเป็นอะไรไม่ทราบก็มาอาศัยเขาอยู่ที่นี่เหมือนกัน
4: เสียงใครร้องเหมือนเปรตเลยแหลกกายมีเรื่องกับรองหรือเปล่าไปดูน้องสิ
5: ครับคุณปู
1: ่อย่าแม่แม่คุณหูแย่แล้วเอาพอแล้วค่ะ
0: เอาอะไรกับมันเอาเลิศเอาเลิศ
1: น้องว้า
6: จอมแกนี
1: ่ไปไหน
5: ขึ้นจอม
7: นี่คือคำสั่งขอโทษเดี๋ยวนี
1: ้จะเคี่ยนตีจอมให้ตายยังไงจอมก็ไม่ขอโทษจอมไม่ขอรับความเมตตาจากคนที่นี่อีก

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: เจ็บมากไหมประจักษ
3: ์แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกครับคุณประหลัดผมยังพร้อมออกตะลุยกับคุณประหลัดได้อยู่นะครับ
4: ผมเสียใจจริงๆนะประจักษ์ที่ผมเป็นต้นเหตุที่ทำให้ต้องเจ็บตัวแบบนี
3: ้เอาเถอะครับคุณพศวัตเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วเราแก้ไขอดีตไม่ได้หรอกครับแต่พูดมานี่สิครับโอนอฟินกลับไม่ได้ทั้งหมดเลยเชื่อเถอะครับว่าอีกไม่นานเนี่ยฟินต้องกระจายทั่วพระนครแน่ผมคิดว่าเราต้องมาทางทลายพวกค้าฟินเฟือนให้ได้ครับ
4: ก็ต้องไปเล่นงานที่หัวหน้ามัน
2: ซึ่งก็คืออิตาทันชานั่นแหละฉันจะต้องเข้าห้องทำงานของอิตาทันชานั้นให้ได้ฉันเชื่อว่าเขาต้องเก็บหลักฐานการค้าฟินไว้ในห้องนั้นแน่แต่ก่อนอื่นเราต้องเอากุญแจนั้นมาให้ได้ซะก่อน

0: ท่านชายคิดว่ามีคนลอบวางเพลิงใช่ไหมกระหม่อม
1: ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เท่าที่ฉันเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากการลอบวางเพลิงหรือไฟฟ้าลัดวงจรหรือมีคนสับเพ่าเรื่องฟืนไฟจนทำให้เกิดโรงเก็บของไฟไหม้ขึ้นมาตอนนี้ไฟก็ได้ทำลายหลักฐานไปหมดแล้ว
2: ว่า
1: เราไม่มีทางรู้สาเหตุที่แท้จริงแล้วแหละถนอม

0: สวัสดีค่ะออกค่ะได้ค่ะฉันจะรีบไปค่ะวันนี้ฉันคงไปดูแผ่นเสียงกับคุณหมอไม่ได้แล้วล่ะค่ะทางโรงเรียนโทรมาบอกว่าให้ไปสอนแทนครูชาตรีเพราะอยู่ๆครูชาตรีก็ไม่ได้ไปสอนทางโรงเรียนโทรไปหาที่บ้านก็ไม่มีใครรับด้วยตอนนี้เด็กๆนั่งรอเรียนกันแล้วล่ะค่ะ
1: งั้นผมไม่ส่งคุณอุสาที่โรงเรียนนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: ี้ครูว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะคะกลับบ้านไปเนี่ยอย่าลืมฝึกด้วยนะจะได้คล่องมือโอเคไหมโอเคค่ะไปกลับบ้านกันเก็บของเร็วกลับไปดีนะเด็กๆบ๊ายบาย
1: สวัสดีค่ะ
0: ดีครับ
2: ขอบคุณคุณพ่ออุษามากนะคะที่มาช่วยสอนแทนคุณชาตรีในวันนี้นะคะนี่ถ้าไม่ได้คุณพ่ออุษามาช่วยเอาไว้โรงเรียนของเราต้องโดนผู้ปกครองต่อว่าแน่ๆเลยค่ะ
0: ไม่เป็นไรเลยค่ะฉันยินดีช่วยอยู่แล้วว่าแต่ติดต่อครูชาตรีได้หรือยังคะ
2: ยังเลยค่ะ

0: วิไลดูนี่อุ๊ยคุณลุงให้ฉันมาเป็นรางวัลที่เมื่อคืนฉันเอาไปเก็บก่อน
1: พี่ชายทัศน์ไปไหนมาเหรอคะ
2: พี่ไปดูที่ไฟไหม้นะไปดูให้แน่ใจว่าไฟดับดีแล้วไม่ปะทุขึ้นมาอีก
1: เมื่อคืนตอนที่ท่านป้ารู้เรื่องไฟไหม้เราเป็นลมดีนะคะที่หญิงรับท่านป้าไว้ทันไม่งั้นคงฟาดพื้นไปเราแน่ๆเลยค่ะ
2: พี่ขอบใจหญิงขวัญมากนะที่ดูแลท่านแม่แทนพี
1: ่หญิงรักท่านป้าเหมือนแม่คนหนึ่งนี่ค่ะ

0: ่ชายแคทอยากทานอะไรไหมคะเดี๋ยวหญิงไปหามาให
1: ้พี่ไม่หิวกลับมาแล้วเหรอ
2: ยังมั้งยังอยู่ที่ทำงาน
0: ฉันก็แค่รอเล่นนะคะพี่รักขอโทษนะคะที่กลับมาจากที่ทำงานช้าไปหน่อยคุณหิวยังคะเดี๋ยวฉันจะไปหาอะไรมาให้คุณทานก่อนอาหารเย็นงั้นเดี๋ยวหญิงไปหามาให้นะคะ

0: หม่อมฉันเอากล่องเครื่องเพชรที่ไปเก็บในห้องเรียบร้อยแล้วเพคะ
1: ดีมีอะไรให้พี่ชายทัดทานบ้างฉันจะไปให้พี่ชายทัด
2: ของคุณเล็กนะคะจะ

0: ที่รักคำนี้ฟังดูดีนะฉันชอบ
1: แต่ฉันไม่ชอบ
0: ไม่ชอบแต่เธอเป็นคนพูดเองนะ
1: คุณก็รู้นี่ว่าฉันพูดไปทำไม
0: ไม่รู้รู้แต่ว่าฉันชอบให้เธอเรียกว่าที่รักฉันก็เพิ่งรู้นะว่าเธอคอนกับผู้หญิงเป็นด้วย
1: มาแล้วค่ะพี่ชายทัก
0: ผม
1: จะทำเลยไหมคะขอบใจมากนะจ๊ะหญิงขวัญเดี๋ยวฉันดูแลสามีของฉันต่อเองจ้ะ
0: ฉันชอบเวลาเธอค้อนนะดูน่ารักดี
1: นอกจากค้อนแล้วฉันยังทำอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างเช่นจับคุณชั่วที่คาฝิ่น
0: ถามจริงเถอะทำไมเธอถึงปักใจคิดว่าฉันเป็นหัวหน้าขบวนการคาฝิ่นเถื่อนนะทำไมเธอไม่ไปสงสัยคนอื่นบ้าง
1: ก็ฉันเห็นคุณอยู่ในป่าไงตรงจุดที่รับส่งฝิ่นและหลักฐานทุกอย่างก็ชี้มาที่คุณ
0: ถ้าหลักฐานชี้มาที่ฉันจริงๆป่านนี้เธอคงจับฉันไปแล้วแต่นี่เธอไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะจับฉันใช่ไหม
1: ฉันจะหาหลักฐานมาจนได้นี่น้องหญิงขวัญอุตส่าห์เอามาให้คุณเลยนะทานซะหน่อยสิอุ๊ยอุ๊ย
0: นี่เธอจะแกล้งฉันใช่ไหมเนี่ย
1: ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆก็สาใจดีอ่ะฉันขอโทษแล้วกันฉันว่าคุณไปอาบน้ำเปลี่ยนสภาพเถอะนะเหี่ยวตัวแย่เลยอ่ะ

0: ทำไมไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยออกมา
1: ก็มีคนเรียกฉันอยู่หน้าห้อง
0: ก็หญิงขวัญผู้หญิงของคุณนั่นแหละ
1: หญิงขวัญไม่ใช่ผู้หญิงของฉันเธอต่างหาก
0: พี่ชาย
1: ไปเปิดประตูให้ทีสิหญิงขวัญก็จะเอาอะไรฉันขอเวลาแต่งตัวเดียว
0: หญิงเอาน้ำประตูมาหญิงขวัญไม่มีใครสอนมารยาทเธอหรออยู่กันสองคนแต่เอามาให้แค่คนเดียวถ้าเธออยากกินก็ไปเอาเองสิฉันเป็นถึงท่านหญิงไม่บริการสามัญชนไร้ชาติตระกูลคนอย่างเธอหรอกฉันไม่อยากกินท่านชายก็ไม่อยากกินเหมือนกัน

0: ยิงขวัญมาทำอะไร
1: เอาน้ำมะตูมมาให้คุณ
0: เกิดอะไรขึ้นหญิงขวัญ
1: ก็ไม่นี่สิคะแกล้งหญิงไม่ยอมให้หญิงเอาน้ำมาตูมอ่ะให้พี่ชายทัดแถมยังเอาน้ำได้สาดใส่หน้าหญิงอีกด้วยอ่ะ
2: ฉันเนี่ยนะ
1: ก็ใช่นะสิถ้าไม่ใช่เธอฉันเอาน้ำมาตูมเนี่ยสาดใส่หน้าตัวเองหรือไง
0: พอไม่ต้องเถียงกัน
2: ได้ฉันยอมรับก็ได้ว่าฉันสาดน้ำมาตูมใส่หน้าหญิงขวัญฉันรำคาญที่หญิงขวัญมาวอแหวกกับสามีฉันฉันอาจจะทำเกินไปหน่อยแต่ขอโทษนะหญิงขวัญเข้ามาล้างเนื้อล้างตัวในห้องก่อนสิส่วนคุณออกไปก่อนไปสิเดี๋ยวผู้หญิงจัดการกันเองไปเร็วสิหญิงขวัญ
1: อะไรของเธอเนี่ย
2: ไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนพี่เร็ว
1: อะไรของเธอเนี่ย
2: เข้าไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนนะ
1: เร็ว
2: โอ๊ย

ล้างเนื้อล้างตัวเสร็จแล้วเหรอถ้าล้างเสร็จแล้วก็ออกไปจากห้องนอนของฉันกับท่านชายได้นะฉันจะได้มีเวลาส่วนตัวสักทีสักวันฉันจะต้องเป็นคนพูดคำนั้นรอให้ถึงวันนั้นก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ออกไปจากห้องฉันได้แล้วไปสิไม่ต้องมาจับตัวฉัน

0: เธอกำลังจะเล่นเกมอะไร
1: ก็เกมเดียวอ่ะคุณกับหญิงขวัญไงเกมคนหน้าซื่อใจคดคุณหาอะไร
0: กุญแจห้องทำงานฉันว่าฉันจะลงไปทำงานสักหน่อย

0: ให้เติมมาแล้วครับเจ้านาย
1: นั่งไหนบอกทีสิว่ารถไม้เราโดนปล้นที่ไหน
2: เขาคลองส่วนภูจะนาย
1: ฉันคิดว่าเราควรต้องเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถบางไม้ของเราแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะลองโทรปรึก

0: ากับท่านชายดูว่าจะทำยังไงดีเหตุการณ์ดักปล้นรถทำร้ายคนขับรถของเราแบบนี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกไปกลับไปทำงานได้แล้ว
1: ว่าไอ้พวกเนี้ยมันทำตัวแปลกๆนะครับเจ้านาย
0: ฉันเห็นแล้วก็ฉันอยากให้นายตามดูมันไว้แล้วคอยรายงานฉันด้วย
1: ได้ครับ
2: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping

0: ท่านแม่อาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
1: แม่คงจะอายุไม่ยืนหรอกตราบใดที่ยังมีตัวกาลกินีอยู่ในบ้านหลังนี้

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: นับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: ผู้ใหญ่
3: หน้าล่ะพวกเขาถึงดูกลัวเวลาฉันเดินผ่าน
4: ใครอยากจะฉันเลยทำงานอย่างนี้จะบอกกี่ครั้งแล้วนี่โง่จริงเลยโง่จะไม่รู้จักโง่ยังไงแล้วเนี่ยพูดต้องขอแล้วกี่ครั้งละ
3: คุณชานนี่คุณจะแต่งงานกับผู้หญิงนี้จริงเหรอ

0: คุณแคร์จะไปไหนล่ะครับ
1: นายนี่มาเงียบๆแบบนี้ฉันตกใจหมดฉันจะไปหาคุณชาญน่ะ
0: มีอะไรหรือเปล่าครับ
1: ฉันมีเรื่องสงสัยอยากจะถามเขาที่จริงฉันถามนายน่าจะรู้เรื่องมากกว่า
0: เรื่องอะไรล่ะครับ
1: เรื่องเกี่ยวกับคุณชาญนั่นแหละคุณชาญเข้าข้อมูลต่างๆคุณแคร์ไหมฉันดูแต่ฉันไม่เห็นมีข้อมูลเกี่ยวกับเขาเลยทั้งที่เขาก็เป็นคู่มั่นของคุณแคร์นายพอจะรู้เรื่องเขาใช่ไหมเล่าฉันฟังหน่อยสิ
0: ถ้าอย่างนั้นคุณชาญก็น่าจะมีเหตุผลที่ไม่ได้บอกคุณครับ
1: ถ้าเขาอยากให้ฉันเป็นคุณแคร์จริงๆเขาก็ต้องให้ฉันดูข้อมูลเกี่ยวกับเขาด้วยเอาแบบไม่ต้องเจาะลึกมากก็ได้อ่ะแค่ฉันอยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอ่ะถ้าให้ฉันเดานะเขาต้องเป็นผู้ชายเพอร์เฟคมากแน่ๆเลย
0: ไม่หรอกครับคุณชาญเป็นลูกคนขับรถของท่านประธานครับ
1: ลูกคนขับรถแล้วทำไมคุณแคลร์ถึงยอมแต่งงานคุณชาญล่ะ
2: นี่นะเดี๋ยวโยลูกบอลไปนะ
3: เรามาแต่งงานกันนะ
4: ไม่เอา
3: ทำไมล่ะ
4: พ่อเราบอกว่าเธอเป็นเจ้านายฉันเราเป็นลูกจ้าง
3: แล้วแต่งงานกันไม่ได้หรอ
4: ไม่ได้
3: ไม่เอาฉันจะแต่งงานกับฉันแต่งกับฉันคนเดียวเท่านั้นไม่เอาฉันจะแต่งฉันได้สิโตขึ้นห้ามแต่งกับใครนะนอกจากฉันคนเดียวสัญญา

0: แล้วคุณปู่เขาไม่ว่าอะไรหรอที่คุณแคลร์จะแต่งงานกับลูกคนขับรถอย่างคุณชาญน่ะ
1: ไม่หรอกครับท่านประธานดีใจและพร้อมที่จะสนับสนุนด้วยซ้ำเพราะว่าพ่อของคุณชาญเป็นคนขับรถให้ท่านประธานตั้งแต่เริ่มสร้างดีเจเอลใหม่ๆท่านก็เลยรักคุณชาญเหมือนลูกชายอีกคนครับ
0: แล้วทำไม
1: เดทหมดเวลาครับผมว่าคุณกลับเข้าไปที่ห้องดีกว่านะครับถ้าคุณชาญมาเห็นว่าคุณอยู่ตรงนี้เขาอาจจะโกรธคุณอีกก็ได้นะครับและถ้าคุณมีคำถามอะไรเก็บไว้ถามกับคุณชาญโดยตรงน่าจะดีกว่านะครับนะครับเชิญครับ

0: เชิญค่ะคุณคริส
1: เดี๋ยวผมรอที่ห้องรับแขกก็ได้ครับ
0: ได้ค่ะคุณคริสรับเครื่องดื่มอะไรดีคะ
1: น้ำเปล่าครับ
0: ได้ค่ะ

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
2: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
3: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
0: เห็ดลินจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลินจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลินจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดแนทช้อปปิ้งจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไร

0: ลอิกกรดอัลฟาไลโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไลโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญในลิฟวิ่งออยล์นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมลิฟวิ่งออยล์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิตลิฟวิ่งออยล์ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและลิฟวิ่งออยล์ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อลิฟวิ่งออยล์น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: คอเลสคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: เน็ตช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง
0: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปิ้ง

รรื่นระเรื่อร้อนยักษ์จนทิ้งยอกย้อนเย้ายวนยั่วเยือนเย้ยหยอกมนุษย์มุ่งมากมายมอบมวลหมู่มิตรมีมาบอกขอเกี่ยวก่อน

0: สนับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด

0: ดูเอ็นสินอนหลับไม่รู้เรื่องเลยอุ๊ยตื่นแล้ว
1: แก้วแก้วสาวโปรดดึงถ้ำเลยว่ะแก้ว
2: ใครอ่ะมาได้ไงอ่ะ
1: ไม่ใครเคยเลยเล่าดูไม่ออกแล้วนางกินนาลีชัด
0: หากสงสัยว่ามาได้ยังไงก็ตามมาสิจ๊ะ
1: ไป

0: ไปไหนล่ะจ๊ะเฮ้ย
1: นี่เดี๋ยวเชื่อพวกนางได้หรือเปล่า
0: โอ้ยยักษ์ไม่กลัวไม่กลัวอะไรกับสาวบอบบางมาหน้าเดี๋ยวจะไม่ทันนี่เป็นสาว

0: ไหมจ๊ะ
1: นี่ชอบสิจ๊ะสถานที่สวยสวยกับนางสวยสวยนกมานี่มาเฮ้ยเก็บอาการหน่อยดิใจกลางอ่ะมีสติหน่อยดิคิดให้ดีก่อนหน้านี้ตรงนี้ยังไม่มีอะไรแบบนี้เลยจู่ๆก็โผล่มาทั้งดอกไม้นั่นกินรีอีกน้องแก้วอะไรเราตายแล้วตายเนี่ยเลยตายหมดด้วย

0: เจ็บหนาข้านี่นะ
1: ไม่มีใครแต่ทั้งนั้น
2: เสียงใครวะ
1: ใช่
3: เท้าสักกะเทวราชเสด็จแล้ว
2: องค์แก้วองค์เท้าสักกะนี่พระอินทร์ใช่ป่ะเฮ้ยเสด็จมาถึงที่นี่คงไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน
4: ่ไม่มีอะไรมากหรอกพระองค์ท่านก็แค่ต้องการหัวใจยักษ์ที่พ่อหนุ่มรูปหล่อครอบครองอยู่ไงล่ะจ๊ะ
2: หัวใจของยักษ์เรามาจับนั่นเหรอ
1: ใช่แล้วส่งสิ
2: แล้วทำไมหม่อมฉันต้องส่งให้พระองค์
5: หลวงแก้วเก็บเกี่ยวสิ

0: ใครโดนหมิ่นทำร้ายชีวิตผู้นั้นก็จะถูกต้องคำสาปจนถึงความตายได
1: ้ขนาดนั้นเลยหัวใจเอาหัวใจมาทิ้งเลยไม่ก็น่าแปลกนะที่พระองค์ตรัสว่ายักษ์เป็นญาติกับเทวดาทั้งที่พวกยักษ์หยาบช้ากินมนุษย์เป็นอาหารและเข็นฆ่าผู้คนไม่ต่างจากพวกมาร
0: ทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าข้าเมตตาพวกเจ้า
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณแต่พระองค์จงเสด็จไปคุยกับพวกมันเถิดไม่ใช่หม่อมฉันเพราะหม่อมฉันไม่ได้เริ่มสงครามครั้งนี้ก่อนหากต้องการยุติสงครามในครั้งนี้ก็มีหนทางเดียวเท่านั้นพญายักษ์ต้องมาขอขมาแก้วพิสดาร
2: อย่าดิสาน้องแก้วเลยจ้ะนี่น้องแก้วเฮ้ยผีจ่อป่าพูดอะไรไม่รู้ดิองอินหรือไงวะ
1: แล้วพระองค์ล่ะทรงรู้ฤทธิ์ข้าบ้างหรือเปล่าม
3: ันจะมากเกินไปแล้วพูดจาไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเจ้ามันก็เป็นเพียงแค่เดนมนุษย
1: ์แล้วเจ้าล่ะเดนอะไร
3: หน่อย
0: เดี๋ยวใจเย็นก่อนเทวดาของข้าชมการได้รับของปินดาลีก่อนเพื่ออารมณ์ของเจ้าจะเย็นขึ้นอาจจะเปลี่ยนใจได้

0: ลูกอยากจะฆ่าม
1: ันกล้าดียังไงมาบอกให้เสด็จพ่อฆ่าก้มกราบมัน
0: พ่อเองก็อยากจะฉีกร่างของมันเป็นชิ้นๆแต่พ่อต้องพยายามข่มจิตประกบใจเอาไว้พอหากร่างพญายักษ์ของพ่อปรากฏออกมาทุกอย่างมันจะพังได้หมด
1: แต่ลูกทนไม่ไหวแล้วพระเจ้าค่ะมันทางเหยาะเย้ยใหญ่ลูกบิดราชวงศ์ยักษ
0: ์ใจเย็นๆไว้ก่อนพัทราชดวงใจของพ่ออยู่กับมันเราคงต้องตามน้ำไปก่อนแต่พ่อเชื่อว่ายังไงมันจะต้องหลงกลพวกเราในที่สุ
1: ดแต่เสด็จพ่อถ้ามันไม่คืนให้กับเราเหรอพระเจ้าคะ
0: ไม่ต้องห่วงพ่อจะพยายามอดทนเอาไว้ให้ได้มากที่สุดและเมื่อไรก็ตามที่พ่อได้ดวงใจของพ่อกลับมาพ่อจะเอาคืนพวกมันในสาสมที่สุด
2: ถวายพระคงพระเจ้าค่ะชาติหน้าการของเกิดเป็นมรดกลูกงามได้ไหมเจ้าคะ
3: ได้สิหากลูกของเจ้ายอมมอบหัวใจของเรามาจากให้กับข้าจะขอพรอะไรข้าก็จะมอบให้รอเวปาเทพบุตรข้าก็จะประทานให
2: ้ว้าวน้องแก้วจะรออะไรล่ะหนทางสว่างมาแล้ว
4: ข้ารออยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเกิดใหม่
2: แต่เจ้าจนนี่นะโดนเขาหน้าออกจากวังนี
4: ่เฮ้ยเขาไม่ได้จนสักหน่อยเงียบปากเลย

0: พวกเจ้าระแวงข้าอีกแล้วใช่ไหม
1: หม่อมฉันเพียงแค่สงสัยว่าเหตุใดเทพผู้ยิ่งใหญ่เช่นพระองค์ถึงได้ลดพระองค์ลงมายุ่งเรื่องยักษ์กับมนุษย
0: ์หน้าที่ของเทพไม่ใช่การเลือกข้าแต่เพื่อเป็นการรักษาสมดุล
1: ห่อผ้านี้คือหัวใจของยักษ์รมจักร
0: ถ้าอย่างนั้นมองให้กับข้าเถอะ
1: ถ้าหม่อมฉันคือพระองค์จะทรงสัญญาได้หรือไม่ว่าจะไม่มียักษ์หน้าไหนมาไล่ล่าหม่อมฉันโดยตามรังควานมนุษย์อีก
0: ข้าสัญญาถ้ายอมข้อตกลงกับยักษ์ได
1: ้เงินก็ได้
2: นี่พระเจ้า
0: ขอบใจใจร้อยนะพุทธยาธร
3: อย่าให้มันนะพระแก้ว
4: พี่กีรีของข้าแกเป็นลมสดไปแล้ว
3: ใช่สินี่มันไม่ใช่ของจริงที่นี่ก็ไม่มีจริงตาสว่างสักทีเถอะพี่กลาง

0: ากเป็นลมตดเราโดนตุ่นไปแล้วน้องแก้ว
1: ท่านเป็นใครกันแน
2: ่พ่ออุ้มอิ่มไง
3: แก้วพิสดารอย่าไปเชื่อมันนะมันอาจจะเป็นตัวปลอมก็ได
1: ้ข้าก็ไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
3: แล้วเจ้าจะให้หัวใจมันไปทำไม
1: ข้าไม่ได้ให้สักหน่อยลองดูสิ
4: บังอาจกล้ายังไงมันล้อเล่นกับองค์ท้าวสักกะ
2: อย่าหวังเลยว่าข้าจะเป็นตัวปลอมร่างของทินนารีทิพย์อุทยาทิพย์ล้วนแต่ข้าสามารถมีฤทธิ์ขึ้นได้เป็นธรรมดาเพียงให้เจ้าประจักษ์ต่อฤทธิ์ของสว่างเท่านั้นไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง
0: อันนี้ก็เคิมแฮสมเหตุสมผล
3: พี่กาง
2: ข้าไม่จำเป็นต้องหลอกเจ้าส่งมาสิ
1: ข้าขอยืนยันคำเดิมไม่ข้าจะส่งคืนก็ต่อเมื่อเจ้าก้มลงกราบแทบเท้าของข้าขอขมาข้าที่ยกทัพมาถึงโพไคนคราใช้หอกปักอกข้าเริ่มทำศึกก่อนทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกัน
2: ใช่นั้นเจ้าต้องไปพูดกับท้าวรามาจักรเอง
1: ไร้สาระเจ้านั่นแหละไอ้ยักษ์รามาจักรตอนเป็นเทวดาชั้นสูงหารู้ไหมว่าข้ากับองค์อินเคยพบกันมาก่อนแล้วพระองค์ตรัสว่าข้าคือคนสนิทยักษ์หยาบช้าเช่นเจ้ากล้าปลอมเป็นพระองค์เล่นลูกตานะ
2: ข้าไม่ไหวแล้วเลย

อันนี้

0: างไม่ต้องมาทางนี้แล้วไปสิ
1: เฮ้ยตรงนั้นมีถ้ำอยู่เจ้ารีบไปซ่อนก่อนนะเดี๋ยวขอบใจนะที่กลับมา
0: โอ้ยมันใช่เวลาไหมเนี่ยไปเร็วไปช่วยพี่เขี้ยวกังไปสิไป
2: เขี้ยวกังยักษ์ทรยศ
3: Hey!

0: ธิดารัตนมณีมีแท้เจ้าก็ช่วยปกมันอยู่อยากรู้นะหากเท้าโลกวินาศรู้ความจริงบนลูกสาวตัวเองเนี่ยขอระยะตอบของพันเพื่อช่วยผู้ชายมันจะเป็นยังไง
1: ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะปล่อย
2: ดูเมียของเจ้าสิเอาหัวใจคืนมาเจ้าตายแน่ปะแก้มก่อนที่เจ้าจะตายข้าจะให้เจ้าหูคนนี้ให้เจ้าตายลงต่อหน้าก่อน
0: ข้าจะบีบเจ้าให้ตายขามือแล้วป้ายสีว่าเป็นผลงานของพวกมนุษย์ทีนี้แหละสงครามระหว่างมนุษย์กับยักษ์จะอุบัติขึ้นและแผ่นดินจะต้องสู้ไฟแต่หากเจ้ายอมมาเป็นเมียฝั่งซ้ายของข้าข้าอาจจะเชื่อเจ้าก็ได้นะ
1: ถุย

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด

0: แนทช้อปปิ้งจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complexแกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอเรนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้งสบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
3: เจ้าทำให้ข้าไม่มีทางเลือกแล้วมาจับในเมื่อเสนอทางเลือกที่ดีให้แล้วไม่ชอบในเมื่อการก้มขอโทษมันยากกว่าความตายเป็นข้าจะสนองความต้องการให้เจ้าเป็นกอดศักดิ์ศรีของเจ้าในนรกค่ะ

สุขมือสิพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อเสด็จพ่อสุขมือสิพระเจ้า

0: แทงหัวใจของมันไปแล้วเหรอ
1: ใช่
0: ข้าไม่ได้อยากฆ่าใครเลย
2: เสด็จพ่อทรงปืนเสียมาเจ้าค่ะพ่อ
0: พัทรจักรข้าไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยข้าหวังว่าเจ้าจะมีสติมากกว่าพ่อของเจ้านะพัทรจักรขอให้มันจบแค่นี้เถอะอย่าให้ต้องมีใครตายไปมากกว่านี้เลยเจ้าต้องการสิ่งใดข้าก็ยินดีจะชดเชยให้หวังว่าเราจะมีไมตรีต่อกัน
2: เสด็จพ่อเราต้องอยู่กับใครเสด็จพ่อ

0: หลายท่าเลยจะยาย
1: หลายท่าเหรอ
0: ท่าแสบ
2: ทำคุณผู้ชายโทษ
0: ตาเจ็บพี่นะ
3: อย่าเลือดผสมขอบใจนะ

0: ข้าซึ้งใจเจ้าใจดีจังเลยกลับไปแล้วก็ยังอุตส่าห์กลับมาช่วยข้าอีกช่วยข้าอยู่แบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วข้าจะรั้งความรู้สึกของตัวเองได้ยังไงไหวหัวใจของข้ายังถูกแทงอยู่เลย
1: แก้วพิสดารแม่ต้องรู้ว่ามีทางนี้ด้วยคิดตุ่มขุดไปให้นะเพคะมีอะไรลูกไม่มีอะไรเพคะ
2: ใจข้าน่ะเหมือนทนแทงมากกว่าท้องอีกถึงจะรู้สึกแต่เป็นไปไม่ได้ของเรามันไม่มีวันเป็นไปได้เจ้ามีเมียแล้วส่วนข้าก็ต้องกลับเมืองของข้าถึงที่ผ่านมาจะดีมากแค่ไหนแต่ก็ต้องกลับเข้าสู่ความเป็นจริงความรักชนะทุกสิ่งในโลกาแต่ต้องไม่ใช่ความรักที่ได้จากการแย่งมาข้าน่ะเชิดชูความรักแต่ต้องเป็นความรักที่ถูกต้องและไม่ทำร้ายหัวใจของใคร
0: และรัตนมณี
2: โชคดีนะแก้วพิสดารข้าจะจดจำช่วงเวลาเหล่านี้ไว้ตลอด

เสร็จแม่เรากลับไปรอพระแก้วกันดีกว่าไหมคะ

0: ทุ่มมาจ๊ะเฮ้ยคะลูกจะทำยังไงต่อไปจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆหรอแล้วหม่อมฉันจะทำอะไรได้ล่ะเพคะยังไงซะทั้งสองคนก็ยังไม่ได้มีอะไรต่อกันเป็นหม่อมฉันเองต่างหากที่ช่วยอะไรพระแก้วไม่ได้เลยอยู่ข้างเขาในวันที่เขาลำบากก็ไม่ได้ท้อปทุมมาแม่ขอโทษแทนแก้วด้วยนะลูก
1: ไม่เป็นไรเลยเพคะหม่อมฉันเข้าใจดีที่พระแก้วจะเผลอใจได้คนคนหนึ่งยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อเขาครั้งแล้วครั้งเล่าหากเป็นหม่อมฉันก็คงจะหวั่นไหวเช่นกัน

0: ทุมาข้ากลับมาแล้ว
1: พี่แก้ว
0: โอ้นี่ข้ากลับมาอย่างปลอดภัยช่วยดูสิคิดถึงเจ้าเหลือเกิน
1: น้องก็คิดถึงเจ้าพี่เหมือนกันเพคะ
2: ปากหวานใช่นะ
1: ทรงหายดีแล้วหรอเพคะยังเจ็บตรงไหนอยู่บ้างหรือเปล่า
2: ข้าไม่เจ็บแล้วล่ะมีคนช่วยชีวิตข้าไว้ไม่งั้นก็คงแย่เหมือนกัน
1: โชคดีเหลือเกินนะเพคะอยากตอบแทนนางจริง
2: ๆนางกลับไปแล้วล่ะก็แต่จะรู้ได้ยังไงว่าคนที่ช่วยข้าไว้เป็นผู้หญิง
1: ก็ลองเดาดูมั่วๆนะเพคะแล้วนางคือใครเหรอไปคะ
2: ไม่มีอะไรหรอกจ้ะช่างเถอะว่าแต่เสด็จพ่ออยู่ไหนล่ะกลับมาแล้วข้าไม่เจอเลย
1: เสด็จพ่อเสด็จไปประทับพักร้อนที่ชายทะเลตรัสว่าอยากให้เจ้าพี่ได้ลองดูแลเมืองแทนได้อย่างเต็มที่นะไปคะ
2: ฮะทรงไว้ใจข้าขนาดนั้นเลยเหรอดูท่าจะทรงรักข้ามากเลยนะ
1: เพคะใครๆก็รักพระแก้วกันทั้งนั้นถ้าจะมีคนรักเพิ่มก็คงไม่แปลกใช่ไหมเพคะจริงสิเสด็จแม่สุวรรณรัตนาทรงรอคุยกับเจ้าพี่อยู่เห็นว่าเรื่องคุณเท้าบุญมีนะเพคะ
2: ได้จ้ะงั้นไปด้วยกันนะ
3: ธิดาไปคะทรงเป็นอะไรหรือเปล่าไปคะตั้งแต่เสด็จกลับจากชุมชนสีพระพักก็ไม่ค่อยดีเลยนะไปคะ
2: ปทุมมาเจ้าไปชุมชนมาเหรอเจ้าไปมาเมื่อไหร่แล้วเจ้าไปทางไหน
3: ก็ทาง
1: ไม่ไม่ได้ไปคะพี่มณีคงจะจำผิดวันนะไปคะ
3: เรารีบไปหาเสด็จแม่กันก่อนดีกว่า

0: ำไมคะ
1: เพื่ออะไรก็เพื่อเสด็จไปชุมชนจริงๆนี่นะ
2: คุณเท้าแอบไปเมืองกาญจนาเพื่อกราบทูลเสด็จพ่อเรื่องของพวกเรา
0: จ้ะนี่คือสารที่คุณเท้าบุญมีทิ้งไว้ก่อนจะแอบแม่เดินทางไปกาญจนาคนเดียวจนป่านนี้ยังไม่กลับมาเลย
2: กาญจนาเหรอเป็นไปไม่ได้ลูกเพิ่งกลับมาจากเมืองกาญจนาไม่เห็นเจอคุณเท้าเลย
0: ฮะนี่ลูกไปกาญจนามาเหรอทำไมล่ะ
2: คือลูกไม่อยากให้เสด็จแม่ทรงทราบว่าลูกกำลังไปเสี่ยงชีวิตจึงเลือกเดินทางไปเอาพระแสงขันของเสด็จพ่อที่เมืองกาญจนาแทนพระเจ้าค่ะ
0: แล้วเจอเสด็จพ่อไหม
2: เจอพระเจ้าค่ะ
0: เขาเป็นยังไงบ้าง
2: เสด็จพ่อทรงพระประชวรพระเจ้าค่ะแต่ก็เอาหูเบาเหมือนเดิมแย่ไปกว่านั้นตอนนี้วิลาวันได้ขึ้นเป็นพระมเหสีแล้วลูกไม่เข้าใจเลยทำไมพวกคนชั่วมันอยู่สุขสบายกันนักฟ้าไม่มีตาเลยหรือไง
0: ช่างเขาเถอะไม่ต้องไปสนใจแล้วตอนนี้แม่เป็นห่วงคุณท้าวบุญมีมากกว่าไม่รู้จะเป็นยังไงบ้าง
2: ฉันเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกไปดูให้นะพระเจ้าค่ะ

0: วพี่เพคะแก้วพิสดารก็กลับไปแล้วเจ้าพี่ยังต้องทำตามที่มันบอกอีกเหรอเพคะจริงๆแล้วไม่เห็นต้องพิสูจน์อะไรเลยนะเพคะต่อให้น้องกินยาลงไปมันก็ไม่มาเห็นหรอกอีกอย่างยานี่ก็ขมจะตาย
1: แต่พี่ถามหมอลงมาแล้วว่าสมุนไพรที่พี่กินเนี่ยมีต่อร่างกายของสตรีเช่นกัน
0: แต่น้องก็แข็งแรงดีนะเพคะเจ้าพี่หรือเจ้าพี่คิดว่าน้องเป็นคนวางยาจริงๆน้องเป็นเมียเจ้าพี่นะเพคะ
1: กษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนครับนี่ก็เมียนั่นก็โลกถึงตัวจะไม่อยู่แต่ข้าปฏิญาณไว้แล้วว่าข้าจะพยายามแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาด
0: เจ้าพี่

0: อสดจะไม่ได้ผลให้น้องไปเปลี่ยนให้ใหม่นะพี่คะ
1: เจ้าเคยบอกพี่ไม่ใช่หรอว่าถ้าพี่กินหมดพี่จะหาย
0: โอ้ยพูดจ้างจริงเลยเว้ยถ้าไม่ได้เปลี่ยนยาแกกับฉันใครตายก่อนกันแล้วเนี่ยเฮ้ย
1: เท่าเอกลาพี่รู้ว่าเจ้ายังคุยกับเท้าเอกลา
0: เจ้าพี่พี่คะอย่าบอกนะพี่คะว่าเจ้าพี่จะเชื่อแก้พิสดารเพราะว่าเรื่องนี้เจ้าพี่มันไม่มีอะไรจริงๆนะพี่คะเราสองคนไม่ได้อะไรอวรต่อกัน
1: แล้วเจ้ายังคุยทำไม
0: น้องก็แค่สงสารเขานะพี่คะแต่มันไม่มีอะไรจริงๆนะพี่คะเจ้าพี่ใครๆก็รู้ว่าน้องรักเจ้าพี่จะตาย

0: มีกองทัพกำลังบุกมาทางนี้อย่างนั้น
1: ลูกไปเองพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อ
2: เจ้าจงกลับมาพร้อมชัยชนะ
1: ลูกจะไปทำให้เสด็จพ่อผิดหวังพระเจ้าค่ะ
3: เขาไม่รู้ว่าคนที่เขาไปรบไม่ใช่ทัพเกศนี่ก่อน
4: เหนื่อยข้าไม่ควรข้าไม่ควรอยู่แบบนี้เลย
3: ใจเขากับคิดถึงแต่นะ
5: บางสิ่งจะเห็นค่าก็ต่อเมื่อไม่มีมันแล้ว

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: 生一样。
1: 一边轮战。
2: 哎呦，我做的好歹的，我告诉你。
3: ผู้มีแผนซิเมียนมันสองตัวแล้วการแผนกูสำเร็จไม่ใช่ได้เปลี่ยนดาบ

ผมขอบคุณครับท่านผมขออนุญาตไม่อ้อมค้อมนะครับผมทราบครับว่าสมัยท่านเป็นตำรวจท่านเคยถูกดำเนินคดีในฐานะสวมสิทธิดินถึงแม้ว่าจะยอมรับสารภาพและเข้ามอบตัวแล้วแต่คดีนี้ก็เจอต่อไม่สามารถสาวถึงหัวหน้าของขบวนการได้ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นหัวหน้าของเสือวัดถ้าไม่ติดคดีนี้ท่านน่าจะได้เป็นรองผู้บัญชาการ

0: ผมในฐานะตำรวจรุ่นน้องผมอยากปิดคดีนี้ให้ได้ครับและผมเชื่อว่าท่านทราบว่าใครคือหัวหน้าของเสือวันผู้ที่สั่งล้างโคตรชาวบ้านเพื่อสวมสิทธิ์ที่ดินท่านบอกผมได้ไหมครับว่ามันคือใคร
1: ขอลุงตะกั่ว

0: นายรู้เรื่องการเล่นแร่แปรธาตุไหมตั้งแต่สมัยก่อนนู้นแม้กระทั่งสมัยนี้หลายคนพยายามจะทำตะกั่วราคาถูกให้กลายเป็นทองคำราคาแพง
1: แต่เป็นไม่ได้หรอกครับตะกั่วไม่สามารถกลายเป็นทองคำได้ครับ

0: พองนายรู้ไหมว่าทองคำในมือนายเกิดจากอะไรปฏิหารวิชาอาคมหรือแค่ภาพลวงตา
1: ผมไม่สามารถตอบได้หรอกและไม่มีใครรู้หรอกนอกจากตัวท่านเอง
0: ใช่ไม่มีใครตอบได้นอกจากคนทำแล้วการที่หลักฐานสาวไปไม่ถึงตัวหัวหน้าของเสือมันเพราะมีคนเล่นแร่แปรธาตุในคดีนี้ถึงฉันจะเคยหลงผิดไปร่วมกับขบวนการนี้แต่ฉันก็บอกไม่ได้หรอกว่าใครเป็นคนสั่งการ

กินคำตางกระสุกเศร้าห้องหุ่มห้องไห้จนว่าสิเป็นสิตายก็ย้อนว่าเสือบุญเสือลายแห่งลุ่มน้ำมูลผู้คนคนรวยคอยเหลือคนจนได้ถูกตำรวจวิสามัญฆาตกรรมไปแล้วเมื่อตอนแรกว่านี่

0: นับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: เสียบุญมันคงคิดว่ามันจะลวงผมไปฆ่าได้ง่ายๆมันเลยไม่ทันได้ระวังตัวว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่ได้โอบล้อมมันไว้หมดแล้วแต่ทันทีที่มันรู้ตัวว่ามันเสียรู้ให้กับผมมันก็เปิดฉากยิงผมก่อนเพื่อเปิดทางหนีกับตัวเองนั่นเลยทำให้มันถูกผมวิสามันฆาตกรรมครับ
3: สงสัยจะต้องเปลี่ยนดาบบนบ่าใหม่แล้วมั้ง
4: ทำไมไอ้บุญตามหน้าเจ้านายสวดมานานมันต้องมีหลักฐานผิดพวกข้าราชการขี้ช่อที่หลอกชาวบ้านไปฆ่าและยึดที่ดินแต่ผมพอตั้งใจฆ่าให้คุณตั้งฐานก็ตายไปกับมันด้วย
5: อ๋อนี่

0: มึงไม่อยากให้มันตายเพราะมึงอยากได้หลักฐานเอาผิดราชการขี้ช่อจากมันนี่เองนี่มึงยืมมือโจรเพิ่มดาวบนบ่าของมึงนี่หว่ากูถามจริงนะมึงไม่ละอายใจบ้างเหรอฮะ
1: ผมรู้แล้วนะครับว่าใครคือคนที่บุญตามหามาทั้งชีวิตแต่ตอนนี้ผมขาดหลักฐานมาตัวมันถ้าผมมีหลักฐานเมื่อไหร่ไอ้บุญก็อยู่ในกรรมที่ตำรวจเหมือนกัน
2: ไอ้โง
0: ่มึงไม่รู้มึงกำลังปกป้องมันอยู่อะฮะทำไมวะมึงคิดว่ามันเป็นจอมโจรคุณธรรมป้นคนรวยช่วยเหลือคนจนนั่นเหรอโถ่ยไอ้บุญนั้นมันก็แค่โยนเศษเงินให้ชาวบ้านแล้วก็หวังว่าให้ชาวบ้านเป็นเกาะกำบังให้มันมึงไม่รู้จริงๆเหรอใครกันแน่วะทั้งงูทุยโอ้ยโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนโ

0: ซอยบุญอยู่ไหนมึงอยากเจอมันไม่ใช่เหรอมุดดินไปหามันดิกูเป็นคนฝังมันไว้ตรงนี้เอง
1: ทำไมไม่เผามัน
0: คนที่จะเผามันไม่ใช่กูแต่เป็นไอ้ครามไอ้ทำแล้วก็ไอ้เน่ามึงคงรู้นี่ไอ้เสือสี่ตัวเนี่ยมันเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องกลับมาเอาศพไอ้บุญไปเผาอยู่แล้วนะไอ้ห่าพวกนี้จมูกไวจะตายกูรับประกันได้เลยนะเดี๋ยวมันก็จะรู้ว่าศพไอ้บุญอยู่ไหนแล้วถ้ามันบุกมาขุดศพเพื่อนมันไปเผาตำรวจที่ดักซุ่มอยู่ตรงนี้จะล้อมจับพวกมันแล้วถ้าพวกมันคิดต่อสู้กูเนี่ยแหละจะเป็นคนจับตายมันเองมึงหัวยังผู้กองบอกว่าเสือบุญเสือเสียงถูกถล่มยิงจนพุนไปทางล่างอวัยวะภายในคงจะขาดหมด
2: เมื่อคืนฝนตกใช่ไหม
3: ตกแห้งอยู่ครับ
2: เมื่อคืนตกแรงตอนนี้แดดออกอากาศร้อนชื้นแบบนี
1: ้พวกตับไตไส้กระเพาะต่างๆก็คงจะส่งกลิ่นเหม็นเน่าไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมไม่ได้กลิ่นอะไรเลย
0: มึงอะไรจะบอกว่าศพไอ้บุญไก่เสียงไม่อยู่นี่น่ะฮะกูไม่เชื่อกูน่ะเป็นคนฝังศพมันเองกับมือคนของกูก็เฝ้ามันอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครหน้าไหนเว้ยที่จะขโมยศพมันออกไปได
1: ้พนันกับผมไหมถ้าผู้กองชนะผมจะลาออกจากราชการทันทีแล้วถ้าคุณแพ้ล่ะ

0: ฮ็ดใจเถอะลูกมักบุญมันสิได้บ่มีห่วงอีหยัง
1: ข้อยยังเฮ็ดใจบ่ได้เลยเพราะว่าบุญสิตายตาลับบ่บุญยังไม่ทันหูเลยก็บุญได้เป็นผู้สร้างขาพ่อแม่แล้วชาวบ้านอีกเป็นร้อยพ่อข้างศพบุญยังไม่ทันถือเผาเขาสิมีทางให้บุญปืนจะคว่ำตายได้บ่นี่คาถาอาคมอย่างซอยบุญได้บ่
0: นี่
2: เทียนเทียนผู้กองเซมกำลังขุดศพบุญออกมาแล้ว
3: กูส่งมันออกมาเบ่งมือแน
4: ่ผู้กองครับผู้สิหอดถึงหนองที่ห้องฟังศพเจอบุญไว้แล้วเป็นอย่างว่ามีกี่ศพเจอออกมาเลยแปลกๆอยู่นะครับผู้กอง
2: รู้ว่าเจอบุญยังบ่ตาย
3: กูเป็นผู้จับตายมันและเป็นผู้ฟังศพมันด้วยมือกูเองมันสิรอดได้จังไดมานี่
4: ผู้กองมาบ้างครับ
3: ต่อให้มันเป็นผู้วิเศษมันก็มีทางฟื้น
5: ฮะอ๋อเศร้าคุด

0: เสียดายที่ไอ้ข้ามกับไอ้น้องผิดพลาดละยิบก็เลยมาหาว่าหนาว่าใด
1: แล้วตกลงไอ้ถ้ำฮู้ได้จังได๋ครับบ่ฮู้น่าสิถึงยิ่งตาย
2: ช่วยข้ามาฝึกวิชาทิพย์จักขุยานแล้วก็นึกเป็นห่วงไอ้บุญก็เลยลองใช้วิชาสื่อจิตถึงมันแล้วก็เห็นมันถูกยิงตาย
0: โอ้สุดยอดแห้ง
2: ตำรวจมันล่อให้พวกกูมาเอาศพไอ้บุญไปเผาแล้วกะว่าจะจับตายแต่มันคงคาดไม่ถึงอ่ะว่าพวกกูจะรู้ทันซะก่อน
0: เนาะปะเกียบฝ่ากูตัวหนาออกมาเร็ว
2: มึงสองตัวเป็นใครวะ
0: เฮ้ยไอ้ถ้ำ
2: พวกมึงรู้จักกูด้วยเหรอ
0: เอาไอ้เจ้าจำข่อยสองคนมาได้บ่ข่อยสองคนเคยตามหัวหน้าบุญไปฉลองพันยศหลวงปู่เทียนเขายังเคยตำจ่อกันอยู่ไหมไอ
2: ้ไปขาไปเขียบดูน้อยบุญ
1: อายไม่เห็นนะครับ
2: มาเอาศพไปบุญไปเผา
0: เอ้านี่เด้ตุ๊กข่อยสองคนกำลังขุดศพหนามากอยู่เนี่ย
2: ก็รีบขุดสิวะเดี๋ยวมันก็นั่งหรอก
0: ครับไปเฮ้ยเด็กๆไปเบิ่งตำรวจเห็นไหมตำรวจเฝ้าอยู่ทางพุ่นเดี๋ยวเร็วเขียบ
1: ไปครับ

0: เริ่มเสียบหรือมาเสียบเดี๋ยวยัง
1: โอ้ยคุณนายเอ้ยวิทาวินทั้งฝ่ายทั้งตะวันบุญเด้อครับผมสิน้ำไปดอก

ือศาสตร์งานนี่จริงอีหลีขอให้เฮาได้เกิดมาเป็นไอ้น้องกันอีกเด้อ

0: ที่มึงไปดีแล้วเหลือแต่พวกเราเนี่ยแหละที่ต้องอยู่ชดใช้กรรม
1: กูถามมึงจริงมึงรอดมาได้ไงวะ

0: ซบไอโตกับสีเน่าแล้วแต่ว่าซบหัวหน้ายังอุ่นอยู่เลยคือยังคนนอนหลับไปซื้อนี่ฮะสายมึงเบิ่งที่ล่ะเขียบเออว่ะเพื่อนังเงินอ่ะ
1: ไป
0: ไอ
1: จริงของพวกมึงว่ะนี่ถ้าไอ้บุญมันไม่ตายมันโคตรปาฏิหาริย์เลย
2: ช่วยกูฟื้นจากความตาย
1: เพชรพญานาคเหรอมึงแดกเพชรพญานาคเข้าไปเหรอ
2: เออ
1: กูเคยได้ยินนะเว้ยว่าหลวงปู่เที่ยงอ่ะกินเพชรพญานาคเข้าไปแล้วก็ฟื้นจากความตายไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่สองครั้งเหมือนมึงนี่แหละ
2: หลวงปู่เนี่ยนะ
1: มึงจำตาแฉะมรรคทายกได้ป่าววะตาแฉะเล่าให้กูฟังว่าสมัยหลวงปู่เนี่ยตอนเป็นเนรแกตายจากไข้ป่าแล้วก็เจอพระธุดงค์รูปหนึ่งเอาเพชรพญานาคมาให้กินแล้วก็ฟื้นจากความตายอย่างปาฏิหาริย์แล้วก่อนที่พวกเราจะรวมตัวไปหาหลวงปู่เนี่ยแกดันไปขวางทางปืนของพ่อค้าเฮโรอีนเข้า
2: พวกกูจำได้ละที่คนเขาลือกันว่าแกถูกยิงกลางหน้าผากแล้วก็มรณภาพคาที่แต่อยู่ๆแกก็ฟื้นขึ้นมาหรอ
1: ตาแฉะได้เห็นกับตาเลยด้วยว่าหลวงปู่ฟื้นจากความตายกระสุนเนี่ยเจาะเข้าหน้าผากแล้วก็หลุดออกมากูก็เซาซีถามหลวงปู่อยู่ว่าแกปืนจากความตายจริงหรือเปล่าแกก็ไม่ตอบกูอ่ะ

0: าเป็นอมตะข้าบ่ตายตัวนี
1: ้แต่หลวงปู่เคยบอกกูว่าไม่มีใครอยู่ยงคงกระพันไม่ดวงถึงคาดต่อให้มีของดีหรือวิชาดีแค่ไหนมันก็ตายได้ทั้งนั้นแหละแต่คราวนี้กูแค่ยังไม่ถึงคาดวะ
0: แล้วมึงไงต่ออ่ะ
2: พูดที่ดาวศพเสื้อบุญไปมันก็มีวิชาดีกับขันไอ้ขันสั้นมันก็มีห้างกับสมองไปได้เป็นตำรวจได้ยังไง
3: จับฉลากได้อ่ะ
2: พี่คันเก่งหลาย

0: มีแค่พวกกับจอบเนี่ยแหละ
1: เฮ้ย

0: นี่พวกคุณอุโมงเอาศพออกไปพ่ออย่าเสือเลย
1: ลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นนะผู้ก่อ
2: ซื้อให้ค่อยสักรูปนี้หรือบ่ผู้กองทุกเถื่อค่อยสักแต่อัคระเลขยัน
1: ผู้กองก็ตัดสินใจแล้วว่าอยากสักรูปนี้รบกวนครูช่วยสักให้เขาหน่อยนะครับ
2: ที่สักเลยเด้อผู้กอง

0: แล้วแล้ว
1: ประเดี๋ยวสิผู้กองตอนนี้ผู้กองก็มีตราตำรวจไว้เตือนใจอยู่ตลอดแล้วนะว่าผู้กองคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่าเห็นแก่อำนาจเงินยศถาบรรดาศักดิ์เป็นใหญ่หน้าที่ของตำรวจคือรับใช้ประชาชนทำเพื่อประชาชนและอยู่เคียงข้างประชาชน
2: กูจะรอวันที่มึงพลาดกูสาบานเลยกูจะเหยียบมึงให้จมตีน

0: ฉันขอคุยด้วยหน่อยสิผู้กองเสมตั้งใจจับตายเสือครามเสือธรรมจับเสือเน่าที่เป็นเพื่อนรักของเสือบุญมันมั่นใจว่าพวกนั้นจะมารับศพเสือบุญเพื่อไปเผาแต่มันก็คาดไม่ถึงจนเสียเหลี่ยมพวกนั้น
1: ซุ่มเพิ่นสิซอยเฮ็ดให้บุญตายตารับได้บ
0: ่เธอไม่ต้องรอพวกมันหรอกเธอสามารถช่วยบุญได้ถึงแม้ว่าฉันกับไอ้บุญจะยืนกันคนละฝั่งของกฎหมายแต่ศัตรูของมันก็คือศัตรูของฉันเหมือนกันตอนนี้ฉันได้เบาะแสสำคัญมาแล้วที่สามารถสาวไปถึงหัวหน้าของเสือหวัดได้คนที่ไอ้บุญตามหามาทั้งชีวิตแต่อีกไม่กี่วันฉันต้องไปทำอีกภารกิจนึงก่อนให้สำเร็จแต่ฉันไม่เชื่อใจตำรวจที่นี่ฉันไม่สามารถเบาะแสเหล่านั้นกับตำรวจที่นี่ได้
1: เขาต้องคิดจังใดจังเหตุโซ่ให้บุญนอนตายตายรับได้

0: อยไม่เดือนสงสัยถ้าเป็นไผ่นี
1: ่ไอ้เหี้ยมีเอาชีวิตรอดทีมคอยไว้ได้นี
2: ่คือเมาอยากแฮะเขาต้องรอดไปน้ำกัน
0: บ่ได้ไม่แค่คนตกทุกข์ได้ยากที่ฮักแพงเจ้าเด้อ
3: เจ้าบ่ต้องเป็นห่วงคอยดอก
0: คนหนึ่งคนสิบ่แฮะห่วงได้จังไหน
4: มอบตัวเถอะ

0: างเจ้าคือบ่ตาย
1: เรือเสื้ออีนี้ใครว่าปฏิหารบ่มีจริงข่อยเถียงขาดใจเลยคันผู้กองเซมหัวเจ้ายังบ่ตายท่านบ่ปล่อยเจ้าไว้คักๆบุญนั่นหยัง
2: ข่อยคิดว่าสิบ่ได้เห็นหน้าเจ้าอีกแล้ว
1: กันงามคือเก่านั่นล่ะอย่าแน่มหลายคุณคันผู้กองเซมหัวเจ้ายังบ่ตายมันคือสิเฮ็ดทุกทางที่สิฆ่าเจ้าเจ้าสิเฮ็ดจังได
2: ๋ให้มันมาโลดข่อยบ่ค่อยย่านมันดอก
1: แต่ข่อยย่านย่านเจ้าสิถึงข้าว
3: ว่าหัวหน้าครับมีหยังซุ่มพร้อมแล้วครับเขาติดจักรการตอนนี้แล้วบ่ครับขั้นใหม่ขั้นมือแล้วไป
1: เดี๋ยวก่อนสิไปใสไปเฮ็ดหยังกัน
4: ตั้งแต่บักเสือบุญมันตายโหงตายหาไปเฮาบ่ต้องญาตินี่มันอีหยังอีกแล้ว
3: เทื่อนี่ล่ะฮอดเวลาที่เฮาสิได้กอบโกยเงินทองกันจักเทื่อสิบ่มีหมาตัวใดมาขวางทางอีก
5: แต่ว่าศพบักพุ่นมันหายไปหรือว่าม
3: ันสิยังบ่ตาย
4: ขันมันบ่ตายคอยลีลาสิยิงหัวมันเอง
5: เฮ้ย
6: เฮ้ย
5: วัน
4: ใครวะใครวะ
7: ใ
8: ครเฮ้ยหัวหน้าครับจัดการรถด้วยครับเดี๋ยวซุ่มผมเป็นคนตรวจบัตรก่อนไปครับจะบัตร
4: พ่องานนี่ซุ่มมึงเอิ้นหากูแม่นบ
3: ่เดี๋ยวหาซุ่มมึงแล้ว
6: มึงเสียบุญ
4: มึงตายอาไปแล้วประมาณโลมันปืนมาอะไรจังใด
8: หมอยิงสิยิง
3: กูย่าแล้วกูย่าแล้วเจ๊งกูเลยเถอะโอ้โห
8: สมุนโน่ยาของมึงอ่ะวันน่ะไปสืบมาแล้วบักเศรษฐี3คนเนี่ยมันรวมมือกับข้าราชการขูดรีดคดโกงชาวบ้านเพื่อความร่ำรวยของเจ้าของ
3: ป๊าดหัวหน้าครับสะดอคอยสู้มันจักนักละนัดเพิ่นครับ
4: ไอ้ห่า
3: เขาจะได้ปวดข้างเป็นต
4: ่อ
6: บ่บ่กูขอครับ
4: กูขอรับกูบ่ทำตัวอีกแล
6: ้ว
4: ขอ
3: ว่าสู้มึงแล้วป่านนี่คือว่ากูสิปล่อยสู้มึงไปง่ายๆบ่
8: เขาต้องหนีไปทุกหัวนอนอยู่ในป่าบ่น่ะทุกหัวว้าเฮ้ย
3: จะ
0: จป่าซะบ
7: ่กูสิสอนไอ้คนรวยที่เหยียบย่ําเว้งคนจนยังซุ่มมึงได้ผู้รสชาติความลําบากโอกาสดิ้นรนเอาชีวิตรอดมันเหนื่อยยากซ้ําใด
8: แหมงแหมง
0: เอ้ยพ่อหึกูพ่อกูกับเพื่อนพ่อกูอยากเงียบเง
7: ินไปเถอะเงี้ยเฮ้ยพ่อไม่นี่มองนี่คือเพื่อนของพวกมึงไปเถอะ
8: เฮ้ยไม่อ่านพ่อเสือจะบาดบ่อยู่ดีแล้วห้ามมันมึง
7: อย่าไป
8: ไป
7: ไปไปกูไปเถอะ
0: พ่อกูไปน้ำ
7: กูไปน้ำ
0: กูไปน้ำ
7: ก
0: ู
7: ไปน้ำกูไปน้ำ
0: น้ำ
7: กูไปน้ำ
0: กูไปน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ
8: ้ย
0: อย่าเ
8: ร็วไปครับไป
0: ไ
8: ป
0: ตาตาพี่นักนะ
8: เฮ้ยไม่เหนียวไม่ละ
0: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
8: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
0: ปไปไปไปไปไป
7: คำที่น้ำเนื้อเหนื่อยจะดีไม่เป็นพวกเนื้อเหนื่อยหลายหมอกนี
0: ่พวกมึงจะตายแ
7: น่เน
0: ื้อจะอย่างนี้ครับ
7: สองพวกนี้ผมไม่โมยาต่อสา
5: ไปทำไมไปทำไม
8: หัวหน้าครับคันห้อจับทุ่งเสร็จถีศอกออกมาปล่อยปลาเหมือนแล้วห้อเทียนอย่างต่อครับ
9: คอเลสคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแน็กช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิตไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิตไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: เศรษฐีเฒ่าแก่ข้าราชการหลายคนถูกปล้นและถูกลักพาตัวหายไปยังไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนแต่วัตถุพยานและพยานบุคคลยืนยันว่าเป็นฝีมือของเสือบุญตอนนี้ยังไม่ทราบเบาะแสว่ามันกบดานอยู่ที่ไหนครับ
3: เสือบุญยังไม่ตายหมายความว่าไงวะ
4: ผมจะรีบตามหาตัวมันให้เจอครับ
3: อย่าช้าผู้กองไม่งั้นน่ะผู้กองจะถูกพวกมันตามล่าตัวก่อนมันเอาคือทบต้นทบดอกแน
5: ่ขออนุญาตครับ

0: เอายังไงเอาไปติดทั่วตำบลทั่วอำเภอทั่วจังหวัดเฮาเลยเด้อไปเอาเอาไปซอยเบิ่งน้ำกันพ่อแม่พี่น้องฮู้บ่เป็นหยังผู้กองเสมคืออยากขาเสบุญแห้งเป็นหยังล่ะคอยอยากฮู้อยากฮู้บ่เสือบุญมีหลักฐานว่าผู้กองเสมเก็บซวยจากเสือเอาเงินเข้ากระเป๋าเจ้าของคันผู้ใดบ่ยอมส่งซวยผู้กองสิใส่กฎหมายเล่นงานเฮ็ดให้เสือในภาคอีสานบ่มีไผกล้ามีปัญหากับผู้กองเลยสักคนยกเว้นเสือบุญย้อนอีหยังฮู้บ่
1: ย้อนหยังอยากฮู
0: ้เสือบุญบ่ยอมก้มหัวให้ตำรวจขี้โกงเสือบุญเป็นศัตรูตัวร้ายกับซุ่มคนหั่นคนมีขี้โกงบ่คือจังผู้กองเสมที่เลี้ยงเสือเลี้ยงโจรซอยเหลือผู้มีอำนาจเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของ
2: มึงใจห่วงกูเฮ้

0: ุ่มเจ้าเห็นบักเสือบุญมันดีกว่ากูได้จังไดฮะมันเป็นเสือกูเลยเป็นตำรวจ
1: ตำรวจตำรวจบ่แม่นแค่คนใส่เครื่องแบบมียศมีตำแหน่งแล้วก็ถ่ากินเงินเดือนลงทุกเดือนเด้อท่านผู้กองบ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานรับใช้ประชาชนอย่าเอิ้นเจ้าของมาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เลยลาออกโลดแล้วปล่อยให้เสือบุญเบิ่งแย่งหมู่เฮาที่สิดีกว่าแม่นบ่หมู่เฮา
2: แม่น
1: ออกไปเลย
2: แม่น
1: ออกไปเลย
3: เมียน
4: บักเสือบุญมันมุดหัวอยู่ใสกูสิฆ่ามัน
1: เสือบุญฝากบอกว่าดังของผู้กองไว้คือหมาเนี่ยดมกินตามไปเดี๋ยวกับพ
5: ่
1: อ
5: เขียบเขียบเอ้ยเขียบเอ้ยเต็มถุงเต็มกระสอบเลย
6: หมานคักปะรอบนี
5: ้หมาน
6: ตั้งแต่หัวหน้าจับซุ่มเศรษฐีไปปล่อยในป่าแม่งกับบุมีดเศรษฐีในบ้านนั่งอีกเลยวะ
5: เฮ้ยยากแต่งี้ไปยุ่งมองอื่นเหมือนเฮ้ย
6: บ่ครับ
5: เฮ้ยพี่อ่ะ

ับพี่เนี่ย

นี่วิชาดีอย่างวะตายห้าไปแล้วมีเสือกฟื้นขึ้นมาได้กูอยากสิหูคักว่าคันกูตัดหัวมึงได้ดาบแสงมึงสิฟื้นได้อีกเถื่อบ่คึ้งอยากหูลองมึงมาวัดกันมึงว่ามึงกับกูใครสิหนังเหนียวกว่ากันมึงตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าเหรอ

Yeah.

0: 是我。
1: 你来，

0: มึงเป็นตัวเองวะ
1: กูสิบอกมึงเอาบุญเจ้านายเสือวันที่มึงตามหามาทั้งชีวิตก็คือนายกูคือกัน
2: มึงกำลังสิตายมึงอยากเห็นหน้าที่ตำรวจเป็นเทือสุดท้ายในชีวิตอยู่คันมึงบ่อยากกูสิซอยมึงบ่ต้องทรมาน
3: ผู้กองก็มีตราตำรวจ
4: ไว้เตือนใจอยู่ตลอดแล้วนะว่าผู้กองคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่าเห็นแก่อำนาจเงินยศถาบรรดาศักดิ์เป็นใหญ่หน้าที่ของตำรวจคือรับใช้ประชาชนทำเพื่อประชาชนและอยู่เคียงข้างประชาชน
5: เฮ้ยข้าเนี่ยจะตายแล้วยังคิดจะสู้อีก

0: องคำในมือเจ้านะมันคืออาฏิหาริย์วิชาอาคมหรือเป็นแค่ภาพลวงตา
1: ที่เด่นแร่แปรธาตุคือผู้เดียวที่รู้คำตอบ
0: ผู้ที่เจ้าตามหามาทั้งชีวิตแร่แปรธาตุจนบ่มีหลักฐานใดสาวไปถึงโตเพิ่นเพราะเพิ่นคือตัวการใหญ่ในคดีสมสิทธิ์ที่ดินแล้วเพิ่นเขาเป็นคนสอนวิชานี่ให้คอย
2: เป็นผู้ใดล่ะบอกว่างใช่ไหม
3: คือไผ
2: มองดูอะไรนะ
3: ป้าบอกแม่
1: ให้มันเป็นบางโตตนบานนี่แล้วมันอย่างมันคือผมมีความลับกับมึง
0: คอยเป็นลูกบุญธรรมท่าน
1: ลูกบุญธรรม
0: ท่านส่งคอยมาเป็นต้นวัดสอยเพิ่นเล่นแลแปดหาดบ่ให้เพิ่นถูกจับผู้กองราดเว้าเถิดเจียดของตำรวจคือการใส่ประชาชนเป็นสิ่งที่คอยบ่เคยเห็นเลย
3: โอ้ยป้าบอกว่าทำไมสิริราหาพองบ่เฮ้อไผคือไผ
1: มันเป็นไผบอกกูมา
0: หมัน
1: บอกแม่บอกแม
3: ่บอกว่า
1: ไผ

0: หวยหวยกลัวแล้วมันสิตายก้อนทีนี้ปากห้ามันเลย
1: มึงน่ะครับแล้วก็สิฮู้ได้ยังไงครับเพราะมันคือไผ
2: คอยว่าคอยพุ่งก็เพิ่นเหมือนไผ

0: เออแม่ละมีคนดีเสกลูกตะกัวให้ไปท่องคำใดอีรีบอก
1: แม่นหลังจากที่ผู้กองลาดคือว่าเจ้าตายเพื่อนต้องกลับไปให้ภารกิจของเพื่อนต่อแต่เป็นอย่างให้เจ้าตายตารับเพื่อนให้คอยไปหาเบาะแสของเจ้านายของเสือวัดกับผู้ชายผู้นั้นเพื่อนมีวีซ่าเหรียญแร่แปดธาตุก็จังผู้กองเสมเลย
2: ต้องคำในมือเจ้ามันคือปาฏิหาริย์วิชาอาคมเดือเป็นแค่ภาพลวงตา
0: ผู้ที่เด่นแร่แปรธาตุ

0: คือผู้เดียวที่รู้คำตอบ
1: ผู้ที่เจ้าตามหามาทั้งชีวิตแต่แปรธาตุจนไม่มีหลักฐานใดสาวไปถึงตัวพันตัวพันคือตัวการใหญ่ในคดีสมสิทธิ์ที่ดินแล้วพันก็เป็นคนสอนวิชานี้ให้คอย
0: หรือว่าอีหลีแล้วผู้ชายผู้นั้นคือพ่อบุญธรรมของมักผูกกองเซม
2: อาจสิแม่นหรือพ่อแม่นก็ได้
0: แล้วเจ้าได้บอกแสอีกอย่างเพิ่มอยู่บ
2: ่เมื่อแรกนี่คอยกับวันงามไปหาเพิ่นแต่พอโตลูกหลานญาติพี่น้องคือสิมารับโตเพิ่นไปแล้วปุ่นคันเจ้าพ่อโตเพิ่นเจ้าสิเห็นอีหยัง

0: ว่าอยากให้เจ้าผูกวงเว้นวงดังกับไผอีกแล้ว
1: ถึงเวลาแล้วที่มึงสดใสกรรมแล้ว

0: นี่พ่อเขียนพินัยกรรมอะไรของพ่อเนี่ยพ่อบ้าไปแล้วเหรอ
1: พ่ออยากบวชแก้กรรมหนูก็เป็นคนจัดการให้หนูดูแลพ่อทุกอย่างพ่อเส้นเลือดในสมองแตกหนูก็เป็นคนพาพ่อมารักษาไม่งั้นพ่อตายคาวัดไปนานแล้วแล้วเงินที่พ่อมีพวกหนูใช้ชาตินี้ยังไงก็ไม่มีวันหมดไม่คิดจะแบ่งให้สักบาทเลยหรือไง
2: รู้งี้ปล่อยให้ตายคาวัดไปก็ดีเนาะแม
3: ่พี่ประยูนเราก็ช่วยเหลือดูแลกันมานานเนี่ยตอนเนี้ยฉันก็เดือดร้อนอยู่พี่ก็ให้เงินฉันน่ะไปตั้งตัวหน่อยเถอะนะพี่นะพี่นะ
4: ขอโทษนะครับท่านต้องพักผ่อนแล้วกลับไปก่อนนะคร
0: ับ โอ้ไม่กลับแม่งเสียพินัยกรรมให้ขายบ้านหายทรัพย์สินแม่งทั้งหมดแล้วยังจะเอาเงินใส่โรงเผาไม่พร้อมกันอีกเหรอมึงคิดอะไรอยู่วะ
4: แต่นั่นมันเป็นเงินที่ท่านหามาท่านจะทำอะไรมันเป็นสิทธิ์ของท่าน
1: พ่อจ๋าพ่อเขียนพินัยกรรมใหม่เถอะนะพ่อไม่รักหนูหรอ
5: รุ่งถึงเงินกูเวิร์ดไปขอส่วนบุญเงินกูไม่ให้ใครเงิน
0: ไปไหนก็จะตายตกนรกกูแล้วเนี่ยเงินที่มีมันก็เอาไปใช้ไม่ได้จะหัวอะไรวะ
2: อุตส่าห์รอเมื่อไหร่จะตายพอใกล้จะตายแม่งเสือกหัวเงินอีกแม่กลับ
1: ได้ถ้าหนูขอเงินพ่อแล้วพ่อไม่ให้งั้นหนูก็ขออวยพรให้พ่อตายอย่างทรมานก็แล้วกัน
0: แม่ไง
4: พักผ่อนนะครับท่านเดี๋ยวผมขอตัวก่อนส่วนเรื่องพินัยกรรมไม่ต้องห่วงผมจะดำเนินการให้ตามความประสงค์ของท่านทุกอย่าง

เงินกูของกูกูไม่ให้ใครทั้งนั้นกูไม่ให้กูไม่ให้

Oh.

Yeah!

0: มาเลย
1: มึงไม่สิ่งที่พักษาใครมึงไม่เคยเชื่อในกฎหมายถ้ามึงคิดจะหยุดกูมึงก็ลองดูดีกว่า

ไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ

0: กูแค่จะถามมึงไม่กี่คำมึงสั่งให้เสือวัดฆ่าล้างโคตรตระกูลกูใช่ไหมมึงใช่ไหมที่เล่นแร่ไปอาธาตทำให้ที่ดีของคนจนกลายเป็นของคนรวยแล้วก็เป็นมึงอีกใช่ไหมที่ร่ำรวยบนสร้างศพของคนจนเนี่ย
1: กูไม่รู้แล้วต้องการคำตอบมึงอย่ามาโกหกกูอย่าฆ่ากูเลยนะเดี๋ยวกูตายอ่ะเดี๋ยวหายไปกูจะบวชอุทิศให้กับทุกคนที่กูหลังฆ่าเลยกูอยากได้เลยเอาไปเลยนะกูให้หมดเลยจำไว้เลยให้หมดเลยอย่าฆ่ากูเลยอย่าตีกูก็ยอมนะอย่าฆ่ากูเลยนะสมุนนะ
0: มึงนี่โคตรน่าสมเพชเลย

กูสาให้โอกาสมึงนอนตายอย่างทรมานแต่มึงเลือกที่จะไม่รับไว้

ไอ้ลังไอ้ลังมึงอยู่ไหนเอาหัวไปเลยมีใครอยู่ข้างนี้ไหมไอ้มึงอยู่ไหนไอ้มึงอยู่ไหนไอ้มึงอยู่ไหน

0: พี่เจ้ากงเสือแต่งงานมาเจ้าแค้นและตอนนี้ความแค้นที่มันอยู่ในใจเจ้ามันก็หายไปหมดแล้วเจ้าช่วยคิดว่าสิเศร้าไปเสือบ
1: ่ขันคนยากคนจนยังเดือดร้อนถูกเอาเปรียบถูกรังแกคอยก็คงเศร้าบ่ได้หรอก
0: ว่าแล้วพระเจ้าบ่เศร้าแต่ขันดวงชะตาเจ้าถึงขาดเฮ็ดพญานาก็ซอยเจ้าบ่ได้เด
1: ้ซ้ำความตายสิไปย่านเฮ็ดหยัง
0: แต่ขอย่านย่านมาอยู่นั่งเจ้าบ่จนโดนแล้วเจ้าล่ะบ่ย่านอีหยังเลยบ่
1: ก็ย่านอยู
0: ่ย่านอีหยังบอกว่าเบิ่งดู
1: ย่านย่านบ่ได้เป็นคนหักของเจ้า
0: อีหลีบอกเจ้าฮักข่อยอีหลีบอก

เชื่อแล้วบอกแล้วเจ้าล่ะหาข่อยบ่บ่เสื้อดอก

0: ยิ้มใหญ่ยิ้มน้อยเถอะเนาะสาวคนมีความหักเน่โอ้ยขันแต่ดอกตะก้อว่าเออว่าแต่ว่างานแต่งหัวหน้ากับแสงเทียนนี่มื้อใดเนาะเนาะสิได้หาสุดล่อๆไปงานแต่งอ่ะนะตะก้อว่า
1: เจ้าคักแท้เนาะดูนี
0: ่บ่ครับ
2: อย่าง
0: ว่างานแต่งหัวหน้าคนคือสิหลายวะตำรวจนี่คือสิมาเหมือนภาคอีสานเลยวะ
3: เสือสันมึงต้องการอย่างกับกูกูกับมึงไม่ค่อยมีเรื่องบาดหมางกัน
4: แต่กูมี
3: ผู้กองเสมถึงไปพ่อได้อายเป็นเพื่อนบ
4: ่มาล้างแค้นให้อายกู
3: อาแฟนกันพอดีอายเป็นตำรวจน้องเป็นเสือ
4: คือกันคัก
0: คือกันคักเถอะวะ
3: อโหสิกรรมให้กูได้อยู่บ่กูไม่อยากขาภัยอีก
4: คำอโหสิกรรมมันดับไฟในใจกูบ่ได้ดอก
3: มึงเสือกูไฟมันดับไฟบ่ได
4: ้กูว่าเสือกูสิฆ่ามึง
3: ไอ้พระสันก็เข้ามาม
4: าเออเออ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full

0: ลองส่องกระจกดูก่อนไหมลูกเพราะเวลาเราเป็นพระเอกเราต้องแสดงกับกระจกใช่ไหมเพื่อเราจะได้เห็น
1: ขอบคุณครูมากครับเดี๋ยวไปถามคุณครูคนใหม่ดีกว่า
0: ไม่ไป
1: เงินออก6,000เที่ยวซ่อม400อย่างเงี้ยมีป่ะ
2: ไม่ถึง
0: พี่ไม่ใช่ไม่ไปผมไม่ได้ไปมหาลัย
1: ปี1ปี2ปี3
0: ครับ
1: ได้กันหรือยังตอนนั้นได้กันนะ
0: ยัง
1: นี่พูดดีๆพัน
0: ภายนอกเฉยๆภายนอกเฉยๆ
1: ก็ได้ภายนอกแต่ยังไม่ได้ภายในพอพูดมาได้พอโมโหนะเก็บหูเลยไม่รู้ไอ้พี่ตาดูที่หมั่นพูด
0: แกก็เปิดพูดไปด้วยไปงานกับพี่ตา
1: ใครจ่ายวะถามไม่ใช่
0: พี่หนูนามั้ง
1: เออเลย
0: พี่หนูนาไปจ่ายนะ
1: ไปจ่ายให้เคยนั่งเบนซ์เขานั่งเบนซ์เติมแก๊สอ่ะ
0: โอ้ยจริงเหรอ
1: หลบ
0: กูเก่งอย่างเงี้ยเหรอ
1: ผมไม่กดแล้ว
3: ไม่กดด้วยไม่กดชักโครกด้วย
1: ไม่กดชักโครกด้วยไม่ใช่ชักโครกที่หัวเตียงเลยลูกที่หัวเตียงเลยแล้วก็ลงมานอนข้างล่างเลย
4: มัมกับมัม
5: สนับสนุนรายการโดย Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด

0: มจะไปรอนะอ้าวยิ้มทำไมเราไปสิไปเลยอย่าช้าช้า
1: ง่ายง่ายดีนะเออที่หลังอ่ะมึงไม่ต้องกีดให้กูหรอกถ้ากูไม่ได้พูด
2: เออพูดอยู่คนเดียวเลยอ่ะ
1: ไม่ต้องกีดให้กูหรอกเอออ
0: ้าวเร็วอย่าช้าช้า
1: นี่คุณพันนะพันผู้แตกนะ
3: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ดีครับ
2: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ไม่ได้เห็นคุณพ่ออยู่ข้างๆพี่พันมาหลายเป็นปีไหม
1: พันเคยมาไหม
2: ยังไม่เคยมาย
3: ังไม่เคยมา
2: แต่ว่าพ่อไม่ได้ทำรายการร่วมกับพี่พันมาน
1: านแล้วหลายปีแล้ว
2: หลายปีแล้วเน
3: า
2: ะ
3: จก
1: ใช่จกสองปีแล้วจกกันเล
3: ิกสองปีได้ฮะ
1: สองสามปีแล้วพันเป็นชื่อจริงป่ะ
3: ชื่อจริง
1: ไม่เป็นไรสักวันเถอะ
2: เขายังไม่ได้ตอบให้โอกาสเขาหน่อย
3: พี่คนเราก็ต้องมีชื่อจริงนะ
1: มีชื่อจริงไง
3: ชื่อจริงฮะชื่อจริงชื่อพานุพันธ์พุทโตนะฮะชื่อเล่น
1: ข้าพเจ้าก็ไม่โตยังเด็กอยู
3: ่ครุดไม่ใช่พุทธ
1: ครุดเอาเรื่อง
3: นึกว่าชื่อวันพุทธแต่จริงๆผมชื่อหนึ่งนะเพราะว่าเป็นลูกคนโตฮะ
2: อ๋อหนึ่งสองสามงี้อ่ะ
3: หนึ่ง
1: แล้วตอนมาเป็นพันเนี่ยเขาเรียกเขายังเรียกหนึ่งอยู่เพื่อน
3: คือมาเปลี่ยนตอนที่พอสมัยเรียนมหาลัยหนึ่งมันดูสาวๆดูนุ่มนิ่มนิ่
1: ม
3: ก็เลยบอกเพื่อนว่าเรียกพันดีกว่าเขาเรียกพันมาก็เลยใช้ชื่อพันมาตลอด
1: เป็นพันผู้แตกมาตั้งแต่นั้น
3: ยังครับ
1: ยังไม่เป็นพันผู้แตก
3: ยัง
2: เป็นพันเฉยๆที่เพื่อนเรียกกัน
1: เหรอแล้วพันทำอะไรตั้งแต่จบมหาลัยไปทำอะไร
3: ผมก็ไปทำงานร้านเช่าวิดีโอบ้างเมื่อก่อนก็เหมือนกับไปตีกองตบบุกตลกอ่ะกองสองหน้าพี
1: ่คณะอะไร
3: คณะของเพื่อนๆพ่อก็ดอกโสนพี่เล่นตามสวนอาหาร
1: เหรอ
3: แต่ยังเด็กอยู่พ่อเขาก็ไปผมก็ตามเขาไป
1: พ่อเล่นตลกด้วยเหรอ
3: เขาไปจำแจมมาเขาบ้าง
1: ดอกโสนใครเล่นบ้างอ่ะ
3: โอ้จำชื่อไม่ได้แล้วพี
1: ่
3: คณะเล็กๆอะฮะเดี๋ยวเขาเล่นตามสวนอาหาร
1: แต่เคยได้ยินชื่อแต่นึกภาพไม่ออก
3: เล่นตามสวนอาหารก็ไป
1: พวกพี่น้อยแบบไม่รู้นะพวกผู้ชายเล็กป่ะ
2: เคยได้ยินเหมือนกันแต่ก็จำ
3: นานแล้วตอนนั้นยังเด็กมากเลย
1: โอ้ยังเด็กใช่ไหม
3: ครับเมื่อก่อนใช้กองสองหน้าตบมุกกันปะคือเล่นครูมาฮะจบนี่ก็ยังหางานอยู่จนพอจบปุ๊บก็ไปทำงานเป็นครูอยู่พักนึง
2: เป็นครูวิชาอะไรคะ
3: แนแนวฮะพอเรียนจิตวิทยาและแนแนวก็ทำเป็นครูแนแนวอยู่2ประมาณ2เดือนมั้งที่ศึกษานารี
2: เคยเจอเด็กนักเรียนที่มาปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตมีป่ะคะหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแนวทางในการเรียนมากกว่า
3: ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเรียนอย่างเช่นพวก
1: ปัญหาชีวิตเราก็เยอะอยู่แล้วใช่มั้ยก็เลยไม่อยากชี้แนะอะไร
3: ใช่ครับชีวิตเราม
1: ันก็เยอะอยู่แล้ว
3: ฮะก็ถึงไหนแล้วเนี่ย
2: เคยมีเด็กที่ปรึกษาไหม
3: ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเรียนพี่เอ็มเรื่องเรียนเรื่องที่เขาจะไปสอบมาเรียนต่อยังไงหรือว่าเขาครูแนวก็จะแนะนําแนวทางมีแบบทดสอบให้ว่าวัดความวัดแววความเป็นอาชีพของเขาว่าเขาถนัดทางไหนมันก็จะมีประเมินผลบอกว่าคุณถนัดทางสายคอมพิวเตอร์วิศวกรรมอะไรเงี้ย
1: ชี้แนะว่างั้นเถอะ
3: ชี้แนะแนวทาง
1: ช่วงชี้แนะ
2: แล้วถ้าเป็นพี่พันธ์อย่างเงี้ยยังไม่เคยสนิทกับเด็กคนนี้มาก่อนเด็กชายคนนี้มาก่อนแล้วเด็กชายเข้ามาขอคำแนะนำว่าจะไปเส้นทางไหนดีพี่พันธ์จะแนะนำยังไงดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกเด็กชายมั่มไป
3: ต้องถามอันแรกก่อนเลยคือหนูชอบอะไรลูกอะไรที่หนูชอบและอยากทำ
1: ชอบความสนุก
3: ชอบความสนุกก็คือน่าจะเป็นด้านบันเทิงนี่บันเทิงก็มีหลายแบบนักร้องนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบแบบไหนลูก
1: พระเอกอยากเป็นพระเอกพระเอกอยากเป็นพระเอก
3: โอ้หนูอยากเป็นพระเอกใช่ไหมเอาไงดีเดี๋ยวเอ๊หนูลองส่องกระจกดูก่อนไหมลูกเพราะเวลาเราเป็นพระเอกเราต้องแสดงกับกระจกใช่เพื่อเราจะได้เห็น
1: ขอบคุณครูมากครับเป็นผู้ตามคุณครูคนใหม่ดีกว่า
3: เราจะได้รู้ว่าเราแสดงเป็นยังไง
1: ดีไม่ให้ส่องในตุ่มชงโง่ตัวเอง
3: นะมันก็จะมี
1: พวกนี
3: ้บอกเขา
1: แล้วจะเป็นอยู่ได้2เดือนเพราะอะไรเบื่อหรือไงหรือว่าเงินมันน้อย
3: อันนี้ถูกต้องพี
1: ่
3: เมื่อก่อนเงินของคุณครูอัตราจ้างเพราะยังไม่บรรจุเนี่ยประมาณ 6,000 บาทมันน้อยกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่มันเยอะเนี่ยก็ไม่สามารถ
1: ตอนนั้นมีครอบครัวยัง
3: ตอนนั้นยังพี่แต่ว่าต
1: ้องไปเที่ยวซ่องมั้ยแล้วไปเที่ยวซ่องป่ะเอ้ยพูดจริงทันไปพูดจริงเฮ้ยเอาจริงเคยไปเที่ยวซ่องมั้ย
3: ไม่ไป
1: เงินออก 6,000 เที่ยวซ่อง400อย่างเงี้ยมีป่ะ
3: ไม่ถึงพี่ไม่ใช่ไม่ถึงไม่ไปผมไม่ได้ไปคือในยุคนั้นน่ะพอดีพ่อป่วยมาก่อนพ่อเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวไงพอพ่อป่วยแม่ทำงานคนเดียวแม่ทำงานโรงงานแม่จบป.4นี่ต้อง
1: พูดแม่แต่จบไปแล้วเรื่องของแม่มัน
3: แต่เล่าให้ฟังว่าพอเราเรียนจบน้อยเนี่ยไปหางานมันก็ได้เงินเดือนน้
2: อ
3: ยนี่ครอบครัวก็จำเป็นต้องใช้เงินก็เลยคิดว่า 6,000 กว่าบาท
1: คงไม่คงไม่น่าพอ
3: ก็เลยลาออกครู
1: ลาออก
2: แล้วก็
3: ไปทำงานที่สวนสนุกแดนเดรมิดที่พี่หม่ำชอบแซวผมอ่ะ
1: ไอตัวแดนเดรมิด
3: เขารับตำแหน่งวิทยากรนำสันทนาการแล้วเราก็คือสมัยเรียนเราชอบนำกลุ่มนำกิจกรรมแล้วก็เลยไปสมัคร
1: พิธีกรว่างั้นเถอะ
3: นำกลุ่มเพื่อนนำเกมนำอะไรเงี้ยก็เลยไปทำอยู่แดนเดรมิด
1: กี่ปีทำเป็นพี่ชายเล็กป่ะใช่พี่ชายเล็กไหม
3: ใช่ฮะพี่ชายเล็ก

0: เขาจะมาเสาร์อาทิตย
1: ์พี่ชายเล็กก็ตลกคณะชิงฉับณชิงฉับอยู่กับพี่อู๊ดเตี่ยอู๊ดเนี่ย
2: เตี่ยอู๊ด
0: นี่พี่ชายเล็กไมเคิลอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็
0: เขาจะเล่นเป็นไมเคิลใช่ไหม
1: ไม่เขาเป็นคนจีน
0: คนจีนคน
1: แต่ว่าตัวพี่ชายเล็กเล่นเป็นไมเคิล
0: ครับ
1: อืม
0: นั่นนะก็ไปเจอพี่ชายเล็กทั้งนั้นก็เริ่มได้มีโอกาส
1: เรียนร
0: ู้วิชาจากเขาด้วยเพราะเขาจะมานำกิจกรรมตอนเสาร์อาทิตย์ให้กับเด็กๆที่จะเล่นเกม
1: เขาตลกคาเฟ่นี่เขาตลกสวนอาหารตลกคาเฟ่เนี่ยพี่ชายเล็ก
0: ใช่ใช
1: ่จริงฉับอ
2: ่ะพี่พันทำยังไงคะคือแบบว่าก็พูดว่าตัวนี้เราจะมาอะไรอย่างนี้อะคะ
0: ใช่พูด
2: ทำต
0: ั
2: วอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
0: เหมือนพูดแนะนำแล้วก็พาเด็กๆที่มาเที่ยวเล่นเกมกับตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยแล้วก็แจกรางวัล
1: เสาร์อาทิตย
0: ์เสาร์อาทิตย์แจกรางวัลอะไรเงี้ยเป็นช่วงๆ
1: อันนี้เขาจ้างเป็นรอบจ้างเป็นวันหรือจ้าง
0: เป็นเดือนฮะ
1: เป็นเดือนเลย
0: เป็นพนักงานประจำแต่เราต้องไปทำทุกวันเราจะมีวันหยุดเฉพาะวันธรรมดาเพราะเสาร์อาทิตย์เขาจะไม่ให้หยุดเพราะเป็นวันเที่ยวของคน
1: แล้วก็วันนักขัตฤกษ์วันหยุดทั้งหลายเลยวันเทศกาลทั้งหลายเลย
0: ก็ไม่ได้หยุดต้องทำเพราะสนุก
1: มันกี่โมงมันกี่โมงอ่ะ
0: ก็ประมาณสิบโมงเช้าถึงประมาณหกโมงเย็น
1: อันนี้คือวันธรรมดาไหม
0: วันธรรมดา
1: แต่เสาร์อาทิตย์ก็จะดึกหน่อยนะ
0: เสาร์อาทิตย์ก็ดึกหน่อย6โมงทุ่มนึงอะไรเงี้ยแล้วแต่สวนสนุกปิด
1: คนเยอะแยะเด็กๆเยอะมันไม่รำคาญเหรอที่เด็กงี่เง่าเลยมีไหมล่ะแบบ
0: ไม่ค่อยรำคาญเท่าไหร่พี่ก็รู้สึกชอบนะรู้สึกเราอย
2: ู่
0: กับเด็กมาอะไรเงี้ยเป็นด้วยความเป็นครูด้วยมั้งก็เลยรู้สึกว่าเข้ากับเด็กๆได้ง่ายๆไม่ยากมาก
1: แล้วเด็กเขาหัวเราะมั้ยที่เราพูดตอนนั้นว่าเราไม่รู้เรื่องตลกอ่ะ
0: ก็มีบ้างนะส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็จะชอบเวลาเราแย่กับลูกเขาเล่นกับลูกเขาหรือทำอะไรให้ลูกเขาตลกอย่างเงี้ยให้เต้นให้เดินแบบให้อะไรเงี้ย
1: แต่ไอ้พันชอบไอ้พันไม่เล่นเรื่องตึงตังไม่เล่นหยาบคายเล่นสุภาพ
0: ครับผม
1: เล่นสุภาพจริงร้อยบางทีพูดหยาบมันก็ไม่พูด
0: พี่นงเขาจะชนไปเขาจะพยองให้พูด
1: ใช่ใช่
0: เอาที่เอาดิเอาเลย
2: ชอบชง
0: เขาจะเป็นคนนั้น
2: แล้วพอจบจากแดนเนลมิดอะคะ
0: ก็ไปทำงานขายประกันชีวิตอยู่พักนึง
2: อุ้ยแต่จริงเหมาะนะ
1: หน้าตาได้
2: ถ้าเวลาแกพูดนี่ฟังแล้ว
0: เชื่อนะใ
1: ช่ใช่น่าจะถือ
0: แล้วก็พอไปทำพักนึงแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้น
1: สมมติว่ามึงจะมาขายประกันคุณ
0: พี่ครับ
1: ว่าไง
0: ชีวิตคนเราสำคัญไหม
1: สำคัญสิ
0: พี่เป็นห่วงอะไรบ้างตอนนี้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งไม่พี่ไม่อยู่แล้วผมไม่พูดว่าตาย
1: ให้กูตายก็ได้ไม่เป็นไรครอบครัว
0: ครอบครัวแล้วพี่คิดว่าสิ่งที่พี่มีอยู่เนี่ยมันจะพอกับครอบครัวพี่ไหมครอบเวอร์ไหมหมายถึงว่าถ้าพี่ไม่อยู่แล้วรายได้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะพอกับ
1: มันก็คงไม่พอนอกจากจะพูดเรื่องอะไรกับพี่
0: จะบอกว่าวันนี้ถ้าพี่ทำกองทุนหนึ่งสะสมไว้ตั้งแต่วันนี้วันละเท่าไหร่พี่จะมีเงินก้อนเป็นมรดกให้กับครอบครัว
1: ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ใช่
0: ไหมไม่ใช่จะแชร์ลูกโซ่มันคือการเงินออมเป็นเงินออม
1: พี่ถามน้องเฉย
0: เป็นเงินออมแต่สามารถ
1: ถ้าพี่ป่วย
0: พี่ก็สามารถเบิกได้ตามอายุของพี่อยู
1: ่ถ้าพี่ขาหัก
0: มันก็มีสวัสดิการตรงนี้เขาเรียกว่าผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน
1: พี่เสียตาไปข้างนึง
0: พี่ก็จะเหลือตาข้างนึงอ่ะ
1: เฮ้ยนี่ดีเหลือตาข้างนึงดีมากเลยพ่อฟังหรือตา
0: พี่จะได้เรียกว่ามีตาไว้ตาเหมือนมีหูฟังหูไว้หูคล้ายๆกันแบบนั้น
1: เป็นรายปีเหรอหรือยังไง
0: มีทั้งรายปีรายเดือนราย3เดือนแล้วแต่พี่ชอบ
1: เงินเดือนพี่แค่ 40,000 กว่าพี่จะเจ็บมาได้เท่าไหร
0: ่เอางี้ 40,000 เนี่ยพี่เดือนนึงพี่ใช้เท่าไหร
1: ่ประมาณในครอบครัวประมาณสัก 20,000
0: หักไป 20,000 แล้วเหลือ 20,000 ไว้เงินเก็บพี่แบ่ง 10,000 นึงไว้ใช้อีก 10,000 พี่มาออ
2: ม
0: พี่ไม่สูญอะไรเลยไม่สูญเปล่าแต่ว่าเงินออมเนี่ยยังอยู่ด้วยนะเมื่อครบ20ปีเนี่ยเงินทั้งหมดที่พี่สะสมมาพี่ก็ได้คืนด้วยแต่พี่เป็นอะไรไปทุบทำวันนี้อีก2วันพี่เกิดไม่อยู่แล้วผมไม่พูดว่าตายนะพี่ไม่อยู่แล้วเนี่ยเงินก้อนใหญ่ๆ
1: พูดว่าตายดีกว่าแต่จะไม่ต้องมีความหวังใน2วันนั้น
0: เงินก้อนใหญ่ทั้งหมดก็ตกเป็นมรดกกับครอบครัว
2: ซื้อไหม
0: ซื้อไหมพี
1: ่มันมี
0: เอาไว้ก่อนปะส่วนใหญ่คนชอบพูดเอาไว้ก่อน
1: เดี๋ยวจริงๆเขาปฏิเสธแบบนี้เอาไว้ก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าปฏิเสธ
2: แต่จริงๆครับเป็นคำปฏิเสธที่นุ่มนวลที่สุดแล้วนะ
0: เอาไว้ก่อนแล้วพี่ยัง
1: เหรองั้นเอาไว้ก่อนนะเน
0: า
1: ะ
0: ครับพี่ก็ไม่เป็นไรพี
1: ่ไปฮะที่อื่นทำไป
0: แนะนำด้วยใช่ไหม
1: โอเคแนะนำด้วย
0: ฮะ
1: แล้วน้องมีออมไว้ยัง
0: ผมก็ทำอยู่2 ฉบับ
1: ใช่ไหม
0: ครับผม
1: เอาอีกสักคนมาทำให้พี่ก็ดี
0: เอาพี่คนขันกันเหรอโอ้อาชีพเดียวกันแล้วไม่บอก
1: จะลองดูภูม
2: ิอยากดูเทคนิค
1: อยากดูเทคนิค
0: มาปล่อยไก่ซะได
1: ้แล้วหลังจากนั้น
0: ก็พอมีครอบครัวก็รู้สึกว่าเราต้องหางานประจำทำแล้ว
1: ครอบครัวไป
0: ครอบครัวเดิมของเรา
1: ครอบครัวเดิม
0: ครอบครัวปัจจุบัน
1: ใช่กูไม่ได้พูดนะ
0: เอาพูดไปก่อน
2: เขารีบไงเขารู้ไงพ่อจะพูดอะไร
0: เพราะตาพี่มันฟ้องแล้ว
1: แฟนก็เป็นคน
0: กาฬสินธ
1: ุ์กาฬสินธ
0: ุ์ก็เรียนครูมาด้วยกันแต่ว่าเขาเรียนก่อนผม
1: ก็แยกกันออกมา
0: ก็
1: ตอนนั้นรักกันยังตอนนั้นรักกันยัง
0: ก็
1: เริ่มรักกันแล้วรักกันแล้ว
0: แต่ยัง
1: มหาลัยปี1ปี2ปี3
0: ครับ
1: ได้กันแล้วยังตอนนั้นได้กันนะ
0: ยัง
1: นี่พูดดีๆพัน
0: ภายนอกเฉย
1: ๆได้ภายนอกแต่ยังไม่ได้ภายใน
0: ภายในก็ยังไม่ได
1: ้โอเค
0: ก็คบหาดูใจกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าต้องมีงานประจำแล้ว ก็เลยไปเปิดไปตามหางานมาก่อนแล้วก็ที่เห็นเวิร์คพอยต์เขารับแผนกบุคคลแต่ว่าสามารถนำสันทนาการได้ก็ตรงกับเราอีกแล้วมันตรงอีกแล้วก็ไปสมัคร
1: ไปสมัครเลยเดี๋ยวมันคุยไม่ใช่นะไม่ใช่กลัวเอากลัวขาไก่ไปใส่ก่อนเดี๋ยวมันไม่เปื่อย
2: เป็นอย่างนี้แหละรายการเป็นอย่างนี้ค่ะกำลังเล่าอยู่เป็นอย่างเงี้ย
0: ก็เลยได้ทำที่เวิร์กพอยต์แต่ไปทำฝ่ายบุคคลก่อน
2: พอไปทำเวิร์กพอยต์เขาเป็นองค์กรที่แบบว่าค่อนข้างคนเยอะ
0: ใหญ่ใช่ไหม
2: แล้วก็ใหญ
0: ่
2: ที่พันต้องปรับตัวเยอะไหมคะ
0: แรกๆก็ปรับตัวเหมือนกันนะเพราะมันที่ใหม่ๆมันมีอะไรที่เราต้องเริ่มต้นใหม่หมดทั้งเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานแล้วก็งานที่เราจะไปเจอเนี่ยมันเป็นงานใหม่ซึ่งเราไม่ได้จบทางด้านสายบุคคลไงแต่เราจบครูมาก็ต้องปรับตัวนิดหน่
2: อ
0: ยประมาณสักเดือนนึงก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเริ่มรู้แล้วว่างานลักษณะเนี้ยต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4เราก็ต้องคุยกับใครบ้างต้องบริหารจัดการยังไงบ้าง
2: แล้วช่วงแรกๆที่เข้าไปทำ Workpoint พี่พันเคยแอบตื่นเต้นกับการได้เจอดาราบ้างมั้ยคะหรือว่าของพี่พัน
0: ก่อนหน้านี้เคยไปทำเป็นเด็กนำเชียร์ปรบมือให้กับบริษัทพี่กิ๊กป๋า
2: อ๋อค่ะ
0: ก็เลยเคยผ่านมาแล้วเคยเห็นดาราที่เขามาออกรายการอะไรเงี้ยเคยเห็นมาบ้างแล้วเพราะว่าต้องนำเด็กตบมือไงก็ไม่ตื่นเต้นมากนอกจากคนที่เรารู้สึกเราชอบเราปลื้มเขาอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างเวลาคนที่มาดีที่เวิร์กพอย
2: ต์แล้วพี่พันกล้าเข้าไปคุยกับเขาไหมแบบสมมติถ้าเจอ
0: ไม่กล้าแบบดารานะเขาไม่น่าจะมาคุยอะไรกับเราหรือใช้เวลากับเรามากนักแล้วเขาไม่รู้จักเราด้วยอะไรอย่างเงี้ย
2: ทีนี้พี่พันก็ทำHR แล้วก็นำสันทนาการด้วยก็แทบจะไม่ค่อยได้เจอดารา
0: ไม่ค่อยเจอ
2: ในองค์กรแล้วพี่พันเข้ามาอยู่ในชิงร้อยได้ยังไง
0: ก็พอทำฝ่ายบุคคลเนี่ยเวลาบริษัทเวิร์กพอยต์เขามีงานเลี้ยงมีจัดงานเนี่ยผมก็จะได้เป็นพิธีกรไง
2: งานเลี้ยงภายในใช่ไหม
0: งานซึ่งงานเลี้ยงเขาก็จะมีดาราศิลปินในค่ายอะไรเข้ามาด้วยผู้ใหญ่ที่บริษัทก็จะมาอยู่รวมกันเขาก็จะเห็นว่าเอ้ยคนที่มันใครอ่ะสามารถนำกิจกรรมได้มันพูดเก่งนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาพูดคุยกับหัวหน้าพี่ตอนนั้นนะสนใจไปทำฝ่ายผลิตไหม
2: ใคร
0: เลื่อนขั้น
2: ใครเป็นคนมาคุยกับหัวหน้าฝ่ายของพี่พันธ์นะคะ
0: ตอนนั้นน่าจะเป็นพี่เอฟนี่ทำรายการระเบิดตะเทิงอยู่ตอนนั้นเป็นเหมือนกับเป็นหัวหน้าทีมรายการระเบิดตะเทิงอยู
2: ่ค่ะ
0: ก็เหมือนผู้ใหญ่บอกมาแล้วก็เขาก็เลยมาถามพี่ว่าสนใจอยากมาทำครีเอทีฟไหมอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกโอกาสนึงนะ
2: มันจะมีความสนุกสนานและมีสีสันมาก
0: ขึ้นสีสันมากขึ้นแล้วเราก็มีโอกาสได้พัฒนาตัวเราเองมากขึ้นด้วยก็เลยตัดสินใจย้ายจากฝ่ายบุคคลไปอยู่ฝ่ายผลิตทีนี้ไปอยู่ก็ไปทำเขียนบทแล้วเริ่มเขียนบทระเบิดเถิดเทิงเริ่มไปเจอพี่หม่ำแล้วเจอพี่หม่ำพี่เท่งพี่โหน่งซึ่งเขาอยู่ในซอยอยู่แล้วอยู่ในซิทคอมเรื่องนี
2: ้
0: ทีนี้ก็มีโอกาสได้รู้จักได้เริ่มเขียนบทให้กับนักแสดงแล้วบางทีตัวไหนขาดเราก็ไปแสดงด้วยนะ มันเป็นจุดเริ่มต้นและที่คนได้เห็นแล้วผู้ใหญ่เขาก็เห็นแล้วว่าเออนี่มันก็มีความสามารถอยู่ระดับหนึ่งอะไรเงี้ย
2: เทปแรกที่พี่พันได้เข้ามาอยู่ในหน้าจอได้มาเล่นในระเบิดเถิดเทิงคือคาแรคเตอร์
0: เป็นตำรวจเป็นจ่าพันคือในซอยเวลามีเรื่องมีอะไรเนี่ยเขาก็จะมีตำรวจมาใช่ไหมปกติเขาก็อาจจะจ้างเอ็กต้าซึ่งบางทีเขาก็เล่นได้บ้างไม่ได้บ้างของเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเราเล่นได้อยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนกับให้เราเป็นตัวประจำเวลามีเหตุเกิดในซอยระเบิดเถิงก็จ่าพันเมื่อก่อนมีจ่าต้อยด้วยพี่ต้อยก็มาดีครับอ
2: ่
0: ะ
2: อ๋ออ
0: ่าจะเป็นเราเป็นพนักงานด้วยกันไงเขาก็จะแบบเหมือนกับพยายามผลักดันเราแหละก็เลยมีโอกาสได้เริ่มเล่นเป็นบทตำรวจก่อนเป็นจ่าพันจนกระทั่งเวิร์กพอยต์เขาจะทำรายการเด็กซูเปอร์แม่แล้วก็ทำคู่กับพี่ธงชัยพี่ธงชัยเป็นพิธีกรหลักแล้วก็มีพี่ไปเป็นผู้ช่วยอ
2: ัน
0: นั้นเริ่มเข้าเป็นพิธีกรผู้ช่วยพิธีกรอย่างเต็มตัวแล้ว
2: เราเกรงไหมคะปกติเวลาเราคุยมันจะมีแค่คนจ้องเราเฉยๆแต่อันเนี้ยตอนนี้มันมีกล้องมาจ้องเราแทน
0: ผมก็เกรงอยู่นะเรายังวางตัวไม่ถูกอ่ะยังแต่ว่าพี่ธงก็จะสอนเขาก็จะคอยบอกวิธีการว่ายังไงใช่อันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มมาทำรายการ
1: ตอนแรกภาคเสียงรายการผมใช่เหรอ
0: ภาคเสียง
1: ไอ้พวกอะไรนะพวกไอ้เอาละครับอะไรพวกนี
0: ้ชิงร้อยกับชิงช้าสวรรค์เมื่อก่อน
2: จริงเหรอคะไอเสียงที่แบบเอาละครับท่านผู้ชมอะไรนั่นใช่ไหมคะ
0: เมื่อก่อนจะเป็นเสียงพี่โม
1: ่พี่โม่
0: เขาจะพาก
1: พี่โม่
0: แล้วบางที
1: พี่โม่
0: เขาเมื่อก่อน
1: ทำอันนี้
0: พี่เอฟทำระเบิด
1: เ
0: ถิดพี่โม่เขาทำรายการเกมจราชนคนอ้วน
1: พี่โม
0: ่
1: น้อง
0: มันจะมีเรียกมาคุยก่อน
1: เอฟระเบิดก็
2: เป็นไรคันเหรอ
3: ไม่รู้คัน
0: เลยเขาว่าไม่ค่อยอาบน้ำอ่ะไม่รู
1: ้บุคลิกเขา
0: เขาชอบใส่เสื้อขนสัตว์ไงเพราะเขาเลี้ยงหมาขนหมาเต็มตัวเลยอย่างที่พี่แพมบอกมีไปพากเสียงบ้าง
1: ม
0: ีไปเล่นระเบิดบ้างแล้วก็ทีนี้พี่โอหรือพี่ซีเนี่ยก็เลยให้มาลองเล่นบทชิงร้อยบ้างเวลาเขามีบทพิธีกรอะไรเง
1: ี้
0: ยเขาก็มาเล่นแจมๆบ้างอันนั้นแค่แจมๆอยู่ยังไม่มาประจำ
1: แต่พ่อเห็นแล้วหรอว่ามันเล่นได้
2: แล้วพ่อเคยคิดไหมว่าอุ้ยบุคลิกพี่พันดูแบบนิ่งๆ
1: มันจะเหมือน
2: ตามพ่อไม่ทันน่าจะตาม
1: มันตามทัน
2: ถ้าไม่ทัน
1: มันตามทาน

0: คือมันเป็นคนมีทักษะหลายๆอันบางทีพ่อเห็นตั้งแต่ครั้งแรกตอนที่มันระเบิดแล้วแหละเห็นว่าวันข้างหน้ามันน่าจะเรียนรู้ได้เยอะกว่านี้
1: คือเขาสู้เขาไม่ตายไม่เลย
0: ใช่เพราะว่าพ่อเคยถามมึงก็อยู่ที่ไหนมาเขาบอกเขาอยู่กับพี่ชายเล็กมาก่อนเอออย่างนั้นมันก็ต้องได้กับพี่ชายเล็กก็ด้วยสิเวลาเล่นกันมันจะฉลาดไอ้นั่นมันฉลาด
1: ยิ้มก่อนไหมเหมือนนง
0: ไอ้นงพักหลังยิ้มเล่นไปก่อนเล่นไปด้วยยิ้มไปด้วยมันรู้ว่าเราจะตอบอะไรไงไอ้พามันก็รู้โจ๊กแต่โจ๊กอันนึงอ่ะพ่อก็แอบขำนะแอบขำในใจนะฝนธนสุนทรไส้อ่อนเขาบอกเขาเดินลงไปแต่ทุกคนเงียบหมดแล้วนะแต่พ่อรู้แล้วพันมานี่ก่อนมานี่ขึ้นมานี่ก่อนพ่อก็หันมาหาพ่อพ่อเขายิ้มเลยเขารู้แล้ว
1: ว่าพ่อจะพูดอะไร
0: พ่อจะพูดอะไร
1: แล้วพ่อพูดอะไร
0: ชื่อเพลงอะไรนะเพลงอะไรใครมันยังไงมันร้านซูกี้หรือยังไงมันยังไงเราให้ฟังก่อนสิเขาบอกว่าเขาน่าจะพูดผิดอ่ะน่าจะเป็นใจอ่อนมั้ยเอาไม้หมดเลยเอาไม้หมดเลย
2: เริ่มใหม่แต่พี่หม่ำเป็นคนไม่ปล่อยผ่าน
0: ไม่ปล่อยผ่าน
2: เป็นตลกที่แบบแม้ดูมุกไม่แรงก็ทำให้มันแรง
0: ขยี้ได้
2: คือไม่ปล่อยผ่านแม้ไม่ขำก็ทำให้มันขำได้อ่ะขนาดบางทีออกไปเล่นกับพี่บอยพี่หม่ำสามคนเนี้ยก็ไม่ขำนะแต่มันขำตรงพี่หม่ำขยี้ย้ำจุดเดิมๆที่มึงไม่ขำกันเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเขามีวิธีเล่นที่มันแปลก
0: ให้คนข้างหลังออกเลยไหมให้คนข้างหลังออกเลยไหมเพราะว่า
2: อะไรเงี้ย
0: รู้สึกว่ามันทันคิดเหมือนพี่ไหมว่ามันยังไงไม่รู้มันเงียบๆอ่ะ
2: หรือแกรู้สึกอะไรแกก็พูดเลยนะอย่างออกมาไอ้กูไม่มีอะไรเล่นหรอกกูรอนานก็แกก็พูดของแกไปซึ่งไม่มีคาแรคเตอร์แบบนี้อ่ะคาแรคเตอร์แบบในนี้ชิงร้อยไม่มีมีพี่หม่ำคนเดียวที่เป็นแบบนี
1: ้
2: ที่กล้าแซวพี่ตั๊กที่กล้าแซวพี่ตาอะไรเงี้ยพี่หม่ำคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้อะไรเงี้ย
1: มีพี่พันคุกคีกับชิงร้อยมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะ
0: มี20อยู่นะ
2: นานนะก็ต้องบอกว่าขอบคุณเวิร์คพอยท์พี่จิกพี่ตา
0: ไอ้พันกับตุ๊กกี้ใครมาก่อนวะ
2: พี่ตุ๊กกี้ก่อน
0: ตุ๊กกี้ก่อน
2: พี่ตุ๊กกี้ก่อนตุ๊กกี้เพราะพี่ตุ๊กกี้ทำคอสตูมเนี่ยเค้าก็จะมีโอกาสได้มาเล่น
0: ตั้งแต่ชายบดิน
2: ได้เล่นกันบ่อยแต่ต้องอย่างที่บอกขอบคุณพี่จิกพี่ตาเวิร์คพอยท์แล้วก็ขอบคุณแก๊งสามชาติที่ทำให้พอเข้ามาอยู่ในนี้มันเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน่ะทั้งไม่ว่าจะหน้าที่การงานความเป็นอยู่อะไรเพราะว่าพอเราอยู่กับแก๊งสามชาติมันทำให้เราเหมือนกับได้อานิสงส์จากพี่เขาด้วยเวลาพี่เขามีงานเวลาแก๊งสามชาติมีคอนเสิร์ตเนี่ยเราได้ไปด้วยอ่ะมันก็ทำให้เรามีรายได้มีอะไรเกิดขึ้นมาง
0: านพิธีกรมันเยอะนะ
2: ก็มาจากชิงร้อยฮะ
1: จริงๆพี่พันธ์อ่ะเวลาพูดอ่ะเสียงเขาน่าฟังนะเสียงเขาทุ้มสุขุมน่าฟังน่าเชื่อถือเอ็มก็เลยงงว่าทำไมถึงมาอยู่กับชิงร้อยแล้วมันกลายเป็นลงตัวทั้งที่คาแรคเตอร์ของเขาดูแบบนิ่งๆดูแบบ
0: มันเล่นได้ด้วยมันชงได้ด้วยมันเล่นได้ด้วยแต่ถ้าอยู่กับพ่อเนี่ยถ้าเล่นไปแล้วเงียบปั๊บบอกมึงแล้วไงมันอย่าบ่มบามมุกพวกนี้
2: ใจเย็นค่อยๆเล่นเขาเกรงไม่ต้องรีบอย่าลนพี่หม่ำเขาจะพูดทั้งหน้าเลย
0: ใช่
2: อย่าลนไปเอาไงนะเอาใหม่ที่เอาใหม่คือเขาเป็นคนอย่างเงี้ย
0: ก็เล่นเหมือนเดิมมันก็เงียบเหมือนเดิมเป็นครั้งที่สองแล้วกูว่าไอ้นี่เนี่ยมึงทิ้งไปเลยอย่าเอามาใส่ในหัวเลยทิ้งไปให้หมดเลยนะแล้วไปหาใหม่มาไปนอนคิดนะ
2: ไปลองคิดไปไอ้ข้างหลังมันคงหัวเราะยอดพวกเราแล้วล่ะ
1: คนที่ออกที่หลังใช่ไหม
2: คนที่เราออก
0: แล้วถ้าพ่อออกไอ้พันขำก็ออกกับไอ้ตักที่นี่ข้างหลังตาย
2: ตายข้างหลัง
0: เขาจะเคาะใหญ่เลยอยากจะออกแล้วคืออยากจะออกแล้วเฮ้ยยังนึงเหลืออีกสองตับ
2: จะเคาะฉากแล้วเพราะว่าถ้าจะออกเช้าเดี๋ยวคนซาแล้วเดี๋ยวมันหาซาไปแล้ว
0: เขาเคาะ
2: ตึงตึงตึงตึงตึง
1: แล้วบรรยากาศในชิงร้อยสำหรับพี่พันว่ามันมีแต่ความกดดันนะต้องคอยพัฒนาตัวเองตลอดหรือว่ามันมีแต่ความ
2: แรกๆนะแรกพอรู้ว่าต้องมาเล่นกับพี่ๆเนี่ยก็เกรงกดดันอยู่เพราะเราไม่ใช่
0: มือใหม่
2: โดยอาชีพอะไรเงี้ยเราอย่างที่พี่หม่ำบอกอ่ะตลกมันต้องแบบนี้อะไรเงี้ยแกก็สอนอะไรเงี้ยแต่เราเป็นเหมือนกับคนใหม่ๆเงี้ยเราก็ไม่เคยผ่านตลกอาชีพมาก่อน
0: บอกกันไม่ได้หรอก
2: มันบอกยาก
0: บอกยากสอนรำสอนร้องได้แต่บอกแค่สอนตลกนี่มันจะโอ้โหมัน
2: ยาก
0: ยากมันต้องเป็นตัวของตัวมันเองนั่นน่ะ
2: เออแกบอกให้เป็นตัวเองที่สุดแล้วมันเราจะเป็นได้นานถ้าเป็นคนอื่นน่ะแป๊บเดียวแหละ
1: ใช่ๆค่ะ
2: เหมือนคาแรคเตอร์เราเนี่ยมันจะไปเล่นกับใครก็เป็นคาแรคเตอร์นี้ก็เล่นได้แค่คาแรคเตอร์นี
0: ้ตายสิ
2: แล้วถ้าเกิดหลุดอย่างอื่นจบเลยไม่ได้แล้ว
0: ไม่มีตัวปูไม่มีตัวส่งให้ทำไง
2: เวลาไปเล่นมุดเวลาไปงานผู้ใหญ่เราไปเจอคนอื่นเงี้ยเราจะไปเล่นคาแรคเตอร์ของเราคนเดียวคนอื่นเขาก็ไม่เล่นด้วยแล้ว
0: ใช่
1: สำหรับพ่อคิดว่าถ้าพี่พันธ์ฉีกออกไปอยู่คนเดียวพี่พันธ์เขายังรอดไหม
0: พี่พันธ์ได้เพราะมันไม่ได้เป็นเฉพาะตลกไงมันก็เล่นมันตามภาษาของมันนั่นแหละแต่มันเรือพูดสถานการณ์ของมันนะพูดได้พ่อจะพูดไม่เก่งเท่ามันเลยถ้าเวลาเป็นงานเนี่ย
2: ก็นี่แหละได้อยู่ชิงร้อยมาก็ขอบคุณพี่หม่ำที่ให้โอกาสด้วยพี่หม่ำพี่เท่งพี่โน่
0: พี่ตาก็ตั้งชื่อให้นะใช่ไหม
2: ใช่
1: เ
2: คยไป
1: มาได้ยังไงคะ
2: ก็เคยไปนั่งทานข้าวกับพี่ตาเหมือนไปงานกับพี่ตา
0: ใครจ่ายวะถามไม่ใช่
2: ที่หนูนาบ้าง

0: เห็นพี่คนนั้นไปจ่ายนะ
1: ไปจ่ายให้เพื่อนั่งเบนเขานั่งเบนนั่งเบนเติมแก๊สอ่ะ
0: โอ้ยจริงเหรอ
1: หลบหลบ
0: หลบกูเก่งอย่างเง
1: ี้
0: ยเหร
1: อพี่ปัญญาครับไปเติมแก๊สเหรอครับโอ้ไม่ใช่รถผมครับรถรถคุณหม่ำครับรถผมรถผมเองครับ
0: ก็เกินก็เกิน
1: ตั้งให
0: ้ตั้งให้ว่า
1: พัน
0: พันตอนแรกก็เห็นพี่ๆก็มีชื่อกันเพราะเวลาไปไหนมาตอนเล่นชิงร้อยคนถามเอ้ยนี่ไอ้คนเนี้ยที่อยู่กับหม่ำนี่อยู่กับเท่งกนงอ่ะแต่ไม่มีชื่อประจำก็เลยเขาก็เลยตั้งให้ว่าเป็นพันพูดแต่เขาบอกว่าพลุเวลามันขึ้นไปท้องฟ้าด้วยสวยงามแล้วก็มันมีทุกเทศกาลเป็นพันพูดแตกดีกว่าก็เลยได้
1: ไอ้เท่งเขาตั้งให้นายเท่งเนี่ยเท่งเถิดเทิงเขาตั้งให้นะ
2: จริงๆแล้วพ่อเป็นคนเดียวเนาะที่มีชื่อหม่ำจกมกมาตั้งแต่แรกติดตัวมาเลยเพราะว่าอย่างลุงเท่งก็เป็นเท่งเถิดเทิงน้าหน่งก็เป็นหน่งช่าช่า
1: หน่งแต่หน่งมาแววก่อนนะ
2: อ๋อเป็นหน่งมาแววก่อน
1: ตอนหลังมันอยู่ชิงร้อนเนี่ยมันเป็นหน่ง
2: เป็นหน่งช่าช่าช่าน้าส้มเชงก็เป็น
0: ส
2: ้มเชงสามช่าแล้วพี่ตุ๊กกี้ค่ะ
0: ตุ๊กกี้ชิงร้อย
2: ตุ๊กกี้ชิงร้อยทุกคนมีนามสกุลที่มาจากชิงร้อยหมดเลย
0: ใช่ฮะ
1: ดุ่ยๆกันมาพักนึงเป็นดุ่ยๆขอทาน
0: ดุ่ยๆนี่มาทีหลัง
2: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรกับรายการเลยแสดงว่าพี่พันธ์อยู่มามากกว่า20ปีใช่ไหมคะก็เห็น
1: ประมาณนี้แหละ
0: ประมาณนี
2: ้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเวิร์ก
1: พอยต์อาจจะอ่อนๆ
0: สิบกว่ากว่า
1: สิบกว่าอ่อนๆลง
0: มาทีหลังแล้ว
1: อ่อนขึ้นอ่อนลง
2: ยี่ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของชิงร้อยชิงล้านคนเข้าคนออกการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ
0: มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมันปรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของละครเรื่องของฉากเรื่องของเกมหรือว่าสามชาติท้าประลองเลยมันก็เปลี่ยนไปเรื่
1: อ
0: ย
2: แต่ว่าพ่อกับพี่พันคิดว่ามันเกิดจากพฤติกรรมคนดูหรือว่าวัยของแต่ละคนที่ทำให้รายการต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มัน
0: พี่หม่ำเคยบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องแรกวัยนะจะมาให้ทำหนักๆเหมือนเมื่อก่อน

0: อืมใช่
1: เรตติ้งชนกันเลย
0: มันเป็นอะไรที่แบบว่าบางคนจะโหยหาชิงร้อยในยุคเมื่อประมาณ20ปีเป็นต้นไป25ป
1: ีเป็นภาพจำของคน
0: ใช่
2: ม
0: ี
2: 30ลูก
0: 30พ่อ60ต่ออาจจะมีโอกาสคนจะไปย้อนดูไอชิงร้อยยุคเก่าๆก่อนที่พี่พันจะมาเพราะเขาชอบความโลดโผนความทะลึ่งตึงตังความแบบสนุกสนานในตามวัยของแก๊งสามชาติ
1: มันเป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์ของชิงร้อยชิงล้าน
0: แล้วพี่ว่าพฤติกรรมคนดูมีส่วนกับรายการทีวีไหมคะ
1: เปลี่ยนนะเปลี่ยนไปเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยของคนที่อยู่กับมือถือมากๆอ่ะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งแล้วเมื่อก่อนคนจะต้องรอดูว่าสี่ทุ่มยังลูกแม่ต้องทำกับข้าวกินข้าวเรียบร้อยเพื่อจะมารอดูเด็กก็ต้องดูเสร็จแล้วถึงจะเข้านอนได้ต้องดูสามแก๊งสามชาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งก่อนไม่มีย้อนหลังให้ดูไงถ้าพลาดแล้วคือ
0: พลาดเลย
1: จะไปดูอีกทีคือไปรู้ในหนังสือพิมพ์แล้วเขาเขียนเป็นคอลัมน์ว่าเมื่อคืนใครมาแก๊งสามชาอะไรเงี้ยก็จะพลาดเลยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันดูเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรอแล้วพฤติกรรมคนเปลี่ยนแล้วคนอยู่กับมือถือมากกว่าทีวีแล้ว
0: แล้วมันทำให้พี่พันต้องพัฒนาการแสดงหรือรูปแบบของพี่พันให้เข้ากับยุคสมัยไหมคะ
1: แล้วต้องพัฒนานะเพราะว่ามันต้องปรับเปลี่ยนอ่ะเราก็ต้องพยายามศึกษาความรู้อย่างเงี้ยคือในชิงร้อยเนี่ยพี่หม่ำเป็นคนหนึ่งซึ่งจะมีเรื่องราวใหม่ๆมาอัปเดตเสมอคือแกชอบดูข่าวไงแกก็จะมาเล่นจะทันข่าวจะอ้ําเรื่องนู้นเรื่องนี้คนในสตูก็จะขำกันในทีมงานอ่ะจริงๆเหมือนพี่หม่ำแกบางครั้งแกพูดสิ่งที่เป็นจริงนะแต่ไม่มีคนเชื่ออย่างบางทีพูดเรื่องหนังฝรั่งเรื่องอะไรที่แบบดาราคนนี้มันก็ขำพี่หม่ำนะแต่แกพูดเรื่องจริงนะเฮ้ยไอ้คนนี้เล่นไอ้นี่นะไอ้คนนี้เล่นนี้แต่ไม่มีใครเชื่อ
0: คือแสดงว่าพี่หม่ำเป็นคนเดียวที่เชื่อเหรอ
1: ตอนแรกไม่เชื่อนะแต่พอได้นั่งกินข้าวด้วยกันแล้วฟังแกเล่าลึกๆแกเล่าเป็นฉากเป็นตอนแล้วมันเชื่อมโยงกันไอ้คนนี้เล่นภาคนี้เป็นมีแบบนี้เออแกรู้จริงอ่ะ
0: อ๋อไม่ใช่หรอกพี่พันฟังเสร็จปุ๊บกลับบ้านรีบไปเสิร์ชเลยอ่ะว่าเอ้ยพี่หม่ำพูดจริงหรือเปล่า
2: บางทีมันจะเจอกันก่อน11โมงเนี่ยคือพร้อมกันในห้อง
1: ใ
2: น11โมง
1: ครับ
2: คือนั่งรอกินรถนั่ง
1: กินข้าวก่อน
0: แล้วกิจกรรมทำอะไรกันบ้างอัดเช้ามาเลย
1: เหมือนวันเนี้ยเหมือนเรารออยู่ตอนเนี้ยรอต้มเส้นเนี่ย
2: ใช่
1: แล้วก็รอก็นั่งพี่หม่ำจะมาคนแรกๆก่อนแล้วก็น
0: ัดกัน11โมงแล้วก็ทำกับข้าว
1: พี่หม่ำมาพี่เจ้งพี่โหน่งก็มานั่งนั่งแล้วก็มองหน้ากัน
2: จะกินตอนไหน
1: ก็รอว่าเดือดจังวะ
2: เหมือนน้องไม่น้องพูด
0: เหมือนน้องพูดนะน้องมานะน้องก็พูดเหมือนกัน
2: คือส้มตำต้มไก่ใช่ไหม
1: ต
2: ้มยำปลากระป๋องต้มกระดูกอ่อนต้มอะไรพวกนี
0: ้แต่หลายๆคนไม่รู้นะว่าชิงร้อยชิงล้านอ่ะเวลาถ่ายทำอ่ะใช้เวลานานมาก
2: นาน
0: ประมาณเทปหนึ่งอ่ะวันหนึ่งที่ออนแอร์
2: วันใช่วัน
1: ได้แค่เทปเดียวว
2: ันหนึ่ง
1: รวมแข่งรวม
0: ถ่ายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
2: ตั้งแต่บ่ายสาม
1: เริ่ม
2: บ่ายสามแต่ซ้อมเรา
1: ซ้อมบ่ายสองบ่ายโมงกินข้าวเสร็จซ้อมเสร็จก็ไปนอนแป๊บนึงแต่งตัวแล้ว
2: บางทีก็สี่โมงบางทีก็ห้าโมงแล้วแต่มาสาย
0: แล้วอย่างนี้เสร็จกี่โมง
1: ใครมาสายพี
2: ่มึงก็รู้อยู่แล้วมึงก็รู้อยู่แล้วพัน
1: ทีมงาน
2: นั่นไง
1: เขาไม่เรียกเขามาสายเขามาแล้วแต่ประชุมอยู
2: ่
1: ประชุมอยู่ข้างบน
2: มันก็มีทางออกของมึงนะ
1: ประชุมอยู่
0: อ่ะแล้วเริ่มประมาณบ่ายโมงที่มาเจอกันแล้วจบกี่โมงคะ
2: โอ้
0: จบ
2: ทุ่มสี่ทุ่ม
1: จะพี่จบก่อนพี่จบละครพี่กลับก่อนพี่กับพี่ส้มไปก่อน
2: กูต้องแข่ง
1: พี่หม่ำมันอยู่แข่งอยู่เปิดป้ายอะไรของเขาอ่ะ
0: หูแสดงว่าไม่นานเท่ายุคพ่อนะยุคพ่อนานมากเลย
2: ตอนที่อยู่ช่องเจ็ดประมาณห้าทุ่มกว่าน
1: านน
0: ะแต่พ่อเริ่มตั้งแต่เหมือน
2: เวลาเดิมนี่แหละเพราะบางทีเขาประชุมด้วยไงเขาประชุมอะไรด้วย
1: ก่อน
2: พี่ตาเขาเป็นคนละเอียดอ่อนถ้าเล่นให้คนดูทางบ้านเขาไม่ทางบ้านไม่ได้อะไรเขาอยากให้ทางบ้านเขาได้จดได้จำด้วยไง
1: เหมือน
2: สุขภาพความกินเขาไม่เอานะพี่ตา
1: เหมือนต้องคนที่เป็นทีมงานต้องไปคุยให้พี่ตาฟังก่อน
2: ใช่
1: แล้วพี่ตาก็จะดูว่าอันนี้ไม่เอาก็ขีดค่าก็ต้องเตรียมหาอันใหม่มาแทน
2: บางทีต้องเปลี่ยนตอน
1: หน้างาน
2: เลยต้องไปเอามาใหม่เอาใหม่ก็ต้องรออีกชั่วโมงครึ่ง
0: พ่อเคยเล่นอะไรนอกเหนือแล้วลุงตาโกรธบ้างไหมเอ็มอยากรู้เคยไหม
2: นั่นแหละที่พ่อไปวาดรูปอวัยวะเพศใส่เสื้อไอ้เท่งเคยเล่ามาหลายทีแล้วใส่ข้างหลังเนี่ยโอ้ยเพศใหญ่มากเลย
1: พี่เท่งไม่รู้
2: ไอ้เท่งไม่รู้เท่งก็หยิบใส่มาก็ออกมากับพี่ตาก็เห็นข้างหลังโอ้พี่ตาร
0: ู้เลยไหมลุงตารู้เลยมาว่าเป็นพ
2: ่อยังไม่รู้
1: ยังไม่รู้
2: ไอ้เท่งจะเดินไปไหนปั๊บเขาประกบเลยไม่ไอ้เท่งเดิน
0: ไม่ให้หันหลัง
2: ไม่เดินประกบเลยพ่อก็นั่งขำแล้วก็ยืนขำแล้วพอคัดแค่นั้นแหละเข้าไปด่าข้างในเลยใครวาดรูปไปด่า
1: เสื้อผ้าสเตทกับคอสตูม
2: ใครเป็นคนเขียนเนี่ยเขาชี้มาใส่พ่อ
0: แล้วพ่อทำไงพ่อก็เป็น
2: มึงชั่วจริงๆ
0: อันนี้คือแรงที่สุดแล้วที่โดน
2: แรงที่สุดแล้วแรงที่สุดแล้วเพราะว่าเด็กนักเรียนนั่งอยู่ไงเด็กนักเรียนนั่งอยู่

0: ไม่เคยฉี่ในฉากเลยพี่ใช่ไหม
1: เยี่ยวในฉาก
0: ที่บอกเกย์บอกว่าที่ละหมาด
1: เป็นพิทักษ์เอ๊ะหม่ำน้ำอะไรเยี่ยวครับโธ่หม่ำเอ้ยที่ทำมาหากินยังเยี่ยวใส
0: ่ใช่ใช่พี่ผมเคยเล่าให้ฟังฉี่ในฉาก
1: แล้วมีอันนึงอันนี้ฮามากเลยพิทักษ์เขาหลง
2: หลงอะไรอะหลง
1: พ่อแบบที่พ่อพูดไอผัดฟักจากผัดฟักนี่ย้ำเนี่ยดูเลยไอ้ละนองละยองละยาเนี่ยพอเพื่อนมาได้พ่อโมโหนะเก็บหูเลยไม่รู้ไอ้พี่ตาดูที่หมาพูด
0: แกก็พูดไปด้วย
1: พูดกับพี่ตาเนี่ย
0: ฟ้อง
2: จะฟ้องตัวเองหลุด
1: เอ้ยหม่ำพี่ตาหม่ำพูดคุยอ่ะพี่ตาก็โถ
0: มันจะดีอยู่แล้ว
1: โถมันจะดีอยู่แล้ว
2: กูแสดงว่าก็อยู่กันมานานมากมีแต่ความทรงจำ
0: นาน
1: ไม่มีคำไม่พี่ตาสงสัยคงจะด่าผมไม่เป็นหรอกนั่นแหละแรง
2: อันนั้นคือแรงที่สุดแล้ว
1: หม่ำเอ้ยมึงนี่ชั่วจริงๆ
2: แต่ในใจน่าจะเป็นคำอื่นนะเอ็มว่า
1: เขาก็คงได้เท่านั้นแหละเพราะว่าแบบคุณที่มึงเล่นอะไรมึงไม่รู้เรื่องเลยเรื่องไงวะพ่อจะรู้ไหมว่ามันจะหยิบเสื้อตัวนี้ไปใส่พ่อก็ไม่รู้อยู่แล้วไงมันก็แขวนอยู่ตรงนั้นน่ะ
2: อ้าวแล้วพ่อไปเขียนทำไมตั้งแต่แรก
1: สนุกเฉยๆพอดีประการเป็นเมจิกบังอยู่นี่ก็เลยวาด
0: สนุก
2: แต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะใส
1: ่ไม่มันเสือกไปหยิบมาใส่แค่นั้นเองพ่อก็ไม่ได้เจตนาจะให้มันใส่ที่ไหนล่ะมันแขวนอยู่ข้างหลังน่ะ
0: จังหวะไปใส่พอดี
2: แต่พี่พันนี่ไม่น่าจะแก้อะไรแรงๆหรอก
1: พ่อยังโดนเลยพ่อตัดผมสั้นๆไปเนี่ยชื่ออะไรวะมันชื่ออะไรนะ
0: ไอ้ทีมงาน
1: กล้องทีมกล้องเนี่ยทีม
0: พีเตอร์ไม่ใช่
1: ไอ้พีเตอร์
0: ป่ะฮะ
1: เออพีเตอร์ไอ้ทีมอะไรป่ะดอลลี่เนี่ย
0: ดอลลี
1: ่พ่อนั่งหันหลังกำลังดูมอนิเตอร์พวกนั้นกำลังออกมันเล่นอะไรกันบ้างมันคิดว่าคงเหมือน
0: เพื่อน
1: เหมือนเพื่อนมันอ่ะมันถึงมันใส่เต็มแรงเลยตีแล้วพ่อหัวขมำอย่างนี้เลยอะไรก็มีพีเตอร์มันนั่งซุบเข่าลงอ่ะปุ๊บนึกว่าเป็นเพื่อนผมพอพ่อออกไปกันนั่นน่ะเรื่องนี้แหละนั่นคือที่พีเตอร์ตบหัวกูหัวทิ่มหมดแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นเพื่อนมันไอ้เหี้ยเอ้ย
0: อันนี้ฮา
1: เลย
2: จะเป็นคนอื่นโดนโกรธไปแล้วมั้งนะ
1: ไม่โกรธมันหรอกเพราะงั้นมันก็ไม่กล้าอยู่แล้ว
0: แล้วแรงจะตบแรง
1: อ้าวมันตบแรง
0: แต่ว่าเพื่อน
1: น่ะมันคิดว่าเป็นเพื่อนมันนั่นแหละ
0: ตัดผมมามันใหม่เหมือนกัน
1: มันใส่เต็มเลยหัวพ่อขมำเลยพ่อออกไปนั่นน่ะเป็นไรก็ไอ้พีเตอร์ดินึกว่ากูเป็นเพื่อนนึกว่ากูเป็นเพื่อนของมันมาตบกูตรงหัวทิ่มเลยเนี่ย
2: มันเป็นเรื่องนี้อ้างกัน
1: ฮาทีเนี้ยมันต้องออกมาชี้แจงอ่ะมันนึกว่าเป็นเพื่อน
0: มันก็คงรู้สึกผิดไป
1: มันก็ผิดหน้ามันจ่อยอ่ะ
0: ไม่กล้ามองหน้า
1: ตอนหลังมันก็ไปเล่นกับพ่อนะมันออกมันดังพักนึงนั่นน่ะ
0: มาอยู่พักนึงตัวใหญ่ๆหน่อย
1: ตัวใหญ่
0: กล้าม
1: เ
0: ลย
2: พี่พันธ์พอจะนึกถึงเหตุการณ์ประทับใจที่มีต่อคุณพ่อ
0: ก็น่าจะเป็นเรื่องของการดูแลนะตั้งแต่ไม่ว่าจะอยู่ในเชียงร้อยเชียงล้านเนี่ย
1: พี่มันไม่หากูไม่ได้กิน
0: ใช่ๆเรื่องกินเรื่องสำคัญมากๆ
2: จริงเรื่องกินสำคัญ
0: เวลาไปคอนเสิร์ตเนี่ยแกจะไม่ให้ขาดใครเลยนะแกก็เรียกหมดน่ะทุกคนมากินด้วยกันหลังจบคอนเสิร์ตเมื่อก่อนจะมีสามชาติคาราบาวก็ก่อนจะนอนก็ต้องไปกินข้าวด้วยกันก่อนไปกันไปกิน
1: ไปกินร้านอะไรก็ได้
0: ใครอยากกินอะไรสั่งเลยแต่รอก่อนนะจะกินพร้อมๆกันนะความดูแลของพี่ความเป็นห่วงเป็นใยอะไรเงี้ยหลายอย่าง
1: แต่พ่อประทับใจพันนะ
2: พ่อประทับใจพันตรงไหน
1: ทุกปีมันไม่เคยลืมจำมันเกิดพ่อได้ล่าสุดมันก็มานี่แหละมาไอ้ตุ๊กกี้จอกคนมันจำแม่น
2: สำหรับพ่อตั้งแต่วันแรกที่พ่อเห็นพี่พันจนถึงวันนี
1: ้เหมือนเดิม
2: พ่อคิดว่าพี่พัน
1: เป็นคนเหมือนเดิมเป็นคนมีมารยาทเคารพรักมันเสมอต้นเสมอปลายมันพูดถึงเราเราก็ดีใจแล้วก็ต้องเป็นพี่หม่ำอยู่นะแค่นี้เราก็รู้สึกดีแล้วก็เหมือนกันกูพูดอยู่สามคนนี่แหละกูพูดพี่เทพเลยคือคนแรกเลยที่ทำให้กูมาอยู่วันนี้นะคนที่สองคือพี่ตาถ้าเป็นทีวีนะคือพี่ตาปัญญานิรันดร์กุลคนที่3คือ3มงคลเฉียดแย่3คนนี้เลย
2: แต่คนที่มีพระคุณกับพ่อมากที่สุดแล้วพ่อพูดถึงตลอดเลยนั่นก็คือแม่เพราะว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพ่อมาตั้งนานถ้าไม่มีเขาคอยให้กำลังใจเสื้อผืนหมอนใ
0: บ
2: ก็ไม่มีอย่างทุกวันนี
0: ้ขาดเขาเราก็อยู่ลำบากพี่เนาะยังไงเราก็รักกันนะเขาก็รักเราพี
2: ่40ปีที่แล้วก็เสื้อผืนหมอนใบอ่ะแล้วตอนนี้อ่ะ
1: มาเหมือนเดิมแล้วกูเคยมานอนที่เดิมแล้ว
2: ก็เสื้อผืนหมอนใบ
1: ยังอยู่ที่นี
2: ่เรื่องอะไรคะเขาขอแถลงหน่อยค่ะ
1: ก็เพิ่งขึ้นบ้านได้3วันเน
2: ี่
1: ย
2: เรื่องอะไรคะ
1: ก็กูนึกว่าเขาหลับแล้ว
0: นึกว่าพี่หมดหลับแล้ว
1: กูก็เลยตดดังเลยล่ะแบบ
2: ใส่เต็มเลย
1: ใส่เต็มเลยป๊าบป๊าบป๊าบป๊าบป๊าบป๊าบป๊าบป๊าบ
0: ทำเป็ดเลย
1: เฮ้ยนอนไหนไหนนี่นอนไหนปะนี่หึแห้งน้ำไม่ค่อยหลับอยู่นี่มาตดอีกฟุดฟัดฟุดฟัดหยิบโทรศัพท์ไปนอนห้องลูกเลย
0: อ๋อไม่อยู่ห้องนั้นเลย
2: ไปเลย
1: ไปเลยกูต้องลงมานอนข้างล่าง 2-3 วันแล้ว
2: เรื่องเกิดจาก
1: ตด
0: แล้วเขาไม่มาโทรมาหรือว่ามาแวะมาหา
1: เขาโกรธอยู่
0: อ๋อแล้วจะรู้เลยว่าโกรธ
1: อีกทีนึงกูขึ้นแล้วกูขึ้นเสร็จปั๊บแล้วกูจะขี้กูไม่ตดแล้ว
2: ไม่กดด้วยไม่กดจะ

0: โคกด้วย
1: กูไม่กดชักโครกด้วยไม่ใช่โคกที่หัวเตียงเลยลูกที่หัวเตียงเลยแล้วก็ลงมานอนข้างล่างเลย
0: เพื่ออะไร
1: จ่าใจกูลูกกินได้แล้วมั้งขาไก่เปื่อยแล้ว
0: อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงเมื่อกี้ที่ถามพ่อตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่เห็นพิพันธ์พ่อพูดในมุมของความรู้จักสนิทสนมที่พ่อมีต่อพิพันธ์ให้พูดถึงหน้าที่การงานตั้งแต่วันแรกที่เห็นพิพันธ์จนมาถึงตอนนี้พิพันธ์พัฒนาไปใน
1: เยอะมากเลยเยอะมากขนาดดูเพชรแต่เพชรทุกวันก็ยังนั่งยิ้มมันอยู่นะบางทีมาเล่นไปแล้วพี่โน้ตไม่รับไม่ใช่ไม่รับหรอกพี่โน้ต
2: อาจจะ
0: คิดอย่างอื่นอยู่
1: คิดอย่างอื่นอยู่กำลังคิดอย่างอื่นอยู่ก็เลยไม่ได้ฟังมันพูดไงหลายครั้งบางทีที่มันจะสวนไอ้กล้องสวนไอ้เบิ้ลไอ้นี่ก็รั่วอยู่แล้วไอ้เบิ้ลปทุมราชเนี่ยมันก็รั่วอยู่แล้วรั่วทั้งคู่แหละรั่วทั้งไอ้กล้องด้วยแหละบางทีพวกมันมุ่งเจ๊กของมันด้วยไงมันเลยไม่ฟังให้พันแต่เพราะมันคนชอบฟังใครเล่นพ่อฟังหมด
2: ยังไม่ได้ยังไปยังไม่ปล่อยผ่าน
1: มันแบบไอ้ชมถึงเอาตัวนี้ก่อนใจจริงหยุดได้หยุดก่อน
2: ทีละคน
0: แล้วพ่อประทับใจภูมิใจไหมในตัวพิพันธ์ณวันนี
1: ้พันเล่นได้ตลอดพันมันเป็นอีกคนนึงไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นคนสุดยอดคนนึงนะเวลาเล่นมันพี่แข่งทั้งชงทั้งเล่นทั้งตบทั้งปูได้หมดเลยอันนี้เข้าขาดเล่นแบบไม่เป็นไรพอแล้วมือหงิกหมดแล้วกูเนี่ย
0: มันเป็นคนไม่ทะลึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถตามพ่อทัน
1: มันเป็นคนไม่ทะลึ่งตึงตังมันเหมือนอาจารย์หนู
0: หยาบสุดที่พ่อเคยได้ยินไหม
1: ไอ้บ้าเอ้ย
0: จริงเหรอ
1: ใช่เอ้ยแกนี่จริงอะไม่มีหรอกหลุดมาไอ้เหี้ยไอ้พวกนั้นไม่มีไม่มีหรือจะเป็นวันนี้แหละพ่ออาจจะโดนแล้ว
2: แต่พ่อถ้าช้ากว่านี้
1: ถ้าช้ากว่านี้นะรีบสรุปเลย
0: ไปเราไปทำต้มเส้นกันดีกว่าค่ะ
2: ครับ

0: เอาน้ำใส่นี่ด้วยอ่ะ
1: แล้วพี่ไม่กินนะ
2: ไม
3: ่นอกจากเมนูต้มเส้นมีเมนูไหนอีกคะที่พี่พันคิดถึง
4: ตำแตงนะตำแตงกับหมูทอด
2: ตำแตงกะปินะ
4: แล้วก็ปลาวงอ่ะ
2: ปลาวง
4: ครับ
3: เป็นหมูทอดปลาทอดพ่อไปทอดที่ไหนอ่ะทอดจากที่บ้านไป
0: ให้ไปทอดที่นู่น
4: หมูทอดรู้สึกให้น้าอู๊ดซื้อมั้ง
2: หมูทอดคือพี่อู๊ดซ
4: ื
2: ้อ
4: พี่มัน
2: เป็นกระดูกข้างพ่อจะไปทอดที่นู่น
3: กระดูกข้างคืออะไรพ่อซี่โครงอ่ะหรอ
2: ไม่ใช่ซี่โครงแต่อันนี้หมูติดหนัง
4: หมูติดหนัง
2: หมูสามชั้น
4: ฮะแล้วก็ปลาวง
2: ปลาวง
4: ตำแตง
2: กะปิแล้วต้มยำปลากระป๋อง
4: โอ้โห
3: แสดงว่าพี่พันอยู่ตั้งแต่ตอนนู่นที่ทำกับข้าวข้างล่าง
2: นั่งรอกันแล้ว
4: ฮะ
2: นั่งรอแล้ว
3: มันจะมีช่วงนึงที่ทำกับข้าวข้างล่าง
2: ใช่
3: แล้วก็ทีนี้ไม่ให้ทำกับข้าวข้างล่างแล้วย้ายมาทำในห้องนะ
2: ในห้องเลย
4: ในห้อง
3: ซึ่งจริงๆเราไม่ได้นะ
2: ทีนี้ก็เป็นหม้อ
4: ไฟฟ้า
2: หม้อไฟฟ้าแล
4: ้วก็
2: พัฒนาขึ้น
4: แล้วก็เดือดช้าด้วยหม้อไฟฟ้าเนี่ย
2: ใช่
4: ไม่ทันใจเนี่ย
2: ไม่ทันใจด้วย
4: นั่งล้อมวงมอง
2: เพราะว่า11โมงพ่อจะเริ่มทำแล้วไม่เกินชั่วโมงนึงกินเสร็จก็บ่ายโมงครึ่งก็ไป
3: ซ้อมพ่อมีตันเมนูบ้างไหม
2: ไม่พ่อจะไม่ทำอะไรก็กินอยู่แล้ว
4: ใช่
2: เหมือนจะเพิ่มเป็นสีอ่ะรอเหมือนผีจรจัดอ
3: ่
2: ะ
3: นายเขาติดใจฝีมือ
4: สัปดาห์ละครั้งเพราะว่าทีร้อนอาทิตย์ไม่อาทิตย
2: ์ใช่แต่เราจะพ่อจะเว้นไว้ว่าวันนี้มีหมูใช่ไห
4: ม
2: ก็น่าจะเป็นไก่แต่ยกเว้นเนื้อแต่เขาจะแยกออกให้นะ
4: แยกให
2: ้แยกฝั่งซ้ายฝั่ง
4: ขวาแบ่งถุงไว้ให้เลย
2: นี่มันกินเนื้ออยู่แล้วเนี่ย
4: เป็นรัดหน้าก็สบายหน่อย
2: รัดหน้าเนื้อก็มี
4: ฮะ
2: ผู้จัดการอาบน้ำเหรอ
3: ร้อนอากาศก็ร้อน
2: แต่ถ้า
3: เจอนี้เข้าไปอีก
2: ถ้าจะกินแบบสบายๆนะก็คือไข่น้ำหมูเด้งประกาศขาวนะนะ
4: ก็ดีพี่
2: แล้วก็แจ่วกะปิแจ่วปลาแล้วก็ผักลวกแล้วก็ไข่เจียว
3: แล้วพอทำปุ๊บกลิ่นมันไม่แรงอยู่ในนั้นไม่โดนว่าม
2: ันอบอยู่นั่นนะว่าก็ไม่เป็นไรก็ไม่อัดเป็นนิ
4: ดๆแต่ส่วนใหญ่พี่ตาเขาอยู่ห้องข้างในไง
2: ใช่
4: ข้างในสุดเขาไม่ค่อย
2: ได้กินบางทีเขาเข้ามานะบางทีเขาเข้ามาเขามาดูนะบางทีเขามาดูทำอะไรกิน

0: กันอ่ะ
1: มีพี่โอแหละพี่โอถ้าส้มตำเนี่ย
0: มาแจม
1: มาด้วย
0: โอมาแจม
1: ขอหรือไม่ก็ขออ
0: ืมแล้วก็ไอ้ดาว
1: ขอจานนึง
0: ไอ้ดาวมัน
1: ตำน้ำปลา
0: ตำน้ำปลาก็แยกให้มันอีก
2: แล้วในทีมชิงร้อยมีใครไม่กินเนื้อไหมพ่อ
0: ไอ้เท่งก็ไม่กินนะไอ้หน่องก็ไม่กิน
2: อ๋อ
0: ไอ้ส้มก็ไม่กิน
2: งั้นพ่อก็จะไม่ทำเมนูนี
0: ้มีแต่เขาแยกออกไงเป็นสองเมนูแบบคนละฝั่งเลย
2: อ๋อใครกินเนื้อก็หม้อนี
0: ้ฝั่งนี
1: ้เวลาพี่หม่ำซื้อพวกหมูพวงเนื้อพวงมาก็
0: แบ่งเลย
1: แยก
0: ไอ้พันมันกินได้ทั้งหมูทั้งเนื้อหมาก็กิน
2: แล้วพ่อรู้ว่าเขาได้ไงพ่อเคยลองทำแล้ว
0: ถึงก็กินได้หนองก็เหมือนผมก็เหมือนกินหมากินได้แน่นอน
1: ถึงว่าทำไมผมกินได้พี่หนองได้
0: อืม
2: นอกจากหมูสับกับตีนไก่แล้วมีอะไรที่ใส่ได้อีกมั้งคะในข้าวเปียก
0: ปลาก
1: ระดูก
0: ปลาอร่อยมาก
1: กระดูกหมูก็ได้ใช่ไหมพี
0: ่กระดูกหมูก็ได้หมูเด้งก็ได้แล้วแต่คนชอบ
2: ตีนไก่นี้ที่เดียวกับร้านพี่เจี๊ยบเลยมั้ยเนี่ย
0: ใช่ไก่เป็นฮ่องกงฟู้ด
2: ก็ว่าทำไมตรงเล็บมันดูเขียวๆอ่ะ
0: ใช่ไก่เป็นฮ่องกงฟู้ด
2: นึกว่าทาเล็บเจล
0: ไม่ใช่ไก่ขาเชื้อราในร่มผ้าม
2: ีแฟนคลับส่งซุปเปอร์แตงมาให้พ่อด้วยนะราคาพอดีสำหรับ1ขวดเลยบอกว่าใช่บอกว่าส่งซุปเปอร์แตงให้คุณหม่ำ1ขวด
1: ในไลน์เหรอฮะหรือว่า
2: ใน YouTube เนี่ยนะคะมันจะมีให้ส่งของขวัญมันจะมีให้ส่งซุปเปอร์แตงแล้วก็ใส่จำนวนเงินได้
1: ถ้าดูแล้วส่งมา
2: ได้เหรอใช่ค่ะก็ใส่จำนวนเงินได้
0: ก็เดี๋ยวจะไปเอารวมมาด้วยกินกับสายพิน
2: จะได้เจอเขายัง
0: ยังไม่เจอเลยไอ้เนี่ยกินรีบไม่ได้นะเพดานพังเลยบอกหิวไม่ได้เลยนะ
2: ต้องพิถีพิถันกับมันนิดน
0: ึ
2: ง
0: ใช่ต้องเย็นๆกับมันนิดนึง
2: เอ็มอยากรู้อันเนี้ยเอ็มเห็นหลายเทปแล้วผู้จัดการพ่อทำไมชอบมาตอนที่กับข้าวเสร็จแล้วเอ็มถามนิดนึงเอ็มถามนิดหน่อย
0: คุยกับมันเลย
2: พอมาถึงปุ๊บก็ได้ตักกินก่อนเลยนี่เป็นเมนูที่คุยเล่นไม่ได้เลยนะมันต้องกินแบบจริงๆเลยอ่ะ
0: แต่เบื่ออย่างนึง2ชั่วโมงก็จบแล้วอันเนี้ยแป๊บเดียวหิวแล
2: ้วเอาจริงๆมันก็ไม่อยู่ท้องเนาะ
1: ไม่อยู
0: ่
2: กินเยอะขนาดไหนก็ไม่อยู
1: ่ซ้อมเสร็จก็เริ่มหิวแล้ว
2: มาใหม่ละ
0: ถ้าเมนูนี้นะกับราดหน้าไอ้ราดหน้าไอ้พันไปกินเยอะ
2: ชอบเมนูนี้ราดหน้าคะ
1: มัน
2: หรือว่ากินง่าย
1: มันกิน
0: เยอะพ่อก็จะซื้อเนื้อลวกมาต่างหากนะ
1: ซื้อเพิ่มอีกนะ
0: ซื้อเพิ่มมาอีกนะซื้อเนื้อลวกมันจะต่างหากนะ
1: มันพออุ่นน้ำแล้วก็เอาถุงใส่ไปอีกเพราะว่ามันไม่พอมันเยอะ
0: แล้วก็บางทีก็ซื้อคะน้ามาลวกด้วยไอ้ฤทธิ์กับไอ้หนองกินเยอะไอ้นั่นกินเยอะไอ้มือทอมโบนไอ้โจ๊กกับโจ๊กอ่ะใช่ไหมเพิ่งเจอมันเมื่อเร็วๆนี้เจอที่เซ็นทรัลนะใช่ไหมเจอมันไอ้มือทอมโบนไอ้นั่นโอ้โหนั่นมโหฬารเลยเนี่ยช่วยนึงเต็มๆมันกินเลยเนี่ยอันนี้จบแล้ว
2: พูนพูนเลย
0: พูนพูนเลยก็คือว่าทั้งเส้นใหญ่เส้นหมี่3อันอยู่ในนี้เลยถ้าเป็นราดหน้านะมันกินกินล้างกินผ่านก็เหมือนทีมงานเอ็มเนี่ยมีคนนึงที่ผิวคล้ำๆ
2: ใครอ่ะ
0: ไม่รู้นะ
2: กินเยอะพ่อกินเขากินยังไง
0: อย่าใช้คำว่ากินลูก
1: เขาเด็กลายไป
0: ใช้คำว่ายัดหรือแดกก็ได้ลูก
1: อัดได้ไหม
0: โอ้อัดเลย
2: มองข้าวเราหม้อนึงนี่หมดไหม
0: ต้องถ้วยนึงถ้วยนี
1: ้ยิ่งกว่านี้แหละยิ่งกว่าพีทอิทแหลกอีกเหรอ
0: ใช่หนักกว่า
3: แม่จะเก
0: ี่
3: ยวข้าวส่งข้าวมาให้พ่อแล้วอ่ะ
0: โอ้โห
2: แม่เขาจะส่งข้าวจากบุรีรัมย์มาให้พ่อแล้วนะน้องเขากำลังโต
0: โตเกิน
2: หยุดโตมั้ง
1: พูดซะไม่
0: ค่อยโตได้ไหมนะ
1: พูดซะไม่รู้ว่าใครเลย
2: แต่ลูกพี่พันธ์ก็เป็นหนุ่มนะพ
0: ่อพ่อสงสารมากเลยไอ้หนุ่มไปแก้ผ้าตอนนั้นอ่ะ
1: ตอนเด็ก
2: พี่พันธ์น่ะเหรอลูกพี่พันธ์
0: จริงร้อยนี่แหละ
1: จริงร้อยใช่
0: ไอ้หนุ่มไอ้เวน
2: น้องอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะ
0: สัก6ขวบ
1: ครับ
0: ไม่น่าเกินนี่หรอก
1: ยังเล็กๆตามมาดู
0: พี
1: ่หนุ่ม
2: โอ้ไปแกล้งเขาร้องไห้
0: ไหมไม่ร้อง
1: ไม่ร้อง
0: นักแสดง
1: ยังตกใจอยู
0: ่ตกใจแล้วเคยถามลูกว่ามันเคยถามว่า
1: ถ้าบอกว่าเคยเห็นแล้วพี่จะไม่เคยถามไม่มี
2: ก็เลยไม่ถาม
1: ไม่มีชอบเล่นบอลไม่เรื่องว่า
0: เตะบอลเ
1: ตะบอลเฉย
0: แล้วตาเตยใส่แว่นใช่ไหม
1: ใส่แว่นต้องทำแว่นกีฬาให้เขา
2: เอ๊ะว่าเป็นพันธุกรรมนะเรื่องสายตาเราอาจจะต้องรีบจบรายการแล้วน้องคนที่พ่อพูดถึงอ่ะกลืนน้ำลายหลายรอบแล้ว
1: ฉันเขาอ่ะเขาดูเรากินเขาอ้างว่าจะไม่กินพร้อมกันนะพี
0: ่เขาต้องรอให้เสร็จก่อนแล้วเก็บกล้องเก็บอะไรให้นี่รอเสร็จก่อน
1: ถึงได้กินเหรอ
0: ใช่ถึงเป็นหน้าที่ครูต้องมานั่งทำให้มันแดกอีก
2: หม้อหนึ่งใช่ไหมอ
0: ีกหม้อหนึ่ง
2: ถ้าไม่คุยอะไรกันแล้วพ่อก็ปิดรายการเองเลยก็ได้อ่ะ
0: ปิดเลยปิดแบบเดิมเลยเสียงเดิมด้วย
2: เขายังกินไม่เสร็จเลยพ่อมันยังไม่ปิดให้เขาอ่ะโอ้โห
1: กบร้องเลยนะ
2: ไม่แปลกใจเนาะที่โดนไล่มาร้องล่างนะ
0: วันนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะแบบเหมือนเดิมนะแล้วก็เหมือนเจอกันอีพีหน้าฝากผลงานเราด้วยนะ
1: ครับ
0: เอาเสียงดีๆเสียงหล่อๆด้วย
2: โอ้โหเขาอยากกับแอมเยอะเลย
1: เรียกเสียงก่อน
4: เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ถือว่าอิ่มหนำสำราญกันนะแล้วก็ได้คุยกันไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวพบกันอีพีหน้าจะเป็นใครก็ต้องติดตามกันแล้วก็ขอบคุณคุณเอ็มด้วยนะขอบคุณคุณบับด้วยนะครับ
0: ไม่เป็นไร
4: แล้วก็ขอบคุณคุณพันธ์ด้วย
0: ติดตามคุณพันธ์ได้ที่ไหนเนี่ย
4: ก็เวลาเห็นผมเดินตรงไหนก็เดินตามได้เลย
0: ไปติดเลย
2: ก็ติดตามได้เลย
4: ติดตามได้เลยนะฮะก็ตาม IG Facebook

0: ผู้แตกครับผมฝากไว้ด้วยนะครับหม่อมกับหม่อมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ใครที่ชื่นชอบรายการหม่อมกับหม่อมนะคะอยากให้แขกรับเชิญคนไหนมาอยากให้เราแชร์เมนูไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาไว้ด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดสนับสนุนรายการหม่อมกับหม่อมด้วยการกดซุปเปอร์แตงด้านล่างนะคะแล้วใส่จำนวนเงินได้เลยตอนนี้รวบรวมได้แล้วเกือบประมาณ 2,000 กว่าบาทเกือบประมาณ 2,000 กว่าบาท
0: อ
2: ันนี้ประมาณเกือบ50 EP นะได้ 2,000 กว่าบาทยังไงนะคะฝากติดตาม EP ต่อๆไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับชอบดูครับไม่ชอบก็เลื่อนหนีเลย
0: อ้าวเหรอโอ้ใจดีจังเลย
1: คนใจดีคนสปอร์ต
3: มีแฮนด์ซีนะครับ
4: แฮนด์ซีเบิ้ล

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: สวัสดีครับผมเอ็มเทเนตหรือวอชาติกุลครับ
3: สวัสดีครับผมพีธนวดีพาณิชยารมครับ
2: และนี่คือรายการมวยไทยซูเปอร์แชมป์เวทีแห่งเกียรติยศนะครับสร้างซูเปอร์สตาร์มวยนั่นเองนะครับและนี่เป็นเวทีเดียวที่เรามีทั้งมวยไทยนะฮะและก็มวยสากลอยู่ในผืนผ้าใบสี่เหลี่ยมแห่งนี้นั่นเอง
3: ถูกต้องครับคุณเอ็ม
2: ครับ
3: ท่านผู้ชมครับติดตามความสนุกความร้าวใจได้นะครับทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปนะครับทางช่อง8กดเลข27ครับคุณเอ็มครับ
2: ครับ
3: วันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: แน่นอนครับเราเจอกันเป็นประจำอยู่ที่สนามมวย World Dam Stadium ตะวันาบางกะปิเดินทางมาง่ายมากฮะ
3: ถูกต้องครับ
2: เขาเรียกว่าอยู่หัวถนนนะครับลาดพร้าวฝั่งบางกะปิหรือนั่งรถไฟฟ้ามาก็ได
3: ้มี BTS อยู่ข้างหน้าเลย
2: ถูกต้องแล้วนะครับเนี่ยมีสถานที่ช้อปปิ้งแล้วก็มีร้านอาหารอร่อยเพียบมาดูมวยที่นี่กับเรารับรองว่ามันแน่นอนนั่นเองนะครับและที่สำคัญวันนี้ความมันของมวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรติ

0: เกียรตินะครับเรามอบหมายให้กับโปรโมเตอร์แรมบ้าครับสมเด็จ M16 เป็นผู้เฟ้นหานักมวยนะครับและก็ประกบคู่ให้เราได้ชมกันในสัปดาห์นี้นะครับเริ่มต้นกันด้วยมวยรอบ Global House สู่พลังโลกพิกัด108ปอนด์ครับทาเดฟบ้านแรมบ้าจากจังหวัดชลบุรีวันนี้มาเป็นตัวแทนชลบุรีนะฮะเจอกับสุภกิจชอชนะมวยไทยนักมวยจากโคราชนครราชสีมาครับและจะต่อกันด้วยมวยไทย3ยกอีก7คู่เริ่มต้นด้วยอินทราชพอเพชรธงชัยครับพบกับอาลีวิกตอรี่ไฟท์คลับจากอิหร่านแล้วก็เพชรฝั่งโขง BS มวยไทยยิมนักชกจากสปป.ลาวครับพบกับออนเนวินจากเมียนมานะครับและคู่ที่4ครับบลูน่าบุลลานามวยไทยครับจากอังกฤษพบกับมิเรียมมานพยิมจากอิตาลีนะครับและคู่ที่5โซ่เงินโซระบ้านแรมบ้าจากญี่ปุ่นพบกับสันติภาพราชานนท์จากไทยครับและคู่เอกวันนี้นักชกไทยปะทะกับอิหร่านครับปูซานประสาทหินพิมายก่อเกียรติยิมครับพบกับไอ้นาสุธีสตาร์โบกี้ยิมครับและต่อเนื่องความมันปิดท้ายนะครับยังมีเพชรพระรามเสียนมวยไทยพบกับโซนิคทันเดอร์มวยไทยจากอินเดียและฟินิกบางแสนไฟท์คลับนี่นะครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับพรีเซนต์โดยวันก่อเกียรตินะครับเวทีอันเกียรติยศสร้างซูเปอร์สตาร์มวยนะครับและแน่นอนว่ามวยรอบ Global House ครับต้องขอบคุณกับ Global House ด้วยนะฮะส่วนโรงวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า99สาขาทั่วประเทศนะครับช็อปสะดวกได้ทุกที่นะครับผ่านเว็บไซต์ globalhouse.co.th นะครับหรือแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect นะครับแล้วก็สามารถสั่งออนไลน์แล้วก็รับสินค้าได้ที่สาขานะครับและเตรียมตัวพบกับ Global House สาขาที่100ครับที่บ้านผือนะครับจังหวัดอุดรธานี1สิงหาคมนี้ครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับและแน่นอน Global House นอกจากสนับสนุนเงินรางวัลในการประกบคู่มวยนะครับแล้วก็แชมป์แล้วเนี่ยนะครับ Global House ครับยังมอบรางวัลองศาเดือดด้วยครับพีท
1: ถูกต้องครับเป็นโบนัสพิเศษใช่ไหมครับคุณเอ็ม
0: สัปดาห์ที่แล้วถ้าใครได้ชมครับโอ้โหทะลุจุดเดือดรับไปเลยนะครับ12,000สัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะครับ Global House องศาเดือดนะครับยังมอบให้สำหรับผู้ชนะนะครับได้องศาเดือดครับถ้าองศาเดือด 50% รับ 3,000 บาท 75% รับ 6,000 บาทและ 100% รับไปเลย 12,000 บาทด้วยกันก็จะแจกในคู่มวยคู่ที่1และคู่ที่6หรือว่าคู่เอกของรายการนะครับและนอกจากจะได้องศาเดือดแล้วครับยังมอบรางวัล นะครับให้กับนะครับมวยคู่แรกของเราครับโดย Global House และ Scenic นะครับมอบนะครับผู้ชนะจะได้รับเป็นสว่านไฟฟ้า Scenic ครับ10มม450วัตต์นะครับรุ่น PDDE 4.5 MEU น้ำเงินดำมูลค่า990บาท1เครื่องแล้วก็มอบเสื้อพี่ช่าง Global House ให้กับนักมวยทั้ง2คนนะครับเครื่องมือช่างแบรนด์ Scenic ครับ Unstoppable Power หาซื้อได้ที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
1: เอาเลยครับมวยรอบคู่แรกของมวยรอบ Global House ครับสู่พลังโลกในรุ่นพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์นะครับสัปดาห์นี้เป็นการพบกันระหว่างนักชกจากจังหวัดชลบุรีและนักชกจากนครราชสีมาถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับมุมน้ำเงินกันดีกว่าครับคุณเด่นขอเสียงให้ดาวรุ่งจากนครราชสีมาสุภกิจชอชนะมวยไทย
0: Ladies and gentlemen fighting off the blue corner representing นครราชสีมา Thailand สุภกิจชอชนะมวยไทย

0: ดูฮะไม่รู้จะบนบานศาลกล่าวย่าโมยังไงบ้างให้ชัยชนะเกิดขึ้นคืนนี้ครับ
1: อะไรครับท่านผู้ชมครับเราไปดูมุมน้ำเงินกันแล้วเราไปต่อกันที่มุมแดงกันบ้างนะครับขอเสียงให้ดาวรุ่งจากจังหวัดชลบุรีฮาเดฟบ้านแลมบ้า
2: Ladies and gentlemen fighting off the red corner representing ชลบุรี Thailand ฮาเดฟ

0: องกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับดร.ยงศักดิ์ณสงขลาครับ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวกลับมามันกันแน่นอนในรายการ
0: มวยไทยซุปเปอร์แชมป
1: ์เวทีแห่งเกียรติยศสร้างซุปเปอร์สตาร์มวย
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยเหมือนเดิมครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์โดยก่อเกียรติพานิชยารมณ์และสรวีฤทธิชัยครับและพิธีกรที่ตรงนี้เหมือนเดิมเช่นเคยครับผมปะหิงกองรัชชานชัยโชติภูมิเจริญการขวามือผมครับนนนารายณ์และซ้ายมือ
3: ครับต๊อกคุณกีฬาครับ
2: นี่คือความสนุกทุกวันเสาร์ครับ 5:30 นะครับติดตามมาได้ทางช่อง8นะครับตอนนี้บนเวทีรอท่านอยู่แล้วเพื่อความสนุกครับไปบนเวทีครับ
3: ครับ
4: ครับวันนี้มวยคู่แรกก็เหมือนเดิมนะครับเป็นมวยสากลมุ่งแชมป์เป็นโลกมวยรอบ Global House สู่พลังโลก108ปอนด์ครับกำหนด6ยกกับฝ่ายแดงฮาเดมบ้านแลมบ้าครับจากจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นนักมวยลูกครึ่งนะครับไทยฝรั่งเศสครับส่วนน้ำเงินก็จากจังหวัดนครราชสีมาครับสุภกิจชอชนะมวยไทย
5: ครับแล้วก็การแข่งมวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันนี้นะครับในการแข่งมวยรอบนี้ยังคงเปิดโอกาสนะครับท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกนะครับกับการทายผลการแข่งว่าจังหวัดชลบุรีหรือนครราชสีมาเป็นผู้ชนะนะครับโดยบริษัทเจฟฟี่แอปเปิลจำกัดนะครับผู้ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์บรอนทูบีอุปกรณ์มวยไทยมอบเสื้อสวยให้นะครับ10ตัวด้วยกันแล้วยังเพิ่มโชคชั้นที่2นะครับโดยพิเศษสำหรับแฟนมวยร่วมสนุกกับกิจกรรมทายผลการแข่งได้ที่ Facebook แฟนเพจของ Global House ครับเพียงทายผลมวยสากลคู่ที่1และคู่เอกมวยไทยคู่ที่6นะครับหากทายถูกครบทั้ง2คู่มีรางวัลพิเศษจาก Global House Global House ครับครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: นี่ครับที่ตรงนี้ครับเรามีการแจกกันตลอดนะครับเรื่องของมวยสากลเนี่ยมีรางวัลให้กับท่านผู้ชมทางบ้านตลอดครับขอให้ท่านทายมานะครับน
4: ี่
2: เป็นคู่แรกครับมวยสากลมวยรอบโกลบอลฮาวส์นะครับโอ้โหสนุกแน่นอนกับมวยสากลอย่างอาทิตย์ที่แล้วเป็นไง
4: เสาร์ที่แล้วตลอดแตกครับ
2: สุดยอดสุดยอดนะคร
5: ับ ครั้งแรกเลย
4: คร
5: ับ
4: นี่12,000ครับรับไป 100% ครับ
2: คืออันนี้มุ่งสู่แชมเปี้ยนโลกนะครับดูว่าท่านโอ้โหดูมาฮุกซ้ายลำตัวนี่หนักแรงเหลือเกินเสียงดังฟังชัดเลยนะครับ
5: ฮาเดฟครับเป็นมวยของสมเด็จนะครับก็น่าจะเป็นสไตล์บู๊ดุดันแน่นอนครับ
2: นี่
5: แต่ผมไม่แน่ใจว่าน้องเป็นไทยแท้ไหม
4: ไทยครับฝรั่งเศสครับคุณแม่เป็นคนไทยคุณพ่อเป็นฝรั่งเศส
2: โอ้ผวาผวามีไฟแดงนี่จากชลบุรีนะครับน้ำเงินจากนครราชสีมาเมืองย่าโม
5: ลูกหลานย่าโมออกศึกอีกแล้วนะครับโอ้ป้องกันแข็งแกร่งนะครับสำหรับสุภกิจครับ
4: ฮาเดมนี่ตระกูลมวยนะเขามีพี่น้อง3คนชายล้วนครับชกมวยทุกคนนะครับ
5: โอ้โห
2: ตระกูลมวยว่างั้นเถอะ
4: ใช่ครับตระกูลมวยครับ
2: มีพี่น้องชกมวยหมดเหมือนกับเรียกว่าเพชร1เพชร2เพชร3ในพวกเนี้ยนะ
4: แบบนั้นเลยครับ
2: แฟนๆที่ติดตามเรื่องของมวยก็คงจะจำมันได้คือเรื่องตระกูลมวยเนี่ยนะมันมาแล้วมันแล้วแต่ว่ามันมีพรสวรรค์กันนะนะออกมาแต่ละคนแต่ละค่ายนะเนี่ยดูอย่างกับมวยรอบรุ่นนี้นะไม่ถือว่าไม่ธรรมดา
4: ใช่ๆคุณนี่มีกระดูกมาจากมวยไทยครับแล้วก็มวยสากลนี่ก็ถือว่ายังใหม่ตัดใหม่ครับ
2: ยัง
4: ใหม่แกะกล่องอ่ะ
2: ยังคู่ที่ชิงมวยรอบนึงที่ M16 เข้าชิงนะกับเพชรวันเน
4: ี่
2: ยจะชิงกันวันที่12กันยา
4: ครับ
2: นะวันที่12กันยาร
4: อบนั้นก็115ปอนด
2: ์คุณติดตามว่ามีอะไรดีๆกันแล้วกันนะ12กันยาติดตามกับผู้ชิงว่าใครจะเข้าเป็นแชมป์มวยรอบนะครับ
5: ครับรุ่นนี้เป็น108ปอนด์ก่อนนะครับมาดูความสุขกันต่อครับยกแรกนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกับองศาเดือดไปด้วยหลังจากจบยกนะครับว่าโอ้ยแหมมีโอกาสครับที่จะมีองศาเดือดนะครับแหม
4: กระดูกชั่วโมงบินถือว่าใกล้เคียงกันมากครับคู่นี้ครับอายุก็ไล่เลี่ยกันครับนี่เป็นกระทิงหนุ่มครับเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ครับ
2: โอ้โหดูการออกอาวุธนี่หวาดเสียวน่ากลัวหนักหน่วงรุนแรงทั้งคู่เลยนะครับการออกหมัดต่างๆหมดยกแรก
4: กับชมภาพรีเพย์ครับเดี๋ยวมาเราลุ้นองศาเดือดไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณเครื่องดื่มผสมสารสกัดสมกะหรี่จา GSD มองหาวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและสินค้าคุณภาพไม่ถึง Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า99สาขาทั่วประเทศช็อปได้ที่ www.globalhouse.co.th 20ครับเน
5: ี่ย
4: หรือแอปพลิเคชัน Global House Click and Collectขอบคุณมังกรบินกินแท้กาแฟไทยบริหารงานโดยซินหนุ่ยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน2009จำกัดแซบชุด9เต็มเกวียนมาแฝกมาแล้วจ้ารับการคุณภาพโดยคุณมนุนพิมพาทองหรือเอกปุ๋ยแซบผู้มีประสบการณ์มากกว่า40ปี

0: ครับยกที่2นะครับยกแรกนี่องศายังเหลือแค่20นะครับแต่ดูเกมของมวยคู่นี้แล้วผมว่ามันน่ารักทั้งคู่นะดูการออกอาวุธการโยกการขยับต่างๆนี่นะดูการออกหมัดน่ารักเลยทำได้เลยมวยแบบนี้นะ
1: คาเดบเริ่มคลำเป้าได้บ้างแล้วนะครับยกแรกนี่เหมือนวัดระยะวัดระยะช่วงชกอะไรต่างๆนะครับตอนนี้เข้าที่เข้าทางแล้วก็ยก2ก็เริ่มดักทางเริ่มจับจังหวะกันได้แล้วก็ลุยกันแล้วครับ
2: เนี่ยเข้าสโลแกนเลย15ยก16หย่อนๆครับแดง15น้ำเงิน16ครับพี่ป่ะ
0: เนี่ย
2: ฮะ
0: โอ้ยแล้วใกล้เคียงกันทุกอย่าง
2: ใช่ครับ
0: อาวุธการออกเนี่ยลีลาสายตาผมว่าจะเหมือนกับทุกอย่างเน
2: ี่
0: ยนี่กับคู่แรกมวยรอบวันนี้โอ้บันเทานี่ครับอันตราย1 2 3มาเป็นชุดเหมือนกันละครับอันนี้เราต้องขอบคุณถึงบรรดาพี่น้องแฟนหมัดมวยที่ให้การสนับสนุนกับรายการของเราที่ตรงนี้นะอย่างแฟนมวยทางบ้านเนี่ยแต่ในรุ่นเก่าๆนี่ดูกันเยอะนะ
2: ครับ
0: นัตเตี้ยโฟกเนี่ยนัตเตี้ยโฟกนี่ก็ติดตามตลอดนี่หรือจะเป็นเยี่ยวรังสิตนี่พูดถึงแฟนมวยรุ่นเก่าที่ติดตามชมทางบ้าน
2: ครับ
0: คือเขาไม่รู้จะไปไหนนะก็ดูรายการโอ้ดูสนุกมาก
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
0: นี่
2: เปิดน้ำเงินสุภกิจนี่ซ้อมอยู่ที่เดียวกับปูซานนะครับวันนี้ปูซานมาต่อยมวยไทยครับต่อยคู่เอกครับปูซานครับ
0: เขาเก่งสากลเนี่ยเอาวันนี้เปลี่ยนแนว
2: มวย2แบบพี่ป๋
0: าอย่างนี้ได้เสียแน่นอนนะคร
2: ับ
0: เอาแฟนทางบ้านติดตามไปแล้วกันนะนี่เป็นเรื่องของคู่เปิดมวยสากลมวยรอบโอเวอร์เฮานะครับนี่มวยรอบที่ยิ่งใหญ่อีกรอบหนึ่งดูว่าใครจะเข้าไปชิงนะครับส่วนรอบแรกที่มีกำหนดแล้ว12กันยาติดตามครับสมเด็จหรือเพชรตะวัน
2: M16 กับเพชรตะวัน
0: M16 นะ
2: ถูกคู่ครับโอ้โหคู่นี้เดือดแน่ฮะกองเชียร์นี่พร้อมฮะมากันเต็มแน่วันนั้นครับกองเชียร์ฮะ
1: ยกที่2ก็ยังเหลืออีกเกือบนาทีนะครับยังมองไม่ออกครับมีโอกาสทั้ง2คนเลยครับสไตล์การชกไม่ห่างกันนะครับแล้วก็มีความเรียกว่าสายตาดีทั้งคู่หลบหลีกว่องไวเข้าออกเร็วครับ
2: ครับยกนี้นี่ทีมของปูซานสุภกิจนี่บอกให้เดินลุยเลยครับนี่ฮะดูครับเกมเรียกว่าชิงเดินก่อนครับน้ำเงินสุภกิจแดงฮาเต็มฮาเต็บฮาเด็บฮาเด็บ
0: จากชลบุรีนะว่าอย่างนั้นเถอะเมืองย่าโมเปิดเกมเลยนะครับจากโคราชยังหาเป้าคำเป้าไม่โอ้โหเจอเข้าไปหนักๆแรงๆเลยนะมีอาการเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องขอบคุณท่านสสกฤษดาเลยนะ
2: ครับ
0: สสเบี้ยวนะนี่เขาติดตามชมตลอดเขาบอกปะผมดูตลอดขอบพระคุณและขอบพระคุณครับ
2: นี่เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะพี่ป่านะมีความรู้เรื่องมวยนะ
0: นี่กฤษดาหรือ
2: สสนวรัตน์หนีนวรัตน์ครับครับ
1: หมดยกที่2ครับเดี๋ยวรอลุ้นองศาเด็ดกันครับ
2: มาชมภาพช้ายก2ครับแล้วก็ลุ้นองศาเดือดครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวของแหลมทองการแพทย์โรคผิวหนังผดผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้าระงับผิวกาย
0: 20
2: เท่าเดิมครับ

0: เพื่อบุญญาณานตอนนี้ก็รับ
1: ที่3
0: สระบุรีครับเน
1: ี่ยสระบุรีนะพูดถึงวิหารแดงอีซีแดงบอกโอ้โหพี่น้องชาววิหารแดงติดตามชมกันเยอะขอบคุณตือซ้ายไอจากวิหารแดง
0: ครับ
1: นี่นะอินซีแดงนี่วิหารแดง
0: ฮะ
1: โอ้วันนี้วิหารแดงก็มีมวยด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ม
0: ี
1: มว
0: ยด้วยนะ
1: เดี๋ยวดูเกมบนเวทียก3นี่ซ้ายคอยแย่ซ้ายคอยยับสายตาคอยดูไปเรื่อยล่ะครับนี่จากนครราชสีมาเมืองย่าโมมีหมัดขวาตรงขยับเดินโยกยังโยกยังขยับผมว่ายังดูจากคะแนนมาถึงตรงนี้ยังบอกไม่ได้ว่าใครจะเปรียบ
2: แม่ดูยากครับดูยากค่อนข้างได้สูสีกันมากอายุอนามใกล้เคียงกันรูปร่างส่วนสูงต่างๆไม่ทิ้งกันเลยครับดูแล้ว
0: ใกล้เคียงกันมากครับ
2: ดูว่าใครจะพลาดเท่านั้นเองครับ
0: สถานการณ์ก็เฮียเสงชี้แดงเฮียแสงชี้น้ำเงินน่ะพี่ปะตอนนี้นะไม่รู้ใครเป็นใครเลยนะใครเป็นไผ่อ่ะ
1: เขาไปชี้มวยไทยดีกว่าคือความชำนาญของบรรดาพี่น้องคนมวยก็เป็นที่ทราบ
0: ใช่
1: เขาจะชำนาญในเรื่องของมวยไทย
0: ครับ
1: อย่างถ้ามวยไทยแต่คนชื่อเสียงมวยในสายวันทรงชัยอย่างสอสอเบี้ยวเนี่ยกฤษฎาหนีรัตน์หนีรัตน์เนี่ยเขารู้ดีเลยนะเขารู้จัก
0: ใช่ครับ
1: นี่
0: เอาละครับฮะฮาเดียมีจะเดินอัดบ้านนะครับทีมของป้าแลมบ้าแลมบ้าเขาก็ทำมวยบู๊มวยบุกอยู่แล้วนะครับสไตล์เดียวกับลูกพี่ครับโหดปัญหา
1: แม่แต่ดูเกมมาถึงตรงนี้ผมว่ามันน่ารักทั้งคู่เนี่ยนะเห็นไหมท่านเห็นว่ามวยสากลออกมาแต่ละคู่ของมวยรอบเนี่ยไม่มีคู่ไหนขี้เลยเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ละคนแต่ละคนทำได้สร้างได้ทั้งสิ้นเลย
2: ครับชิงจังหวะกันครับตอนนี้สุภกิจก็ตอบโต้ฮาเด็บเองก็หาจังหวะเนี่ยครับแต่ก็มีออกอาวุธตลอดครับเนี่ยครับแยบซ้ายนำขวาตามสุภกิจก็ลำตัวสลับใบหน้าครับแม่ต่างคนต่างมี
0: คือต้อง
2: แตกต่างกันไป
0: ใช่ต้องชมทีมคนประกบคู่มวยด้วยพี่ปะเกรดมวยกระดูกเนี่ยมันต้องใกล้เคียงกันนะครับ
1: ต้องรู้จักการออกคู่มวยของนักมวยแต่ละคนต้องรู้จักมากแต่ว่ามัน
0: ชุดรุนแรงลูกชุด
1: ฝ่ายแดง
0: ลูกชุดครับมีหมัดชุด
1: จากชลบุรีระยะนี้ชลบุรีนี่ก็แรงนะเรื่องของมวยเนี่ยนะ
0: เมืองมวยที่ป่าฮะมวยดังหรือว่าไม่มีทุกสมัยอ่ะชลบุรี
1: สมัยก่อนก็มีเชนเมืองชนนะ
0: โปรโมเตอร์ก็เยอะครับ
1: นิชิแพนันน่ะ
0: ใช่
1: ก่อน
0: ครับ
1: สมัยชลบุรีแถบชลบุรี8ริ้วโปรโมเตอร์8ริ้วก็ต้อง
0: ดงมวยเลยดงมวยดังเลย
1: ใช่ทรงทรงชัยฮะ
0: ใช่ครับดงมวยดังดงโปรโมเตอร์เลยคร
1: ับ มันแก่เลยก็ลืมไม่ได
0: ้
1: นี่ก็เป็นแฟนติดตามชมตลอดนะครับ
0: การ
1: แก่หัวหน้าของไอ้เจ้าบัวขาวอ่ะนี่แฟนมวยรู้จักด
2: ีพี่เก่า
1: เออนี่มาเป็นชุดเหมือนกันฮุกซะมันโต้ตลอดเหมือนกันนะ
2: อุ้ยอุ้ยแม่ก่อนจากครับแม่มีซ้ายมีขวาทิ้งไป2ชุดมาอีกครับซ้ายขวาฮาเดฟเอ้าเอ้ายังไงครับยังไงครับอุ้ยระฆังมาก่อนครับป้องอย่างเดียวเลยครับสุภกิจ
0: ชมภาพช้ายก3นะครับมวยรอบนี่หรือว่าแพ้กลับบ้านเลยนะครับแพ้ตกรอบเลยนะครับชนะไปต่อครับ
1: โอ้โดยเฉพาะปลายยกนี่ปกป้อง
0: มาชุดเลย
1: โดน
0: ชุดเลย
1: ชุดใหญ่เลยนะดูครับ
0: ขอขอบคุณมาโนแชมพูและครีมและผมประคำดีกว่าส่วนนวลมากกูขอเรื่องฮอกันแท
1: ้องศาเป็นองศา
2: ขยับ
0: นะครับ50ครับ
1: ขึ้นมา
0: 50ครับผมนุ่มสลวยสั่งซื้อได้ที่ Shopee Lazada ขอบคุณ Sober L คู่ซีสายตี้ดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยความห่วงใยจาก Sober L ขอบคุณปานเจริญการช่างสร้างผลงานด้วยประสบการณ์และหัวใจน้ำมันเครื่องไดเกียวขอบคุณครับ
1: เสือ11ตัวมาบ้างมั้ยติดตามชมอยู่ที่สระบุรีนะครับในห้างเชิดชัยนะ
0: ครับ
1: นี่จากเสือ11ตัวดูใน
0: ยก4ครับยก4นะครับ
1: จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับปลายกรับไปเยอะเลยนะนี่สุภกิจจากโคราชนครราชสีมาต้องเปลี่ยนแผนต้องเปลี่ยนแผนนะ
2: ใช่ต้องขยับมากขึ้นครับเพราะว่าปลายก3นี่รับเยอะไปหน่อยครับเอาละครับแต่ฮาเดฟก็ไม่ลดไม่เผาการบุกนะครับเนี่ยครับเอาละครับสุภกิจดูว่าจะแก้จังหวะยังไง
0: แม่อยู่ที่ความแม่นแล้วก็ความหนักของกำปั้นทั้งสองข้างเลยครับเนี่ยสปีดหมัดของฮาเดฟครับโอ้โห
1: มีเจอฮุกซ้ายหงายเหมือนกันนะหงายเหมือนกันนะไอ้เรื่องของมวยสากลเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะการฝึกซ้อมนี่นะครูบาอาจารย์เนี่ยนะเทรนเนอร์เนี่ย
0: ต้องเป็นงานปามวยสากลยากกว่ามวยไทยเยอะเลยฮะ
1: ถูกต้องแล้วพละกำลังต้องคงเส้นคงวาเลย
0: มวยไทยยังมีปั้มมีเตะมีถีบนะมวยสากลไม่ได้เลยหมัดอย่างเดียวครับใช่มันอย่างเดียว
1: มันพลิกแปรผันได้ทุกวินาทีนะแต่ผมเห็นมวยรอบนี้มีอยู่คู่นึงนะที่บอกให้แฟนทางบ้านจับตาติดตามนักรัตพล
0: ร
1: ัตพลราชานนท์
0: ลูกศิษย์ของพี่วิชัย
1: น่ารักมาก
0: วันนี้ก็มีราชานนท์ต่อยด้วยนะครับ
2: ครับ
0: วันนี้มีด้วยฮะราชานนท์ครับ
2: วันนี้มาครับผู้การวิชัยมานั่งชมการขันด้วยนะครับ

0: การวิชัยราชานนท์อดีตฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกครับแอตแลนต้าเกต
1: ยุคไอ้เจ้าบาสนะ
0: ใช่ยุคเดียวกันครับ
2: ยุคเดียวกันยุคเดียวกัน
0: ชุดนั้นวิชัยเขาเป็นกัปตันทีม
1: ยังเป็นเกตโอ้โหต่างฝ่ายต่างแลกโดยว่าฮุกซ้ายเข้าลำตัวมันหนักแรงเหลือเกินนะนี่ซุปเปอร์ไอ้เจ้าฮาเทป
2: อันนี้เป็นสปีดหมัดนี่จะไวกว่านะครับ
1: คือมันอยู่ที่เทรนเนอร์น
2: ะ
1: การเทรนการสอนอยู่ที่เทรนเนอร์ต้องเป็นงานด้วย
2: มีลูกฉายเป็นชุดๆครับถ้าเป็นมวยไทยก็พระจันทร์ฉายนะครับฉายเป็นชุด
0: ครับด้วยความที่มีสเต็ปหมัดชุดเยอะนะครับแสดงว่าต้องฝึกในเรื่องของระบบหายใจค่อนข้างดี
1: ไปเรื่อย
0: ๆอุ้ยอุ้ย
1: มาเรื่อยเห็นไหมว่ามวยสากลในเรื่องของพละกำลังก็คงเส้นคงวานะ
0: ครับ
1: ไม่มียุบไม่มีเหี่ยวการพิซ้อมมีใกล้เคียงกันนะดูหยุดเบียงอยู่ที่ว่าใครจะออกหมัดแม่นกว่ากันนี่แต่แกโต้ตลอดนะ
2: พยายามสปีดขึ้นมาครับยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาครับสุภกิจเนี่ยทีมงานบอกฮึดหน่อยฮึดหน่อยฮะน้ำเงินครับลูกชุดของฮาเดฟครับโอ้โหนี่ครับแม่นด้วยครับโยก1 2เข้าหาขวาซ้ายขวาโอ้โหปลายยกครับปลายยกครับอ้าวรวยชุดหนึ่งเอาปวกมาครับหมดยกครับพักครบทรงชาติคู่หนึ่งครับคุณภาคภูมิกรุ๊ปโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรปุ๋ยเงินสดแบ่งจ่ายราคา890บาทสินค้าถึงมือจ่ายครึ่งและหลังเก็บเกี่ยวจ่ายครึ่งประชาชนใบเดียวไม่ต้องมีหลักประกันค้ำสนใจติดต่อ0909566546และ0917987946ขอบคุณมังกรบินกินแท้กาแฟไทยปัญหาเงินรวยเซนุยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน209จำกัด
1: อ้าวมาลุ้นกันต่อของมวยรอบโอบอนเฮานะครับยกที่5เริ่มขยับเป็นฝ่ายเปิดเกมบ้างครับนี่สุภกิจจากนครราชสีมาคือการสมัครเข้ามาต่อยมวยรอบแต่ละคนต้องมีฝีมือนะไม่ใช่ว่าไม่เป็นงานเลยมาต่อยไม่ได้ผ่านแน่นี่เพราะแต่ละคนออกมาเนี่ยใช้ได้เลยเท่าที่ดูมานะผ่านมาอย่างรอบที่แล้วเห็นไหมได้คู่ชิงแล้วเนี่ย M16 เนี่ยที่จะไปชิงกัน
2: กับเพชรตะวัน
1: วันที่12กันยาเดือนหน้ามีอะไรมีให้ดู
2: ยิ่งใหญ่เลย
1: ใหญ่แน่นอนนะ
2: ครับ
1: นี่เรื่องของมวยรอบนะเอาขอบคุณบรรดาพี่น้องแฟนมวยทางบ้านที่ติดตามชมตลอดนะอย่างคุณบอมนครสวรรค์นี่ก็โอ้โหเป็นแฟนประจำนี่เปลวหนองหมูนี่ก็มีแฟนประจำเลยไม่เคยขาด
2: มาร์กหนองแคมาร์กหนองแค
1: คุณมาร์กนี่นะเขาติดตามตลอดพอมวยเยอะขึ้นมาเขาเปิดรอไว้ก่อนแล้วมาร์กหนองแคมาร์กเพชรปกจักรนะ
0: ครับลุยกันต่อครับแม่แลกกันมากขึ้นนะครับในยกที่5ครับสุภกิจเองก็เดินมากขึ้นครับเปลี่ยนแผนมั่งเหมือนกันเปลี่ยนสไตล์ฮาเดฟโอ้ยหมดหมัดชุดเหมือนเดิมครับออกสเต็ปดีเหลือเกินระบบหายใจยอดเยี่ยมครับ
2: เติมพลังมาเรียบร้อยแล้วครับทั้งคู่ครับแหมยกนี้นี่กินยาขยันขึ้นนะทางด้านสุภกิจครับสปีดหมัดไวขึ้นครับฮาเดฟก็มีโต้ตลอดครับอัดลำตัวเป้าใหญ่ครับเนี่ยเน้นฮุกซ้ายครับโอ้โห
1: สติดีนะฝ่ายแดงเนี่ยแกต่อยแล้วแกหลบหลีกฉากออกผู้ต่อสู้หาเป้าไม่เจอเหมือนกันนี่จากธนบุรีการทำมวยอยู่ที่เทรนเนอร์นะเทรนเนอร์น่ะดูฝึกซ้อมสอนออกมาแล้วเป็นยังไงออกมาดูซ้ายแย่ขวาทุบว่าอย่างนั้นเถอะเอาจะไปถึงคู่ชิงมวยรอบหรือเปล่านะครับนี่ดูครับจากธนบุรีมา 1-2 ก็โต้ตลอดเหมือนกันนะครับนี่ฝ่ายน้ำเงินสุภกิจ
0: แม่หลักสงวนเลี้ยวแรงกันไว้ดีมากจริงครับต่อยแบบออมแรงด้วยครับเอาแล้วค้ำแม่ซ้ายค้ำหมัดขวาต่อยแล้วครับฮาเดฟ
2: ค้ำก็ต้องนึกถึงเขาทรายดิพีล่านี่ค้ำอ่ะค้ำแล้วจ้วงซ้ายอ่ะทะลวงไส
0: ้ครับ
1: เอาฉายานะฉายาไอ้หมัดทะลวงไส้อ่ะ
2: ครับโอ้โหจิ้มขวาครับดอกนี
1: ้โอ้ลูกนี้ถึงกับสะอึกเหมือนกันนะ
2: เอ้าจิ้มขวาแล้วตัวหยุดหรือเปล่าครับ
1: อาการเลย
0: บิดตัวหนีแล้ว
1: โอ้โหเล็งแต่ไกลแล้วเปี้ยงเข้าไปนะดู
2: มาเกียร์ก็ยังพอมีโต้นะครับ
1: เจอไปเยอะนะคือมวยมันอาจจะไม่หนักไม่หนาแต่ว่ามันสะสมมาเรื่อยสะสมมาเรื่อย
2: ใช่ครับใช่ครับโอ้โหต่อยได้หลากหลายรูปแบบมากครับทั้งนั้นฮาเดฟโอ้โห
1: ยก
2: ครับครับครับภาพชายก5ครับพร้อมกับรุ่นองศาเดือดไปพร้อมกันครับก็วันที่9สิงหาคมนี้นะครับแหมคนวงการมวยแล้วก็อีกหลายวงการครับ ลาดไม่ได้ครับงานฉลองเรียกว่างานวันเกิดของนายกสมชาติเจริญวัชรวิทย์ครับ
1: ชื่อนี้คนมวยรู้จักดี
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วก็มีร่วมกันทุกปี
2: มีแต่ให้มีแต่ให้ครับ
1: ก็องศาองศาดีเนี่ย
2: 75โอ้โหงานวันเกิดของท่านนายกสมชาติครับ9สิงหาคมนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ
1: เดือนหน้าเดือน
2: ที่สวนลุมไนท์พาซ่านะครับเซียนนุยกาแฟโบราณ
1: ก็แน่นอน
2: นำกาแฟไปเรียกว่าพร้อม
1: มวยมีอะไรในเซียนนุยบริการฟรี
2: เกินร้อยไปเจอครับคนวงการมวยครับแล้วหลายวงการนะ9สิงหาคมน
1: ี้เขาก็มาสนับสนุนรายการตรงนี้ในเซียนนุย
2: แฮปปี้เบิร์ธเดย์นายกสมชาติเจริญวัชรวิทย์ครับ
1: เอามาลุ้นกันต่อในยกสุดท้ายเกมจะออกมารูปแบบไหนยังไงนะครับติดตามลุ้นกันต่อครับ
0: มาเดินลุยครับสุภกิจโอ้ยแม่พุ่งใส่เลยครับตอนนี้ฮาเดฟฮาเดฟมีตอบโต้ฮาเดฟไม่ได้ถอยรับอย่างเดียวครับมีตอบโต้แต่สุภกิจรู้ว่าเป็นรองอยู่แล้วนะครับในช่วง4ยก4ยก5เดินลุยอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้โอ้แม่โอ้โหฮาเดฟมีต่อยได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับ
2: ครับ
0: ฮะพยายามที่จะยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมานะครับทางด้านสุภกิจฮาเดฟก็ไม่ถอยครับเดินชนเหมือนกันแบบนี้สนุกครับนะมวยเรียกว่าเป็นคือลูกใหม่ฮะอายุยังน้อยฮะยังมีเวลาสร้างสรรค์อีกยาวไกลเลยครับแพ้นี่ตกรอบเลยนะครับชนะไปต
1: ่อคนที่ชนะไปต่อแล้วต้องดีกว่าครั้งนี้ด้วยนะ
2: ครั้
1: งต่อไปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมาคอยแย่คอยแยบออกไปเรื่อยสายตาคอยดูแล้วพละกำลังนี่คงเส้นคงแต่ว่าถือว่ากำลังคงเส้นคงวาทั้งคู่นะ
2: ครับ
1: ออกหมัดเนี่ยออกแม่นแล้วออกเป็นชุดเลยนะ
2: เพราะว่าการจัดมวยรอบนี่เสียโก้เขามุ่งมั่นมากฮะเป็นใบเบิกทางที่จะกุยทางสู่บัลลังก์โลกแชมป์สถาบันใหญ่
1: เขาเป็นโปรโมเตอร์
2: สี่สถาบันที่ปะ
1: สมัยก่อนสมศักดิ์เห็นไหม
2: ใช่ฮะแชมป์จาก UBA ฮะสมศักดิ์ไปช็อกโลกที่ฝรั่งเศสมาแล้วครับ
1: คุณโก้นี่เขาจะให้ความสนใจเรื่องของมวยสากลตลอดเลยนะแต่ว่าตอนนี้ผมมองเห็นแล้วล่ะคนหนึ่งไอ้เจ้านัทพลของวิชัยราชันนะโอ้น่ากลัวมากเลย
2: ติดตามครับเพชรเม็ดใหม่หรือว่าก้าวขึ้นมาลุยสู่เส้นทางบัลลังก์โลกครับนี่ต้องใช้เวลาครับ
1: แทบยอมเลยนะ
0: โอ้โหสุภกิจก็อ่อนละโหยลอยแรงไปเหมือนกันครับผมหนักไปหน่อยต้นยก
1: โอ้ยสะสมเยอะ
0: ครับ
1: สะสมไปเยอะ
2: ก็พยายามจะเร่งเกมของตัวเองขึ้นมานะสุภกิจนะเออฮะแต่ฮาเดฟมันก็ดื้อเหลือเกิน
0: ไม่ว่าผมจะออกมาอย่างไหนนะครับทั้งสองคนทั้งสองคนได้ผ่านเวทีแห่งเกียรติยศเวทีแห่งซูเปอร์สตาร์แล้วที่มวยไทยซูเปอร์แชมป
2: ์ขอบคุณโกลบอลเฮาส์อ่ะโกลบอลเฮาส์ขอบคุณเลยกราบ3แถม7พี่ปาก
1: เขาสนับสนุน
2: กราบ3แถม7
1: อ๋อถูกต้องโกลบอลเฮาส์นะ
2: ใช่ๆ
1: เขาคุกคีกับพอกิจคุกมานานเลย
0: โอ้ยมาครับ
1: คุณและขอบคุณแล้วกันนะที่การสนับสน
0: ุ
1: นการตรงนี้มาเป็นชุดหวังนกเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ห
1: ว
0: ัง
1: นกเลยช่วงตายใกล้จบใกล้หมดเวลา
2: องศา75แล้วนะองศา75แล้วนะ
1: เอาเด็กจะขึ้นไหมล่ะ
2: จะขึ้น
1: ขึ้นไปร้อยก็รับไปเลย 12,000 บาท
2: ยกสุดท้ายครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับ
0: ต้องปรบมือให้กับนักมวยทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเรามีไฮไลท์การชกทั้ง6ยกให้ติดตาม
2: ครับเป็นคู่ที่2ครับของมวยสากลรุ่น108ปอนด์ครับชก110เป้าหมาย108ครับ
0: ดูว่าใครจะเข้ารอบเป็นคนที่2ตามรัฐพงษ์ราชา
2: ค
0: นไปครับ
2: ก็มองหาวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและสินค้าคุณภาพนึกถึงโกลบอลเฮ้าส์ครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า99สาขาทั่วประเทศช็อปได้ที่ www.globalhouse.co.th หรือแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect
0: นี่ครับสู้กันสนุกตลอด6ยกนะครับนี่ครับฮาเดฟนี่น่ากลัวครับหมัดออกหมัดชุดดีเหลือเกินเดี๋ยวมาดูครับผู้ชนะมี1เดียวพร้อมกับลุ้นองศาเดือดกันด้วยฮะ
3: สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมขอเสียงปรบมือหน่อยแล้ว
4: โอ้โหนี่แหละมวยมันโดยเฉพาะมวยรอบ Global House นะฮะมุ่งแชมเปี้ยนโลกของเราสัปดาห์ละ1คู่มวยสากล
3: ถูกต้องครับคุณเอ็มแฟนมวยนะครับถ้าชอบมวยสากลแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามมวยไทยซูเปอร์แชมป์ทางช่อง8กดเลข27นะครับผม
4: เอาล่ะตอนนี้ผลคะแนนมาอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยครับและผู้ชนะจะได้ไปต่อส่วนผู้แพ้ตกรอบและยังต้องลุ้นต่อว่าจะได้องศาเดือดหรือเปล่านะครับ
3: และสำหรับผู้ชนะ

0: จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกับมวยรอบ Global House สู่บัลลังก์โลกรุ่น108ปอนด์ได้แก่ The winner one and only goes to Red Corner
1: Congratulations
0: Hardenbun Bramba from Sean Murray เอาละครับเป็นยังไงต่อฮะ
1: คุณเอ็มครับ
0: แต่
1: ยังมีรางวัลสุดพิเศษครับคุณเอ็มสำหรับรางวัล Global House องศาเดือดเราไปลุ้นกันดีกว่าครับท่านผู้ชมว่าแมตช์นี้จะได้กี่องศา
0: ไปดูครับฮาเดฟจะได้เท่าไหร่ครับองศาเดือดของเราเกิน50ไหม50รับเงินรางวัล 3,000 บาทและขออนุญาตขอเรียนเชิญครับตัวแทนจาก Global House ครับขึ้นมอบรางวัลนะครับ 3,000 บาทให้กับฮาเดฟบ้านแรมบ้าและผู้ชนะอย่างฮาเดฟนะครับก็จะได้รับนะครับเป็นสว่านไฟฟ้าจากเซนิกส์นั่นเองนะครับรุ่น PDDE นะครับ 4.5 MEU สีน้ำเงินดำมูลค่า990บาทและยังได้รับเสื้อพี่ช่างของ Global House อีกนะครับส่วนผู้แพ้ก็ได้เสื้อจาก Global House ไปด้วยอีก1ตัวนั่นเองนะครับเครื่องมือช่างแบรนด์ Scenic Unstoppable Power ครับหาซื้อได้แล้วที่ Global House ทุกสาขานั่นเองนะครับนี่ยินดีด้วยสำหรับทั้งผู้ชนะส่วนผู้แพ้นะครับก็ปลอบใจรางวัลด้วยเสื้อของทางพี่ช่างนั่นเองนะครับวันนี้ยังไม่มีแผลแตกนะฮะคู่นี้ตัวแวร์ยังเก็บรางวัลให้อีก7คู่ที่เหลือด้วย
1: โอ้ยคุณเนี่ยเสื้อสวยนะครับเนี่ย
0: ใช่แล้วนะครับตอนนี้กำลังฮิตนะวัยรุ่นนะเสื้อพี่ช่างแบบนี้นะฮะก็มาลุ้นดูกันได้นะครับวันแบบนี้แจกกันคู่แรกเดี๋ยวคู่ที่6รายการมีแจกแบบนี้ด้วย
1: มีอีกครับเนี่ย
0: ถูกต้องแล้วนะครับ
1: โอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับคู่ต่อไปนะครับห้ามพลาดมวยไทย3ยกจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก66กิโลกรัมไทยปะทะอิหร่านนะครับอินทราชพอเพชรธงชัยพบกับอาลีวิกตอรี่ไฟคลับพักสักครู่เดียวครับแล้วกลับมาชมมวยคู่ที่2กันในรายการมวยจ่ายซุปเปอร์เช
0: ิญเวทีแห่งเกียรติยศสร้างซุปเปอร์สตาร์มวย

0: ท่านผู้ชมครับกลับมาเดือดกันต่อในรายการมวยไทยสุดพิเศษ
1: นี่คือเวทีแห่งเกียรติยศสร้างซูเปอร์สตาร์มวยนั่นเองครับและต้องบอกครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได
0: ้ต้องครับ
1: เราต้องมีผู้สนับสนุนรายการของเราและรวมไปถึงบรรดาผู้ใหญ่ใจดีและที่ปรึกษาของรายการและที่ปรึกษาทางบริษัทของวันก่อเกียรติเรานั่นเองนะครับแล้ววันนี้ให้โอกาสมาชมมวยกับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอแนะนำและขอเสียงปรบมือท่านแรกนะครับดร.วงศักดิ์สวัสดิ์พาณิชย์ครับอดีตอธิบดีกรมการปกครองและเป็นที่ปรึกษาบริษัทวันก่อเกียรติครับและท่านต่อมาครับพลเอกอาชวินสุเอเสดีครับอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าเซนคาเบียนครับท่านที่3ครับมาสเตอร์ไพบูลย์บุญแพทย์ครับอดีตอาจารย์อาวุโสโรงเรียนเซนคาเบียนครับและท่านต่อมาคุณธนพลบุญใสจากบริษัทโซเดียกเมเนจเมนต์จำกัดครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการกีฬามวยในบ้านเราด้วยครับ
2: ครับผมมวยไทยซูเปอร์แชมป์ในช่วงที่2นะครับจะเป็นการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทย3ยกนั่นเองครับ
1: โอ้โหหมัดเท้าเข่าศอกมาแน่นอน
2: ครับครบอาวุธแน่นอนครับแฟนมวยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก66กิโลกรัมเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากฝั่งตะวันออกพบกับเปอร์เซียนสายพันธุ์โหดไปพบกับมุมน้ำเงินกันดีกว่าครับผม
1: ครับ
2: ไปพบกับอาลีวิกตอรี่ไฟท์คลับจากประเทศอิหร่าน
3: Ladies and gentlemen fighting of the blue corner representing Iran Ali Victory Fight Club

0: 180เซนติเมตรน้ำหนัก66กิโลกรัมชกมาแล้ว12ไฟล์ชนะ9แพ้3อาลีวิกตอรี่ไฟท์คลับจากอิรัน
1: โอ้โห180เซนติเมตรครับ
0: นี่ครับเราไปต่อกันที่มุมแดงกันบ้างนะครับขอเสียงให้อินทราชพ่อเพชรธงชัยจากประเทศไทย
2: And here's someone in the red corner representing

0: สูง172เซนติเมตรน้ำหนัก66กิโลกรัมชกมาแล้ว40ไฟชนะ30แพ้7เสมอ3ครับ
1: นี่ไม่ธรรมดาจริงครับนักชกจากประเทศไทยแล้ววันนี้คนดูเต็มสเตเดียมของเวิลด์สยามครับ
0: วันนี้นี่ประสบการณ์ไม่ธรรมดานะครับเนี่ย
1: ถูกต้องแล้วครับอ่ะแล้วในพิกัดนี้66กิโลกรัมครับปรบมือต้อนรับอินทราพรเพชรธงชัย
0: สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับชลธีอุสมานีครับ
1: และวันนี้ก่อนที่เราจะไปชมความเดือดกันครับอีก1 VIP นะครับและส่งนักมวยมาชกรายการกับเรายังเป็นที่ปรึกษาของวันก่อเกียรติครับมาอยู่ในเวทีเราแล้วครับนาวากาศเอกวิชัยราชานนท์ครับอดีตฮีโร่โอลิมปิกของบ้านเราด้วยครับ
2: ครับคู่นี้คู่2ครับเป็นมวยไทยครับ66กิโลกรัมฝ่ายไดอินทราชพอเพชรธงชัยครับนักมวยไทยนะครับเกิดภูเก็ตไปโตที่โคราชนะครับวัย23ปีส่วนน้ำเงินอาลีวิกตอรี่ไฟท์คลับครับจากอิหร่านครับนี่ฮะอายุส่วนสูงน้ำหนักสถิติการชกขึ้นหน้าจอเรียบร้อยแล้วครับไทยปะทะกับอิหร่านครับผู้นี
3: ้เมื่อกี้เห็นคางเนี่ยไม่ใช่คางทูมนะไม่ใช่คางบวมนะธรรมชาติของเขาตั้งแต่เด็กเลย
4: มวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรติครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานะครับโกลเบิ้ลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านครบวงจรโกลเบิ้ลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณเครื่องมือช่างแบรนด์ซีนิกอันสต็อปเบิลพาวเวอร์หาซื้อได้ที่โกลเบิ้ลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศแผ่นยิปซัมบอร์ดแบรนด์แมมมอธหาซื้อได้แล้วครับที่โกลเบิ้ลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศชิคเครื่องใช้ไฟฟ้าสมาร์ทโฮมระดับโลกที่เน้นความคุ้มค่าโดยมีวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่โกลเบิ้ลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศขอบคุณเพื่อนผู้ในการใจดีของเราครับ
2: ขอบคุณเอ็มท็อปกล้าที่ต่างเพื่อช่างยาน้ำกระชายดำตลาดอกปลาหมอคู่ภาคภูมิกรุ๊ปโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรปุ๋ยเงินสดแบ่งจ่ายเปิดรับเท่าแก่ปุ๋ยโดยไม่ต้องลงทุนเอง1ชุดมีปุ๋ยเคมีแร่ธรรมชาติและสารปรับปรุงดินและวิตามินพืชขอบคุณมาโนแชมพูและครีมนวดผมประคำดีควายผสมน้ำมันมะกรูดของแหลมทองการแพทย์ขจัดรังแคแก้คันศีรษะผมนุ่มสลวยสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ Lazadaโซเบอร์แอลคู่ซีสายตี้ดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยด้วยความห่วงใยจากโซเบอร์แอลช่องแปดร่วมกับวันก่อเกียรติยิงสดความเดือดโหดสะใจกับนักสู้ดีกรีแชมป์มันดับเบิลทวีคูณด้วยมวยไทยและมวยสากลชิงแชมป์โลกในสังเวียนเดียวช่องแปดมวยไทยซูเปอร์แชมป์สดทุกวันเสาร์เวลา17:30เป็นต้นไปทางช่องแปดกดหมายเลข27
4: ครับและย้ำแฟนอีกครั้งครับพี่ป๋าครับขออนุญาตครับสำหรับแฟนมวยนะครับที่คู่แรกทายมวยสากลถูกไปแล้วก็คือทายผลว่าทางด้านของฮาเดบจากชลบุรีชนะยังต้องทายต่ออีก1คู่ก็คือ
5: คู่6
4: ผลการแข่งคู่เอกใช่ครับคู่ที่6ทายถูกครบทั้ง2คู่นะครับทาง Facebook Fanpage ของ Golden House ครับท่านมีลุ้นรางวัลพิเศษนะครับจาก Golden House Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: มีแต่แจกนะที่ตรงเนี้ยอ้าวทีนี้เรามาดูเรื่องของมวยไทย3ยกกันบ้างนะคือถ้าตามภาษาคนมวยนี่ๆคุณเห็นคางฝ่ายน้ำเงินมั้ยมันบวมไม่ใช่คางภูมินะธรรมชาติเขาตั้งแต่เล็กๆมาเลยอ่ะเดี๋ยวแฟนมวยเขาจะเอ๊ะคางอะไรบวมออกมาอย่างนั้น
4: หรือว่าเอานักมวยป่วยมาต่อยไม่ได้นะคร
3: ับ ไม่ใช่หมอตรวจเช็คแล้วเป็นธรรมชาติมาแต่เด็กเลยเราไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคือตามมวยคู่เนี่ยทุกคนก็ต้องยึดมวยไทยได้เปรียบใช่ไหมแต่มันไม่แน่หรอกอะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยเรื่องของมวยอ่ะถ้าต่อยกัน3ยกแล้วมวยต่างชาติแต่ละคน
2: มาจากอิหร่านนะอิหร่านด้วยนะ
3: อิหร่านนะ
2: อิหร่านโมร็อกโก
3: พวกนี้หัวใจเขาเหลือเกินนะเนี่ยดูความสนุกต่อยกัน3ยกนะโดนหนักๆแรงๆก็ไม่สิบเสร็จทิ้งตัวได้เหมือนกันนะครับนี่นักมวยไทยนะครับฝ่ายแดงน้ำเงินจาก
2: อิหร่านนี่ซ้อมอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับ
3: อ
2: าลีก็ซ้อมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับ
3: ก็ถือว่าโอ้แข้งขวาตัดล่างไปก่อนนี่ไหมดูลูกถีบลูกนี้ใช้การได้เลยนะว่ากันไปกันแล้วกัน
4: มาบูดุดันเลยครับทางด้านของอาลีวิกตอรี่ไฟท์คลับนะครับนักสู้จากอิหร่านครับก็สายเลือดอันตรายครับเปอร์เซียนนี่เขาเป็นสายเลือดนักรบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ประมาทอินทราชของเราไม่ได้นะครับ

0: ักมวยไทยของเรานี่ครบเครื่องอยู่แล้วนะครับต้นตำรับเป็นเจ้าของตำรับนักสู้ของมวยไทยศิลปะมวยไทยครับซอฟต์พาวเวอร์ของโลก
1: ผมว่ามาถึงตรงนี้ไม่ของง่ายสำหรับมวยไทยนะไม่ใช่ของง่ายสำหรับมวยไทยกันแล้วกันหมัดขวามีลูกผีใช้กลับแล้วเกลียวล่างตามด้วยหมัดเอาละอย่างนี้สนุกแน่นอนยุบหรือเปล่าหมดหรือไม่นะครับนักมวยไทย
0: ตอนนี้อินทราต้องพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่ารอยสักเต็มหลังนี่ไม่ได้สักมาขู่นะครับมาด้วยความเลื่อมใสจริงๆนะครับวิกอารีเดินลุยครับแม่สาวหมัดยังติดแขนนะครับ
2: อารีนี่แกประเภทแบบบูสะบั้นหันแหลกนะแกไม่มีถอยหลังอ่ะ
1: ลายเนี้ยเช็คมาแล้วนะเช็คมาแล้วนะ
2: ไม่มีถอยหลังอ่ะ
1: ดันเลย
2: ครับ
1: ทีมงานบอกโอ้โหตัวนี้มันสู้เหลือเกินอ้าวจะสู้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับต้องลุ้นเกมกันไปดูครับขยับเดินเปิดเกมเลยนะครับไม่มีรอไม่มีหนีแข่งซ้ายเตะ
0: โอ้ย
1: ผมบอกแล้วนี่ไม่ธรรมดา
2: โอ้โห
1: คือตามทรงมวยนี่ทุกคนก็ต้องมองว่านักมวยไทยนี่ได้เปรียบนะเจอขวาเข้าไปลูกนี้เต็มเลย
2: จะลุกไม่ลุกครับไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวครับนับถึง10เลยครับโอ้โห
0: จังหวะจะพุ่งสวนนะ
1: มวยอย่างนี้นะคุณมาร์คเพชรกงจักรนะชอบ
2: สบายเลยหมัดเดียวไม่เหลียวแลฮะแบบนี้ครับ
1: อีสีแดงตกโต๊ะเลย
2: โอ้โหฮะนี่ฮะ
0: คือจังหวะที่ซาร่าจะพุ่งสวนออกมา
2: ใช่คุณหมอคณิตขึ้นไปดูอาการครับ
1: มันโดนเต็มเลย
2: ปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับโอ้โห
1: ถ้าภาษามวยนะก็พลิกล็อก
2: โป้งเดียวจอดครับ
1: ดูที่ขวาตรงหมัดเปรี้ยงเห็นไหมจุดโฟกัสเลยทีเดียว
2: เหมือนเราสองแรงบวกอ่ะ
0: พุ่งตัวเหนียวไปท
2: างขวาทำ
1: เ
2: หลี่ย
1: มเจอเต็ม
2: ตัวหลบแล้วจะเข้าทำอ่ะโอ้โหหมัดถึงก่อนครับโอ้เต็มคางเลยครับล้มตึงเลยฮะ
1: อยากจะลุกก็ทำท่าจะลุกเหมือนกันลุกไม่ได้มันเต็มไปเจาะไปโอ้โห
2: ดาวนี่เต็มเลยนะดาวทั้งดาวทั้งเดือนนะพี่ปะ
1: ทั้งบ้านเลยขี้ไม่ได้ว่างั้นเถอะ
2: ครับดูหลายๆมุมหลายๆช็อตครับภาพสวยจากช่อง8ครับ
3: เดือดมากโอ้โหคุณเอ็ม
4: โอ้โห
3: มวยคู่แรกของเรานี่เป็นไงบ้างครับ
4: คือต้องบอกครับว่าระยะสายตากับระยะตอนน็อกเอาท์นี่ห่างจากสายตาผมไม่เกิน1เมตรครับโอ้โหบอกเลยครับว่ายิ่งกว่าความชัดนี่ระดับ HD
3: ระดับ
4: 4K ต้องบอกอย่างนั้นนะครับและการชกคู่แรกของเรากับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ Presented by วันก่อเกียรตินะครับผู้ชนะในไฟล์นี้ The Winner by Knockout Blue Corner Ali Victory Fight Club Woohooนักชกจากประเทศอิหร่านนั่นเองนะครับเอาชนะนะครับอินทราชพอเพชรธงชัยไปเพียงแค่ยกแรก1นาที38วินาทีเท่านั้นเองนะครับ
3: เพียงแค่1นาทีใช่ไหมครับคุณเด
4: ช1นาทีเสร็จๆเท่านั้นเช็คบินเอาชนะอินทราชพอเพชรธงชัยอาจเจอจังหวะพลาดไปนิดเดียวครับจังหวะเจอหมัดขวาเข้าไปเต็มกรามนะครับต้องยอมรับเลยว่าวันนี้หมัดเดียวไม่เหลียวแลตามที่พี่บุญยายบอกมาเลยนะครับ
3: ครับผมแฟนมวยนะครับคู่ต่อไปในเบรกหน้านะครับห้ามพลาดพบกับเพชรฝั่งโขง BS มวยไทยยิมนะครับจากสปป.ลาวปะทะออเนวินจากเมียนมาใครจะแข่งกันนะครับช่วงหน้าพบกันมวยใจซุปเปอร์เจอร์
4: เวทีแห่งเกียรติยศสร้างซุปเปอร์สตาร์มวย

0: ดในคู่ที่3ของรายการและนี่คือมวยไทยซูเปอร์แชมป์เหลือแป๊บเดียวนะฮะผ่านไป2คู่คู่นี้จะเดือดขนาดไหนครับพี่ครับ
1: ต้องครับรอลุ้นไม่ไหวแล้วครับคุณเดม
0: ใจจดใจจ่อทั้งบ้านครับและวันนี้เวทีนี่คนเยอะจริงๆคู่นี้ได้ข่าวว่าเป็นเรียกว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีในอาเซียนเพื่อนบ้านในประเทศไทยเรานี่แหละ
1: เพื่อนบ้านกันเอง
0: ใช่อ่ะนะครับไปดูคู่นี้เลยดีกว่าพีทครับ
1: ครับผมและมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมนั่นเองครับท่านผู้ชมและพบกับนักชกลาวปะทะนักชกเมียนมาครับขอเชิญมุมน้ำเงินเมียนมามหาการออเนวินจากเมียนมา
0: Ladies and gentlemen the blue corner from Myanmar ออเนวิน

0: ูง167เซนติเมตรน้ำหนัก58กิโลกรัมชกมาแล้ว15ไฟชนะ10แพ้5
1: Ladies and gentlemen, fighting out the blue corner representing Myanmar นักชกจากเมียนมาครับนี่ภาษาเมียนมาเรียกมวยละเว่ยนี่คือโอ้ยมาแบบดูเดือดอ๋อเน่วิ
2: ทดสอบก่อนทดสอบเลยว่าวันนี้เวทีเราแข็งแรงแน่นอน
3: ถูกต้องครับคุณเอ็มไปดูมุมแดงกันบ้างดีกว่าแฟนมวยรอแล้วครับขอเสียงให้พยัคฆ์ร้ายฝั่งโขงเพชรฝั่งโขง BS มวยไทยเยมจากประเทศลาว
0: And here's the winner in the red corner
1: representing
0: Lao พยัคฆ์ร้ายฝั่งโขงเพชรฝั่งโขง BS มวยไทยเยม
3: นักชกจากประเทศลาวนะครับอายุ19ปีสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก58กิโลกรัมชกมาแล้ว35ไฟชนะ28แพ้5เสมอ3
2: มุมน้ำเงินต้องพูดมิงกะละบามุมแดงต้องพูดวนสบายดี
0: ต้อนรับมุมแดงสบายดีเพชรฟองของ BS มวยไทยเกม
3: โอ้ยคู่นี้มาแบบแน่นดูท่าน่าจะสนุกนะครับคุณเนี่ย
4: ครับ
3: และกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับสมชายกะโฮทองครับ
5: ครับคู่3ครับน่าดูครับน่าติดตามมากๆเลยนะครับเป็นนักชกที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับแดงจากสปป.ลาวครับเพชรฝั่งโขง BS มวยไทยยิมน้ำเงินจากประเทศเมียนมานะครับออเนวินนะนี่อายุน้ำหนักส่วนสูงสถิติการชกครับขึ้นหน้าจอเรียบร้อยแล้วครับปกติเราจะเห็นไทยพม่าไทยลาวแต่อันนี้ลาวกับพม่านะครับลาวเมียนมา
6: ฮะมวยไทยซุปเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรติครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานะครับเครื่องดื่มผสมสารสกัดสมเกาหลีตา TSD น้ำส้มเดอะโชกุนหวานอมเปรี้ยวสดชื่นมีเนื้อส้มและเกล็ดส้มผสมแซ่บคุดข้าวเต็มเปลี่ยนมาแฟกมาแล้วจ้าผู้แทนคุณณัฐกรถนอมวัฒนโชคกรรมการผู้จัดการบริษัทเจฟฟี่แอพาเรลจำกัดผู้ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์บอนทูบีอุปกรณ์มวยไทยมอบเสื้อสวยๆนะครับให้กับนักมวยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านครับ
5: ครับขอบคุณน้ำมันงาดำผสมน้ำมันลำข้าวจากสุภาพโอสถครับมาในรูปแบบแคปซูลนิ่มรับประทานง่ายครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าคอบ่าและไหล่โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานหนักครับรวมถึงผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนช่วยให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นนะครับและก็ขอบคุณหลังจากที่ดูแลสุขภาพกันไปแล้วนะครับมาเติมความหอมเข้มและความสดชื่นให้กับทุกเช้ากันต่อนะครับด้วยกาแฟงาดำจากสุภาพโอสถกาแฟดำผสมสารสกัดจากงาดำพร้อมวิตามินรวมอีก13ชนิดรสชาติเข้มข้นหอมกลมกล่อมดื่มง่ายไม่มีน้ำตาลครับและไขมันทาน 0% นะครับก็เดี๋ยวในช่วงมวยคู่รองครับจะมีโปรโมชั่นครับมอบให้กับแฟนๆทางบ้านนะครับ
6: ครับ
5: สแกน QR code ได้เลยนะครับจะมีโปรโมชั่นนะครับ
6: สแกนแล้วก็ได้เลยราคาพิเศษเลย
5: ครับราคาพิเศษนะครับ
6: ครับนะครับย้ำอีกครั้งสำหรับแฟนมวยที่ร่วมสนุกกิจกรรมทายผลการแข่งขันผ่าน Facebook แฟนเพจของ Global House นะครับท่านที่ทายผลจากมวยสากลว่าทางด้านของจังหวัดชลบุรีชนะมาแล้วนะครับต้องทายต่ออีก1คู่ก็คือคู่เอกในคู่ที่6นะครับถ้าทายถูก2คู่นะครับมีลุ้นรางวัลพิเศษจาก Golden House Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
7: แจกอย่างเดียวนะว่าอย่างนั้นเถอะมาถึงคู่นี้ครับน่าจะบอกว่าสำคัญคู่หนึ่งแน่นอน
5: ครับ
7: นี่ฝ่ายแดงนี่สปป.ลาวนี่น้ำเงินนี่เพื่อนบ้านเหมือนกัน
5: ครับใช่ฮะเพื่อนบ้านของเราทั้ง2ประเทศเลยนะครับ
7: อย่างนี้สนุกแน่นอน
5: ว
7: ัน
5: นี้โอ้โหทีมของเมียนมานี่กองเชียร์มากันเยอะมากครับ
6: ครับ
5: เพราะว่ามวยเมียนมานี่โอ้โหไปต่อยรายการใหญ่ๆเก่งๆหลายคนนะ
7: แต่ถ้าพูดถึงว่าอย่างสปป.ลาวกับเมียนมาถ้าตามภาษาหมวยก็เมียนมาไอ้สปป.ลาวเนี่ยดูจะมีภาษีกว่านะจะมีภาษีกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่เกมคู่นี้ครับต้องลุ้นกันต่ออ้าวขอบคุณไปถึงบรรดาพี่น้องแฟนมวยทางบ้านโอ้โห
6: ครับ
7: ไอ้เจ้าเหรนนี่ไม่เคยพลาดเลยเหรนน้ำแข็งนะนี่เจ้าของเกาไซไอนี่อยู่ที่หิงกองเนี่ยยังมีคนหิงกองนี่ติดตามชมรายการนี้กันอีกเยอะเลยนี่ๆๆขอบพระคุณ
5: ขุนเดชขุนเดชขุนเดชขุนเดช

0: ุณเดนหมูกระทะเนี่ยใครจะต้องรู้จักคุณเดนหมูกระทะนะครับอ้าวขอบคุณขอบคุณ
1: ครับลุยกันเลยครับทางด้านของเพชรฝั่งโขงมุมแดงกับออลเนวินนะครับจากเมียนมาเลยครับแหมรูปร่างก็น่าสนใจเลยครับเพชรฝั่งโขงนี่ฟิตซ้อมมาดีมากครับซิกแพคแน่นปึ๊กเลยออลเนวินก็ผิวเข้มหน่อยโอ้ยทิ้งหมัดขวาน่ากลัวครับถากไปนิดเดียวหน้ากองเชียร์มีธงชาติมาด้วยนะครับอย่าไปเรียนแบบประเทศข้างบ้านเราครับมีธงชาติมาด้วย
2: ครับเพชรฝั่งโขงนี่มาจากสวรรค์เขตนะครับแขวงสวรรค์เขต
0: อย่างนี้เขาเรียกว่าจัดแล้วได้เสียจัดแล้วได้เล่นท่านชอบใครรักใครใส่กันไปเลยนะครับโอ้โหกองเชียร์ของเมียนมาเนี่ยมาแรงเหลือเกินนะอยู่ข้างหน้าผมนะอยู่ข้างหน้าพวกเราเห็นนะ
2: ครับ
0: กองเชียร์เขามาโอ้โหลุ้นกันเชียร์กันแล้วทีมงานก็มาเยอะเลยวันนี
2: ้
0: ในเวทีวันนี้คนเยอะมากนะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: คอนโซลต่างฝ่ายต่างเล่นมีสิทธิ์ไม่ครบกำหนดอีกคู่นึงครับคุณผู้ชม
1: แม่มีหมัดมีศอกดวลศอกกันเมื่อกี้นี้โอ้โหต่างคนตั้งหลบได้ครับแม่ถ้าโดนนี่ร่วงแน่นอน
2: ประเภทพันดุเหมือนกันนะครับคู่นี้ครับ อย่างที่เรียนนะฮะว่ามวยหาดูยากนะแบบนี้ฮะมวยพม่าต่อยกับมวยลาวอ่ะหาดูยากนะ
0: นี
2: ่ปกติไทยพม่าหรือไทยลาวพี่ปะ
0: แต่คู่นี้พม่าลาวพม่าลาวไม่เคยเจอกันแล้วใกล้เคียงกันทุกอย่าง
2: ยากครับหาดูยากครับ
0: แข้งขวาเตะขยับเดินเมียนมาแข้งขวาสาดนี่ครับหมัดขวาตรงแต่ว่านักมวยจากสปป.ลาวนี่ก็ใช่ย่อยนะครับคอยโต้ตลอดนี่ครับเตะตัดล่าง
1: ดู
0: เอาอะไรอย่างนี้เขาเรียกกั้มกึ่งคู่ขี้สูสีตามภาษามวย
1: ครับโอ้ลำหักลำโค่นดีมากครับทางด้านของเพชรฝั่งโขงนะครับแต่ออนนาวินนี่ก็โอ้โหออนนาวินนี่เขาลูกล่างล่ำสันบึกบึนนะครับแล้วก็ออกอาวุธได้ชัดเจนเหมือนกันนี่ครับทิ้งทั้งไหลเลย
2: โอ้โหใส่กันแบบนี้นี่โอกาสไม่ครบยกสูงเลยนะครับเอาครับเกมเปิดแล้วครับยกแรกนี่ครับเตะครับบวกหมัดมาเอากอดตีไม่ได
0: ้อย่างนี้นะผมว่านายกเบี้ยวเนี่ยสสเบี้ยวเนี่ยดูอยู่นะก็บอกโอ้ยนี่ประทับใจ
2: เราใจนะมวยไทยทุกประชาชนตื่นเต้นเราใจนะครับ
0: มันแน่นอนมวยอย่างเงี้ยแล้วยิ่งหมัดต่อหมัดเนี่ยเจ้าเหลนี่ชอบเหลือเกินนะนี่นี่เขาไซไอหุ่นเดชอย่างเงี้ยนี่ไอเจ้าบอมเนี่ยไอเจ้าแบงค์อย่างเงี้ยโอ้โหผู้ใหญ่แบงค์นี่บอกชอบเหลือเกิน
2: โอ้โหมีหมัดมีศอกครับทางด้านเมียนมาครับออนเนวิน
1: แต่ขอรับแม่ซ้ายขวาไม่โดนจังหวะเมื่อสักครู่เพชรฝั่งโขงเอาแล้วครับโดนถีบสกัดไว้ยิงขวาแม่ต้องดูระวังหมัดขวาของออนเนวินครับจะทิ้งทั้งไหลเลยครับโอ้ยเอาแล้วโอ้ยถีบดักไว
2: ้ต่างฝ่ายต่างโดนแล้วนะอยู่ที่ท่าทรหดแล้วหมดยกที่หนึ่ง
0: คุณเชื่อเถอะกรรมการหนักใจถ้าต่อยกันแบบนี
2: ้กับมวยมันแบบนี้ครับขอบคุณปัวทักษิณครับคุณราศีวินยุพันธ์พี่กบเจ้าของร้านใจดีดนตรีไพเราะอาหารอร่อยปานเจริญการช่างสร้างสรรค์ผลงานด้วยประสบการณ์และหัวใจมองหาวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและสินค้าคุณภาพด้วยสินโกลบอลฮอลล์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า99สาขาทั่วประเทศช็อปได้ที่ www.globalhall.co.th หรือแอปพลิเคชัน Global Hall Click and Collect 3ไทยอิ่มทุกยกสมัยทุกวันร้านอาหารเช้าและของฝากจากอุบลถึงราคาใหม่กรุงเทพใกล้ BDS จตุจักรแม็กมาอุปกรณ์มวยชั้นนำเครื่องดื่มผสมสารกาสวมเกาหลีจา GSD มาแฝกมาแล้วจ้าแซบชุดข้าวเต็มเกวียนรับการคุณภาพโดยคุณมนูนมาพิมพาทองหรือเอกหุยแซบผู้มีประสบการณ์มากกว่า40ปี
0: น่าวันนี้กองเชียร์มากันเพียบเลยนะทั้ง2ฝ่ายเลยนะ
2: ครับ
0: นี่แหละเป็นรายการมวยที่แฟนมวยทางบ้านดูแล้วมันจับติดตาตลอดเลยนะขอบพระคุณทุกท่านนะครับเอาลุ้นเกมกันต่อความมันในยกที่2เมียนมาสปป.ลาวฝ่ายแดงสปป.ลาวนะครับจับเข้มเน้นตีโอ้โหกองเชียร์ของเมียนมาเนี่ยมากันแรงเหลือเกินนะ
1: เอาเลยครับแม่แกฮึกเหิมตามเสียงเชียร์เลยครับโอ้ยเอาเลยครับมาเลยใหญ่ครับออนเนวินโอ้ยเอ็ดฝั่งโขนะครับต้องดีกว่านี้ครับต้องดีกว่านี
2: ้ครับนี่ยกนี้ต่างฝ่ายต่างเรียกว่าเร่งเครื่องนะเหยียบคันเร่งแล้วครับแต่หลังจากเติมพลังมาครับช่วงพักยกอ้าวแดงเพชรฝั่งโขงน้ำเงินออเนวินลาวซัดกับเมียนมา
0: โอ้เมียนมาเนวินมาแรงนะ
2: ฮะ
0: ฝ่ายน้ำเงินนี่ออเนวินนะครับชื่อมวยชื่อมวยอ้าวต่างฝ่ายต่างแลกพยายามเจาะยางสปป.ลาวถ้าต่อยชงนี้แบบนี้ก็บ่ยฮ้อนะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องเปิดโต้เรียบร้อยเลยเจอหมัดนี้เข้าไปกรรมการต้องนับเลยโอ้โห

0: รับถึง8ครับ
1: รอดไม่รอดล่ะล้มไม่ล้มอ่ะ
2: เรียบร้อยเลยโอ้โหกองเชียร์เขา
0: จบเลยครับ
1: ยอดสุด
0: จบแล้วครับโอ้โหบายบายปุ้นปุ้นเลยครับยก2ครับ
1: ไอ้ปุ้นปุ้นปุ้นอีกแล้วนะ
0: ออเนวิน
2: แม่ฮึกเหิมฮึกเหิมตามเสียงเชียร
1: ์โอ้โห
2: แกดูว่าออกหมัดแล้วได้ผลนะครับก็เลยมาเน้นเลยครับยก2เดี๋ยวดูไฮไลท
0: ์ไปทักทายกับ FC ครับนี่ฮะวันนี้มากันเยอะเลยครับ
2: แม่
0: ตอนนี้มวยจากเมียนมาหรือพม่านี่กำลังมาแรงครับเรื่องของมวยไทยครับ
2: นี่ครับนับแรก
0: โอ้ดูเต็มๆเลยนะ
2: คอสไตล์คอสไตล์ครับโอ้โห
1: มัดเดียวปุ้นปุ้นเลย
0: นี่ฮะ
2: นี่ครับจังหวะ
0: ฮุกนะพี่ต๊อกนะฮุกซ้ายนะ
2: ครับ
0: เออฮุกซ้ายแบบเต็มๆเลยครับนี่ฮะโอ้โหดูหลายช็อตและหลายมุมครับไม่ต้องซ้ำครับนี
3: ่ขอเสียงกองเชียร์ผู้ชนะหน่อยได้ไหม
4: โอ้โหวันนี้
5: วันนี้มันจริงๆครับคุณเอมแต่ว่ายังมีนะครับวันนี้จะเต็ม8คู่เต็มอิ่มจัดหนักทุกพิกัดแน่นอนครับแฟนมวยห้ามพลาดเด็ดขาดครับผม
3: และผู้ชนะในไฟนี้ครับ The winner one and only goes to Blue Corner All their win
2: นี่
1: วันนี้มาแบบแจ้งเกิดบนเวทีมวยไทยซูเปอร์แชมป์เพราะนี่คือเวทีแห่งเกียรติยศนะครับสร้างซูเปอร์สตาร์มวย
2: ถูกต้องครับ
1: เขาอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์มวยคนต่อไปในเวทีของมวยไทยซูเปอร์แชมป์เราก็ได้นะสำหรับ
6: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
7: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping
8: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: ก็ได้นะสำหรับ All Nevin from Myanmar
5: เอาเลยครับช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับสำหรับมวยคู่ที่4นะครับจะเป็นมวยไทยหญิงกันบ้างครับคุณนี่ครับพบกับบรูน่าบุญล้านนามวยไทยนะครับปะทะกับมีเลียมานพยิมครับผมพักสักครู่เดียวนะครับแล้วยังจะมีต่อนะคุณเอ็ม
1: ครับผม
5: แล้วกลับมาเจอกันในรายการมวยไทย
1: ซูเปอร์แชมป์

0: ายวันก่อเกียรติได้เลยนะครับมวยผู้ชายเป็นไงเดือดไหม
1: เดือดสุดยอดครับคุณเอ็ม
0: กองเชียร์เดือดไหม
1: เดือดวันนี้เดือดสุด
0: ๆนี่ขนาดชกเสร็จกองเชียร์ยังไม่หยุดเชียร์นะคุณผู้ชมวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง
1: ครับผม
0: มาดูเป็นมวยหญิงกันบ้างดีกว่า
1: แต่ผมบอกก่อนนะครับว่าย
0: ังไงฮะ
1: มวยหญิงคุณครับพลาดไม่ได้เลยดีกว่า
0: ไม่พลาดอยู่แล้ว
1: รอดูรอชมนะครับเอาเลยครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับมวยคู่ต่อไปนะครับมวยคู่ที่4ของรายการจะเป็นมวยชายหญิงพิกัดน้ำหนัก55กิโลกรัมขอเชิญมุมน้ำเงินกันดีกว่าขอเสียงให้เพชรก้าแดนมักกะโรนีมิเรียมานพยิมจากประเทศอิตาลี
2: Ladies and gentlemen please welcome to Blue Corner representing Italy Miriam Manopjim

0: สูง171เซนติเมตรน้ำหนัก55กิโลกรัมชกมาแล้ว80ไฟชนะ59แพ้18เสมอ3
1: ประสบการณ์โอ้โหบอกแน่นจริงๆครับมิเรียมมาดอกเชน สาวพันดูจากอิตาลีนะครับ
0: รอดูมุมแดงกันบ้างครับคุณเอม
1: ครับ
0: ท่านผู้ชมครับเราไปพบกับมุมแดงเลยจอมบูแดนผู้ดีบูน่าบุญลานามวยใจจากประเทศอังกฤษ and he's over there in the red corner representing England

0: 70เซนติเมตรน้ำหนัก55กิโลกรัมชกมาแล้ว57ไฟชนะ50แพ้7
1: นักชกสาวจากอังกฤษ
0: บิวดาบุลาดามุยไทยโอ้โหทั้งคู่นี่ประสบการณ์ไม่ธรรมดา
1: สาวที่หลงรักศิลปะแม่ไม้มวยไทยทั้งคู่ครับคนหนึ่งอิตาลีอีกคนนึงจากอังกฤษครับ
0: โอเคครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับอัญชลีกองรักครับ
2: ครับมาดูมวยหญิงครับคู่นี้ฮะมวยหญิงถูกคู่เลยนะครับแดงบูน่าบุรณามวยไทยครับจากอังกฤษฮะส่วนน้ำเงินก็มิเลียมานพยิมจากอิตาลีครับ
3: กรรมการก็หญิงนะ
2: ครับ
3: อังกฤษเจอกับอิตาลีแล้วกรรมการก็ไทยแลนด์
2: คู่นี้ถูกคู่เลยนะครับไวก็ไล่เลี่ยกันนะครับน้ำหนักส่วนสูงฟอร์มการชกใกล้เคียงกันครับ
4: มวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรติครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานะครับยาน้ำกระชายดำตาดอกปลาหมอคู่ยาขมตราใบห่อปานเจริญการช่างสร้างสรรค์ผลงานด้วยประสบการณ์และหัวใจน้ำมันงาดำผสมน้ำมันบำรุงข้าวจากสุภาพโอสถวันนี้โปรสุดคุ้มนะครับซื้อ1แถม1รับฟรีแบบซองอีก5ซองจากมูลค่าปกติ 2,345 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับสแกน QR code ได้เลยนะครับ
2: ครับขอบคุณน้ำมันเครื่องไดเกียวผลิตภัณฑ์สกินเดียวของน้ำทองการแพทย์โรคผิวหนังขนผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราแพทย์สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้าระงับกลิ่นกายมีจำหน่ายที่ CJ Supermarket และร้านขายยาทั่วไปขอบคุณห้างขายยาเสือ11ตัวจำกัดผู้บริจาคกระแสเส้นตราหัวเสือในแผ่นโบราณในโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญจันนันมังกรบินกลิ่นแท้กาแฟไทยเป็นแหล่งอันโดยเซนุยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน2009จำกัดเซนุยย้ำมาเลยครับว่าวันที่9สิงหาคมครับพบกันแน่นอนครับในงานวันเกิดของท่านนายกสมชาติเจริญวัชรวิทย
3: ์ครับชื่อนี้ทุกคนรู้จัก
2: สวนลุมไนท์พาซ่ารัชดานะครับตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไป
3: วันที่9
2: สิงหาคมนะครับ
3: ครับ
2: พี่สั้นสนั่นเมืองก็ฝากจันพันมา
3: สั้นก็อยู่กับมวยมาโดยนานนะ
2: ใช่ครับ
3: ตั้งแต่ยุควันทรงชัย
2: ครับ
3: สั้นสนั่นเมืองนะครับ
2: ครับ
3: เอาขอบคุณไปถึงแฟนทางบ้านเลยนะเนี่ยคุณไทยบ้านนาเนี่ยก็เป็นแฟนประจำติดตามตรงนี้ตลอดนะไทยบ้านนาเนี่ยคุณอะไรไอ้คุณอะไรคุณมาร์คค
2: ุณมาร์คก็เป็นประจ
3: ำอยู่แล้วแฟนประจำอยู่แล้ว
2: มาร์คคุณบอกกงจัก
3: รฉีดยามวยอย่างเดียวอ่ะ
2: ใช่
3: ฉีดยามวยอย่างเดียวเลยนะ
2: ครับเขาชอบเลยนะมวยรองอ่ะ
3: คุณบอมเป็นไงบอมนครสวรรค
2: ์ครับ
3: ไอ้เจ้าเหลนเนี่ยหมัดอย่างเงี้ยชอบแบบเปี้ยงระดับแล้วก็ไม่ชอบเหลือเกิน
2: สองคู่แล้ว
4: และยังมีเวลานะครับสำหรับแฟนมวยนะครับที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมทายผลทางแฟนเพจของ Global House ครับท่านได้ทายผลในตั้งแต่คู่มวยสากลว่าชลบุรีชนะยังมีลุ้นรางวัลพิเศษจากกบันเฮานะครับเพียงทายผลของคู่เอกให้ถูกอีก1คู่นะครับทางด้านกบันเฮามีรางวัลพิเศษนะครับกบันเฮาครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
2: กับมวยหญิงคู่นี้นี่ถือว่ากระดูกชั่วโมงบินนี่โชคโชนเลยนะครับนี่
3: อังกฤษกับอิตาลีอ่ะว่ามันเถอะ
2: 40ยังแจ๋วครับ
3: รูปร่างใกล้เคียงกันนะ
2: ครับ
3: ถ้าฟุตบอลฟุตบอลนี่ใครเหนือนะฟุตบอล
2: ฮะ
3: ถ้าเปรียบเทียบเป็นฟุตบอลใครเหนือคุณนนท์
4: ถ้าล่าสุดนี่ก็
2: อังกฤษเหนือ
4: ด
2: ี
4: กว่าครับตรงนี้เขาได้ที่3
3: จับปั้มเน้นเลย
2: โอ้โหดูคล้องครับคล้องแล้วหมุนครับหมุนแล้วไปเน้นในฮะเคาะไปครับ
3: นี่วัดกันที่ความแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับ
2: นี่ถือว่าแบบว่ายกคู่ลงมาจากภาคเหนือนะครับแดงก็ซ้อมอยู่ที่ลำปางฮะบุรณามวยไทย
4: ครับ
2: น้ำเงินซ้อมอยู่ที่มานพยิมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคร
3: ับ โอ้ยี่ห้อของบุรณามวยไทยมาแต่ละคนมันแข็งแรงแฟนที่ติดตามทางทีวี
2: ซ้อมอยู่บนดอยอ่ะ
3: ที่ปากแข็งแกร่งแข็งแรงมากเลยแต่ว่ามวยหญิงจะแข็งแรงหรือเปล่านะครับเราต้องติดตามเกม3ยกออกแข้งขวาอิตาลีเตะ
2: ชก2พัก2นะครับมวยหญิงฮะต่อย2นาทีพัก2นาทีนะครับ
3: 2พัก2 3ยกคอยโต้ตลอดนะครับมีหมัดเสริมสลับอยู่ที่ความแข็งแข็งแรงยืนระยะตรงนั้นแหละครับสำคัญ
4: ครับก็ดูช่วงต้นยก1นี่ก็มีเรียมดูชั้นเชิงดูดีครับรูปมวยจังหวะการบุกนะครับในขณะที่บูน่าเองก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เธอ40แล้วนะครับ
2: ครับ
4: เรียกว่าประสบการณ์มวยเยอะใกล้เคียงกันก็จริงแต่ว่าก็ระหวยลอยแรงไปบ้าง
2: คู่นี้นี่ถือเป็นแชมป์ชนแชมป์นะ
4: ครับ
2: ต่างฝ่ายต่างมีดีกีแชมป์เปี้ยนเหมือนกันอ่ะมาดูครับมาดูครับ เรื่องของมวยไทยนี่โอ้ต่างชาตินี่เขามุ่งมั่นตั้งใจมาก
3: ไม่ใช่ของง่ายแล้วนะอิตาลีนี่มีโยกมีขยับมีหมัดขวาตรงอยู่ตลอดนะมีแซ่ซ้ายแย่ซ้ายแย่ปั้มในละอังกฤษติดในปั้มในอังกฤษตีไม่ตีตีไม่ตีเอาอย่างนี้สนุกหมดโยกหมดโยก
4: แทบจะไม่อยากแยกจากกัน
2: ครับดูไฮไลท์ยกแรกครับขอบคุณ M-Top กล้าที่ต่างเพื่อช่างบอลทูบิวอุปกรณ์มวยไทยเซอร์โบแอลคู่สีสายตีดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยด้วยความห่วงใยจากเซอร์โบแอลพี80สมุนไพรสกัดจากลำไยเข้มข้นเพื่อสุขภาพขอบคุณภาคภูมิกรุ๊ปโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรปุ๋ยเงินสดแบ่งจ่ายราคา890บาทสินค้าถึงมือจ่ายครึ่งและหลังเก็บเกี่ยวจ่ายอีกครึ่งบัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องมีหลักประกันค้ำสนใจติดต่อ0909566546และ0917987946
3: อ้าวยก2ก็ถือว่าเป็นมวยหญิงที่มีคุณภาพอีกคู่นึงนะนี่ฝ่ายแดงนี่จากอังกฤษนะครับน้ำเงินจากอิตาลีมันจับเค้นเน้นในทำท่าจะดีนะน้ำเงินนี่นะ
2: ครับน้ำเงินมีศอกด้วยนะเข้าในนี่มีศอกขยี้ด้วยนะเอาแล้วครับแดงก็มีศอกครับเอาแล้วครับคู่นี้ถูกคู่ถูกเวลานะครับ
3: ผมว่าลุ้นสนุกแน่นอนละมวยแบบนี้อยู่ที่พละกำลังนะมาถือว่าเป็นคู่สุดยอดอีกคู่นึงนะดูกันไม่ถูกบอกกันไม่ได้นะว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบว่าอย่างนั้นเถอะ
4: ครับแม่มีแยบกระแทกแยบมากๆง้างจะเตะแล้วดึงกลับด้วยครับทางด้านของมิเรียมนะครับดูหน้าแม่ป้องกันดีรัดกุมมานะครับโอ้จังหวะโฉบเข้ามาครับของบรูน่ามิเรียมสกัดด้วยแข้งครับวงในมีศอกโอ้ยปักศอกครับทางด้านของมิเรียม
3: ให้ดูเกมทำท่า

0: น่าจะอิตาลีนี่แต่ว่าบุรณามวยไทยนี่เป็นที่ทราบหรือว่าเขาทำมวยมาต
1: รา
0: ตัวนี่แก่งมากเลยนะฝ
1: ่
0: ายแดงนี่จากบุรณามวยไทยนะแต่ว่ามาถึงตรงนี้ไม่แน่นอนเสร็จแล้วอยู่ที่กรรมการแล้วครับเอาละครับเกมสนุกหมัดขวาตัดล่างขยับเดินแล้วอังกฤษจับเค้นเน้นมาเน้นมาค้ำยันค้ำยันตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้ไม่พยังอ๋อเสียหลักเสียหลักลุยไม่โดนอะไร
1: โอ้โหเป็นมวยหญิงที่ฟิตแอนด์เฟิร์มมากเลยครับทั้งคู่เลยนะครับนี่ฮะวัยเรียกว่าอีกคนนึงก็เจ็ดเจ็ดสี่สิบอีกคนนึง40ฮะนิดๆนี่ดูครับเรื่องของวินัยเรื่องการบำรุงฮะการรู้หน้าที่ตัวเองนี่ถือสำคัญเลยฮะเนี่ยยังต่อได้สบายๆเลยนะครับ
0: ขยับเดินด้วยความมั่นใจเลยนะไปอังกฤษนี่ซ้อมอยู่บุรณามวยไทยหมดยกที่2
1: ครับชมภาพช้ายก2ครับกับพี่ปะมีข่าวฝากนะลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเสือกระทะเดือดเนี่ยชื่อนี้เลยนะหลวงพ่อเสือกระทะเดือดครับ
0: ท่านมีลูกศิษย์เยอะ
1: ใช่ปีนี้ท่านไม่ได้จำพรรษาอยู่ที่ต่างประเทศนะตอนนี้จำพรรษาอยู่ที่วัดแก้วฟ้าบางกวย
0: บางกวย
1: นนทบุรี
0: ลูกศิษย์ลูกหาเยอะมาก
1: ใช่ครับฝากข่าวมานะครับหลวงพ่อเสือกระทะเดือดเป็นแฟนรายการของเราพี่ปะ
0: ติดตามตลอดก็บอกว่ารายการของเราแฟนเยอะเพียบเลยนะครับเอาวันนี้ประธานไก่ก็มานะ
1: ครับประธานไก่มวยคู่เอกต่อยงานวันนี้มีมวยประธานไก่ชกคู่เอก
0: ต่อยกับปูซานด้วยนะ
1: ครับขอบคุณเพชรส้มทองน้ำส้มน้ำตาลสดเมืองเพชรขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ยกสุดท้ายน่าจะบอกว่าเป็นยกสำคัญอีกคู่หนึ่งนะครับกับมวยหญิงคู่นี้ฝ่ายแดงจากอังกฤษนะครับซ้อมอยู่บุรณามวยไทยเจอแข้งซ้ายเจอแข้งซ้ายอิตาลีตั้งรับคอยรอซ้ายคอยแย่ขวาคอยเตะล้มเสียหลักลุกกรรมการขยับเดินอังกฤษเดินต่อ
2: ครับเดินลุยครับทางด้านโอ้ยตีบสกัดดักไว้ครับมิเรียมโอ้แล้วก็เหวี่ยงลูกนี้ครับมาเราเรียกว่าเสียอาการครับแต่ว่าไม่ล้มครับเอาละครับเดินลุยต่ออยู่หน้าคว้าไว้โอ้แต่มิเรียมก็ตอบโต้ตลอดครับมีเข่าครับมีเข่าจากบูน่าจะหักศอกก็ไม่ได้ครับบังไว
0: ้แข็งแรงนะแข็งแรง
1: ถึงตรงนี้ยังดูไม่ออกบอกไม่ถูก
0: เนี่ยอยู่ที่ปลายยกเลยใครทำได้ดีเอาไปครับชัยชนะ
1: เนี่ยอีก1นาทีครับ1นาทีครับใครจะเข้าสู่เส้นชัยครับแดงบูน่าน้ำเงินมีเลียม
0: นี่นะเข้าตำราแล้วเฮียแสงชี้แดงเฮียแสงชี้น้ำเงิน
1: ครับ
0: เข้าตำราแล้วเอาละโอ้โหตายกันพอเลยอยู่ที่กรรมการแล้วตอนนี้ออกใครลุ้นกันไปเชียร์กันไปครับพี่น้องทางบ้านนะครับโอ้โหนี่ความสนุกอย่างนี้นี่แฟนนึงดูแล้วติดเหลือเกินชอบเหลือเกินมวยไทยซุปเปอร์แชมป
1: ์บูน่าจะไล่ฟัดครับจะไล่ฟัดมีเหลี่ยมดักด้วยศอกนายนี่เกมเหลี่ยมเหมือนดึงเหมือนกระชากด้วยนะครับมีเหลี่ยม
2: ได้ลูกขยันครับทางด้านนักชกสาวจากอิตาลีนะครับมีเหลี่ยมแต่ขยันออกอาวุธมากครับเนี่ยครับ
1: อาวุธมวยไทยนี่ดูหลากหลายกว่านะครับฝ่ายน้ำเงินบูน่านี่แกมั่นใจเพลงเข่าครับจับคอมาครับจับคอมาโอ้โหเวลาเหลือไม่เยอะแล้วครับ
0: เวลาใกล้จบหมดยก
1: สุดท้ายครับโอ้โห
0: นี่แหละปัญหาตรงเวลามันไวไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอลุ้นนะครับรอลุ้นโอ้โหออกมาแต่ละคู่สุดยอดครับ
1: นี่ทั้งคู่นี่ว่าไปแล้วนี่สู้กัน5ยกแบบสบายๆเลยนะพี่ป่าน
2: ะสบายครับ
1: เออสบายเลยนะเพราะว่าคือพี่ซ้อมมาแบบเต็มถังเต็มสูบอ่ะดูไฮไลท์ครับขอบคุณครับขอบคุณ BH สเปรย์บายไปห่อไปห่อสมุนไพรคู่บ้านเครื่องดื่มผสมพัฒนากัดสมเกาหลีตลาด GSD ครับแม็กมาอุปกรณ์มวยชั้นนำแฮปปี้เชนกาแฟสายเฮลตี้เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกเดี๋ยวดูกันหลายช็อตและหลายมุมครับภาพสวยๆคมชัดจากช่อง8ครับ
3: ใส่กันไม่ยั้งครับคุณผู้ชมครับมวยหญิงขอเสียงปรบมือหน่อยแล้วโอ้โหคือต้องบอกครับว่า
4: จะเป็นคู่ไหนต่อคู่ไหนถ้าเป็นมวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนต์บายวันก่อเกียรติแล้วประกันความมันเพราะว่าเราถ่ายทั้งสดทุกวันใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องครับคุณเอ็ม
4: นี่เราเจอกันได้เลยที่นี่นะครับ World Siam Stadium ตะวันอาบางกะปินะครับ
5: หรือว่าถ้าแฟนมวยคนไหนไม่ว่านะครับเราถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 17:30 น.ทางช่อง8นั่นเองครับผม
4: และผลการชกอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยสำหรับมวยหญิงคู่นี้ครับและคนเดียวที่จะได้รับการชูมือ The winner one only

0: ราจัดกันดีกว่า
1: โอ้ใจเย็นช่วยถามโปรโมเตอร์ก่อนถามที่พี่สมเดชก่อนว่าจะจัดเราชกไหม
0: เอาละครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดนะครับผมช่วงหน้าพบกับมวยคู่ที่5ของรายการนะครับโซเงินโซละบ้านแลมบ้านะครับปะทะกับสันติภาพราชานนท์นั่นเองครับพักสักครู่เดียวนะครับแล้วก็กลับมามันกันต่อในรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์

0: กลับมาระเบิดความมันกันต่อนะครับในรายการมวยไทยซูเปอร์แชมป์เอาละครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงมวยคู่ที่5กันเรียบร้อยนะครับจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมถ้าพร้อมแล้วไปพบกับมุมน้ำเงินกันดีกว่าครับขอเสียงให้ขุนเข่านำวิถีสันติภาพราชานนท์จากประเทศไทย
1: Ladies and gentlemen fighting off the blue corner representing Thailand สันติภาพราชานนท์

0: 60กิโลกรัมชกมาแล้ว45ไฟชนะ35แพ้8เสมอ1ดาวรุ่งครับคุณเผ่าตะกุ้ยผีสันติภาพราชาโดนดาวรุ่งมาแรงนะครับอยู่ที่10ปีนะครับแล้ววันนี้ลูกพี่ใหญ่หัวหน้าค่ายมาอยู่ข้างเวทีด้วยนะฮะนี่นะครับฮีโร่โอลิมปิกของเราครับ
1: เราไปดูมุมน้ำเงินกันแล้วครับคุณเน
0: ี่ยครับ
1: เราไปต่อกันที่มุมแดงกันบ้างดีกว่าขอเสียงให้นักสู้แดนประดิษฐ์โซเงินโซละบ้าลัมบ้าจากประเทศญี่ปุ่น
0: and here's someone in the red corner representing Japan โซเงินโซ

0: โซกับชกมาแล้ว56ไฟชนะ46แพ้9เสมอ1
1: นักชกจากประเทศญี่ปุ่นครับดินแดนฟ้าดินนักสู้บูชิโดยกไฟเดอร์กรอบนิโค

0: ับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับสายันเดือนเลืองครับ
1: ครับคู่นี้60กิโลกรัมครับไทยประท้าญี่ปุ่นฮะนักมวยญี่ปุ่นอยู่มุมแดงครับโซโซเงินหรือว่าโซระบ้าแลมบ้าครับน้ำเงินคือสันติภาพราชานนท์ครับนี่ฮะอายุน้ำหนักส่วนสูงครับสถิติการชกขึ้นหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: มวยไทยซุปเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรตินะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเราครับเอ็มท็อปล่าที่ต่างเพื่อช่างยาดองเหล้าตราเสือ11ตัว P80 สมุนไพรสกัดจากลำไยเข้มข้นเพื่อสุขภาพผู้แทนของคุณอภิญญาวงศ์จงจลัดพันธ์นะครับมอบให้นะครับภาคภูมิกรุ๊ปครับโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรถุยเงินสดแบ่งจ่ายแต่มีผู้แทนจากคุณจิราภัทรรัชตะบุญยเศรษฐ์นะครับมอบให้ครับขอบคุณเพื่อนผู้ใจดีทุกท่านครับ
1: ครับก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพนะครับน้ำมันงาดำผสมน้ำมันลำข้าวจากสุภาพบุรุษสดครับมาในรูปแบบของแคปซูลนิ่มรับประทานง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าคอบ่าและไหล่โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานหนักรวมถึงผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนช่วยนอนหลับสบายยิ่งขึ้นนะครับนี่แหละฮะมีโปรพิเศษนะครับซื้อ1แถม1ครับรับถุงรีฟิลขนาด180แคปซูลพร้อมแถมแบบกระปุกอีก30แคปซูลครับและรับฟรีแบบ2อีก5ซองครับจากมูลค่าปกติ 2,345 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับสแกน QR code บนหน้าจอได้เลยนะครับฮะแล้วก็มีฮะหลังจากดูแลสุขภาพแล้วนี่มาเติมความหอมเข้มและความสดชื่นให้กับทุกเช้ากันต่อครับด้วยกาแฟงาดำจากสุภาพโอสถกาแฟดำผสมสารสกัดงาจากงาดำผสมพร้อมวิตามินรวมอีก13ชนิดรสชาติเข้มข้นหอม

0: กลมกล่อมดื่มง่ายไม่มีน้ำตาลและไขมันทาน 0% วันนี้จัดโปรสุดคุ้มครับซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อรวมทั้งหมด4ห่อนะครับเป็นจำนวน122พร้อมรับฟรียาหม่องน้ำสุภาพโอสถอีก1ขวดจากราคาปกติครับ 1,559 บาทพิเศษเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับ
1: เออตะโกนถามวิชัยว่าวิชัยว่าทองคาถาตกหรือเปล่า เอ้านี่ฝ่ายน้ำเงินของวิชัยราชานนท์นะครับโอ้แต่ว่าญี่ปุ่นตัวนี้เท่าที่ไปสื่อมานะว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเลย
2: มาบูดูดันเลยครับห้อยพระมาเต็มคอเลยปลุกมาสู้เต็มที่ครับ
1: ถามแล้วพระทำไมเยอะนับถือศาสนาพุทธนี่กันนะ
2: ครับใช่ครับ
1: ญี่ปุ่นเนี่ยว่าแข็งแข็งแข็งแรงเลยแต่ตามชื่อค่ายมวยทุกคนก็ต้องยึดราชานนท์ไว้ก่อนแต่วันนี้ไม่ใช่ของง่ายสำหรับราชานนท์นะ
2: ครับครับก็ฉายาขุนเข่าก็ต้องใช้เข่าเป็นประโยชน์นะ
1: ดูทั้งแข้งทั้งเอาทำลายจังหวะเสียหลักเสียสู้เสียรูปเสียทรงไปเลยนะครับเจอเข้าไปลูกนี้
0: ส่งเงินมาจากกรุงโตเกียวครับ
1: โอ
0: ้ไปไปมามาเมืองไทยญี่ปุ่นนะมีมีคิวการชกก็จะขึ้นมาที่ค่ายของแรมบ้าพัทยาคร
1: ับ ดูจับแล้วมันแก่งเหลือเกินอ่ะดูสวนหมัดเอาละอย่างนี้ปัญหาเกิดขึ้นกับราชานนท์แน่ผมว่านะมันพยายามจะลูดลงนะธรรมดาแล้วมวยนอกเนี่ยจะสู้มวยไทยไม่ได้เรื่องวงในนะแต่วงในที่ญี่ปุ่นจะกลับปั้มในกลับดูทำท่าจะเกาะลูดตีด้วย
2: มีความรวดเร็วมีความคล่องตัวสูงครับสำหรับโซ่เงินนะครับก็ต้องสู้ให้ดีครับสันติภาพราชานนท์นะครับ
0: สเต็ปขาแกดีนะดูกันฟุตเวิร์กอ่ะแดงอ่ะนี่น้ำเงินก็เป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่ของพี่วิชัยนะครับตอนนี้เด็กใหม่ๆนี่เข้ามาอีกเยอะเลยฮะโอ้โดนอะไรหรือเปล่าฮะมาโดนนับเลยครับโอ้โหโดนเข้าไปหนึ่งนับแล้วครับทางด้าน
2: สันติภาพ
0: สันติภาพเอ้าโอ้เวลาเหลืออีก1นาทีเศษๆครับดาบ2ของโซ่เงินหมัดทั้งสองปวกแรกครับแรกหรือเปล่าครับปวกเลยครับเป็นการเป็นกันเอ้าลุกไวลุกไวลุกไวลุกไวลุกไวลุกไว
1: อ้าวรอดไม่รอดรอดไม่รอดวิชัยว่ากระถาผิดหรือเปล่าเมื่อสักครู่เนี้ยโอ้โหดูญี่ปุ่นตัวนี้มันร้ายกาจมากกว่าแต่ว่าต่างฝ่ายต่างแลกกันว่างั้นเถอะเอาเป็นไงปัญหาต้องนับเลยกรรมการ
0: โอ้โดนไป2นับแล้วครับสันติภาพ
1: นับละคะแนนนะ
0: ถ้าอีกนับหนึ่งจบเลยนะครับ
1: จบเลย
0: เอ้า
1: ต้องระวังให้ดีต้องระวังให้ดี
0: โอ้โหย้ำย้ำครับกาจะปิดเกมเลยครับทางด้านโซล่าเรียบร้อยเลยครับจบเลยจบยกแรกครับโซล่าเก็บสันติภาพยกหนึ่งครับโอ้โหโหดมากครับแม่
2: ตอกสั้นน่ากลัวมากครับ
0: ฮะเดี๋ยวชมภาพช้าๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับเราให้ดูกันหลายๆช็อตครับ
2: วันนี้แจแปน FC ไม่ผิดหวังนะครับ
0: ครับมาแล้วครับจัดให้เลยครับเหมือนจะไม่มีอะไรครับลูกนี้โดนนับไปก่อนครับโอ้โหแล้วก็ดาบ2ของโซละหรือว่าโซ่เงินนะนี่คนเดียวกันครับไปยังเข้าไปครับนี่พยายามบวกนะครับสันติภาพก็ไม่มีอะไรเสียครับพยายามบวกแต่โซ่เงินนี่แม่นกว่าครับทั้งแม่นทั้งหนักครับโอ้โหศอกหลากหลายรูปแบบเลยครับ
3: สุดยอดมันสมชื่อมวยไทยซูเปอร์แชมป์จริงๆครับคุณเอ
4: โอ้โหเล่นอาวุธหนักแรกศอกแรกหมัดกันแบบโอ้โหไม่กลัวแตกเพราะว่าเรามีโซเวอร์แอลนะฮะรออยู่นั่นเองครับเอ้ามาดูคู่นี้ครับแลกกันเดือดจริงๆและผู้ชนะมีแค่คนเดียวเท่านั้น The winner by knockout Red Corner สุดยอดครับเขาคือโซเงินโซระบ้านแรมบ้าเอาชนะน็อกสันติภาพราชานนท์ไปแบบโอ้โหใช้เวลาแค่2นาที26วินาทีนะครับได้ไป3นับก็น็อกเอาไปเป็นที่เรียบร้อย
5: ถือว่าชนะในยกแรกถูกไหมครับคุณ
4: ถูกต้องแล้วครับเอาชนะไปในแบบเด็ดขาดจริงๆนั่นเองนะครับ
5: มวยคู่นี้อาวุธหนักมากๆทั้งคู่ครับ
4: ก็ต้องบอกครับว่าคู่ต่อไปจะเดือดขนาดนี้จะมีน็อกหรือเปล่าหรือจะมีรางวัลอัดฉีดจากทางโรโบเฮามาลุ้นกันต่อดีกว่า
5: โอเคครับเราต้องรอลุ้นกันนะครับช่วงหน้านะครับห้ามพลาดมวยคู่ที่6ของรายการคู่เอกนั่นเองครับปูซานปราสาทหินพี่ใหม่ก่อเกียรติยิม พบกับไอหน้าสุขีสตาร์โบกี้ยิมนั่นเองครับพักสักครู่เดียวแล้วก็มาชมมวยคู่ที่6กันต่อในรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์กลับมาระเบิดความมันกันต่อในรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป
6: ์เวทีแห่งเกียรติยศสร้างซุปเปอร์สตาร์มวยนั่นเองนะครับมาถึงคู่เอกของรายการนะครับแนะนำและคู่เอกรายการของเราวันนี้ยังมีรางวัล Global House องศาเดือดด้วยถ้าทะลุปลอดของเราตั้งแต่50องศาเดือดขึ้นไปมีเงินรางวัลให้แน่นอนนะครับ Global House ครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า99สาขาทั่วประเทศนะครับช้อปสะดวกได้ทุกที่ผ่านเว็บไซต์ www.globalhouse.co.th นะครับหรือแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect นะครับยังสามารถสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับและติดต่อรับสินค้าได้ที่สาขาได้เลยและตอนนี้ Global House เนี่ย99สาขาแล้วนะครับและเตรียมตัวเปิดสาขาใหม่สาขาที่100ครับสาขาบ้านผือจังหวัดอุดรธานี1สิงหาคมนี้ครับบ้านผืออุดรและใกล้เคียงไปเจอกันได้เลยนะครับแล้วก็ห้ามพลาดครับพิเศษสำหรับคู่เอกมวยไทยของเราวันนี้นะครับทาง Global House และชิคนะครับผู้ชนะในไฟนี้นะครับก็จะมีรางวัลเป็นสว่านไฟฟ้าเซนิกส์ครับรุ่น 450WPDDE 4.5 นะครับมูลค่า990บาทมอบให้1เครื่องและมีเสื้อยืดพรีเมียมชิคให้กับนักมวยทั้ง2คนนะครับทั้งผู้ชนะและผู้แพ้นั่นเองนะครับชิคสมาร์ทวิชสไตล์ครับนวัตกรรมจากแบรนด์ระดับโลกหาซื้อได้ที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
5: เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่ที่6คู่เอกของรายการนั่นเองครับจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมนักชกชาวไทยปะทะนักชกจากอิหร่านนั่นเองครับขอเชิญมุมน้ำเงินนักลบพันดุไดนาสุขีสตาร์โบกี้ยิมจากประเทศอิหร่าน
7: Ladies and gentlemen please welcome the blue corner representing Iran ไอนาสุขีสตาร์โบ

0: 67กิโลกรัมชกมาแล้ว26ไฟชนะ16แพ้8เสมอ2
1: ด้วยของรายการจักรยานครับไอดอลซูทีสตาร์โบกี้เกมชกอิหร่านนะครับวันนี้ตอนนี้นักชกอิหร่านในบ้านเรามาฝึกมวยไทยเยอะมาก
2: ต้องนะ
1: วันนี้ขึ้นมาเป็นคู่เอกของรายการนะครับ
2: เอาเลยครับเราไปต่อกันที่มุมแดงกันบ้างดีกว่าขอเสียงให้ทายาทยักษ์สุขปูซานปราสาทหินพี่ใหม่ก่อเกียรติยิ้มจากประเทศไทย
1: And he's opponent in the red corner representing Thailand ปูซานปราสาทหินพี่ใหม่ก่อเกียรติ

0: จบจากประเทศไทยครับอายุ24ปีสูง183เซนติเมตรน้ำหนัก67กิโลกรัมเท่ากันชกมาแล้ว95ไฟชนะ71แพ้22เสมอ2เท่านั้น
1: อายัดยักษ์สุขครับวันนี้คืนสังเวียนมวยไทยในเวทีมวยไทยชุมชนอีกครั้งหนึ่งครับปูซานปราสาทหินพิมายก่อนทีเดีย
2: วสูงโป่งออกมาน
1: ักชกรูปหล่อครับเคยมาชกมวยสากลกับเราแล้วแล้ววันนี้คืนสังเวียนมวยไทย
0: นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับดร.ยงศักดิ์ณสงขลาครับ
3: ครับนี่คือคู่เอกของรายการวันนี้นะครับไทยปะทะกับอิหร่านครับไทยคือปูซานปราสาทหินพิมายก่อเกียรติยิมนะฮะนักชก2แบบครับจากพิมายนครราชสีมานะครับลูกสุริยาเหรียญยักษ์สุขครับส่วนน้ำเงินครับโอนาซุกฮีสตาโบสกี้ยิมนะฮะจากประเทศอิหร่านครับในทีมของประธานไก่ครับนี่ฮะ
4: สตาร์บุกกี้บอกส่งมาซ้อมอยู่กับไก่แก้วประพลเขามียิมอยู่นี
3: ่ซ้อมอยู่ที่จ็อกกี้ยิม
4: เออ
5: มวยไทยซูเปอร์แชมป์พิสเต็ดบายวันก่อเกียรติครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานะครับบริษัทรัน24โลจิสติกมังกรบินกรีนแท็กกาแฟไทยครับบริหารโดยงานโดยเซียนุยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน2009จำกัดมอบโดยคุณดุ้ยๆนะครับก็เป็นลูกชายของพี่หม่ำจกมกนะฮะบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้าระงับกลิ่นไก่มีจำหน่ายแล้วที่ CJ ซุปเปอร์มาร์เก็ตเพชรส้มทองน้ำส้มน้ำตาลสดเมืองเพชรนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีทุกท่านครับ
3: ครับขอบคุณชุดแซบแซบขอบคุณแซบชุดข้าวเต็มเกวียนครับมาแฝกมาแล้วจ้ารับกันคุณภาพโดยคุณมนูนพิมพาชองหรือเอกปุ๋ยแซบผู้มีประสบการณ์มากกว่า40ปีและก็ข่าวถึงลูกศิษย์ลูกหาของพ่อเสือกระทะเดือดครับปีนี้หลวงพ่อไม่ได้จำพรรษาอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่เมืองไทยนะครับจำพรรษาอยู่ที่เมืองไทยฮะอยู่ที่วัดแก้วฟ้าบางกล่วยนะครับ
6: โอ้ยลูกศิษย์ลูกหาของ
3: ใช่ครับ
6: พ่อนี่เยอะมาก
3: แล้วก็ช่องแปดร่วมกับวันก่อเกียรติยิ่งสดความเดือดโหดสะใจกับนักสู้ดีกรีแชมป์มันดับเบิลทวีคูณด้วยมวยไทยและมวยสากลชิงแชมป์โลกในสังเวียนเดียวช่องแปดมวยไทยซูเปอร์แชมป์สดทุกวันเสาร์เวลา 5:30 นเป็นต้นไปทางช่อง8กดหมายเลข27ขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวของน้ำทองการแพทย์โรคผิวหนังปนพื้นการน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้าระงับกลิ่นกายขอบคุณมังกรบินกินแท้กาแฟไทยบริหารงานโดยเซนุยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน2009จำกัดน้ำดื่มตราสิงห์ M150บริษัทรันเทเวนตี้โฟร์โลจิสติกบอลทูบีอุปกรณ์มวยไทยมาโนแชมพูและครีมนวดผมประคำดีควายผสมน้ำมันมะกรูดของน้ำทองการแพทย์กระจัดรังแคแก้กรรมดีสะผมร่วมสรุปสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าน้ำมันมวยมุกฟี่ยันฮีและขนมอิ่ม
1: ครับและแฟนมวยนะครับที่ทายผลการแข่งขันคู่มวยสากลถูกมาแล้วนะครับกับจังหวัดชลบุรีครับยังต้องลุ้นกันต่อนะครับกับการทายผลคู่เอกคู่นี้ด้วยนะครับให้ถูกต้องนะครับเพื่อจะได้ร่วมสนุกกับ Facebook แฟนเพจของ Golden House ครับทายให้ถูกทั้ง2คู่จะมีรางวัลพิเศษนะครับจาก Golden House Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: แม่เมแจกกันตลอดนะ
1: ครับ
6: อ้าวประธานไก่จะว่าคาถาผิดแบบวิชัยราชานนท์หรือเปล่า
3: ประธานไก่มาเองเลยนะครับ
6: เนี่ยลูกศิษย์สตาร์บุกกี้มาส่งมาอยู่กับประธานไก
3: ่ครับ
6: ดูแลการพิซซ้อม
3: เยอะเลยฮะนักมวยต่างชาตินี่เพียบเลยนะครับ
6: เพราะเวลานี้สตาร์บุกกี้นี่เขาไปเปิดยิมอยู่นะ
3: ครับ
6: เขาเปิดยิมอยู่โอ้โหหลายยิมลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากๆเลยเขาจะเรียกผมพอผมทำให้สตาร์บุกกี้นี่เมื่อ20ปีก่อนโด่งดังเลยจนแฟนมวยเขารู้นะจะสตาร์บุกกี้นะอ้าวดูช่องสตาร์บุกกี้ลูกศิษย์ตอนนี้ติดตามอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับอันนี้ปูซานพระเอกมวยไทย
3: ครับประธานไก่บอกว่าลุ้นก็ลุ้นหมัดแหละลุ้นหมัดครับหมัดหนักครับประเภทป้องจอดฮะนี
6: ่มีสิทธิ์ไม่ครบกำหนดและเปหมอก็รอทำงานรอทำงาน
3: ปูซานก็นักชก2แบบครับได้ทั้งไทยแล้วก็ได้ทั้งสากลครับนักชกสายเลือดดีนะครับเป็นเหลนยักษ์สุขครับแล้วก็เป็นลูกชายของสุริยาประสาทหินพิมายครับ
6: ครับโอ้โดยเฉพาะแข้งซ้ายเตะไปเนี่ยดึงไม่พ้นเนี่ยนะเรียบร้อยทันทีเลยนะ
3: ครับ
6: อันตรายนะครับต้องระวังด้วยต้องอดระวังหมัดด้วยนะพอเจอเข้าไปนี่มีสิทธิ์เช็คบินได้นะครับ
1: ครับสำหรับทางด้านปูซานี่คุณพ่อสุริยานี่ก็ได้เหรียญทองแดงรุ่นเดียวกับที่ทางด้านของ
6: พิชัย
1: เจ้านี่ครับลาบุรีครับมนัสมนัสมนัสได้เหรียญทองเอเธนเกม
6: ชุดนั้นนะ
1: เอเธนเกมครับ
6: พวกนี้เขาชอบพวกเหรียญอยู่แล้ว
1: ครับ
6: แต่ว่ามวยไทยไม่มีเหรียญนะมีแต่เงินนะ ถ้ามวยอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างรายการที่ธรรมดาเนี่ยก็ฉีดยากันกินไม่ฉีดยาเละเทะเลย
3: ครับ
6: น
3: ี่
6: แล้วพลิกหลายคู่นะมวยมันพลิกหลายคู่เลย
3: น็อกหลายคู่ด้วยครับวันนี้ครับ
6: น็อกแบบพลิกไง
3: ใช
6: ่ดู
3: คู่นี้น่าจะเสียวไปเสียวมาอีกคู่นึงแล้ว
6: มีสิทธิ์รุ่นใหญ่ด้วยแข้งซ้ายต้องรอเน้นดีๆนะครับ
5: ครับไม่บ่อยครั้งที่เราจะได้เห็นนักมวยไทยได้เปรียบสูง
3: ปูซานสูงกว่านะ
6: เอารูปร่างก็ให้อยู่แล้วต่อยสาม
3: นี่กรรมการยงศักดิ์บอกต้องออกอาวุธนะครับนี่เป็นคู่เอกแล้วครับแล้วมีองศาเดือดด้วยนะคู่เอก
5: มีองศาเดือดด้วย
3: มีองศาเดือดด้วยครับ
6: พยายามเน้นที่แข้งซ้ายนะไม่น่ามีปัญหาแข้งซ้ายดูดีๆไก่แก้วประพลเป็นไงว่ากระถาผิดหรือเปล่าฮุกหัวฮุกซ้ายพยายามเน้นที่หมัดนะอันตราย
3: ครับ
6: วัยรุ่นใหญ่เจอเข้าไปมีสิทธิ์เช็ควินนะ
3: เขาก็รู้วิธีการต่อยฮะทีมงานของจ็อกกี้ยิมฮะของประธานไก่เนี่ยครับของป๋ามาศนะฮะสมบ้าของสกุลครับ
6: ติดตามดูอยู
3: ่ครับ
6: ป๋ามาศอ่ะ
3: ครับ
6: ยังไม่เข้าเป้านะปูซานนี่เรื่องของหมัดเขาป้องกันดีอยู่แล้วสากลมาก่อนนะซ้อม
3: ใช่ครับและเรื่องประสบการณ์เรื่องชั่วโมงบินเนี่ยโอ้โหปูซานก็หรือว่าโอ้ต่อยมานาน

0: ครับ
1: ว่าแล้วรูปร่างโครงสร้างมันน่ารักเหลือเกินพระเอกดีนะไอ้เจ้าปูซาน
0: เป็นนักชกหน้าหยกอีกคนหนึ่งครับของไทยรูปร่างหน้าตาดีครับ
1: นี่ขอบคุณเวทีมวยลุมพินีนะขอบคุณเวทีมวยลุมพินีโดยเสจิตใช่ไหม
0: ครับผู้บัญชีครับ
1: ผู้บัญชีอ่ะ
0: พันเอกพลวัฒน์ทรัพย์ประเสริฐครับโอ้โดนแข้งซ้ายไป 2-3 จึกครับหมดยกที่1ครับชมภาพดีเพย์ยกแรกนะครับคู่เอกวันนี้ครับแดงปูซานน้ำเงินไอหน้าซุกีซาโบกี้ยิบครับจากประเทศอิหร่าน
2: ไม่ค่อยอยากอ่านชื่อของนักชกอิหร่านเท่าไหร่นะ
0: ครับขอบคุณ
2: อ่านยาก
0: ยาน้ำกระชายดำตาลาดอกว่าหมอคู่อ่ะลุ้นองศาเดือดไปพร้อมๆกันครับ
2: ยังไม่เดือดพอ
0: ขอบคุณปาเจริญการช่างสร้างผลงานเรื่องประสบการณ์และหัวใจนี่เป็นแขก VP ครับที่มาชมมวยนัดนี้ครับ
2: ครับตัวแทนจาก
0: ดร.วงศักดิ์สวัสดิ์พานิชครับพลเอกอัชวินสเวตเสนีมาสเตอร์ไพบูลย์บุญแทนคุณธนพลบุญใสครับแล้วก็ตัวแทนจากโกลบอลเฮ้าส์นะครับ
2: ครับแล้วก็ซีนิกด้วยครับ
0: ครับขอบคุณบลิชไทยแลนด์ครับบอลทูบีอุปกรณ์มวยไทยโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคอลแคร์แอนด์แล็บจำกัดมหาชน IMH Sober L คู่ซีสายตี้ดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยด้วยความห่วงใยจาก Sober L มองหาวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและสินค้าคุณภาพนึกถึงโกลบอลเฮ้าส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า99สาขาทั่วประเทศช็อปได้ที่ www.globalhouse.co.th หรือแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect
1: ขอบคุณสสเบี้ยวนะสสกฤษดาลีนวรัตน์นะครับขอบพระคุณและขอบพระคุณลุ้นเกมยกที่2หมัดอันตรายเว้ยดึงไม่พ้นนัก
2: โต้แม่ไอ้หน้าสุขีครับพยายามใช้กำปั้นเผด็จศึกนะครับแต่ว่าปูซานก็ดึงหลบได้สวนด้วยแข้งซ้ายครับกระเด็นเหมือนกันสองเทียก็ยังคาดหวังว่าจะใช้หมัดเอาชนะปูซานได้ครับ
0: ทีมงานของประธานไก่บอกหมัดอย่างเดียวแล้วตอนนี้ฮะ
1: ยังกันฟัน
2: ยังครับ
0: ครับ
2: ไอ้หน้า
0: เนี่ยลุ้นก็ลุ้นหมัดเลยครับเนี่ยทีมของประธานไก่ครับก็วัดกันน่ะซ้ายของปูซานกับหมัดของไอ้หน้าเนี่ยซ้ายมาครับหมัดมาอีกแล้วครับไอ้หน้าต่อยโดนไม่โดนคำเป้าเจอหรือเปล่าครับโดนซ้ายปูซานก็มีหมัดด้วยนะครับเพราะเป็นนักชก2แบบโอ้โหเดินบวกเลยครับปูซานครับไอ้หน้าสวิงซ้ายมาไม่โดนเตะตะวัดครับแม่เฉียวไปครับ
1: เหมือนว่าเวลานี้นี่ฝ่ายน้ำเงินนี่ลูกศิษย์ของไก่แก้วประพลยังคำเป้าไม่เจอนะ
0: ครับก็พยายามอยู่ฮะพยายามตามที่ทีมงานสั่งแล้วครับ
1: แต่ว่าออกตะลหมัดก็มีเสียวนะม
0: ี
1: เสียวไว้เห็นนะมวยรุ่นใหญ่เจอเข้าไปจุดโฟกัสก็หลับได้เหมือนกัน
0: ประเภทแบบ
1: พลิกได้เหมือนกัน
0: เมืองสุรินทร์ป่ะพี่ปากขอหมัดเดียวป่ะ
1: แต่มันเข้าไปจริง
0: ตำนานสักอ่ะขอหมัดเดียวขอหมัดเดียวต่อยร้อยหมัดจะไม่โดนทั้งหมัดเลยเหรอ
1: ครับผมตอนนี้แข้งซ้ายเตะไปที่แขนตลอดแล้วรับมากๆก็ยุบได้เหมือนกันนะครับนี่มาทางไก
0: ่แค่ขาแค่ยาวช่วยได้เยอะ
1: โอ้ดูร่างช่วงชกมันน่ารักมากทีมงานยังลุ้นยังเชียร์กันสนุกนะ
2: คิ้วซ้ายไอ้หน้าสุขีแตกหรือเปล่าครับนิดๆหรือเปล่าครับมองดูแดงๆอยู่เมื่อกี
0: ้แต่ก็รับจากโซเบอร์แอลนะ 2,000 บาทนะรับทั้งคนแตกและคนทำให้แตกนะเซอร์ไพรส์มอบให้ครับวันนี้ยังไม่มีเลยนะไม่มีแตกเลยนะวันนี
1: ้

0: เนี่ยครับคือบนใบหน้านี่มีเลือดแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะแผลแตกหรือว่าจมูก
1: เวลายังมีครับเรื่องของหมัดมวยครับอะไรก็เป็นไปได้ครับทุกเสี้ยววินาทีมีความหมายครับ
2: โอ้โหแต่วิ่งซ้ายมันนี่อันตรายเลยนะน่ากลัวเหมือนกันเจอศอกเจอศอกไม่ดูมวยใหญ่ๆนี่ใส่กันมันสุดมันนะมันคุ้มอ่ะ
1: ฟันจางหรือเปล่า
2: ปัญหา
0: ดูติดแล้วครับฟันยาง
2: ไม่เคยหรือเปล่านะ
0: กาสุพี
1: หลุดบ่อยๆโดนตัดคะแนนนะครับ
2: ทีมงานนี่สั่งลุ้นต่อยสิต่อยสิมันอยากจะต่อยแต่มันยังหาเป้าไม่เจ
1: อ
2: แข้งซ้ายรับไปขยับขยับหุบซ้ายตามด้วยขวาไม่เจอเป้าอ่ะ
1: ครับแกพยายามครับไอ้หน้าสุธีครับเนี่ยครับหมดยกที่2ครับโอ้หนีได้ 3,000 นะ50ได้ 3,000
0: มาดูครับลุ้นกันในยกสุดท้ายว่าจะมากกว่า50หรือเปล่านะครับ
2: อ่ะ3นาทีสุดท้ายยกสุดท้ายก็ต้องดูว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับมวยคู่นี้หรือเปล่านะครับ
1: ครับไอ้หน้าสุขีก็ยังคลำเป้าไม่เจอนะครับแม่โดนลูกเตะซ้ายของปูซานไปหลายดอกเหมือนกัน
2: รูปร่างมันดีอ่ะปูซานคือน้อยคู่นักที่นักมวยไทยจะสูงกว่านักมวยต่างชาตินะถ้ามวยใหญ่เนี่ยน้อยเลยถ้ามันจะเป็นเด็กอ้วนอ่ะแต่รายนี้รูปร่างมันหุ่นพระเอกนะไอ้ปูซานนะ
1: ปูซานวันนี้มาแบบนิ่งๆไม่กระเพื่อมเลยอ่ะอุ้ยลื่นครับแม่แม่ไอ้หน้านี่ทำตามคำสั่งของทีมงานทุกอย่างครับแต่มันยังทำเป้าไม่เจอครับ
2: ลื่น
1: มันลื่นครับ
2: ทีมงานสั่งเดินอย่างเดียวเน้นริมหมัดอย่างเดียวเลยไปเจอก็ไปยุ่งกันนะเจอก็ไปจุดโฟกัสเราเป็นเรื่องเลยผมเล่นสากลได้นี่เล่นสากล
1: โอ้ยโดนไป2แข้งมีสะอึกเหมือนกัน
2: มันไม่เข้าเป้าหาเป้าไม่เจอผมว่าถ้าเจอเข้าไปนี่มีเสียวเลยนะไอ้มวยใหญ่ๆแต่ว่าตอนนี้ยังหาเป้าไม่เจอคำเป้าของไอ้เจ้าปูซานไม่เจอมันก็พยายามมันนะมันจิตแก้วประพลไก่แก้วประพลถ้าวงในไม่มีปัญหาแต่มีเสียวเรื่องหมัด
1: ครับอีกนาทีเศษๆครับนี่ครับต่อยแล้วครับมาอีกแล้วครับเอ้าไปแล้วครับไอ้หน้าสลับด้วยศอกด้วยปูซานก็ยกกาดสูงสวมหมวกกันน็อกครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าผู้ชกนี่หมัดแน่นอนเนี่ยใช้สายตาหลบหลีกโอ้ยเดี๋ยวก่อนฟันยางหรือเปล่าฟันยางเยอะครับ
2: นะยังกันฟันเนี่ย
1: ฮะ
2: นี่ถ้าเป็นแบบว่าต่อยกันเวทีอย่างที่ทั่วๆไปนี่3ครั้งนี่จบเลยหาคะแนนไม่เจอเลยไม่เคยหรือเปล่ามันหลุดตลอด
1: อ่ะเหลือนาทีเศษๆครับ
2: อ่ะว่าต่อนาทีกว่าเสียวกันต่อ
1: ฮะ
2: ไปสบายๆแล้วปูซานนะ
1: ไปแบบเบิร์ดๆอ่ะฮะเสร็จโอ้โหแล้วครับมีแข้งสลับด้วยครับเอ้ามาอีกชุดนึงไอ้หน้าเอ้านายล็อกเอาไว้
2: ว่ากองเชียร์กันลุ้นเชียร์กันสนุกเลยนะมันก็ทำให้เขาเสียวตลอดเหมือนกันไอ้ปูซาน
1: แม่ไล่ตอนหน้าดูครับแทงอันเดไอหน้าสุขีครับยังเอาไม่ลงครับมาครับ
2: คือเรื่องของหมัดเนี่ยก็สองคนก็ต่อยมาก่อนแล้วก
1: ็
2: เจอมายิ่งกว่านี้นะขนาดนี้ก็คงไม่ถึงกับจะลงมานะ
1: ครับ
2: ลงก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนี่พละกำลังยังมีอยู่
1: เสียการนะครับท้ายยกครับแม่ก็ยังโหมลุกอยู่ครับทางด้านไอ้หน้าสุภีครับแต่ปูซานก็ตะคองนะครับแบบนี้ปีเร่งกองรัวแล้วครับช่วงท้ายๆของเกมการแข่งขันแล้วครับโดนไม่โดนครับหยดสุดท้ายครับไอ้หน้าหมดยกสุดท้ายโอ้โหจบแล้วครับคู่เอกวันนี้ครับปูซานกับไอ้หน้าครับมาโชว์ไฮไลท์

3ยกนะครับมองหาวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและสินค้าคุณภาพนึกถึงโกลบอลเฮ้าส์ครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า99สาขาทั่วประเทศช็อปได้ที่ www.globalhouse.co.th หรือแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect องศาเดือดจะขึ้นเท่าไหร่ครับหลังจากครบ3ยก

0: ท่านบายวันก่อเกียรติของเรานั่นเองนะครับหรือก่อเกียรติยิมด้วยนะครับว่าอย่างที่บอก
1: ครับผม
0: 15สิงหาคมนี้ปูซานนักชกสุดหล่อฝีมือวันนี้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับ15สิงหาคมนี้คืนสังเวียนในเวทีมวยสากลของเราด้วย
1: ถูกต้องครับและแฟนมวยห้ามพลาดเด็ดขาดนั่นเองครับ
0: เอาล่ะมาถึงคู่ที่7ของรายการแล้วนะครับ
1: เอาเลยครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่7ของรายการนะครับจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก54กิโลกรัมครับขอเชิญมุมน้ำเงินนักสู้แดนพลตะโซนิกทันเดอร์มวยไทยจากอินเดีย
0: Ladies and gentlemen please welcome the blue corner representing India Sonic Thunder มวยไทย
1: นักชกจากอินเดียอายุ23ปีสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก54กิโลกรัมชกมาแล้ว10ไฟต์ชนะ7แพ้3
0: เวทีเกียรติยศจากบ้านซุปเปอร์สตาร์มวยครับนักชกมุมน้ำเงินจากอินเดียโซเดนทาดามวยไทย
1: อะไรครับเราไปต่อกันที่มุมแดงกันเลยขุนเข่าพลังดีเซลเพชรพลามเสถียรมวยไทยจากประเทศไทย
0: And here's someone in the red corner representing Thailand เพชรพลามเสถียร

0: จบจากประเทศไทยครับอายุเพียง19ปีสูง172เซนติเมตรน้ำหนัก54กิโลกรัมชกมาแล้ว15ไฟชนะ12แพ้3
1: จังหวะกลองมันเร้าใจเหลือเกินครับจะเสริมอยู่แล้วครับเพชรพระรามสถีนมวยไทย
0: เอาเลยครับคู่นี้ดูท่าน่าจะมันแน่นอนครับผมสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับชลธีอุสมานีครับ
2: คู่นี้หลังคู่เอกครับแต่ก็น่าดูนะครับแดงนักมวยไทยเพชรพระรามสถีนมวยไทยครับน้ำเงินโซนิคทันเดอร์มวยไทยครับจากอินเดียครับนี่อายุน้ำหนักส่วนสูงฟอร์มสถิติการชกครับขึ้นหน้าจอเรียบร้อยแล้วครับ
3: มวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรตินะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานะครับคุณอนุชิตเต๋มานะครับกรรมการผู้จัดการซูเปอร์แอลคู่สีสายตี้ครับดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยด้วยความห่วงใยจากซูเปอร์แอลครับน้ำมันเครื่องไดเกียว3ชัยอิ่มทุกยกสดใหม่ทุกวันแม็กมาอุปกรณ์มวยชั้นนำขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านครับ
2: ขอบคุณน้ำมันงาดำผสมน้ำมันลำข้าวจากสุภาพโอสถมาในรูปแบบแคปซูลนิ่มรับประทานง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าคอบ่าและไหล่โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานหนักรวมถึงผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนช่วยนอนหลับสบายยิ่งขึ้นหลังจากที่ดูแลสุขภาพกันแล้วครับมาเติมความหอมเข้มและความสดชื่นให้กับทุกเช้ากันต่อด้วยกาแฟงาดำจากสุภาพโอสถกาแฟดำผสมสารสกัดจากงาดำพร้อมวิตามินรวมอีก13ชนิดรสชาติเข้มข้นหอมกลมกล่อมดื่มง่ายไม่มีน้ำตาและไขมันทาน 0% ครับ
4: อ้าวมาดูมวยอินเดียกันบ้างนะครับ
2: ครับ
4: ฝ่ายน้ำเงิน
3: ครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับในเวิลด์รอบโกลเบิ้ลเฮาส์สู่พลังโลก108ปอนด์นี่เป็นการพบกันของนักชกจากนครสวรรค์และอุบลราชธานีเพราะฉะน
4: ั้
3: นบรรดาแฟนมวยที่เป็นกองเชียร์ของนครสวรรค์และอุบลราชธานีเข้าชมฟรีนะครับ
4: ก็ติดตามครับที่ตรงเนี้ยนะติดตามก็ตามมาตลอดครับว่าแต่ละคู่ออกมาแล้วไม่ทำให้กับท่านผู้ชมทางบ้านผิดหวังนะครับเอามาดูครับนักมวยไทยนี่แดงน้ำเงินนี่จากอินเดียนานๆจะเห็นนักมวยอินเดียมาต่อยทีนะ
2: ครับ
4: แกก็ไม่ค่อยจะเจอแล้วนักมวย
2: อินเดียนี่มีประชากรมากที่สุดในโลกนะ
4: ถูก
2: 1,400ล้าน
4: เยอะที่สุดอ่ะเยอะที่สุด

0: แซงจีนแล้ว
1: มาดูดินักมวยอินเดียจะเก่งขนาด
0: นี้มาซ้อมอยู่กับเพชรดำศรีมณศักดิ์ครับฝ่ายน้ำเงิน
2: อยู่ก็ไปงาน
0: ซ้อมอยู่แถวปทุม
1: เอาดูลุ้นเกมกันครับยกแรกนะครับชกกัน3ยกยกละ3นาทีโอ้เดินเข้าหาขยับเข้าหาเลยดูพยายามตัดล่างไปเลยครับนักมวยไทยมาอยู่นานหรือยังนนไปสืบถามว่าอยู่นานหรือยัง
0: อยู่นานแล้วครับ
1: อยู่นานก็ต้องไปงานดิเน
0: า
1: ะ
0: ดูครับดูครับโอ้รูปร่างใกล้เคียงกันนะครับแหมน้ำเงินนี่จากอินเดียนี่โอ้โหถือว่าเป็นของแปลกเลยนะครับมวย
3: ไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะ
0: ถ้าอินเดียเขาขยับเรื่องมวยไทยเนี่ยโอ้โหนะพี่ป่า
1: อินเดียเขาเก่งเรื่องโรตีเก็บดอก
0: ส่งครูมวยไปสอนที่อินเดียได้นะพี่ป่าเอาพี่ต้อยไปดีเซนน้อยไปได้คนเยอะของคนเยอะไง
1: มีมาสองอ่ะดู
0: ครับ
1: อยู่มาซ้อมอยู่ที่เมืองไทยนะมณศักดิ
0: ์อยู่แถวปทุมครับ
1: หลบหมัดหลบหมัดหลบหมัดปกป้องกันหมัดนี่นักมวยไทยของเรารายนี้เป็นไงพยายามเจาะยางไปเรื่อยครับว่าไปเรื่อย
3: ครับเติร์นลุยเข้ามาครับทางด้านของโซนิกครับทางด้านเพชรพระรามก็รัดกุมครับแต่ก็มีออกอาวุธตลอดครับนี่ครับไกวาดโอ้ยตวัดซ้ายลูกนี้ก็วืดไปครับทางด้านโซนิกยังจดๆจ้องๆระวังกันอยู่ครับยกแรกแต่มวยไทย3ยกเราไม่ต้องจ้องกันเยอะครับต้องออกอาวุธนะครับ
0: ข่า
3: วการก็จะเตือนตลอด
0: แม่ดูอาวุธแล้วถือว่าใกล้เคียงกันเลยฮะนี่นักมวยอินเดียก็เป็นทุกลูกอ่ะดูแล้วนะเพราะว่าอยู่กับเพชรดำอ่ะเพชรดำเขาเป็นขุนเข่าอยู่แล้วครับนี่แล้วเขามีหลายประเทศเลยนะครับตอนนี้มาเรียนเรื่องของเรียนรู้เรื่องของศิลปะมวยไทยที่ค่ายของเพชรดำนะครับ
3: ครับจบคู่นี้เรายังมีมวยอีกหนึ่งคู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอน2ทุ่มนี้เราตัดไปก็ต้องไปติดตามต่อทางFacebook นะครับทางโซเชียลของช่อง8กันได้นะครับ
0: ครับโอ้และน่าดูด้วยนะบางแสนไฟขับนะคู่ต่อไปอ่ะฟินิกซ์อ่ะกลับบ้านแลมบ้านะมาท้ากันอ่ะ
3: ครับโอ้ยปักศอกอุ้ยโซนิก
0: โอ้โหจะลุกไม่ลุกครับจะลุกไม่ลุกครับแบบนี้ครับ
3: พี่เลี้ยงตีก้นเลยครับ
0: เอาๆเจ็บหัวหรือเปล่าฮะเหมือนทำท่าเจ็บศีรษะนะครับโอ้ไม่ลุกเลยครับแตกอ่ะแตกเลย
3: ครับแตกครับโอ้โหโซโบเอลครับมาโดน 4,000 คู่นี้เองครับศีรษะแตก
0: ศ
3: ี
0: รษะแตกครับ
3: โดนปักศอกเข้าไป
0: โอ้ยเนี่ยถึงว่าไม่ลุกเลยครับแม่นี่มาดูครับเหตุเกิดตรงไหนครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะเอาน
3: ี่ครับ
0: โอ้ปักศอกดอกนี้ครับเนี่ยถอยไปก่อนฮะโดนก่อนครับอื้อหือเปี้ยงเข้าไปครับโอ้โห
3: ศีรษะสั่นเลยครับ
0: เออ
3: แม่กุมเลย
0: โอ้นักมวยที่นอนแบบนี้นี่ไม่เคยเห็นนะกุมศีรษะเลยอ่ะ
3: ครับ
0: เอาแขน2ข้างนี่ยกกุมหัวเลยอ่ะดูดิ
4: โอ้โหท่านผู้ชมเดือดมากแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม
0: โอ้
4: เห็นเลือดแล้วแบบโอ้โหกินข้าวคลุ้งเลยเอาละครับผู้ชนะในไฟนี้ครับ The winner by knockout Red Corner ดูเดือดจริงๆครับเพชรพระรามเสถียรมวยไทยคุณเอ็มครับแต่ผมรู้สึกว่าวันนี้มีรางวัลพิเศษนี่ครับคุณเอ็ม
5: ถูกต้องแล้วนะครับแน่นอนมีแผลแตกแบบนี้โซแวลเขาก็เลยจัดให้ครับวันนี้ก็เลยขอเรียนเชิญคุณอนุชิตเตมาครับกรรมการผู้จัดการโซแวลคู่ซีสายตี้ดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับด้วยความพยายามจากโซแวลครับมอบเงินรางวัลไปเลยครับคนละ 2,000 บาทบาดเจ็บแต่ก็มีคนดูแลนะครับจากโซเปอร์แอลวันนี้โอ้โหแล้วดูครับแผลแตกมาเลือดสดๆแบบนี้นะครับยังนะฮะยังไม่หมดนะครับ
4: ครับผม
5: ยังมีคู่นึงนะครับรออยู่ใช่ไหมครับพีทครับ
4: ถูกต้องครับคู่สุดท้ายของรายการนะครับสำหรับคู่ต่อไปในเบรกหน้านะครับมวยไทยคู่ที่8พิกัดน้ำหนัก42กิโลกรัมคู่มวยดาวรุ่งนะครับฟินิกซ์บางแสนไฟขับนั่นเองครับพบกับโซ่ทองบ้านแลมบ้าห้ามพลาดครับพักสักครู่เดียว
5: แล้วกลับมาแน่นอนในรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป
0: ์กลับมาถึงมวยคู่สุดท้ายของรายการนะครับ
3: ครับ
0: คู่นี้42กิโลกรัมครับนี่โอ้โหแดงนี่จากบางแสนครับไฟคลับ ฟินิกบางแสนไฟท์คลับจากบางแสนชลบุรีครับส่วนน้ำเงินโซ่ทองบ้านแลมบ้าจากพัทยาชลบุรีเหมือนกันนะครับ
3: ครับ
0: พี่ต๊อกบางแสนปัตตานีพัทยาแล้ว
3: มาดาร์บี้แมตช์กันที่เวทีเวอร์สยามสเตเดียมของเราครับ
0: เมืองท่องเที่ยวที่โอ้โหโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับ

0: พญาแล้ว
1: มาดาร์บี้แมตช์กันที่เวทีเวิลด์สยามสเตเดียมของเราครับ
0: เมืองท่องเที่ยวที่โอ้โหโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับทั้งบางแสนแล้วก็ทั้งพัทยานะครับ
1: ครับ
0: จากชลบุรี
1: ไม่แน่ใจว่าถ่ายทอดสดอยู่หรือเปล่านะครับทางช่อง8กด27นะครับแต่ถ้าชมกันไม่จบก็ติดตามทางโซเชียลได้นะครับทาง Facebook ของช่อง8กันได้นะครับ
0: ทั้งคู่นี้มี FC ติดตามกันทางช่องทางโซเชียลนี่เยอะมากเลยนะครับทั้งบางแสนไฟท์คลับแล้วก็ทั้งบ้านแลมบ้านะครับ
1: ใช่ครับใช
0: ่มีแฟนทั้งคู่นะครับมาเป็นคู่ปิดท้ายครับเสาหน้าก็เป็นผลงานของสามารถสิทธิ์ธรณีฮะเสาหน้านะครับ
1: ครับ
0: สามยกครับปิดท้ายมวยเล็กๆครับนี่ภาษามวยเรียกว่าไอแอดนะครับไอแอดยอดไอแอดอายุก็ใกล้เคียงกันนะครับ
1: ครับ
0: ชุดนี
1: ้ตัวลงช่อง8กด27ของเรายังใจดีครับให้ชมกันต่อทางช่อง8นี่แหละครับ
0: เอาละครับขอบคุณด้วยทางช่อง8ด้วยครับขอบคุณช่อง8ครับนี่ชมสดๆอ่ะยกแรกปล่อยตัวแล้วครับแดงฟินิกบางแสนไฟท์คลับทีมของบอสเบลบางแสนน้ำเงินโซ่ทองบ้านแลมบ้าทีมของแลมบ้าครับประเภทโหดมันฮาครับ
1: เงินนี่เดินแน่นอนครับเดินบู๊แน่นอน
0: โหดมันฮาคือลูกพี่เขาไม่ลูกพี่เขานะโหดมันฮาเนี่ยลูกพี่เขาอ่ามา3ยกครับ3ยกครับอายุเท่ากันเลยครับ16เท่ากันครับ
1: ครับ
0: กระดูกชั่วโมงบินก็ไม่หนีกันครับ
1: ครับใช่ไม่ห่างกันแน่นอนแต่ว่าใจนี่เกินร้อยแน่นอนครับนักมวยดาวรุ่งทั้งคู่ครับกำลังฮึกเหิมอยากลองวิชาครับมาเดินแลกเข่าแลกเข่าก
0: ร
1: รมการแยกมา
0: แม่อายุก่อนก็เป็นยุคร้อยปอนร้อนวิชา
1: ครับ
0: อายุของนาดาดาครับศักดาลัตสุบันฮะชุดมวยเล็กๆฮะ
1: นักมวยเนี่ยอายุ16ทั้งคู่แต่กองเชียร์ก็ทางด้านพี่เลี้ยงที่มุมนี่ก็ประมาณเดียวกันครับ14 15เนี่ย
0: ฮะเรียกว่าต้นกล้ามวยไทยครับเนี่ยต้นกล้ามวยไทย
1: ผู้การวิชัยเขาจัดอยู่เหมือนกันครับต้นกล้ามวยไทยนักมวยดาวรุ่ง
0: นี่มวยไทยก็ต้องสร้างแต่เล็กๆนะครับฮะอาวุธนี่ทันกันหมดครับทันกันหมดครับมีกระดูกชั่วโมงบินมาจากฝั่งตะวันออกครับตอนนี้ก็จัดมวยบ่อยนะเมืองชนนี่เป็นเมืองมวยอยู่

0: สัปดาห์แล
1: ้
0: ว
1: อุ้ยครบเครื่องเหลือเกินครับ
2: โอ้แลกกันสนุกเลยฮะสนุกเลยครับคู่นี้เป็นของดีเลยครับมวยรุ่นเล็กๆแต่ออกอาวุธกันสนุกอะแดงฟินิกซ์น้ำเงินโซ่ทองซัดกันใกล้ๆเลยครับพี่ก๊อกใกล้ๆเลยนะใกล้ๆเลยเนี่ยดูดิ
0: โอ้โหหายใจลดต้นคอครับขอบคุณทุกครั้งกับช่อง8กด27ของเรานะครับถ่ายทอดสดคู่มวยมันๆแบบนี้ให้ได้ติดตามกันนะครับและติดตามมาทุกวันเสาร์แน่นอนครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์พีซันเต็ดบายวันก่อเกียรติโอ้ย
2: นี่พเดียงแข้งเขาเรียกว่าพเดียงแข้งหมดยกที่1
1: ครับดูภาพรีเพลย์ยกแรกนะครับโอ้ปิดท้ายรายการขอบคุณที80สมุนไพรสกัดจากลำไยเข้มข้นเพื่อสุขภาพห้างขายยาเสือที่เป็นตัวจำกัดผู้บริจาคกระสายเส้นตราหัวเสือในแผ่นโบราณโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญจันทร์ขอบคุณเครื่องดื่มผสมสารสกัดโฉมเกาหลีตรา GSD มังกรบินกินแท้กาแฟไทยบริหารงานโดยเซนวินกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน2009จำกัดยก2เริ่มแล้วครับ
0: ลุยเลยครับทางด้านฟินิกซ์ครับเกือบได้เรื่องเหมือนกันครับฟื้นตัวเร็วครับโซ่ทองบ้านแล้วเอาไม่โดนหมัดอีกแล้วยังไงยังไงครับกลางศอกแต่ไกลครับทางด้านโซนิกโอ้ยยกนี้มาเดือดเลย
2: ตอนนี้หมดเวลาแล้วพี่ต๊อกหมดเวลาแล้วครับก็ลากันเท่านี้นะครับพบกันใหม่เสาร์หน้าครับลาไปก่อนครับ
0: ครับทางช่อง8นะครับแต่ว่าติดตามทางโซเชียลกันต่อครับ
2: ครับ
3: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
4: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ำ3วันครั้งที่7ก่อนที่จะเริ่มการออดิชั่นขออุ่นเครื่องด้วยเสียงเพราะๆที่จะทำให้ทุกคนหายคิดถึงกับการกลับมาจับไมค์ร้องเพลงอีกครั้งของแบมวิภาวีรองแชมป์ไมค์ทองคำซีซั่น5กับเพลงเอิ้นขวัญเชิญรับชมรับฟังกันเลยครับ
1: สนับสนุนรายการโดยออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ net shopping

0: น้องแบมนะครับสวัสดีครับน้องแบม
1: สวัสดีค่ะพี่
0: เอานี่ก็คืออีกหนึ่งผลผลิตของไมทองคำนะหนูมาเมื่อครั้งที่5ใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะไมทองคำซีซั่น5ค่ะ
0: โอ้นะเป็นไงวันนี้ได้มีโอกาสได้กลับมาเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว
1: จริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนทุกครั้งที่ได้มาเหยียบเวทีนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นบ้านหลังแรกของเรานะที่ทำให้หนูได้แบบว่ามีโอกาสได้มายืนอยู่ในวงการลูกทุ่งอะไรเงี้ยค่ะดีใจมากๆค่ะที่ได้กลับมาน
0: ะตอนนี้บอกมีอีกชื่อลูกชื่อแบมวิภาวีแล้วก็อีกชื่อหนึ่งชื่ออะไรนะลูก
1: คือจริงๆต้องเท้าความก่อนค่ะชื่อ IG หนูเนี่ยมันชื่อว่าแบมแบมแต่มันสะกดด้วยพริกแพลงหน่อยกับหัวมันเลยอ่านว่าแบมอเวกค่ะพี่ๆทีมงานก็เลยล้อกันเลยเรียกกันว่าแบมอเวกกันค่ะ
0: อ๋อแบมอเวก
1: ก็เลยกลายเป็นชื่อที่ทุกคนหลายๆคนชอบเรียกค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าฟอลโลเวอร์ต่างๆเงี้ยค่ะ
0: คือเรียกติดกันแล้ว
1: ติดแล้วค่ะ
0: นะก็ตอนนี้ก็เป็นศิลปินคนใหม่ของค่ายณัฐฐาโปรเจกต์
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ของใครอ่ะคุ้นๆนะใช่พี่โจไหม
1: คุณ
0: พี่โจที่เขาเป็นโบนิวในรายการซองไรเดอร์หรือเปล่าคนนั้นป่ะที่ใส่แว่นนะ
1: ใช่ค่ะคนที่ใส่แว่นมีรอยสักหน่อยๆหน้าตาดี
0: ๆค่ะจริงๆมันก็มีเขาบอกกลิ่นอายของความเป็นอีสานอยู่ด้วยใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะหลักๆเพลงนี้มันเป็นกลิ่นอายเพลงอีสานค่ะแต่ว่าท่อนแอดลิบอะค่ะโซโล่พี่โจก็จะให้ใส่กลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งมันก็เลยมีความผสมผสานอีสานผสมกับไทยเดิมนิดๆด้วยค่ะ
0: นะก็ถือเข้าสไตล์แล้วแหละนะเข้าทางเราอโนดครับผลงานของ
2: น้อง
0: แบ
2: มไม่ได้เนื้อมันก็ฮัมตามได
0: ้ฮัมตามได
2: ้
0: อะ
2: แล้วมันรู้สึกว่าทำนองมันเราฮัมได้เหมือนเราเคยฟังหลายครั้งนี่คือเสน่ห์ของการทำดนตรีด้วยนะเสน่ห์ของเรื่องราวของเพลงด้วยแบมสู้มาเยอะแบมสู้มานานก็ไม่มีอะไรจะพูดมากกว่าขอให้ประสบความสำเร็จขอให้เป็นที่รักของทุกคนยอดวิวเยอะๆปังๆงานจ้างเยอะๆนะลูกนะทำได้แค่นี้อวยพรได้แค่นี
1: ้สาธุค่ะ
0: ครับผมพี่สุครับ
3: ดีใจที่เห็นแบมมานะลูกแล้วก็เพลงเพราะมากลูกบางทีการที่เราสู้มานานๆวันนี้แม่อาจจะถึงเวลาของแบมก็ได้นะลูกแต่แม่ก็ภาวนาให้มันเป็นแบบนั้นนะแล้วเพลงนี้มันน่าดังมากลูกมันจะถึงเวลาของหนูแล้วก็สู้ต่อแม่เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ระเบิดเถิดเทิง และมีงานจ้างเยอะๆลูก
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครูครับ
4: แบมเป็นคนที่ใครได้เห็นใครได้ฟังก็บอกว่านี่คือใช่เพราะฉะนั้นวันนี้พอรู้ว่าหนูได้มาร่วมงานกับพี่โจนครูดีใจนะยี่ห้อเขาคือฟิวชั่นคือผสมผสานทุกอย่างเลยอย่างเพลงที่เลือกมาวันนี้มันก็มีกลิ่นอายความเป็นอีสานแต่เป็นอีสานที่เท่ด้วยความที่มันมีความว่าฟิวชั่นแต่มันลงตัวกับความเป็นแบมมากนะครับครูเลยไม่ห่วงเรื่องการสร้างเพลงลูกและหวังว่าการสู้ครั้งนี้จะเป็นการสู้ครั้งสุดท้ายที่มีความหมายที่แปลว่าชัยชนะของหนูสู้นะครับ
1: ก็จะช่วย
0: คร
1: ับ
0: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับนะฝากผลงานเลยลูก
1: ค่ะก็ตอนนี้นะคะกำลังออกเพลงซิงเกิลใหม่นะคะชื่อเพลงว่าเอิ้นขวัญนะคะกับค่ายณัฐฐาโปรเจกต์ค่ะก็สามารถติดตามกันได้นะคะที่ช่องณัฐฐาโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะคะอยากให้ติดตามทุกๆช่องทางเลยเพราะว่าพี่โจก็มีแพลนเยอะมากๆเลยอ่ะที่จะเตรียมถ่ายทอดให้กับคนที่ชื่นชอบเพลงลักษณะนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวโซเชียลของแบมนะคะสามารถติดตามได้ที่ BAMAWAQ นะคะทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ
0: นะศิลปินของพี่โจเนี่ยส่วนใหญ่เขารับแต่ผู้หญิงหรือไงลูก
1: จริง
0: ๆเขารับผู้ชายไม่ค่อยเห็นผู้ชายนะมีหนูและมีกลิ่นนะ
1: ศิลปินในค่ายของพี่โจนะคะนักข่าวโปรเจกต์นะคะนอกจากแบมก็ยังมีพี่สาวคนสวยอีกคนหนึ่งด้วยนะชื่อพี่รินนะคะก็ตอนนี้ออกมาก่อนแบมแล้วค่ะเพลงนึงชื่อเพลงว่าโชคชะตานะคะอันนี้เป็นแนวฟิวชั่นแบบชัดเจนเลยค่ะอยากให้ทุกคนไปลองฟังดูนะคะใครสายนี้ต้องฟังค่ะ
0: นะไว้ว่างๆเชิญมาหน่อย
1: พี่พันไปเข้าค่ายพี่โจไหมคะเป็นผู้ชายคนแรก
0: เขารับแต่ผู้หญิงสิเขาไม่ค่อยรับผู้ชายแล้ว
3: บริษัทนัทธาเขาทำเพลงฟิวชั่นพี่พันไปก็ทำแมนชั่นเลย
0: ครับผมโอ้พี่อยู่อาศัยเลยนะฮะแล้วก็เห็นมีวงทรงไทยด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วก็วงทรงไทยด้วยอันนี้พี่ๆเขาก็แมสมากๆอยู่แล้วนะคะตอนนี้มาจับมือกับพี่โจก็หวังว่าจะแมสขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ
0: นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องแบมด้วยนะครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ขอบคุณครับผม
5: การกลับมาจับไมค์ร้องเพลงอีกครั้งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเสน่ห์และคุณภาพไม่เคยหายไปยิ่งเปล่งประกายและส่องแสงขึ้นไปอยู่เรื่อยๆเลยนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆไมค์ทองคำไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะครับ เต็มอิ่มกับโชว์สุดพิเศษจากศิลปินกันไปแล้วมาเริ่มการออดิชั่นค้นหาคนเสียงดีกันเลยครับ
2: ไปลูกไป
0: เลยจ้าเชิญครับแนะนำตัวเลยลูก
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสรัญญาวีสกุลวิสิทธิ์ชื่อเล่นชื่อน้องไบเบิลมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
0: ตอนนี้กี่ขวบแล้วคะลูก
6: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนลูกชั้นปอะไรลูก
6: ป5ค่ะ
0: ป5แล้วนะเคยมาหรือยังเคยมามาตรงคำบ้างหรือยัง
6: เคยมาแล้วค่ะ
0: มากี่ครั้งแล้วจำได้ไหมครั้งนี้เป็นครั้งที
6: ่2ค่ะ
0: 2ออกมา1ครั้งแล้วตอนนั้นมีคณะกรรมการแนะนำอะไรบ้างพอจำได้ไหมลูก
6: ให้กลับไปฟังเพลงเยอะๆค่ะ
2: ใครลูกใคร
6: ป้าสุค่ะ
0: ป้าสุบอกว่าต้องฟังเพลงให้เยอะๆ
2: ถ้าอยู่ในหัวทุกสิ่งอย่างเดี๋ยวฟิลมันมาเองอารมณ์มาเอง
0: ยิ่งเราฟังบ่อยๆ
2: ใช่แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เนื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตาก็เราจะพวงกับเนื้อเพลงใช่ไหม

0: ุกสิ่งอย่างพะวงหมดแล้วมันตื่นเต้นเลย
1: แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างลูกนอกจากเรียนแล้วเห็นบอกว่าไปร้องเพลงเปิดหมวกด้วยเหรอลูก
2: ใช่ค่ะ
1: ไปร้องวันไหนบ้าง
2: วันจันทร์แล้วก็วันพุธวันพฤหัสค่ะ
1: วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสแสดงว่าก็คือถ้าวันไหนมีเรียนก็ไปเรียนก่อนแล้วไปร้องตอนเย็น
2: ใช่ค่ะ
1: แถวไหนลูกหนูอยู่สมุทรปราการไปร้องที่ไหนลูก
2: แถวบางบ่อค่ะ
1: อ๋อแล้วแต่ละวันเป็นไงเรามีคนเข้ามาสมทบทุนการศึกษาเยอะไหมลูก
2: 600-700ค่ะ
1: โอ้ก็ได้นะพอเป็นกำลังให้เขาไปเป็นค่าทงค่าเทอมได้ทำไมถึงต้องไปร้องหลายๆวันนะลูกเพราะอะไรลูกอยากช่วยอะไรเหรอลูกอ
2: ยากช่วยแบ่งเบาภาระแม่ค่ะ
1: ตอนนี้คุณแม่ทำอะไรอยู่บ้างลูก
2: ไม่ได้ทำค่ะ
1: เพราะอะไรลูก
2: เพราะว่าแม่ป่วยค่ะ
1: อ๋อคุณแม่ป่วยแต่ก่อนหน้านี้แหละตอนก่อนหน้านี้ก่อนคุณแม่ยังถ้ายังไม่ป่วยคุณแม่ทำงานอะไรคะ
2: ขายกาแฟค่ะ
1: อ๋อขายกาแฟก่อนทีนี้เริ่มป่วยลุงบันทำหน่อยคุณแม่เป็นเกี่ยวกับอะไรลูก
2: ไอค่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ
1: อ๋อเพราะไอมากขึ้นก็ไม่สามารถจะขายกาแฟได้
2: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยหยุดเลยลูกหยุดหรือว่ายังขายอยู่ตอนนี
2: ้หยุดค่ะ
1: หยุดเลยทีนี้รายได้ก็หายสิ
0: คุณแม่ดีขึ้นอย่างทั่วถึง
2: ดีขึ้นแล้วค่ะ
0: โอ้ดีใจด้วยลูกดีใจด้วยเติมกำลังใจให้ครับ
1: นะคุณพ่อล่ะลูกคุณพ่อ
2: คุณพ่อเสียชีวิตแล้วค่ะ
1: อ๋อแสดงว่าตอนนี้เหลือหนูกับแม่พอคุณแม่ไม่มีรายได้หนูก็เลยต้องมาร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อช่วยเหลือครอบครัว
3: โอ้แม่คุณ
4: เ
3: นี่ย
4: สงสาร
1: เหนื่อยไหมลูกเรียนด้วยร้องเพลงด้วย
2: ไม่เหนื่อยค่ะ
1: ทำไมถึงไม่เหนื่อยเพราะอะไรเรามีเป้าหมายเพื่ออะไรลูก
2: ช่วยเหลือแม่ค่ะ
1: นะเขาจะตั้งใจมากเลยนะร้องคือต้องร้องหลายวันหน่อยเพื่อจะได้สะสมเงินไว้เพราะว่าคุณแม่ก็มีความจำกัดเรื่องสุขภาพแล้วก็จะมีครอบครัวเนี่ยคุณน้าเลยคอยดูแลอยู่ด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
1: คุณแม่มาด้วยไหม
2: มาด้วยค่ะ
1: อยากจะพูดอะไรกับคุณแม่ไหมสักหน่อยนึงก่อนร้องอ่ะพูดกับคุณแม่หน่อย
2: เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ
1: นะก็ส่งกำลังใจให้คุณแม่นะให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถทำงานได้เหมือนเดิม
0: ครับ
1: อ่ะ

0: ค่ะ
1: น้องไปเบิ้ลเสียงดีมากนะลูกแล้วก็โดยรวมเนี่ยก็คือเป็นเด็กน่ารักนะแล้วก็ดีใจที่หนูมีความมุ่งมั่นในสถานการณ์ครอบครัวที่เรามีกันแค่นี้ถ้าเราไม่สู้เราไม่ดีไม่รู้จะให้ใครมาดีแทนแล้วไบเบิ้ลก็ทำหน้าที่ดีมากน่ารักมากนะลูกนะ
0: ขอบคุณ
1: และ
0: ค
1: ช
0: ่ะ
1: อบมากที่สุดก็คือตอนร้องเพลงเนี่ยออกเสียงดีเก็บรายละเอียดดีเวลาร้องแล้วมันมีเสน่ห์สิ่งที่อยากได้อีกก็คือพลังลูกเท่านั้นเองที่เป็นปัญหานะลูกนอกนั้นคือดีเลยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ไบเบิ้ลต้องฝึกแล้วก็ดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะลูกนะอาจจะต้องวิ่งหรือออกกำลังกายเป็นการขยายปอดเพราะอยากบอกว่าหนูเป็นเด็กที่ลงตัวมากนะลูกทั้งรูปร่างหน้าตาเป็นเด็กที่แบบเหมือนเห็นแล้วมีคนอยากเมตตาอยากสนับสนุนเพราะด้วยความที่เขาเป็นเด็กกตัญญูนั่นแหละรักคุณแม่มากๆดูแลท่านให้ดีส่วนเรื่องการร้องเพลงป้าสุมั่นใจว่าหนูพัฒนาต่อได้แน่นอนเพราะว่าทุกอย่างดีมากแต่การบ้านที่ป้าสุฝากไว้ต้องจัดการสลัดมันออกก็คือการสายตัวนะลูกเดี๋ยวจะติดนะไอ้ท่าเมื่อกี้ลูกเดี๋ยวไปดูตัวเองในคลิปเวลาออนแอร์นะลูกนะมันเป็นเพลงที่ไม่ใช่เพลงเร็วแต่มันจะเป็นการโยกตัวละอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นติดนะอันนี้กันบ้านประสูให้ไปนะคะลูกค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ไบเบิ้ลหนูเป็นเด็กที่น่าเอ็นดูเป็นเด็กที่ถูกชะตานะสิ่งที่ชอบคือตอนพวกเราเอาดนตรีลงเอาจังหวะลงลงโน้ตลงใช้เท้าเคาะส่วนของมันหนูเป๊ะเลยนี่เขาเรียกว่าคนที่มีดนตรีแล้วมีจังหวะในหัวใจเหมาะที่จะเป็นศิลปินด้วยบางคนพอเราเอาดนตรีลงเนี่ยล้วนเลยไม่ช้าไปก็เร็วไปแต่หนูมันลงส่วนพอดีเลยแล้วก็ฝากไว้เรื่องท่าทางนะตอนหลังเนี่ยมือหนูออกทุกท่าเลยทุกประโยคเลยอะไรเงี้ยหรือหนูจะร้องเผื่อคนไม่ได้ยินก็ได้
4: เหมือนใน MV จะเป็นภาษามือฮะอานุช
3: เขาก็เลยทำ
4: ใ
3: ช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: ใช่หนูก็เลยทำทุกประโยคเลยเมื่อกี้หนูทำมือประโยคอะไรบ้างนะ
4: แบบไหนบ้างลูก
5: ขอโทษ

0: ิ้นสองตอนที่รอง
1: ั้นหนูไม่ผิดหรอกลูกลุงโน้ตผิดเขาณพันธ์พูดนึกออกก็ผมดู MV นี้อยู่
2: ใช่ใช่ใช่ผมก็พอนึกได้อยู
1: ่นี่แสดงหนูเนี่ยใส่ใจในเพลงอ่ะหนูเพลงพี่ป๊อปปี้มาร้องหนูใส่ใจผ่านลูก
0: ขอบคุณค่ะ
3: ผ่านค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: ผ่านครับ
0: ขอบคุณค่ะ
5: เก่งมากเลยจุ๊บเก่งมากสุดยอดไหมคะนี่หายใจไปหาที่สถานาน
0: แกค
5: ่
0: ะ
5: โอเคมากลับบ้านกันค่ะ
2: ไปพบกับโค้ชโหน่งและน้องๆวัยเด็กครับเชิญครับ

0: มาลูกมา
1: เชิญละจ้า
0: เอาสตังค์มาแจก
1: เออจริงเหรอกี่บาทเอามาแจกกี่บาท
0: นี่น้องสตังค
1: ์อ๋อชื่อน้องสตังค์โอ้ชื่อดีเลยอ่ะแนะนำตัวเลยครับลูก
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกฤชพรนนท์ปาละโคชื่อเล่นชื่อน้องสตางค์อายุ9ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหนองระเวียงค่ะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะ
0: โอ้สารคาม
1: นะชื่อเล่นชื่อน้องสตาง
2: ค์ใช่ไ
0: หมเฮ็ดยังอยู่ลูกตอนนี
2: ้ขายปลาซอยแม่จ้า
0: ขายปลาซอยแม่บ่
1: ขายปลาช่วยแม
0: ่ไปยังลูกปลาสลิดบ่
2: ปลานิ่มจ้ะ
0: โอ้ปลานิ่มบ่
2: จ้ะ
0: ปลานิ่มมีหัวบ่
1: อยู่จังหวัดไหนเนี่ยสำเนียงไม่คุ้นเลยอ่ะครูยังต้องเอียงหูฟังเลย
0: ตอนนี้เป็นธุรกิจ
1: ของคุณแม่เหรอ
0: เป็นธุรกิจแล้วนะ
1: อะไรลูก
0: แต่เด็กเลย
1: คือขายปลานิ่มสดหรือเป็นไงลูก
2: มีแบบสดแล้วก็แบบเผาค่ะ
1: อ๋อมีสองแบบ
0: แบบเผานี่คือ
1: เราเผาให้เสร็จเลยนะ
0: ย่างเกลือบ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออย่างเกลือเอาเกลือเนี่ยมาท่าป้าบอก
1: พอเขาชมว่าพูดดีพูดใหญ่เลย
3: ก็อยากซะด้วย
1: เดี๋ยวเราเอาของมาดูกันดีกว่า
0: หรือว่าดูของจริงเลย
1: เอาของจริงเลยลุงนง
0: ไปแอบรู้มาอีกแก
1: มีไหม
0: มีสิครับ
1: มาจัดมาทีมงานเชิญครับ
0: มาแล้ว
1: นี่นะโคตรโหน่งครับ นี่ก็คือปลานิลเผานะเอาแบบเผามาแล้วเราก็เสิร์ฟที่โต๊ะคณะกรรมการด้วย
4: มีรสจัดการมีผักมันต้องห่อกับผักด้วยใส
1: ่ขนมจีนซะหน่อยนึงอ่ะลุงโหน่งเราก็ชิมกันซะหน่อยดีกว่าเนาะ
0: ลองลุงพันลองเลย
1: มาเราเปิดลองเปิดดู
0: เปิดงานนี่เฮ้ย
1: เขาเปิดให้แล้ว
0: เขาเปิดให้แล้ว
1: ง่ายเลยทีนี
0: ้เราก็ต้องเปิดข้างนี้ดิฮะทำพำมาละลำทำ
1: เปิดงานนะ
0: ทำพำแน่นแน
1: ่นนะหน้าตาน่ารับประทาน
0: พี่พันลองนะพี่พันลอง
1: ได้ได้ได
0: ้ลุงพันชอบทานปลาไหม
1: ก็ได้อยู่นะแต่ว่ากลัวเรื่องของก้างไง
0: ก็ทีหลังจะทานบอกผมดิเดี๋ยวผมไปเอาก้างออกให้ไม่เป็นไรลุงพัน
1: อย่าเกรงใจพี่เลยเหรออ
0: ย่าเกรงใจไม่เอาโอ้นี่แหละ
3: อร่อยลูกน้ำจิ้มถั่วก็อร่อย
5: น้ำจิ้มอะไร
3: ซีฟู้ดก็อร่อยลูกอร่อยเลย
5: แสบด้วยนี
1: ่ราคาเท่าไหร่ลูกเวลาเราขายถ้าเป็นปลานิลเผา
2: ตัวละ100ค่ะ
0: ไม่แพงนะ
1: ไม่แพง
0: ไหนจะต้อง
1: ร้อยบาท
0: ย่างกงย่างเกลือ
1: แล้วเขามีผักด้วยนะมีผักให้ด้วยนะขอบคุณคุณแม่คุณพ่อน้องสตางค์ด้วยนะครับ
3: ขอบคุณมากครับ
1: วันนี้หนึ่งเพลงลูกจะร้องเพลงอะไรคะ
2: เขียนฝันไว้ข้างฟ้าค่ะ
1: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ต่างนี่มีของนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: นี่ธรรมดาลูกเสียงก็เพราะด้วยมีความแหบบางช่วงบางตอนมีเสน่ห์มากเลยลูกแต่ป้าอยากให้ปล่อยให้สุดมากกว่านี้ต่อไปนี้ให้ไปร้องให้เต็มเสียงเลย
1: ค่ะ
0: อยู่มหาสารคามก็ตะโกนเลยลูกอยู่กลางทุ่งกลางท่า
1: ค่ะ
0: ตะโกนร้องเลยให้แบบ

0: ยนะลูกนะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มันมีอาการออมเสียงแต่ทุกอย่างเขามีครบหมดเลยนะเมื่อกี้หางทรงหางเสียงดีมากเลยลูก
1: ค่ะ
0: อาจจะมีข้อจำกัดแค่เรายังเด็กแค่นั้นเองแต่ถ้าโตขึ้นหนูจะสามารถทำได้หมดเลยลูกฝึกต่อนะรับปากป้านะว่าจะไปฝึกร้องให้เต็มเสียงนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: น้องสตางค์เข้าใจคำว่าออมเสียงไหมลูก
1: ค่ะ
2: เข้าใจอยู่แม่นป่ะ
1: ค่ะ
2: คือเสียงเพราะมากลูกร้องเพลงเป็นด้วยมันมีเสน่ห์จบเลยแล้วก็โดยบุคลิกหนูเวลาพูดออกมาแล้วน่ารักแต่มันเรื่องน่าเสียดายเรื่องเดียวคือร้องเพลงนะเหมือนออมเสียงไว้นะลูก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อย่างขั้นสุดท้ายเนี่ยตรงคำว่าสายเลือดความเนี่ยมันจะรู้เลยว่าใครปล่อยสุดใครออมเสียงปรับตรงนี้นะลูกนะอย่างอื่นสตังมีครบเลยลูกเสียงแหบเสน่ห์บุคลิกน่ารักแล้วก็ร้องเพลงเป็นเสียดายเรื่องออมเสียงเท่านั้นเองนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: คือถ้าเอาชอบในตัวเนื้อเสียงนะเนื้อเสียงหนูดีมากเลยลูกไปปรับเรื่องวิธีการร้องแบบสองท่านแนะนำลองไปปรับดูมันยังมีโอกาสนะถ้าเดินทางไปรอบหน้าเนี่ยมันต้องไปแข่งกับคนอื่นแล้วล่ะรอบนี้เราทดลองดูว่าหนูสามารถเป็นนักร้องได้หรือเปล่าในใจลุงโน้ตหนูเป็นได้แน่นอน
1: ค่ะ
3: พร้อมกันเลยครับ
2: ผ่าน
0: จ้า
1: ขอบคุณค่ะ
4: ดูสามพานี่แหละดีใจบ่
5: ดีใจจ้า
4: เก่งมากยังมีแม็กซ์ต้องแจ้ง
5: คนค่ะไปไหนต่อไปไหนไปไปไปไป
6: เก่งมากๆเลยนะครับน้องสตางค์วันนี้ใครที่ได้เห็นผลงานของน้องแล้วก็สามารถสนับสนุนการร้องเพลงและปลาเผาของน้องสตางค์ได้เลยนะครับ
7: ไปพบกับโค้ชนงและน้องๆวัยเด็กครับเชิญครับ
8: มาแล้วจ้าม
7: าแล้วโอ้โหน่ารักเชียว
3: โอ้ยเดินเป็นนางแบบเลยอ่ะ
8: สวัสดีคร
7: ับ
8: ล
7: ูกตรงนี้เลยจ้าแนะนำตัวเลยค่ะ
9: หนูชื่อเด็กหญิงธนชยาสันติวัฒน์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องคำแพงอายุ7ปีมาจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
7: คำแพงอันนี้เป็นเห็นบอกว่าตามประวัติเป็นลูกครึ่งเหรอลูก
9: ใช่ค่ะ
7: คุณแม
9: ่คุณแม่เป็นคนลาว
7: สปปลาวนะคุณพ
9: ่
7: อ
9: เป็นคนไทย
7: อ๋อหนูก็เลยเป็นลูกครึ่งนั่นเองเนาะแล้วเราพูดภาษาสปปลาวได้ไหมลูก
9: ได้ค่ะ
7: มาแนะนำตัวหน่อยลูกอ่ะ
9: สบายดีล้านหน่อยสื่อคำแพงเด้อฝากพี่น้องชาวลาวและชาวไทยเอ็นดูเป็นกำลังใจให้อีหล่าคำแพงเนี่ยเด้อเข้ามาเบิ่งรายการไม้ทองคำสามวัยกันหลายๆเนี่ยเด้อขอบใจหลายๆเด้อเฮ้ย
7: น
3: ี่โดย
7: นั่นนี่คือ
3: น่ารักดีโดย
7: น่ารักน่ารัก
3: นะสมเสย
7: ทำไมถึงอยากมาไม้ทองคำลูก
9: ตอนหนูอยู่ลาวยายหนูชอบดูรายการไม้ทองคำค่ะหนูก็เลยอยากมาออกรายการนี้ค่ะให้ยายดูค่ะ
7: อยากมาออกรายการให้ยายได้เห็นแล้วฝึกร้องเพลงไงลูกเริ่มตั้งแต่กี่ขวบ
9: 3ขวบค่ะ
7: อ๋อ3ขวบนี่ก็เริ่มฝึกร้องเพลงแล้วใช่ไหมคะลูก
9: ค่ะ
7: เห็นบอกมีไปร้องเพลงเปิดหมวกด้วยเหรอลูก
9: ใช่ค่ะ
7: ทำไมถึงไปร้องได้ล่ะคะทำไมถึงไปร้องเพลงเปิดหมวกได
9: ้คุณลุงเขาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะก็เลยไปช่วยค่ะเขาร้องเพลงไม่ได้ค่ะ
7: อ๋อหนูไปตลาดแล้วก็เหมือนไปเจอคุณลุงท่านหนึ่งเขาอาจจะมีป่วยใช่ไหมไม่สามารถขยับแขนขยับขาได้แล้วเขาก็อยู่ที่ตลาดทีนี้ถ้าเกิดใครอยากจะร้องเพลงเขาทำไงลูกก็มาช่วยคุณลุงร้องได้เลย
9: ค่ะ
7: หนูก็เลยไปช่วยร้องเหรอลูก
9: ค่ะสามเพลง20ค่ะ
7: อ๋อสมมติถ้าลุงโหน่งไปเจอคุณลุงเนี่ยอยากร้องเพลงกับคุณลุงนะก็
10: สามเพลง20
7: 20บาทร้อง3เพลงเลยหนูก็เลยไปเริ่มร้องใช่ไหมลูก
9: ค่ะ
7: นะเอาใครผ่านไปผ่านมาก็ไปช่วยคุณลุงได้นะ
10: ไปฟังสัก 4-50 เพลงได้เลย
7: ได้เลย
10: ก็3เพลง20บาทเอง
7: เออ
10: ให้มากกว่านั้นก็ได้นะ
7: ได้ได้นะช่วยเหลือคุณลุงด้วย
10: ครับ
7: แล้วหลายคนที่แบบไม่เคยไปเปิดหมวกก็มีโอกาสได้ร้องเพลงด้วยนะนะครับผมตื่นเต้นไหมวันนี
9: ้ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยอะค่ะ
7: นิดหน่อยนะอ้าวคุณอง
10: ครับ
7: มาให้กำลังใจหน่อยคุณยายมีไหมมีเสียงมีอะไรไหม
10: คุณยายใช่ไหม
7: อ้
10: าวก็ดูสิ
7: มีไหม
10: มีมี
7: อ้าวมีนะโอเคมา
11: ทำไมเต็มที่นะลูกตากับยายขาเบิ่งในทีวีเด้อสู้สู้สู้สู้
7: ขอบคุณครับคุณยาย
0: ตากับยายน่ารักนะ
3: ยายยังสวยอยู่เลย
7: ยังสาวอยู่เลยนะอ่ะพร้อมลูกนะ
10: เก่งมากลูก

0: สวัสดีครับเด
1: ้อยังไง
0: โอ้โหผมชอบแบบเขาร้องเหมือนผู้ใหญ่ร้องนะถึงแม้ลูกเอื้อนบางลูกอาจจะไม่ละเอียดอะแต่วิธีเขาใส่เต็มที่อะในตัวโน้ตตัวสูงสูงอะมันน่าฟังเพลงแนวแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเพลงลูกทุ่งดั้งเดิมลูกทุ่งในยุคก่อนแล้วการที่เด็กรุ่นนี้ยังเอามาร้องอ่ะมันทำให้แปลกใจมันทำให้น่ารักลุงโน้ตชอบแล้วล่ะลุงโน้ตวงไว้ด้วยหนูเข้าใจไหมการวงที่รูปของหนูหมายถึงอะไร
2: หนูได้เพิ่มจากลุงโน้ตอีกหมื่นหนึ่งลูก
0: ที่หลังอย่าพูดอย่างนี้นะ
3: ทางนี้
0: อ๋อทางนี้ไม่กล้าชี้คือที่วงไว้เนี่ยคือหนูมีโอกาสที่จะผ่านเข้าไปรอบหน้าแต่ตอนนี้ในหัวใจของลุงโน้ตมีหนูอยู่ในใจแล้วลูก
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: จริงๆแค่ชื่อก็เป็นชื่อศิลปินแล้วนะชื่อคำแพงน่ารักมากเลยนิ่งมากเลยเหมือนคนโตเลยเหมือนผู้ใหญ่เลยไม่สะทกสะท้านแล้วก็ร้องนี่แบบเก๋ามากนะเขาเก๋าประสบการณ์นะเนี่ยตัวเล็กแต่ว่าประสบการณ์เยอะการออกตลาดไปร้องเพลงโน่นนี่นั่นมันคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์มันเห็นผลเลยว่าคำแพงมีตรงนั้นแล้วได้เปรียบตัวนิ่งมากเลยทำเป็นหมดแล้วก็เป็นธรรมชาติมันอาจจะไม่ได้เนียน 100% เพราะว่ามันมีข้อจำกัดของความเป็นเด็กนะลูกเนาะแต่มันเห็นเลยว่าโอ้ไม่ธรรมดาพัฒนาต่อลูกนะฝึกซ้อมเยอะๆค่ะเก
4: ่
1: ง
4: ค่ะ
5: ตัวคำแพงได้บุญดิไปห้องเพลงซอยลุงแมนบอลูเสีย20 บาทได้ร้อง3 เพลงไปเหมือนไปอุดหนุนเลยนะเหมือนไปอุดหนุนไปทำบุญเลยแล้วมันทำให้หนูไม่ตื่นเต้นวันนี้ลูกเป็นข้อดีที่สุดเลยเป็นนักร้อง2 แผ่นดินทั้งลาวทั้งไทยและก็ร้องแบบได้ใจมากๆเพลงนี้เป็นเพลงเก่ามากๆแต่หนูเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับมีความพร้อมที่จะเป็นนักร้องทุกอย่างเลยผ่านครับ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ผ่านจ้า
4: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านครับ
4: ขอบคุณค่ะ
6: ตื่นเต้นตื่นเต้นไหม
4: ไม
6: ่เจอสำเร็จเน
7: า
6: ะ
7: เก่งมาก
6: ผ่านแล้วว
3: ัยเก่าคนนี้ฮะโค้ช
7: คนนี้พี่ออยอายุ57 ปี
3: ครับพี่ออยนะ
7: พี่ออยเป็นคนที่ชอบร้องเพลง

0: เพลง
1: ชอบร้องเพลง
0: แต่ก่อนที่จะพบกับเขาอยากจะฟังเสียงเขาสักนิดหนึ่ง
1: แสดงว่าเสียงเขาต้องมีมน
0: มีมนลองฟังดูนะพวกเราลองช่วยกันฟังนะพี่ออยขอฟังเสียงหน่อยค่ะพร้อมไหม
2: พร้อมจ้า
0: ไม่ต้องพูดสิ

0: จะไม่เสีย
1: เอ้ยเสียงตั๊กสิริพลอยู่รอดอยู่รอด
2: อยู่รอดนะ
1: อยู่รอดรอดอยู่รอดพบกับเขาเลยไหม
0: ไว้เดี๋ยวผมกำลังสงสัยว่าเขามีเนื้อเสียงคล้ายๆสุนารีนะ
1: เนี่ยหนูก็มองอยู่เมื่อกี้ที่ปากเจ๊พงาบพงาบหรือเปล่า
0: แล้วถ้าไม่ร้องเพลงของสุนารีล่ะ
3: ร้องเพลงของคนอื่น
0: เพลงของคนอื่นไม่ใช่ของสุนารีล่ะดูเสียงที่เป็นไง
3: ได้ไหมฮะเพลง
1: ได้ไหมได้ไหมพี่ออยได้ไหม
4: ได้จ้า
1: ได้พูดก็เหมือน
3: ได้จ้า
0: เอาเพลงคนอื่นอ่ะ

0: สุนารีนักร้องที่ต้นเบาบัด
1: เบาบัดอะไร
2: เขากำลังปลูกอยู่ครับ
0: เรียกยาก
2: โอ้โห
3: เจอตัวจริงดีกว่านะ
2: น่าอยากเห็นหน้าซะละดูซิว่าหน้าเขาจะเป็นยังไงเชิญกับพี่อ้อย
1: สวยด้วย
4: เสียงของเรา
1: แนะนำตั
2: วเล
1: ยจ้ะอีกสักครั้งหนึ่ง
5: ชื่อมนตาคุ้มด้วงนะคะพี่ออยนะคะมาจากระยองอายุ57ปีจ้ะ
1: ครับปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรครับ
5: ก็เสริมสวยจ้ะ
1: เสริมสวยนี่เป็นงานหลักเลยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วเรื่องร้องเพลงล่ะครับ
5: ร้องเพลงนี่ก็ร้องแต่อายุ15
1: ตั้งแต่เด็กๆเลยนะ
5: ใช่ค่ะเป็นนักร้องของโรงเรียนด้วย
6: เสียงพูดก็เพราะมากเลยอ
5: ่ะ
6: เสียงเสียงพูดเพราะไม่ได้เหมือนเพราะมากเลย
2: พูดเนาะเวลาพ
6: ู
2: ด
6: ดูมีสกุลเสียงเจ๊ยังไงก็ไม่รู
1: ้เสียงน่าเป็นดีเจและพวกนี้นะ
5: ใช่ค่ะเขาเป็นดีเจด้วย
1: เขาเป็นดีเจด้วยเหรอ
2: เขาเป็นดีเจด้วย
5: ร้านอาหารจ้ะ
1: เวลาตามโรงแรมตามร้านอาหารเขามีงานเราก็ไปเป็นดีเจ
5: เขาจ้างเราไปร้านอาหารอะไรเงี้ยจ้ะ
1: เราก็เปิดเพลงให้เขาร้อง
5: ใช่จ้ะ
1: ยังไม่มีคนร้องเราก็ร้องเองก่อน
5: ใช่จ้ะ
2: เหมือนก็เหมือนก็ทั้งเสียงพูดเนาะ
1: มีคนทักพี่บ่อยไหมว่าเสียงคล้าย
5: ๆเขาทักเลยจ้ะ
1: แล้วพี่คิดว่าคล้ายๆไหมตอนแรกตอนที่พี่เริ่มร้องเพลง
5: ตอนแรกไม่นะฮะมันไม่เป็นอย่างนี้ตอนนั้นเคยเจอพี่สุนารีที่หนองคายตอนนั้นมีครอบครัวอยู่ที่นู่น
2: ค่ะ
5: จ้ะพี่สุนารีไปตอนนั้นไว้ผมสั้นร้องเพลงในครอบแต่เรา
2: ค่ะ
5: ก็หนูเป็นนักร้องที่นั่นพอดี
6: พอเลย
5: ใช่จ้ะโหนานมาก
6: แล้วพูดแค่นั้นพออย่าพูดต่อ
1: แค่ตอนนั้นก่อน
6: ไม่พอรู้จักเนี่ยพอเจอตามคาเฟ่ทางครอบที่แล้วนี่เราต้องรีบสรุปนะ
0: ครับสุนารีไม่เท่าไหร่ผมเวลาผู้มาแข่งขันบอกเป็นผู้หญิงนะพอบอกเป็นนักร้องคาเฟ่ผมจะไม่ค่อยพูดอะไร
1: ไม่อยากอะไรเยอะ
2: รู้สึก
1: เ
2: จอตัวเงียบ
0: ไม่อยากกลัวเจอจริง
1: ๆแล้วสมัยรุ่นเด็กๆอะไรเงี้ยเคยไปประกวดบ่อยไหมฮะ
5: เคยประกวดอยู่2ครั้งนะคะถ้าคุณพ่อชอบคุณพ่อเสียชีวิตแล้วก็เลยไม่ได้ไปไหนเลย
1: อ่ะงั้นวันนี้โชว์ให้เราฟังสักหน่อยกันดีกว่า
2: ค่ะ
1: อ่ะเอาเพลงอะไรครับวันนี
5: ้กราบเท้าย่าโมจ้ะ
1: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ
5: ค่ะ

0: คุณออยนี่น่าจะร้องพวกลูกกรุงด้วยไหม
1: ได้จ้ะ
0: ร้องเป็นลูกกรุงด้วยใช่ไหมเพราะว่าสุรู้สึกว่าเสียงนุ่มแล้วก็มีความเป็นลูกกรุง
1: จ้ะ
0: ชอบลูกขมวดคำว่าที่เนาะชอบลูกขมวดหางอะไรเงี้ยลูกเอื้อนขมวดอะไรเงี้ยทำได้ดีมากเป็นคนร้องเพลงเก่งนะคะแต่ว่าวันนี้มันอาจจะมีเรื่องของแรงเราอาจจะไม่พอตามวัยเนาะแรงมันก็จะตกแล้วก็เสียงมันจะไม่แข็งแรงมันจะมีการเพี้ยนต่ำแล้วก็ไม่ทันจังหวะบ้างอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่จ้ะ
0: แต่ว่าเห็นเลยว่าเป็นคนร้องเพลงเก่งแล้วก็เสียงเพราะฟิตนะกลับมาฟิตตัวเองเพราะเสียงยังเพราะอยู่เลย
1: ได
0: ้ค่ะจ้ะ
2: เดี๋ยวเป็นนักร้องเก่านะครับแล้วก็ดูมันว่าเป็นคนที่เสียงเหมือนสุนารีโดยไม่พยายามเหมือนการพูดและการร้องก็ตามดูเป็นธรรมชาติดีนะครับแต่ว่าพอร้องกับดนตรีจริงมีปัญหาเล็กน้อยตรงที่มันมีอาการเพี้ยนต่ำอาจจะเป็นด้วยแรงหรือไม่ค่อยได้ร้องเท่านั้นเอง
1: ใช่จ้ะ
2: อยากให้ซ้อมบ่อยๆครับเพราะเราเป็นนักร้องเก่าอยู่แล้วฟื้นฟูนะครับเราจะช่วยครับ
3: ก็ดีนะผมชอบนะเฉพาะเนื้อเสียงน
1: ะ
3: ผมชอบเนื้อเสียงสมมุติว่าถ้ามีโอกาสรอบหน้าน
1: ะ
3: ลองไปฝึกว่าส่วนของจังหวะให้มันตรงให้มันเสถียรกับคีย์ของดนตรีแต่ผู้ก็พูดเพลงกลับเท้าย่าโมเนี่ยในส่วนของจังหวะยากนะจากท่อนขึ้นเนี่ยยากมากแต่คนไม่เก๋าจริงอ่ะมันจะรวนเลย
1: ใช่ค่ะ
3: เนี่ยทำได้ขนาดนี้มันก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะผ่านครับ
0: ผ่านจ้า
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: วัยเก๋าคนต่อไปฮะโค้ช
5: เป็นคนที่มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมากมากเพราะเธอนั่งรถจากเชียงรายมาถึงสตูเราเนี่ยใช้เวลา14ชั่วโมง
4: โอ้โหเดินทางนะ
5: เดินทางฮะ
4: ครับ
5: และอย่างหนึ่งก็คือเธอไม่ได้มาครั้งแรกครั้งนี้เป็นครั้งที่5
4: มาสมัครหลายครั้งแล้ว
5: และอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ผมตามหามา34ปีแล้ว
4: ยังไงฮะ
5: ก็เธอคือสีไง
4: สมสีพี่คนนี้ชื่อสีบริการโอ้โหตามหามาสักหลายปีเจอแล้วนะ
5: เจอแล้ว
4: อยากเจอแล้ว
5: สีเลยครับเชิญเลยครับ
4: เชิญครับ
6: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
7: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
8: ออร่าคอลลาเจนเปปไท

คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ค่อยลงนะฮะ
1: โอเคนะ
0: แนะนำตัวเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีค่ะป้าชื่อป้าศรีอายุ69ปีมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะ
4: ชื่อเต็มๆชื่ออะไรครับ
2: พองศรีแสงอิน
4: เขาชื่อพองศรีคนละศรี
5: คนละศรีเหรออันนั้นสมศรี
0: สมศรี
5: นี่พองศรี
0: ชื่อเล่นชื่อว่าป้าศรี
5: ป้าศรีครับ
0: เดินทางมาจากเชียงรายเลยนะ
2: มาจากเชียงรายแล้วมาขึ้นรถไฟที่เชียงใหม่ค่ะ
5: ไม่ใช่เชียงรายนะยังอยู่ที่เวียง
2: ป้าเป้า
5: ป้าสายัน
0: ป้าเป้าป้าเป้า
3: ลึกลึก
0: เออนะ
5: เวียงป้าเป้า
0: จากเชียงรายก็ต้องเดินทางมาขึ้นรถไฟที่เชียงใหม่ก่อน
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ถึงมุ่งหน้ามาที่นี่
2: ใช่ค่ะ
0: 14ชั่วโมง
2: 14ชั่วโมงค่ะ
0: หลับบ้างไหมฮะ
2: มันตื่นเต้นอ่ะวันที่โทรไปก็ไม่หลับแล้วค่ะทั้งคืนยันแจ้ง
0: แต่วันที่เราโทรไปจนถึงนี้นี่ยังไม่หลับเลยเหรอ
2: หลับค่ะแต่กลางคืนมาทำไม่ค่อยหลับมันก็ตื่นเต้นอ่ะ
0: ตกใจผมว่าใจหายเลย
2: กลัวจะเลยค่ะ
5: บางซื่ออ่ะ
0: จ้องดูตลอดเลย
2: จ้อง
0: แล้วฟังไหมเขาจะบอกไหมว่ามันตอนนี้ถึงไหนแล้วเขาตะโกนบอกไหม
2: ไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยิน
0: เราต้องดูเอง
2: ต้องตื่นต้องลุกมาดูนาฬิกา
0: แล้วกะเวลาเอาดูว่ามันผ่านสถานีไหนแล้วพอถึงปุ๊บลงเลยลงถูก
2: ลงถูกค่ะเพราะป้าศรีมานี่หลายแล้ว
0: มาหลายครั้งแล้วเพราะนั้น
5: มาหลายครั้งแล้ว5ครั้ง
0: ไม่มีทางเลยแน่ไม่มีอะไรก็มาแล้วครั้งนี้มาถึงตรงนี้เลยเป็นไงบ้าง
2: โอ้โหดีใจสุดๆอ่ะ
5: ต้องบอกก่อนว่าพี่ศรีเนี่ยมีบ้านอยู่เพราะว่าลูกคนเล็กกับสามีก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีคนใจดีมาทําบ้านให้อยู
0: ่ครับ
5: ในวัดอยู่กับลูกชายคนโตดูแข็งแรงมั้ยแข็งแรงมั้ย
0: ดูแข็งแรงนะ
5: แข็งแรงนะแต่จริงๆแล้วพี่ศรีเนี่ยเป็นเรียกว่าเส้นเลือดในสมองตีบ
2: ครับ
5: แล้วก็กระดูกพรุนด้วยต้องกินยา
0: ทานยาอยู่เป็นประจำใช่มั้ยแล้วก็ดูแลร่างกายด้วยใช่มั้ยประสิทธิ์ถึงได้พูดกับเราเมื่อสักครู่นี้ว่าไม่รู้ว่ายังไงถ้าเกิดมาไม่ได้มาเพราะร่างกายก็จะไม่ไหวขึ้นทุกวันทุกวันเพราะครั้งนี้ได้มาก็เลยรู้สึกว่า
2: ดีใจ
0: ดีใจ
2: ตายเมื่อไหร่ก็ไม่ว่าจังบันเทิงพอได้มาแล้วพอได้ออกทีวีแล้วได้เจอคณะกรรมการแล้วพระศรีก็ดีใจสุดๆแล้ว
0: ผมก็ดีใจกับพระศรีนะมีอีกหลายคนที่เป็นแบบพระศรีคือขอสักครั้งเดียวอ่
2: ะ
0: สักครั้งหนึ่งอ่ะมาเดินตรงเนี้ย
2: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้การดูแลเรื่องสุขภาพยังไงบ้างพระศรี
2: ตอนนี้เหรอ
0: ทานยาตามที่คุณหมอสั่ง
2: ป้าศรีเป็นมะเร็งไป3ที่นะลำไส้มดลูกกระเพาะนะแล้วก็ป้าศรีก็มากินเนื้อสัตว์มา20กว่าปีละตอนนี้พอเราไม่ได้กินบำรุงมันก็เป็นกระดูกคุณนะกระดูกหัก11รอบแล้วล้มก็หักล้มก็หักนะ
3: แล้วมะเร็งเหรอฮะเชื้อต่าง
2: มะเร็งมันหายหมดตาตอนที่ป้าศรีไปตรวจไอ้นิ้วอ่ะแล้วก็หมอเค้าส่องกล้องให้ป้าศรีหมอว่าป้าศรีดีใจด้วยนะว่าป้าศรีโรคมะเร็งไม่มีแล้ว
4: โอ้ดีจัง
3: มันเหมือนมันแรกเนาะแรก
2: หายไปเลย
0: เหมือนอย่าง
2: พี่สุโชคดีนะ
0: เหมือนแรกพอเรางดเรื่องโปรตีนเรื่องเนื้อสัตว
2: ์เนื้อสัตว์
0: โรคหนึ่งหายไปแต่ว่าก็มีผลต่ออีกหนึ่งโรค
2: ผลต่อกระดูกกระดูกพุนค่ะ
0: แต่ดูภายนอกดูไม่รู้เลยตั้งแต่ป้าศรีเดินมาดูแบบว่าดูสดใสดูร่าเริงดูมีความสุขกับวันนี้วันสำคัญมากๆเลย
2: สุขมากๆเลยค่ะสุขมากๆเลยค่ะ
0: วันนี้เตรียมมากี่เพลงฮะ
2: วันนี้มาร้องเพลงอ่ะแต่หลายเพลงอยู่ค่ะ
0: แต่วันนี้เอาแค่เพลงเดียวก่อน
5: เพลงเดียวเพลงเดียว
0: รู้ว่าเตรียมมาในใจมาหลายเพลง
2: ขอให้อย่าได้ลืมเนื้อก็แล้วกันบางทีร้องไปร้องไปเคยไหมแบบว่าเราภาวนาเสร็จแล้วมันดับ
0: รอบนี
2: ้ขอให้
0: โค้ชกับกรรมการใจดีถ้าลืมเดี๋ยวโค้ชกรรมการตะโกนบอกแล้วร้องต่อได้เลยไม่ต้องหยุดร้องแต่อย่าไปหยุดงั้นร้องเลยดีกว่าจะลืมเอาไหม
5: เอา
2: ค่ะ
0: เอาเลยนะ
2: ได้ค่ะ
0: เพลงอะไรครับ
2: สยามเมืองยิ้มค่ะ
0: สยามเมืองยิ้มอ่ะพร้อมแล้วเชิญครับ

0: ความสุขไหมคะป้า
1: สุขมากๆค่ะ
0: หนูเห็นความสุขเวลาป้าร้องเพลงค่ะ
1: ค่ะ
0: จริงๆป้าศรีพูดซะหนูจุกเลยนะมา4ครั้งครั้งนี้ครั้งที่5ถึงได้เข้ามาแล้วก็ปฏิญาณตนว่าต้องมาให้ได้ออกทีวีให้ได้ก่อนที่จะเป็นอะไรไปเพราะสุขภาพไม่แข็งแรงดีใจกับป้านะคะความฝันเป็นจริงการร้องเพลงสยามเมืองยิ้มหนูว่าวันนี้อารมณ์เพลงมันสื่อถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากมันอาจจะไม่ได้เนียนกริบแต่อารมณ์เพลงที่ผ่านเสียงของป้ามันสื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าฉันเป็นคนไทยนะฉันภูมิใจในความเป็นไทยของฉันมันออกมาอย่างนั้นจริงๆค่ะป้าทำได้ดีนะคะหนูเป็นกำลังใจให้ป้านะคะเก่งมาก
2: การที่มีใครสักคนคิดว่าสักครั้งหนึ่งต้องมาไมค์ทองคำมันเป็นความฝันของรายการเลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีวัยเก่าเพราะเราเชื่อว่ามีหลายคนคิดแบบนี้โดยไม่คาดหวังว่าต้องเป็นแชมป์หรือเปล่าและวันนี้ป้าก็เหมือนเป็นคนนั้นที่เรารอคอยเลยนะคือเป็นคนที่ฝันเหลือเกินอยากจะมายืนอยู่ตรงนี้และสิ่งที่ยืนยันว่าฝันเหลือเกินก็คือมาตั้ง5ครั้งเพราะฉะนั้นจึงเห็นแต่ความงดงามในการแสดงออกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดการเล่าเรื่องและก็การร้องเพลงนี่คือสยามเมืองยิ้มที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่ผมเคยฟังมานะเก่งมากครับชื่นชมครับ
1: ค่ะ
3: พอบฝันมากไกลจากเชียงรายถึงเวิร์คพอยต์เลยอยากร้องให้ครูสลาฟังอยากร้องให้พวกเราฟังเงี้ยพวกเราดีใจนะเมื่อกี้ที่คุยกับนภัณฑ์บอกว่าไม่กล้าหลับเลยกลัวจะเลยโอ้โหฝันมันอยู่ในความรู้สึกเยอะ

0: ตั้งหลายครั้งเมื่อไหร่จะได้ขึ้นร้องให้พวกเราได้ฟังวันนี้พอพวกเราได้ฟังแล้วพวกเรามีความสุขน่ารักมากครับพร้อมกันเลยครับ
1: ผ่านครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: 3ผ่านครับโค้ชยงครับผม
4: โอ้ดีใจด้วยครับ
3: นะ
4: แข็งแรงมาก
3: เก่งมาก
5: ต้องไปซ้อมเยอะๆนะ
3: ครับ
5: ออกกำลังกายเผื่
2: อได
5: ้
2: มาอ
5: ี
2: กแต่วันนี้ถือว่าโชคดีถูกหวยรางวัลที่1แล้วนะ
3: สมไหมกับที่นั่งรถไฟมาเป็น14ชั่วโมงเนี่ย
2: สมแล้วคุ้มจริงๆอ่ะได้ออกทีวีมันได้คุ้มมากๆเลยค่ะทั้งที่บ้านคอยดูประสิทธิ์ทั้งหมดเลยทั้งหมู่บ้านเลย
3: อ้าวอยากพูดอะไรกับเพื่อนบ้านบ้างเพื่อนๆที่อยู่ทางเชียงรายนะ
2: ขอขอบคุณเจ้านั่งนะเจ้าที่ว่ามาเป็นกำลังใจให้ประสีนะดีใจขนาดที่ได้มาถึงที่นี่ละเจ้าขอบคุณจะนักนะเจ้าขอบคุณเจ้า
0: ขอบคุณมาก
3: แล้วเดี๋ยวก็นั่งรถไฟกลับกลับเลยไหมหรือว่าก
2: ลับเลยค่ะ
3: แต่ว่าขากลับไม่ต้องหลับได้แล้วสบายใจแล้วไม่ต้องกลัวเลยแล้ว
2: โอ๊ยคุณยานอนหลับเลย
3: เพราะว่าเราอดหลับอดนอนมาตอนขามาแล้วขอบคุณป้าศรีด้วยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคณะของผมค่ะ
0: ดูแกมีความสุข
5: ความสุขจริง
6: การมาของป้าศรีในวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าระยะทางไม่เคยเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่มีความฝันนี่แหละครับคือตัวอย่างของคนที่มีหัวใจไม่ยอมแพ้จริงๆครับ
3: วัยเก๋าคนต่อไปฮะโค้ด
5: วัยเก๋าคนนี้ก็มาจากเชียงรายเหมือนกัน
3: เป็นหนุ่มเหนือเหมือนกัน
5: หยุดร้องเพลงมา17ปีอยู่ๆก็อยากมาร้อง
3: เอ้าเล
5: ยไปถามดีกว่า
3: ครับ
5: เหตุผลคืออะไรพี่เต้ยเชิญเลยครับ
3: เชิญครับ
7: ครับสวัสดีครับผมนายสะอาดปลายเผือกนะครับชื่อเล่นว่าเต้ยอายุ67ปีมาจากอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับ
3: นะเห็นเมื่อกี้โค้ชไลฟ์ฟังว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งหยุดร้องเพลงไปเลยเหรอฮะ
7: ใช่ครับ
3: ทำไมถึงหยุดล่ะครับพี่เต้ย
7: ช่วงนั้นโดนบูลลี่ด้วย
0: หมายถึงใครบูลลี่ว่าอะไร
7: คนใกล้ๆตัวนั่นแหละ
0: เขาว่าอะไรอ่ะ
7: ที่ว่าอายุเยอะแล้วใครจะมาจ้างมัน
3: อายุเยอะ
7: ผมก็เลยน้อยใจแต่ผมชอบของผมแล้วก็อีกอย่างร้านอาหารเขาเลิกจ้างนักร้องมีคาราโอเกะก็เลยนักร้องก็เลยตกงานมากบางงานก็บางร้านก็จะจ้างเอ้าจ้างมันทำไมแก่
3: อ
7: ๋
3: อเขาก็จะพูดแบบ
7: แก่แล้วจ้างทำไม
3: แสดงว่าโดย
7: ผมเลย
3: โดยอาชีพเนี่ยพี่เต้ยก็เป็นนักร้องอยู่แล้วใช่ไหม
7: นักร้องงานเลี้ยง
3: ร้านอาหาร
7: ดวงดนตรีอย่างเงี้ยครับ
3: ก็เลยหยุดไปและอะไรถึงทำให้เรากลับมาร้องเพลงอีกครั้งนึง
7: มีวงที่ผมอยู่ทุกวันเนี่ยเขาขาดนักร้องเชียร์วงเต้ยไปร้องกับพี่ไหมว่าไม่เอาพี่ผมอายุผมเยอะก็พี่ก็เยอะพี่ก็ยังร้องเพราะเท่าน่าพี่ไม่มีใครพอหลังจากนั้นเขาก็ป้อนงานให้เรื่อยๆก็
5: เลย
7: ก็เลยมีงานอยู่เรื่อยๆครับ
3: วงอะไรครับพี่เต้ย
7: วงลูกทุ่งสาลิกาครับ
3: วงลูกทุ่งสาลิกา
7: เป็นวงดนตรีลูกทุ่งที่แถวบ้านอะเมื่อก่อนเคยเจอคุณสนารีแล้วครับขึ้นเวทีด้วยกันเลยครับก่อนผมอยู่วงตีปราสาทบันเทิงตอนนั้นเป็นงานวันแรงงานแห่งชาติที่กรมชลประทานเขาจ้างคุณสู่ไป
8: รับเชิญขึ้นวงพี่ค่ะ
3: เรารักกันเนาะ
7: ครับ
3: รักเสียงเพลงรักการร้องเพลง
7: แต่ตอนนี้ผมก็ไม่โกรธแล้วเพราะผมได้กลับไปอยู่วงตีนานกับสี่ปีแล้วครับ
0: ไม่ต้องไปสนใจเลย
7: ขอบคุณนะครับเพื่อพอที่เปิดโอกาสให้ไว้เก่านะครับ
3: พร้อมนะพี่เต้ยนะ
7: ครับผม
3: วันนี้สักหนึ่งบทเพลงครับเพลงอะไรฮะพี่เต้ย
7: พายหักแด่แม่ครับ
3: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ขอบคุณครับ
1: เสื้อขนมกินได้จริงนะใบเก่าเนี่ยนะแน่นอนร้องเก่าดีครับพี่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะเพราะว่าร้องประจำกับวงดนตรีเหมือนได้ออกงานบ่อยๆแล้วก็ได้ออกกำลังกายเสียงอยู่ประจำเสียงน่าฟังมาก
0: แล้วก็ครับ
1: ร้องได้ดีฮะแต่ว่ามันจะมีการรีบๆแล้วก็รวบๆอยู่มีนิดๆเองพี่เก่งมากครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ด้วยความเก่งด้วยความใช่ในความพี่เต้ยเนี่ยกับการร้องเพลงลูกทุ่งผมว่า67แล้วแรงแบบนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับวันนี้ภาพรวมครูพอใจมากนะครับถ้าจะมีจุดอ่อนก็ต้องรอเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วว่าเขาจะแรงดีกว่าเราหรือเปล่าเพราะวันนี้มันมีปัญหาเรื่องแรงเล็กๆแต่มันไม่ได้เสียหายใดๆเลยร้องเพลงเพราะมากครับชื่นชมครับ
0: ขอบคุณครับ
3: เต้ยอยู่วงอะไรนะชื่อวงอะไรนะ
4: วงลูกทุ่งสาลิกาครับอยู่บ้านจำบอนตำบลดอยลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับ
3: จะได้มีงานทำที่พูดเนี่ยเพื่อจะได้มีงานทำเพิ่มขึ้นมาด้วยวัยพวกเราเนาะอายุ60 70ในบางทีก็มันจะโรยลาไปถ้าขาดพลังและกำลังใจส่วนการร้องเพลงมันก็เพราะว่าพี่เต้ยเป็นคนพูดรวบๆอยู่แล้วเวลาร้องมันร้องเหมือนตอนพูดแต่ผมชอบเนื้อเสียงนะผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: คนต่อไป
5: ครับ
6: ชื่อน้องแซกโซโฟนค่ะต้องบอกว่าเขากล้าตัดสินใจเพื่อจะมาทำตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเคยป่วยหนักมาก่
5: อ
6: นหนักมากจนแบบว่าทุกคนจะโหอึ้งเลย
5: ครับผม
6: ไปฟังเรื่องราวของน้องแซกกันค่ะ
5: เชิญครับ
7: สวัสดีครับผมชื่อนายยศพันธ์จันไทยนะครับผมชื่อเล่นชื่อแซกโซโฟนครับผมภูมิลำเนาอยู่จังหวัดมุกดาหารครับร้องเพลงอาชีพครับ
5: อ๋อเป็นนักร้องร้องเพลงอยู่แล้วนะเมื่อกี้โค้ชหลิวก็เกริ่นมาว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่เจ็บป่วยหนัก
7: ครับ
5: ขนาดไหนครับน้องแซกโซโฟน
7: เรียกว่าเรื่องเจ็บป่วยนี่น่าจะถูกโฉลกกับผมอยู่นะเพราะว่าตอนเด็กก็เคยเป็นไข้เลือดออกก็รอดมารอบนึงแล้วนะครับตอนพอโตมาเป็นวัยรุ่นก็ใช้ชีวิตกลางคืนนี่แหละครับก็พักผ่อนน้อยบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทำงานก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเหนื่อยเร็วขึ้นนะครับแล้วก็พอไปตรวจที่โรงพยาบาลก็พบว่าตรงหน้าอกมีก้อนเนื้อครับมีก้อนเนื้อซึ่งมันใหญ่มากแล้วนะมันทับปอดข้างซ้ายไปแล้วนะดันอวัยวะคือดันหัวใจมาอยู่ถึงขวาแล้วนะครับก็เลยพักวงกลับบ้านไปรักษาตัวครับที่บ้านเกิดที่มุกดาหารเขาก็สันนิษฐานว่าเป็นมะเร็งแหละครับแต่ว่าเจาะหาก่อนว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลอุบลเจาะแล้วก็ต้องรอผล2อาทิตย์ผลออกมาแล้วยังหาไม่เจอก็ต้องเจาะใหม่ก็ต้องรอผลอีกว่ามัน 3-4 รอบนะครับนอนอยู่โรงพยาบาลนี่เรียกว่าเยอะกว่าบ้านนอนประมาณ 4-5 เดือนครับเจาะก้อนเนื้อไปคือยังไงก็ไม่เจอครับสุดท้ายต้องเจาะไขกระดูกไปตรวจถึงได้รู้ว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอตกินครับเป็นชนิดหายากหน่อยน่าจะเกิด

0: จากก็หนึ่งในพันคนหรือหมื่นคนแต่ว่าเป็นชนิดหายากที่สามารถรักษาหายขาดได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: โชคดีตรงนี้อยู่แล้วก็นอนรอผลก็เห็นทุกคนคนป่วยคนนู้นคนนี้เข้ามาบางคนก็มาแบบดีๆเลยพอผลตรวจมาช่วงเช้าผลตรวจมาตอนเที่ยง 4-5 โมงเย็นก็แบบสติแตกจำอะไรไม่ได้เลยก็มีเห็นตายต่อหน้าเลยก็มีแบบคือแบบเรารู้สึกปงในใจแล้วก็ไม่กลัวเลยว่าเราจะรักษาหายไหมหรือไม่หายครับ
2: แล้วตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างครับ
0: ดีมากมากเลยครับ
2: ทุกอย่างก็ได้รับการรักษาผ่าน
0: ถูกต้องครับ
2: กลไกต่างๆเรื่องของยาเรื่องคุณหมอด้วย
0: ถูกต้องครับ
3: คือประเด็นนะตอนนั้นรู้ว่าเป็นระยะที่4ด้วย
0: เป็นระยะที่4ครับ
3: ม
0: ัน
3: หนักโอ้โหแล้วหายได้ครับเก่ง
0: หัวใจนี่กลัวมากแม่นี่แม่กับยายนี่ร้องไห้ทุกวันแต่ว่าตัวเรากับบอกเขาว่าไม่ต้องร้องไห้เพราะว่ายิ่งแม่ยิ่งร้องไห้เราจะทำให้เรากลัวแล้วก็หมดกำลังใจไปเองเราไม่กลัวแม่ก็ไม่ต้องกลัวยายก็ไม่ต้องกลัวนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ตอนนี้ก็เลยมีโอกาสได้กลับมาทำงานเหมือนเดิมได้แล้วเร
0: ีย
2: บร้อยนะก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตนี้ที่เราเจอกันนะก็ยังไ
0: ง
2: สำคัญเลยอยากจะฝากไว้คือหนึ่งต้องดูแลสุขภาพ
0: ดูแลสุขภาพครับ
2: พักผ่อนนะสำคัญ
0: ใช่ครับแล้วก็ออกกำลังกายด้วยให้สม่ำเสมอเอาแบบพอเหมาะไม่ต้องเอาหนักมากก็ได
2: ้นะวันนี้นะเราผ่านเรื่องราวร้ายๆต่างๆมาแล้วนะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับแซกโซโฟนอย่างแน่นอนนะ
0: ครับผม
2: สักหนึ่งบทเพลงครับ
0: กลอนลำนะครับของพี่มนแคนแก่นคูนชื่อว่าฮักสาวเสริมสวยครับผม
2: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ
0: โอเคครับ

กแก้มไปละเอ่ยสาวเสื้อสวยเจ้าผู้รวยหุ่นกูมีคนมุ่งส่องแย่งเหลียวเบิ่งแก้มเบิ่งแก้มสาละนอเบิ่งแก้มหลานวันพงสดใสเปลี่ยนตาซึมตาใบเบิ่งบ่ได้ก็พอแล้วตาแป๋วเห็นแล้วใจสว่างใสดังตะวางในทิพย์นี้ยอยเมื่อเรียวจะเหลียวมองเธอละเอ่ยเล็บมือใสใสใสน้ำยาบำบัด

เล็กตาซอยมาเสริมกำลังใจเสิร์ฟพ่อได้มีความสดใสไปมือหนึ่งแม่นักเอ้ยมากว่าใจละตึงยังเป็นสิ่งเป็นมาบ่สมนาลุดเก่งแวมายำบ่สมนาลุดเก่งแวมายำเนี่ยแต่คนมาทำมานั่งเขาสิเป็นครูหนุ่มครู

าทุ่มไปชี้ลุงลุงคู่หัวใจพี่ชายได้เพียงแอบรักแอบมองแอบไม่ปองน้องนางเสื่อมสวยเสียดายที่พี่ชายไม่รวยถ้าพี่ชายนั้นเป็นคนรวยจะแต่งคนสวยไม่ซื้อพี่คนเดียวเที่ยวไปจ้องเที่ยวไปแลมองยามเศร้ายามกำแม่นางเอ้ยยังมีคนมากำมาคุยเจ้าบ่ไป

0: ำงานพวกเราไปทำงานกันเลย
1: รับเชิญรับเชิญ
2: อยากบอกแซคว่ามันเท่มาก
3: ครับ
2: คือลูกของหนูมันเป็นเด็กสมัยใหม่เป็นร็อกก็ได้ฮิปฮอปก็ดี
3: ครับขอบคุณครับ
2: แต่แบบเลือกที่จะร้องหมอลำอ่ะแล้วก็แบบว่าเวลาร้องยกไม้ยกมือลำมันดูแบบเออมันภูมิใจอ่ะชื่นชมนะลูกแล้วแซคก็ทำได้ดีมากม
3: ี
2: ความเป
3: ็
2: นศิลปินสูงก็ขอให้ดูแลสุขภาพ
3: ครับผม
2: แล้วก็เช็ค follow up
3: ครับ
2: อย่างต่อเนื่องนะลูกนะ
3: ครับ
2: อย่าไว้ใจครับ
3: คร
2: ับ
3: เป็นกำลังใจ
1: เก่งมากครับแซคแต่งกายมาเป็นแบบหนุ่มสมัยใหม่เลยแต่เลือกที่จะร้องหมอลำแล้วมันกลายเป็นไม่รู้นะครูว่าถ้าหนูแต่งตัวแบบนี้ไปยืนอยู่ในคอนเสิร์ตแล้วร้องหมอลำเนี่ยครูว่าได้ใจอ่ะมันรู้สึกอย่างนั้นลูกครูรู้สึกขอบคุณหนูนะที่เป็นคนยุคใหม่แต่ดูเหมือนว่ารักวัฒนธรรมอีสานมากเพราะกลอนลำกลอนนี้มันเป็นลำเพลินประยุกต์มันเป็นกลอนลำที่ถ้าเทียบกับลำเดินประยุกต์มันยากกว่าถ้าใครไม่เก่งไม่แกะจริงๆมันไปไม่ถึงตอนนี้มีวงอยู่แล้วใช่ไหม
3: มีวงครับ
2: ชื่อวงอะไรอ่ะวง
3: จอยบอยครับ
2: จอยบอย
1: เท่ดี
3: วาไรตี้เลยครับสตริงล็อกกรุ๊ปหมอลำทุกอย่างครับเล่นในระยองชลบุรีพัทยาครับ
1: พอหนูมาอยู่ตรงนี้มันเทิร์นโปรได้เลย
3: ครับ
1: มีกลอนลำประจำวงเจ้าน้อยจะไปเรื่อยๆเก่งมากครับชื่นชมครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ชื่นชมนะลูกเด็กรุ่นใหม่รักวัฒนธรรมเนี่ยมันมีคุณค่ามันอยู่ที่เด็กรุ่นใหม่อ่ะจะมองข้าม
3: ครับผม
0: หรือจะเชิดชูวันนี้แซคเชิดชูศิลปะวัฒนธรรมของอีสานบ้านเฮาน่าชื่นชมจริงๆลูกผ่านครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ผ่านลูก

0: คุณครับ
1: ค่ะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ไปร้องเพลงเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหม
1: ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่ได้เจอคณะกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็พี่หลิวพี่พันธ์เด้อนี่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกรอบแน่นอน
2: ถือว่าทำดีมากเลยค่ะกับบ้านการดีด้วยนะ
1: ค่ะ
2: ล
1: ิสเตอร
3: ์สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกัณฑิตาทวดสะเคือนชื่อเล่นชื่อน้องแบมค่ะอายุ22ปีค่ะมาจากสกลนครค่ะ
4: นะมาตั้งแต่ไม้ทองคำ3วัยครั้งที
3: ่5ค่ะ
4: 6มาไหมลูก
3: 6มาออดิชั่นไม่ทันค่ะ
4: เอาเหรอแล้วเขาปิดไปแล้วเงี้ยเหรอ
3: หนูรู้วันสุดท้ายแล้วเลือกงานช้าด้วยค่ะ
4: แต่ใจจริงอยากจะมา
3: อยากมาค่ะถ้ารู้ก่อนหน้านั้นก็มาค่ะ
4: ครั้งนี้เลยลาออกจากงานเลย
5: จะบ้า
3: เหรอคะ
4: ครับผมอ่ะวันนี้ร้องเพลงอะไรคะน้องแบม
3: ฝากบึงแหนเด้อค่ะ
4: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ยังไงลูก
1: ตื่นเต้นค่ะ
0: เสียงเพราะแล้วก็มีเสน่ห์มากน่าฟังเสียงที่มันมีความสามันมีฉากแล้วบางทีมันมีความซ้อนๆออกมาไม่รู้ยังไงไม่รู้สึกว่ามันเพราะมากสิ่งที่อยากได้เพิ่มนะลูกคือพลังน่าจะต้องฝึกฝนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมนะลูกเพื่อที่พัฒนาต้นทุนของหนูต่อไป
2: คือมันได้ที่เสียงลูก

0: นี่เลยจ้าแนะนำตัวเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะบอมแบมกุลนันท์ศิริอภิวรรณโนค่ะอายุ31ปีมาจากจังหวัดชัยนาทค่ะ
0: อ๋อนะเมื่อกี้โค้ชเล่าให้ฟังว่าเป็นไงตอนเด็กๆมีวีรกรรมเกิดขึ้นนะลูกยังไงล
1: ู
0: ก
1: ตอนเด็กๆเราไปเป็นแดนเซอร์ก่อนตั้งแต่เด
2: ็
1: กๆไปขอสมัครหลังเวทีแล้วก็มีคนเห็นแววเราตั้งแต่เด็กค่ะเพราะเราก็ขยันหมายถึงว่าแบบอยากเป็นให้ได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: สู้นะสู้ชีวิต
1: ใช่แล้วก็มีคนมาเห็นเราลองซ้อมร้องเพลงหลังเวทีค่ะแล้วก็อยากลองให้เราเป็นนักร้องดูบ้างค่ะ
2: ก็เลยเป็นทั้งแดนเซอร์แล้วก็มาเป็นนักร้อง
0: ก็ถือว่าได้เปรียบนะเพราะว่านักร้องนี่ถ้าเต้นได้ด้วยก็จะดีด้วยเปิดมีเพลงทั้งเพลงเร็วเพลงช้านะครับผม
1: ได้หมดเลยค่ะ
0: นะพร้อมนะวันนี
1: ้พร้อมค่ะ
0: อ่ะจะร้องเพลงอะไรคะ
1: น้ำตาโนราค่ะ
0: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ตื่นเต้นเหรอลูกบอมแบม
0: ค่ะตื่นเต้น
1: บอมแบมเป็นเด็กน่ารักนะลูก
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: หน้าเวทีคงมีเสน่ห์เวลาทั้งร้องทั้งเต้นนะลูกนะ
0: ค่ะ
1: ก็ร้องได้ดีลูกแต่อาจจะมีออกสตาร์ทถึงจุดหมายสีฟ้ามันอาจจะกดตัวโน้ตไม่ค่อยลงนิดนึงแล้วก็มีท้ายอาจจะมีควบคุมเสียงไม่ค่อยได้นิดนึงอาจจะเกิดจากความตื่นเต้นหรือว่าพักนานก็เป็นไปได้ลูกนะคะ
0: ตื่นเต้นพอเจอท่านคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็ไอดอลไอดอลของหนูนะคะก็พี่หลิวอาจารยาด้วยค่ะ
2: โอ้ขอบคุณค่ะ
1: ทำได้ดีนะพัฒนาต่อนะคะซ้อมเยอะๆค่ะ
3: บอมแบมเป็นคนสวยนะลูก
0: ขอบคุณมากค่ะ
3: ในเวลาสื่อสารนะดูจริงใจดีมันก็เลยใช้คำว่าเสน่ห์ได้วันนี้การร้องเพลงข้อที่เด็ดที่สุดคือออกเสียงมันเป็นธรรมชาติแต่ว่าจุดอ่อนคือเสียงช้ำพอสมควรนะใช้งานหนักพอสมควรแล้วก็มาร้องในคีย์ที่มันไม่ถึงกับไม่ถึงหรอกแต่ว่ามันดูมีอาการปีนพอปีนก็ทำให้เราเก็บรายละเอียดได้น้อยลงแล้วก็ออก acting เยอะไปหน่อย บางทีแต่ว่าครูว่า acting ที่มาเนี่ยมันเหมือนเป็นการเป็นความตื่นเต้นอย่างหนึ่งนะหนูอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้มันมาเยอะขนาดนี้แต่ถ้าใจมันนิ่งแล้วเนี่ยบางทีเพลงที่มันเศร้าอยู่แล้วเราอาจจะไม่ต้องเยอะด้านพวก acting เอาเสียงทำงานนะครับเพราะว่าอย่างอื่นมันพอดีหมดเลยน่ารักดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
4: จริงๆบอมแบมเป็นคนสวยนะลูก
0: ขอบคุณค่ะ
4: ลุงโน้ตเห็นด้วยกับครูสลาหน้าตาหนุ่มยุ่ยไปหน่อยเวลาร้องอ่ะ เพราะด้วยความตื่นเต้นหรือด้วยอะไรก็ไม่ทราบหลับตาแล้วมัน แต่ไม่ใช่ขนาดลุงโน้ตนะ สีหน้าความสวยความน่ารักของหนูมันเลยหายไปไม่ได้ตินะลูกเพียงแต่ในความรู้สึกของลุงโน้ตเผื่อหนูจะมีโอกาสเดินทางไปในรอบหน้าพอรอบหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีคะแนน8ข้อนะผมย้ำนะ8ข้อมันจะมีคะแนนที่อยู่ใน1ใน8คือบุคลิกแล้วก็ลีลามันอยู่ในนั้นบางคนนะคะแนนข้ออื่นไม่ดีแต่บุคลิกลีลาเขาดีอ่ะเขาก็ผ่านเขารอบต่อๆไปได้หวังว่าหนูจะมีโอกาสเดินทางไปในรอบหน้านะแต่รอบนี้ผ่านลูก
0: ค่ะจะเก็บไปพัฒนาค่ะ
3: ครับ
1: ผ่านค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ผ่านครับ
0: ขอบคุณค่ะ
5: กลับมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวที่ดีมากครับ

0: บางจุดที่ต้องพัฒนาแต่เชื่อว่าด้วยความตั้งใจจะทำได้ดีขึ้นแน่นอนครับ
1: วัยรุ่นคนต่อไปครับโค้ชหลิวว
2: ัยรุ่นคนนี้หลิวมีความภาคภูมิใจมาก
1: ยังไง
2: ดูคอด้วย
3: โอ้โหชูคอเป็นห่านใช่ไหม
1: เป็นนะ
3: เป็นห่าน
1: ไม่ใช่หงเหรอ
3: ไม่ใช่หง
4: นี่ถ้าไม่ชูคอเป็นห่านแล้วถ้าไม่มีคำว่าเป็นล่ะ
3: คอห่าน
1: คอห่านนี
2: ่งั้นไม่ชูละ
1: ภูมิใจนำเสนอ
2: ใช่เพราะว่าเป็นคนคัดมาเองค่ะ
3: โ
2: อ้เขาได้ตั๋วพิเศษจาก CJ มอสระแก้ว
1: ครับผม
2: ไปพบกับน้องเต้กันเลย
1: เชิญครับ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: พี่เต้
1: พี่ครับแนะนำตัวเลยครับเต
5: ้สวัสดีครับผมเต้อนุรักษ์ประกอบกิจครับอายุ33ปีครับมาจากจังหวัดสระแก้วครับ
1: เต้ก็เป็นได้ตั๋วฟาสต์แทร็กนะ
2: ใช่ค่ะ
1: มาจาก CJ มอไม่ต้องคำออนทัวร์ครั้งที่5ที่สระแก้ว
5: ใช่ครับ
1: แล้วรู้ข่าวการสมัครจากไหนครับเต้
5: จากออนไลน์ครับ
1: ดูออนไลน์ใช่มั้ย
5: ใช่ครับ
1: ก็เลยมาสมัครเลย
5: ใช่ครับเพราะว่าผมสมัครรอบออดิชั่นที่
1: Workpoint
5: ไม่ได้มาใช
1: ่มั้ยไม่ทันก็มีโอกาสวันนั้นคนไปกันเยอะมั้ยลูก
5: ก็เยอะนะครับก็บรรยากาศก็เป็นกันเองแบบว่าต่างจังหวัดนะครับแบบว่าพ่อก็พาลูกมาแล้วก็คนแก่คนเฒ่าอะไรเงี้ยครับ
2: มากันทั้งลำรถ
1: มาทั้ง3วัยเลยทั้งเด็ก
2: ใช
1: ่รุ่นเก่ามากันหมด
2: ค่ะใช่บรรยากาศในงานคือหลิวดีใจที่แบบว่าเห็นทั้งวัยรุ่นวัยเก๋าวัยเด็กมาประกวดกันเยอะมากเลยค่ะก็ต้องขอบคุณ CJ ที่แบบแล้วก็ไมค์ทองคำที่แบบว่าได้ให้มีเวทีดีๆให้เขาได้โชว์ความสามารถค่ะ
1: นะวันนั้นก็ถือว่ามีกิจกรรมด้วยใช่ไหมมีกิจกรรมอะไรบ้างพอจำได้ไหมลูก
5: ใช่ครับก็มีกิจกรรมเล่นเกมครับบนเวทีแล้วก็แจกของรางวัลมากมายครับ
1: ซึ่งตอนนี้ที่เราออกอากาศอยู่นะครับก็ยังมีกิจกรรมอยู่ที่ CJ มอสาขานราวดีนะซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้การคัดเลือกคนเข้ารอบครบแล้วนะไปร่วมลุ้นว่าใครจะได้ตั๋วพิเศษหรือฟาสต์แท็กนะหรือไปด้วยใช่ไหม
2: ไป
1: เอ้าแล้วมาอยู่นี
3: ่แป๊บเดียวเองรถฟึดเดียว
1: แป๊บเดียวนะ
2: แบบหายตัวไปเลย
1: เออนะเดี๋ยวไปเจอกับโค้ชหลิวโค้ชแซกแล้วก็พงพันธ์ไมทองคำนะครับงานมีจนถึง4ทุ่มนะแต่ว่าถ้าเกิดใครพลาดในครั้งนี้ก็ยังมีเสาร์ที่25กรกฎาคมนะ CJ มอสาขามอนเรศวรนะครับประตู4จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากโค้ชเป่าโค้ชแซกพงพันธ์ไม่ทองคำด้วย
2: อ้าวพี่พันธ์เต้เหรอ
1: ไม่น้องพันธ์คนละพันธ์ถ้าไปมันเป็น 2,000 ไง
4: ไม่ใช่พันเดียว
1: นะก็มีกิจกรรมก็ถือว่าดีนะวันนั้นลุ้นไหมว่าเราจะเป็น2คนสุดท้ายเนี่ย
5: ก็แอบลุ้นครับแต่ว่าก็มีจากที่ฟังก็มีคนแบบร้องเพลงแบบก็เพราะในฉบับของเขาอะไรเงี้ยครับก็มีหวังไว้นิดนึงอะไรเงี้ยครับ
1: นะโค้ชล่ะวันนั้นเห็นอะไรในตัวเขาบ้าง
2: เขาร้องเพลงเป๊ะมากค่ะทั้งเทคนิคอารมณ์อะไรเงี้ยแล้วก็บุคลิกภาพอะไรเงี้ยคือเขามาเต็มเลย
1: นะอ่ะวันนี้พร้อมนะ
5: พร้อมครับ
1: หนึ่งบทเพลงครับน้องเต้เพลงอะไรครับ
5: เพลงปลายฟ้าครับ
1: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ตื่นเต้นนะลูก
0: ก็ตื่นเต้นครับ
1: พยายามควบคุมอยู่นะเต้นี่ต้นทุนดีมากเลยโอ้โหเสียงเหลือเสียงเหลือกินนะลูก
2: สดสด
1: เสียงเพราะพลังดีเสียงต่ำเสียงสูงถึงหมดเลยแต่ตอนนี้อยู่ที่ใจหนูแล้วเหมือนมันควบคุมความตื่นเต้นไม่ได้ต้องทำไม่ได้นะพอเราใจเราควบคุมความตื่นเต้นไม่ได้มันก็เลยเสียการควบคุมแต่ว่าเราเช็คของเนี่ยรู้แล้วว่าหนูไม่ธรรมดาแล้วอยู่ที่ใจแล้วตอนนี้นะ
2: ฟังแล้วก็เป็นเรื่องใจเนาะมันบังคับมันห้ามสั่นไม่ได้แต่อย่างอื่นดีเลยนะลูกออกเสียงดีแล้วเป็นคนต้นทุนดีด้วยเสียงเพราะแต่เนื้อเสียงบางโดยเฉพาะในช่วงที่เอื้อนมีลูกเอื้อนเนี่ยมันมีเสน่ห์มากเอาแค่เราชั่วโมงบินยังน้อยเวลามาเจอแล้วมันทั้งที่พยายามไม่ให้มันสั่นแต่มันเส้นเสียงมันก็สั่นก็แค่นั้นเองลูกหาเวทีขึ้นบ่อยๆนะครับเก่งครับ
3: ชอบผมชอบพลังยิ่งเพลงปลายฟ้าเนี่ยถ้าพลังไม่ดีนะมันจะไม่เพราะเลยขนาดเราร้องมีเหวี่ยงมีแกว่งบ้างนะด้วยพลังเสียงของเราไอ้ตัวโน้ตตัวต่ำเราก็ทำได้ดีเวลามันไต่ไปสูงมันก็ทำได้ดีมันจึงน่าฟังไอ้ที่พลาดไปด้วยความตื่นเต้นน่ะถ้าหนูเดินทางไปในรอบหน้าหนูทิ้งมันเลยนะความตื่นเต้นอย่าไปสนใจมันแล้วก็อย่าพูดเรื่องว่านึกในใจว่าฉันจะชนะไหมฉันจะแพ้ไหมลืมมันไปเลยว่าเรามาโชว์พลัง

0: เสียงของเราชอบมากเลยลูกผ่านครับ
1: ครับ
2: ผ่านครับ
3: ผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
4: ตั๋วพิเศษจาก CJ Mall ใบนี้การันตีคุณภาพจริงๆครับทั้งความสามารถและเสน่ห์บนเวทีทำให้กรรมการไม่อาจละสายตาได้เลยครับ
5: ครบวันนี้นะทั้ง3วัยเลยนะฮะวัยเด็กวัยรุ่นวัยเก่าต่างก็มาโชว์ของกันอย่างเต็มที่เลยเชื่อว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็คณะกรรมการทั้ง3ท่านของเรานะครับแหมวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับพบกันใหม่ครับกับไม่ต้องทํา3วัยครั้งที่7รอบออดิชั่นวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สัปดาห์หน้าพบกับลูกทุ่งสาวเสียงดีกวางวงฤทัยกับบทเพลงเจ็บกระแทกใจข้าน้องใส่ผ้าขวัญ
1: กาชาน้องมาสังหารหัวใจใส่ผ้าขวัญเจ้าแทนใครก็ฝ่าย
2: เพลงดีนี่ครูว่าหนูมีครบแล้วมันดีพอที่จะเอ่ยอ้างถึงเลยแต่ครูก็หวังว่าเพลงนี้แหละจะส่งต่อความเป็นกวางดวงฤทัยให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: และความฝันยังไม่จบ

0: ติดตามความสนุกและเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปพร้อมกันในไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่7
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Pechanga Resort Casino is giving away a new, fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอ

0: เพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวครับเราจะเชิญศิลปินซุปตาร์ลูกทุ่งมาแข่งขันกันร้องเพลงผ่านโจทย์ที่ทางรายการกำหนดไว้นะครับมีโค้ช2สีเป็นผู้นำทีมผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับอโนชเชิญยิ้ม
1: สวัสดีครับ
0: พี่สุนารีราชสีมา
2: สวัสดีค่ะ
0: และคุณครูสลาคุณวุฒิ
1: สวัสดีครับครู
0: สวัสดีคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะฮะพร้อมนะฮะวันนี
3: ้พร้อมมากจ่ายสะโพนเลยครับ
0: กายกลองครับผม
3: ขายาวอ่ะตายไปทั่ว
0: คณะกรรมการพร้อมพี่ๆก็พร้อมเช่นเดียวกันนะฮะพี่ๆวงกลัดแบนครับพร้อมไหมฮะสองหนุ่มของเราก็พร้อมเช่นเดียวกันครับไปพบกับโค้ชโหน่งและโค้ชแมนครับเชิญครับวันนี้เป็นโค้ชโหน่งนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คร
5: ับ
6: พี่โหน่งครับ
4: ครับมาส่งเจ้าไว้
6: อย
4: ู่
6: ด้วยกันอยู่ด้วยกัน
4: อย
6: ู่
4: ด้วยก
6: ัน
4: นะ
0: ว
4: ัน
0: นี้โค้ชเบิ้ลติดภารกิจ
4: ไม่สามวัยป่ะเนี่ย
0: ไม่ใช่เพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาว
4: ผมก็ถึงว่าเอ๊ะทำไมแปลกๆ
0: มันเปลี่ยนไปไงเพราะว่าคุณเป็นโค้ชของสีแดง
4: โอ้ปกติเป็นใครเนี่ย
0: คุณเบิ้ลคุณเบิ้ลส่งมาใช่ไหม
4: ไม่
0: มีคนโทรไปหา
4: คุณเท่ง
0: อ๋อคุณเท่งเหรอ
4: เท่งบอก
0: แล้วคุณเท่งไม่มา
4: คุณเท่งบอกไปเทปหนึ่งก่อน
0: อ๋อช่วงเช้าไม่ไหวคุณเท่งไม่ไหวทำงานหนัก
4: อ๋อผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้ว
0: เคยมาแล้วนะ
4: เคยมาแล้วที่มาคู่กับคุณเท่ง
0: ใช่ใช่
4: ใช่ใช่
0: แข่งกันอย่างนั้นแบบนั้นแบบนั้น
4: สาธุวันนี้เท่งไม่ไหวทีวะ
0: พร้อมนะเพราะว่าโอ้เคยเป็นโค้ชอยู่กับไม้ทองคำแล้วสบาย
4: โอ้บาย
0: นะทีมเป็นไงเห็นลูกทีมยังลูกทีม
4: ไม่เห

0: ้งที่4ครับ
1: น้องชิวน้องชิวนะครับ
2: สวัสดีครับผมเอครับคู่แฝดโอเอครับเดี๋ยวพี่เอคู่แฝดครับ
3: คนไหนแฝดพี
2: ่ผมพี่ครับ
3: อ๋อนั่นแฝดน้อง
2: ครับ
3: ผมออกก่อนครับ
2: ผมออกหลังครับ
3: เอ๊ะ
2: ออกก่อนอยู่นี่ครับออกก่อนอยู่
1: นี่ออกก่อนพี่โอออกก่อนแต่พี่เอออกทีหลัง
2: ครับ
1: ออกทีหลังจะเป็น
3: พี่ครับ
1: เป็นพี
3: ่เอ้าทําไมอ่ะแฝดนี่ออกทีหลังเป็นพี่เหรอ
2: คนโบราณเขาว่ากันไว้ครับ
3: ใครอะครับ
2: ผมก็ไม่รู้มันคนโบราณ
1: เขาจะหาชื่อว่าใครเลยเหรอส่วนใหญ่คนออกทีหลังเขาจะให้เป็นพี่
4: อันนั้นเขาออกก่อนออกหลังแล้วโหน่งอะ
3: ผมออกพร้อมกันเลยคานคู่มาเลยคู่กับนุ้ยมาเลยฮะคือโผล่ตาที่ผมโผล่ก่อนแล้วปึ๊บนี่ผมแซงนุ้ยก็แสดงว่าผมเป็นพี่ละพอหมอดึงออกมาเลย
1: หมอดึงเลยนะฮะ
3: ครับช่วงแรกนะหมอดึง
1: ช่วงหลังๆ
3: หมอจับตา
1: เดี๋ยววะเดี๋ยวคู่แรกคู่นี้ก็เจอกันนะพี่โอพี่เอนะยอมกันไหมพี่กับน้องคู่แฝดเนี่ย
2: ไม่ยอมแล้วครับถึงนาทีนี้ไม่ยอมแล้วครับ
1: เต็มที่เลย
2: ครับผม
3: มีต่อยกันไหมพี่น้องมีทะเลาะกันไหม
2: ครับ
3: มี
2: เด็กๆก็มีครับ
1: เนี่ยเดี๋ยวเขาเริ่มมีอาจจะมีต่อยโค้ด
2: ไม่แน่ครับ
5: โอ้ไม่แน่มีสายตาเอาจริงด้วย
1: มีบ้างแหละเป็นพี่น้องคู่แฝดก็มีบ้าง
3: พี่เลพี่โน้ตมีไหมต่อยกัน
6: ไม่มีต่อยกันนะมีแต่ขโมยตังค์กัน
3: พี่เลขโมยพี่โน้ต
6: ผมเนี่ยขโมยมัน
1: ครับผมคู่นี้เจอกันนะแล้วก็ต่อมาอีกคู่หนึ่งต้นตาลกับชิวนะ
0: ครับ
1: ไงรู้จักคุ้นเคยกันดีต่างคนต่างเป็นแชมป์
0: คุ้นเคยกับน้องดีครับชอบน้องร้องเพลงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยครับ
1: อืมนะฮะชิวแล้วลูก
7: ครับตื่นเต้นครับ
1: ตื่นเต้นนะพร้อมสู้ไหมพร้อมสู้กับรุ่นพี่
7: ไหมสู้แน่นอนครับผม
1: กลัวไหมมีเกรงศักดิ์ศรีไหม
7: ไม่กลัวครับถึงเวลาทำหน้าที่เต็มที่ครับผม
1: เต็มที่คู่นี้เจอกันเป็นไงเปา
8: ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ
1: ตื่นเต้นนะ
9: สุดๆครับ
1: สุดๆนะ
9: แต่ก็สู้สุดๆครับ
1: โค้ชแนะนำหน่อยเขาตื่นเต้นมากเลยเปาทำไงดีฮะ
9: ครับ
3: เอาสบายสบายแม่มันมีแพ้มีชนะอยู่แล้วแต่ชนะแบบไหนแพ้แบบไหนแค่นั้นเอง
1: คนชนะได้เหรียญด้วยนะ
3: แล้วตังค์อ่ะ
1: ตังค์ก็ต้องให้สิเราเชิญมาแล้วต้องให้ตังค์ด้วย
3: มาแข่งขันกันมาเอาเหรียญ
1: แล้วมีเหรียญรางวัลให้ด้วยถ้าชนะ
3: แล้วเอาไปแลกอะไรได้อ่ะ
1: ก็ไม่แลกอะไรได้เป็นความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิต
6: เกียรติยศเกียรติยศ
1: เออเกียรติยศ
6: วันนี้โค้ชที่มาแทนก็ได้แต่เหรียญนะ
3: เออก็เกียรติยศ
1: พร้อมนะพร้อมผู้ชมครับกติกาการแข่งขันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
10: กติกาเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเราจะรวมเหล่าซุปตาร์ที่รักในเพลงลูกทุ่งมาแบ่งออกเป็น2ทีมทีมเพชรสีน้ำเงินนำทีมโดยโค้ชแมนพิสิทธิ์พงษ์และทีมเพชรสีแดงนำทีมโดยโค้ชหนุ่มชัชชาซึ่งแต่ละสัปดาห์จะสะสมคะแนนกันเริ่มจากเกมโค้ช1เกมและเพชรแต่ละสีจะต้องส่งลูกทีมเพื่อมาแข่งขันกันสัปดาห์ละ3โจทย์เพลงพร้อมการตัดสิน2ใน3เสียงจากคณะกรรมการเมื่อแข่งขันจนถึงโจทย์สุดท้ายเพชรสีใดที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะได้รับเหรียญรางวัลและเป็นแชมป์ประจำสัปดาห
1: ์พร้อมนะครับเดี๋ยวเราเล่นเกมก่อนมีให้สะสมกันไปถ้าชนะจะได้1คะแนน
3: ไอ้คะแนนเอาไปแลกเลย
1: ก็สะสมเพื่อแบบชนะไง
3: มันสะสมคะแนน
1: เกมเนี่ย1คะแนนแล้วก็โจทย์เพลงอีก3โจทย์โจทย์ละ1คะแนนเกมนี้มีชื่อเกมว่าอ่านปากทายเพลงนะเดี๋ยวจะมีอยู่1คนเนี่ยใส่หูฟังนะแล้วก็เปิดเพลงอยู่ในหูเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงแล้วก็เปิดป้ายชื่อเพลงมาฝั่งนู้นอ่านชื่อเพลงแล้วให้ฝั่งนี้ทายถูกมีเวลารวมทั้งหมด40วินาทีนะคุณโหน่งเลือกก่อนจะเลือกใครมาช่วยนะมีพี่เอมีน้องชิวมีน้องเปาคนไหนดี
3: เก่งทั้ง3คน
1: ครับ
3: มีความสามารถทั้ง3คน
1: ครับ
3: เลือก3คนเลยครับ
1: คนเดียวพอเดียวเดี๋ยวมีเกมมันมีแค่2คน
3: พี่เอครับ
1: พี่เอนะพี่เอเดี๋ยวรอก่อนนะพี่เอคู่พี่โหน่งนะน้องแมนน้องแมนเลือกใคร
11: พี่ต้นตาลดีกว่า
1: ต้นตาลนะ
11: คุ้นเคยกันคุ้นเคยกัน
1: คุ้นเคยกันดีใครเล่นก่อนครับแมนจะให้พี่โหน่งหรือแมนจะเล่นให้พี่โหน่งดูก่อน
11: ผมเล่นก่อนดีกว่
1: างั้นเดี๋ยวพี่โหน่งไปนั่งพักก่อน
11: ครับ
3: เดี๋ยวผมก็ต้องเดินมาอยู่ดีแหละ
1: ใช่แต่ไปนั่งพักก่อนดีกว่ามันเกะกะไง
11: สงสัยเยอะนะ
1: มาเลือกเอาแมนต้องตานเล่นก่อน40วินาทีใครจะเป็นคนทายใครจะเป็นคนถือป้าย
11: เดี๋ยวผมทายดีกว่า
1: ทายอยู่ฝั่งนี
11: ้ทายดีกว่า
1: โอเคสี่สิบวินาทีเริ่มครับจูมา
12: คนหัวใจโทรม
13: คนหัวใจโทรม
1: เฮ้ยครับวางแล้วฮะเอาป้ายต่อไปเลยป้ายต่อไป
12: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: เร็วต่อไปต่อไป
12: โอ้
1: โหยาวด้วย
12: คำว่าฮักกันมันเหี้ย
13: คำว่าฮักกันมันเหี้ย13

0: ครับต่อไปเลยฮะ
1: จีหอย
2: จีหอย
0: ได้ครับ
1: บองึดจักเม็ด
2: บองึดจักเม็ด
0: ได้ครับผม
1: ผู้ชายในฝัน
2: ผู้ชายในฝัน
0: ได้ครับผม
3: เฮ้ยทำไมเก่งจัง
1: หม้อหุงข้าว
2: หม้อหุงข้าว
0: ได้ครับผม
1: โอ้นางฟ้ากับควายนางฟ้าน
2: างฟ้ากับควาย
0: ได้ครับ
3: เร็วๆๆๆ
0: หมดเวลาครับโอ้โหได้ไป7เพลงครับ
3: โอ้เต็มที่เลย
1: พี่ตาลเก่งมาก
0: เก่งมากอ่ะปรบมือให้คู่นี้ด้วยนะฮะ
3: ต่อไปเชิญคู่พี่โหน่งครับกับพี่เอมา
4: โอ้โหหูจะแตก
3: ดังไปฮะ
4: หูจะแตก
3: ดังไปใช่ไหมล่ะ
4: ไม่ได้ยินอะไรเลย
1: ทำไมเขาตอบคำถามที่ทันได
3: ้ได้ยินผมไหมเนี่ยได้ยินผมไหม
4: ได้ยินผมไหม
3: เออ40วินาทีพร้อมเริ่มครับ
5: ทหารใหม่ไปกอง
4: ฮะ
5: ทหารใหม่ไปกอง
4: ผ่าน
3: เอาผ่าน
5: รำคาญกระบอกกันเด้อรำคาญกระบอกกันเด
4: ้อผ่าน
5: บออิน
4: บองึด
5: บออิน
4: บองิด
5: อินบออิน
4: บองิก
5: บออิน
4: บองิก
1: มันมีที่ไหนล่ะชื่อเพลงอ่ะ
5: กลับคำสาลาก
4: ลับคำสาลา
0: ถูกครับได้หนึ่งแล้ว
5: คนชื่อเดือน
4: ฮะ
5: คนชื่อเดือน
4: รู้สึก
5: คนชื่อเดือน
4: คนขี้เกียจ
5: คนชื่อเดือน
3: เพลงอะไรคนขี้เกียจ
4: อะไรพี่เ
5: อฮัลโหลมาม่า
4: ฮะ
5: ฮัลโหลมาม่า
4: โลกมาม่า
5: ฮัลโหลมาม่า
3: โลกมาม่าอะไรแล้ว
4: ช้าช้า
5: ฮัลโหลมาม่า
4: โลมาม่าย
3: ังไม่ถูกเปลี่ยนเร็วเร็วเร็วเร็ว
5: ผู้บ่จ้าง
3: หมดเวลาแล้ว
4: อารมณ์เสีย
5: แก้บนแก้บน
4: เอ้มุด
3: ได้ไปกี่คำได้ไปกี่คำ
4: เฮ้ยยากเลย
3: ได้ไปแค่อันเดียวเองนะ
4: จริงเพื่อนเนี่ย
3: จริงพี่นง
4: แต่ยากมากมันไม่ได้ยินไงแล้วมันอ่านปากยากไง
3: ได้ไปแค่หนึ่งเพลงนะครับ
4: ไม่เป็นไรนะพี่เอ๋นะ
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นสรุปนะสีน้ำเงินได้ไปหนึ่งคะแนน
4: ให้น้องนำไปก่อนเนาะ
3: ให้น้องนำไปก่อน1คะแนนนะ
4: ครับ
3: อ่ะก็เดี๋ยวไปเอาคะแนนช่วงแข่งขันก็ได้นะครับมาที่โจทย์แรกครับโจทย์ลูกทุ่งคิดทอดหน้าห้านก็คือคิดถึงหน้าเวทีหมอลำหรือเวทีคอนเสิร์ตเพลงนำมาใช้ในโจทย์นี้ต้องเป็นเพลงหมอลำ
1: หมอลำ
3: อ่ะเริ่มพี่น้องแมนก่อนส่งใครฮะโจทย์นี
1: ้โอ้ยต้องเจ้าพ่อหมอลำเลยครับพี่โอสายันครับผมนะคิดทอดสาวฟังลำ
3: พี่โอนะครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะครับเขาส่งพี่โอครับพี่โหน่งครับส่งใครดี
4: พี่เอ
3: พี่เอ
4: เอาที่สบายใจ
3: เอาสักหนึ่งเพลงเอาเพลงเดียวพอ
4: ผมส่งพี่เอครับผม
3: ครับร้องเพลง
4: เอาที่สบายใจ
3: ไม่มันโจทย์ก็บอกกันแล้วว่าเพลงคิดทอดหน้าห้างเอาที่สบายใจไม่ได้มันต้องตรงกับโจทย์ด้วย
1: เขารู้ว่าเราเป็นคนง่ายๆแต่ว่าเอาชื่อเพลง
3: เอาชื่อเพลง
4: ผมหร
3: อ
4: ผมเลือกพี่เออยู่แล้ว
3: เลือก
4: ก็มาสู้กันพี่น้องฝาแฝดก็เจอกันเลย
3: โอเคต้องเจอกันแหละ
4: เอาที่สบายใจ
3: เอาสักเพลงหนึ่ง
4: ก็เพลงเอาที่สบายใจ
3: ชื่อเพลง
4: เออ
3: ชื่อเพลงใช่ไหม
4: เออลงมาเนี่ยแม่จริงเลย
3: อ่ะเราจะเริ่มกันที่เพชรสีแดงนะครับพี่เอสัญญาครับเพลงเอาที่สบายใจเชิญครับ
6: เอสัญญาหนุ่มคู่แฝดขวัญใจมหาชนหรือเป็นที่รู้จักในนามคู่แฝด OA โดดเด่นด้วยสไตล์การร้องที่สนุกสนานถ่ายทอดกลิ่นอายหน้าห้านอันมีชีวิตชีวามีเอกลักษณ์ด้วยน้ำเสียงอีสานที่จริงใจโดยผลงานเพลงสร้างชื่อของเขากับคู่แฝดมีหลากหลายเพลงอาทิเช่นน้ำตาบักเตี้ยหลู่โตนสายตาที่โด่งดังไปทั่วประเทศและเขายังคงขับเคลื่อนวงการอย่างต่อเนื่องร่วมกับคู่แฝดผ่านผลงานเพลงล่าสุดอย่างอีสานเมืองม่วนฮักสาวลูกติดมักสาวอ้วนถือเป็นหนึ่งในศิลปินแฝดขวัญใจแฟนคลับที่พร้อมสร้างสีสันในทุกเวทีครับ

0: ร้องเป็นคนแรกเลยนะ
1: ครับผมตื่นเต้นครับผม
0: ตื่นเต้นนะ
1: ครับครั้งแรกเลยครับที่ร้องแยกกัน
0: หมายถึง
1: กับโอครับ
0: ปกติจะคู่กันตลอด
1: ครับผมปกติคู่กันคร
0: ับ ไปไหนมาไหนก็จะร้องเพลงคู่กัน
1: ครับก็จะเป็นตื่นๆนิดนึงครับถึงปานกลางไปหามากมาก
0: อ๋อถึงมากมากเลยแล้วจังหวะเรามันเร็วไหมเคยร้องอะไรที่มันเร็วๆแบบนี้ไหมหรือว่าคุ้นเคยดีอยู่
1: นี่ก็ครั้งแรกครับผมครั้งแรกเลยจังหวะแบบตื่นๆแบบเนี้ย
0: ตื่นๆนะ
1: ผมไม่เคยร้องครับมีครั้งแรกเลยครับแต่ก็สนุกดีครับผม
0: สนุกดีนะ
1: ครับ
0: นะครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
1: เบื้องหลังครับผม
0: เบื้องหลัง
1: ครับผมแล้วก็ทำธุรกิจแจ่วบองครับ
0: แจ่วบอง
1: ครับแจ่วบองคู่แฟนโอเอครับ
0: แจ่วบองคู่แฝด OA
1: ครับผม
0: แล้วมีจำหน่ายไงเผื่อแฟนๆเข้าไปติดตามกัน
1: ก็4กระปุก100ครับผมครับ
2: ซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ไหน
1: ซื้อได้ที่
0: ช่อง
1: คู่แฝด OA ครับผม
0: คู่แฝด OA
1: ครับผม
0: นะแล้วเราจะมีผลงานเพลงออกอีกไหมทั้ง
1: มีคร
0: ับ
1: ผมมีครับล่าสุดก็เป็นมักสาวอ้วน
0: มักสาวอ้วน
1: ครับ
0: คู่กันเหมือนเดิม
1: ร้อง
0: ค
1: ู่
0: กัน
3: สักหน่อยมักสาวอ้วนสักหน่อย
4: ถึงกล้ามเธอเหมือนเดิม

0: จ้าเออใส่กระบอกสนใจพี่ยังรักคนดี
1: ประมาณนี้
2: ไม่ว่าจะอ้วนแบบไหนยังไงก็พี่ก็ยังรัก
0: ครับผมก็คือหน้าร้อนนี่ก็เปิดแอร์ให้เลย4ตัวติดแอร
2: ์โอ้โหบริการไปฟังได้ที่ช่องทางคู่แฟร์โอเอมาเดิมไหม
0: คู่แฟร์โอเอครับไรวินเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับผม
2: นะ

0: มอ่ะต้องถามคนโด่งฮะผลงานของพี่เอ
1: โอ้ที่สบายใจแต่ผมตอนนี้สบายใจแล้ว
2: สบายใจแล้วครับผมก็สบายใจ
1: เออไม่ไหวบอกได้นะ
0: โอ้โหมีขิงพี่น้องกัน
2: มีขิง
1: ไม่เขาเคยร้องคู่ไง
0: เออไม่เคยแยกกันนะ
1: ทีนี้มาแยกกันแล้วไง
2: ครับ
1: ไม่เป็นไรนะทั้งแมนบอกได้นะบอกลูกทีมได้เออก็โอ้โหมาขนาดนี้แล้วทั้งหมุนตัวนี่ถ้ากระโดดขึ้นไปได้กระโดดแล้ว
0: นะเท่เลยนะ
3: ของคุณแค่หมุนตัว
1: ครับ
3: เดี๋ยวเจอของผมตีลังกาครับผม
1: แหมผมอยากเห็นจริง
0: ๆพี่โอล่ะผลงานของพี่เอเป็นไงฮะ
4: ผมว่าเขาทำได้ดีมากเลยครับหลังจากที่ซุ่มซ้อมกันอยู่3วัน
0: ซุ่มซ้อมแยกไหมหรือว่าซ้อมด้วยกัน
4: แยกกันซ้อมครับโอ้โหซ้อมด้วยกันนี่ตีกันเลยครับทั้งเนื้อเพลงทั้งต้น
0: ครับน่ากลัวไหมผู้แข่งคนนี้
4: น่ากลัวนาทีนี้ก็ไม่กลัวแล้วครับต้องสู้ครับ
0: ต้องสู้นะ
4: ครับผม
0: ครับผมนะอ่ะน้องชิวครับ
5: ดีครับสนุกมากครับแต่ว่าลีลาท่าทางแบบว่าโอ้ยหมักสนุกครับ
4: หมักมันสนุก
0: หมักสนุกชอบชอบชอบครับผมครับอ่ะพี่เปาม
6: ันมีเสน่ห์มากเลยครับมัน
0: ครับ
6: แล้วก็พอไปถึงช่วงลำก็มันสนุกครับผมจ้างได้ไหมครับเนี่ยผมจ้างพี่คนเดียวนะไม่เอาเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามผมไม่จ้าง
0: ด้วยความเคารพด้วยความเคารพ
6: ครับผม
0: ครับผมอโนดครับ
7: กำลังจะบอกว่าเพลงนี้มันไม่ได้ร้องง่ายๆถ้าเป็นจังหวะแบบดั้งเดิมช้าๆมันยังพอได้อันนี้มันเร็วเมื่อดนตรีมันเร็วขึ้นมาสับคำจะทำยังไงเวลาออกลำมันจะเป็นยังไงเอาอยู่หมดเลยมันเป๊ะมากเลยมันอดที่จะขยับแข้งขยับขาอยากจะลุกไปเต้นซะด้วย
8: แล้วทำไมไม่ลุกอ่ะจ๊ะ
7: กลัวเข่าดังเก่งมากแล้วหล่อด้วยกำลังจะบอกวันนี้คู่แฝดคู่นี้โงเฮงดีมากนับแต่วันนี้เป็นต้นไปค้าขายต้องร่ำรวยแน่นอนแจวบองเอามาฝากว่า
9: ส่งไปที่ต่างประเทศแล้วครับโกอินเตอร์แล้วครับ
0: ส่งต่างประเทศหมดแล้ว
7: คงรวยช้ากว่านี้นิดแล้วกันของฟรีนี่มันจะอร่อยมากแต่กินอะไรก็ไม่อร่อยเท่าบะหมี่นง
0: โอ้ขาดไม่ได
1: ้อ๋อพอดีมันกำลังออกดอก
7: นี่แหละต้องการล็อกนี่แค่นี้ขอบคุณมาก
9: ผมได้ยินทางไอ้ช่องอ่ะนี่แบบบะหมี่นงหรือบะหมี่อะไรนะบะหมี่อัปมงคลนะพี่เท่งบอก
1: บะหมี่มงคล
9: เอาล่ะ
1: ค
9: ุ
1: ณฮะเอ๊ะคุณเอผมจะให้ทีมอยู่ฝั่งนี้ดีกว่า
0: เจอพี่สุครับ
8: วันนี้ดีใจที่ได้เจอทั้งโอแล้วก็ทั้งเอนะคือจริงๆอ่ะเห็นตั้งแต่เข้าวงการคู่แล้วเอ๊ะทำไมเขาชื่อสายโอสายยันและเอสัญญาก็ไม่มีโอกาสอ่านประวัติก็เลยได้รู้ว่าคุณพ่อเขาชื่นชอบสายยันสัญญามากคลอดลูกแฝดมาก็เลยตั้งชื่อโอสายยันเอสัญญาก็จับตามองเราไม่มีโอกาสได้เจอกันแบบจริงๆจังๆสักทีนะจนแบบว่าโอ้โหมันผ่านมาหลายสิบปีมากเลยนะนะมาเจอกันวันนี้ก็ยังโอ้โหยิ่งเห็นแบบมืออาชีพจริงๆอันนี้มืออาชีพจริงพี่สุว่าหลังจากออนแอร์วันนี้ไปเตรียมร่างกายไปดีพี่ว่างานน่าจะเข้าอีกเยอะเลยอะจริงนะเพราะว่าทั้งคุณภาพเสียงแล้วก็บุคลิกทุกอย่างยังแข็งแรงยังพร้อมที่จะลุยแล้วก็ให้ความบันเทิงได้อย่างแน่นอนอะอย่างสนุกสนานแน่นอนเก่งมากครับวันนี้เก่งมาก
4: ขอบคุณครับ
0: ครับผมครูครับ
10: ก็ดีใจที่ได้เจอโอเอนะแฝดคู่นี้กับครูนี่เจอครั้งแรกนี่แยกไม่ออกว่าใครเป็นใครและก็ยังทำหน้าที่เป็นเด็กส่งของประจำบริษัทอยู่อันนี้ขอเล่านะลูกเขาไปแบบตามขนบของคนลูกทุ่งเลยไปสู้ก่อนสู้แล้วก็ไปช่วยกว่าจะได้อัปเกรดตัวเองเข้าสู่ห้องบันทึกเสียงเหมือนใช้เวลาอยู่พอสมควรส่วนการร้องเพลงวันนี้ไม่สงสัยว่าทำไมยังมีงานเยอะกันทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็มันน่าชมมากเวลาครูเข้าไปติดตามผลงานของโอเอลูกเห็นฟิวเขาเวลาก่อนขึ้นเวทีเขามาเต็มมากนะพันดนตรีขึ้นอยู่บนเวทีพี่น้องอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาแสดงแล้วเขาใส่สุดตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีหลังจากนั้นเขาก็ไปสาดเต็มบนเวทีเขามีหัวใจศิลปินมากและวันนี้ก็ได้ทำหน้าที่ของคนมาร้องไม่ใช่แค่ร้องเป็นการเต็มโชว์ทั้งที่บอกว่าตื่นเต้นแต่มันเต็มโชว์มากครับเก่งครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับนี่คือผลงานของพี่เอนะ
4: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาฟังพี่โอกันบ้างนะครับในบทเพลงคิดฮอดสาวฝั่งลำเชิญครับ

0: เพลินเจริญหัวใจจริง
1: ๆพูดถึงเพลงนี้หน่อย
2: เพลงนี้เป็นเพลงที่เคยฟังมาตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการนะครับของพี่ใหม่ไทยนะครับ
1: ครับ
2: รู้สึกชอบแต่ไม่เคยได้ร้องสักทีนะครับแต่พอมาได้ร้องในเวอร์ชั่นนี้มันท้าทายมากสามวันซ้อมเนื้ออยู่ไหนจังหวะอยู่ไหน
1: ต้องท่องจำด้วยใช่ไหมโอ้นะก็ดูว่าได้ท้าทายตัวเราเองด้วยนะครับผมนะคู่แฝดเนี่ยปกติจะมีอะไรที่เหมือนกันไหมอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันหรือมีต่างกันไห
2: ม
1: อย่างความถนัดเนี่ยของพี่ถนัดซ้ายถนัดขวา
2: ผมถนัดขวาครับ
1: แต่ว่าพี
2: ่ถนัดซ้ายครับ
3: ซ้ายครับ
1: อ๋อบางอย่างก็ไม่เหมือนกันชอบผู้หญิงล่ะสเปคเหมือนกันไหม
2: ก็ดูเรียบๆง่ายๆเหมือนกันครับ
1: อ๋อพี่เอล่ะ
3: สาวอ้วนครับมาสาวอ้วน
1: สาวอ้วนเจ้านะครับผมอ่ะผลงานเหมือนกันไหมฮะตอนนี้ทำพงน้ำเพลง
2: มันครับล่าสุดนะครับก็ผลงานเพลงมักสาวอ้วนนะครับซึ่งปล่อยไปแล้วนะครับเดือนกว่านะครับก็ขอบคุณแฟนคลับเพลงที่ให้การต้อนรับนะครับ

0: ก็จะมีในส่วนของไลฟ์เซสชั่นรวมไปถึงไลฟ์สดด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ
1: คู่แฝด OA
0: ครับผม
1: ครับผมอ่ะโค้ดแมนฮะผลงานของพี่โอ
2: มันเหมือนผมย้อนไปตอนที่ไปนั่งดูสมัยแบบชุดดำสปายแดงแบบดังใหม่ๆอะไรเงี้ยนาฮันหมอล่ำสินะนอกจากเพลงที่มันโดนก็ต้องเป็นเสียงที่มันใช่ด้วยซึ่งสองท่านก็ตรงโจทย์ครับสุดยอดครับระดับครูบาอาจารย์ครับผม
1: พี่เอถามพี่เอหน่อยเป็นไงผลงานของพี่โอ
3: เขาสุดยอดอยู่แล้วครับผมเขาจะล้ำหน้าผมไปก้าวหนึ่ง
1: นะครับผมอ้าวถามน้องๆบ้างน้องเน็ตลูกไปไงผลงานของพี่โอ
4: สุดยอดเลยค่ะพี่บอกว่าซ้อม3วันใช่ไหมโอ้แต่ว่าเป๊ะมากโอเคค่ะสุดยอดค่ะ
1: ต้นตาลลูก
5: แล้วก็พี่โอนะครับมีเสน่ห์มากเลยนะครับดนตรีเท่มากแล้วพี่โอเองก็ยังเท่อยู่เลยนะครับถ้าแบบย้อนไปสมัยนั้นคงหล่อแล้วก็เท่มากๆแน่เลยก็เก่งมากๆครับวันนี้สำหรับการซ้อม3วันครับ
1: ครับผมอานอทครับ
6: ผมชอบคำถามที่นภัณฑ์ถามว่าชอบผู้หญิงสเปคคล้ายๆกันไหมเหมือนโหน่งกับนุ้ยอ่ะใช่ไหมชอบนักร้องพระรามเก้าน้องวายชอบเหมือนกันใช่ไหม
1: ตายเลยตาย
6: ใช่ไหมที่มีแฟดอยู่เดินเลาะหลังพระรามเก้าไปหน่อย
7: ใช่ใช่ฮะอยู่หลังลาบเป็ดพระรามเก้า
8: เขาทำไมรู้จักแฟดพวกนี้ล่ะ
7: ผมอยู่ชั้น5พี่นุ้ยอยู่ชั้น4
6: พี่น้องคู่นี้จริงๆเขาพิเศษจริงๆพิเศษในที่นี้คือพิเศษในวิธีการร้องเพียงแต่ว่าวันนี้โอผมฟังเสียงอันไพเราะไม่เต็มอิ่มเพราะไม้ห่างปากไปหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะหรือผมจะเข้าใจผิดหรือสองคนอาจจะเถียงในใจร้องสิใกล้ไม้เป็นไงใช่ไหม
0: ครับครับ
6: ครับด้วย
1: เขาครับอยู่แล้ว
6: ไม่หยอกตามความรู้สึกของคนฟังมันห่างปากเท่านั้นเองแต่การรำการฟ้อนการเต้นโอ้โหโคตรแซ่บอีหลีหลอกระดอกระเดี่ยครับผม
0: ขอบคุณครับ
1: พี่สุครับ
9: จริงๆอ่ะพอป๋าพูดเรื่องใหม่ก็รู้สึกเห็นด้วยนะจริงๆตั้งแต่เอเหมือนกันเอจะใกล้ปากแต่ว่าออกเอียงข้างออกมันจะออกมุมข้างนะคะ
6: เอียงซ้ายไม่ยายรัก
9: แต่แล้วเอียงขวา
6: เพราะตาลัก
9: แล้วถ้าไม่เอียง
6: ไอ้งอๆนี่ก็แล้วแต
1: ่มีงอๆใช่ไหม
6: ถ้ามันมีไม่โค้ง
1: การถือไม้อย่างงี้ใช่ไหมฮะ
6: ครับผม
9: พูดถึงการงอเนี่ยนะ
6: เพลง
9: คือของเอก็จะออกข้างนะถ้าตรงเลยอ่ะจะอิ่มมากกว่านี้ส่วนของโอนี่ก็อย่างป๋าบอกจริงคือตรงแต่ว่าห่าง
0: ครับ
9: นะครับแต่ว่าวันนี้พี่น้องสองคนเรามีความรู้สึกว่าเอเขาเสียงห้าวเสียงดุดันฟังอิ่มแต่ทางโอเนี่ยเสียงมันมีความเพราะความหวานความนุ่มความละมุนแต่ทุกอย่างคือเนียนหมดนะเก่งทั้งคู่เก่งมากๆเพิ่งเห็นแบบวันนี้เต็มๆนะฟังเสียงสองคนนี้เต็มๆวันนี้จริงๆเขามีความแตกต่างเวลาอยู่คู่กันร้องคู่กันมันก็สามารถแยกออกว่าอ่ะนี่โอนี่เสียงของเอเสียงโอเก่งมาก
1: ครูครับ
10: เราอยากเห็นการแสดงออกแบบโอกับเอนะคือซ่อนความตื่นเต้นไว้ดีมากแล้วก็ขึ้นมาเหมือนอยากร้องเหลือเกินแล้วก็ทำเต็มที่ทั้งเสียงทั้งลีลาคือใส่เต็มนี่คือการใช้โอกาสที่คุ้มค่าในเวทีเพชรตัดเพชรวันนี้ทำได้ดีทั้งคู่นะลูกโดยเฉพาะการให้เกียรติให้เกียรติเพลงนะลูกเราได้เพลงได้โจทย์มาเนี่ยเราซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อที่จะใช้มันให้คุ้มค่าซึ่งมันตอบโจทย์มากวันนี้กลอนลำกลอนนี้นี่เป็นกลอนลำที่เป็นภาค2แต่ดังกว่าภาคแรกในชีวิตครูก็จดเอาไว้นะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเป็นปกติภาคแรกมักจะดังกว่าแต่ภาค2เขาเรียกว่ามันจะไม่ค่อยดังแต่เพลงนี้นี่ที่ได้ยินและเอามาใช้บ่อยที่สุดเป็นภาค2ภาคแรกชื่อฮักสาวฟังหลับซึ่งไม่ค่อยมีใครนำมาร้องเลยแต่พอคิดฮอดสาวฟังหลับเนี่ยถูกใช้งานและวันนี้ก็เป็นเวอร์ชันของโอกับเอขอเรียกคู่กันก็แล้วกันเพราะเลือกแยกแล้วมันจะผิดอยู่บ่อยๆนะครับเก่งมากลูกใช้เวทีคุ้มมากครับ
1: ขอบคุณครับครบทั้งสองสีเรียบร้อยเดี๋ยวเชิญพี่เอบนเวทีเลยครับเชิญครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับ
11: อานนท์ให้
12: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามาย

0: วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง1-800-341-4041ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ตัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: เชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับ
3: อโนดให้ใครครับ
4: ผมให้เสมอครับ
2: เสมอครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงจากอโนดนะครับท่านต่อมาครับ
3: พิสุให้ใครครับแดงหรือน้ำเงิน
5: ให้เสมอค่ะ
2: เสมอครับ2เสียงเท่ากันนะครับมาลุ้นเสียงสุดท้ายครับคุณครูสลา
3: ให้ใครครับเสียงตัดสินครับ
6: ความจริงถ้าเข้าไปดูคอมเมนต์เวลานำโชว์จากเพชรเพชรไปลงใน YouTube แล้วเนี่ยจะมีคอมเมนต์ในลักษณะที่ต่อว่ากรรมการบ่อยมากว่าคู่ไหนมาก็ให้เสมอๆแบบนี้จะมีกรรมการไว้ทำไมวันนี้ครูก็เลยตั้งใจเป็นพิเศษเลย
2: ไม่ให้เสมอ
6: เสมอ
2: เสมอครับอ่ะ3เสียงเท่ากันนะครับก็รับไปสีละ1คะแนนสรุปคะแนนครับตอนนี้เพชรสีน้ำเงินมี2คะแนนได้ช่วงเกมแล้วก็มาได้ช่วงแข่งขันด้วยและสีแดงของโค้ชโหน่ง1คะแนน
7: เสียใจด้วยครับ
2: ดีใจด้วย
7: สู้ๆสิ
2: สู้ๆดีใจด้วย
7: เป็นรองเขาอยู่
2: นิดเดียวแค่คะแนน

เดียวเออนะอ่ะมาโจทย์ที่สองครับโจทย์ลูกทุ่งรักหมดใจก็เป็นเพลงลูกทุ่งที่สื่อถึงความรักแบบทุ่มเทสุดหัวใจ

0: ส่งชิวก่อนนะร้องเพลงอะไรฮะ
1: สุดดวงฤทัยครับ
0: อีกทีนึง
1: หมดดวงฤทัยคร
0: ับครับผมอ่ะเราจะเริ่มกันที่เพชรสีแดงครับน้องชิวนะฮะหมดดวงฤทัยเชิญครับ
2: ชิวพานุวิทย์แชมป์วัยรุ่นจากรายการไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่4หนุ่มเสียงนุ่มสะกดอารมณ์โดดเด่นด้วยโทนเสียงที่นุ่มนวลละมุนหูและการถ่ายทอดอารมณ์เพลงลูกทุ่งได้อย่างน่าหลงใหลถือเป็นหนุ่มเสียงหวานละมุนที่กุมหัวใจแฟนเพลงไว้ได้อย่างแน่นครับ

0: ลุกเลย
1: เป็นไงอ่ะพูดถึงเพลงนี้หน่อย
2: ชอบครับผมชอบบทเพลงนี้มากครับเพราะว่าบทเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงที่พี่ลีโอร้องครับก็ได้ติดตามผลงานพี่เขาอะไรเงี้ยครับก็ชื่นชอบบทเพลงพี่เขาเลยอยากนำมาร้องครับ
1: ครับผมนะอ่ะอัปเดตชีวิตตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับน้องชิว
2: อยู่ครับผมตอนนี้ขึ้นปี2แล้วครับ
1: ปี2แล้วนะ
2: ครับ
1: อยู่คณะอะไรครับลูก
2: ศิลปกรรมศาสตร์ครับ
1: ทางสาขาเอกอะไรฮะ
2: ดนตรีสากลครับ
1: ทางด้านดนตรีนะแล้วก็ยังรับงานร้องเพลงอยู่ไหมลูก
2: ใช่ครับก็ยังรับงานปกติเลยครับผม
1: นะแฟนๆไปติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับ
2: ติดตามผลงานได้ทางเพจ Facebook ครับชิวพานุวิทย์ครับครับผม
1: ชื่อนี้เลยนะ
2: ใช่ครับ
1: ชิวพานุวิทย์นะครับ
2: ครับ
1: โค้ดโหน่งครับ
3: ครับ
1: ผลงานของน้องชิววันนี้ครับ
3: หวานเลยครับผมหวานจริงครับแต่นี่มีพลังใจแล้วนะทีมเราม
1: ั่นใจรู้สึกมั่นใจ
3: ผมว่าน่าจะตีตื้นแล้วนะ
1: ก็เสมอเลยนะถ้าได้คะแนนนี้นะ
4: ไม่เรามีไม้เด็ดอยู่แล้ว
3: มี
4: เ
3: ดี๋ยวเรามีไม้เด็ดด้วย
1: ครับผมนะพี่เอละครับผลงานของน้องชิวครับพี่เอ
5: สุดยอดครับหวานน้ำตาเรียกพี่เลยครับ
3: โอ้เมื่อกี้ผมจะเล่นอยู่แล้ว
1: ไม่ทันไม่ทันแล้ว
5: ได้ละหวานจริงๆครับผมรู้สึกขนลุกทั้งหลังอยู่เนี่ย
1: ครับผมน้ำตาน้ำตา
6: ไม่มีที่ติเลยครับฝากบอกทีมน้ำเงินนะครับแต้มนี้ยอมเลยยอมเลยไหมฮะ
4: ให้แข่งก่อนเถอะ
6: อ๋อเหรอ
4: ขอแข่งก่อนเถอะ
6: ขอเลยไม่ได้เหรอแต้ม
4: ใน
6: ร้อง
4: นี่ใส่แพมเพิร์สเฉยๆนะไม่งั้นฉี่ล่านะนะ
1: ครับผมอโนดครับ
7: ไม่เจอกันนานเลยเนาะตั้งแต่ได้แชมป์ไปก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันเลยอ่ะมาวันนี้โอ้โหสมบูรณ์มากสมบูรณ์ในที่นี้คือสมบูรณ์ในวิธีการร้องโอ้มันสมูทมากการร้องเพลงนี้ต้นฉบับลีโอเขาก็ทำไว้ดีแต่นี่เพียงแต่ว่าพวกเราก็ยังอยากได้พลังด้วยนี่เราก็ห่วงว่าชิวพยายามจะร้องให้เป็นลีโอมีบางประโยคเท่านั้นแต่ความไพเราะเยอะแยะมากมายลั้นกันเลยลูกแจ่มมาก
1: ครับผมพี่สุครับ
8: กลับมาครั้งนี้กับเพลงนี้เลือกเพลงนี้มันเหมือนเข้าร้องจริงๆชิวกับลีโอก็เป็นเสียงตระกูลเดียวกันมันรู้สึกมันเข้ามากแล้ววันนี้แม่บอกเลยว่าเป็นมาสเตอร์พีซของชิวนะลูกมันอาจจะมีแค่ช่วงแรกๆจำวันนี้ไว้นะว่าหนูเปิดคอยังไงหนูปล่อยเสียงยังไงไม่ต้องไปห่วงว่าเสียงจะไม่เพราะอีกต่อไปแล้วทั้งรายละเอียดทั้งอารมณ์เพลงทั้งแก้วเสียงทั้งเนื้อเสียงทุกอย่างมันทำงานหมดเลยวันนี
2: ้ขอบคุณครับ
1: ครูครับ
9: คือวันนี้ถ้าอยู่กับ FC แน่นอนเราเป็นคนดังลูกแต่สิ่งที่ศิลปินควรจะเป็นก็คือให้ดังล้นอาณาจักรตัวเองลูกให้คนทั่วไปเอ่ยชื่อชิวขึ้นมาต้องเป็นที่รู้จักซึ่งวันนี้มันเหมือนยังไม่เกิดแบบนั้นกับชิวที่ย้ำตรงนี้เพราะว่าวันนี้ชิวร้องดีมากมากจนครูอยากเห็นเป็นอีกคนที่มีกลุ่ม FC คนรักชิวในกลุ่มแฟนคลับและมันจะทำให้คำว่าอาชีพนักร้องแข็งแรงมากขึ้นวันนี้การร้องเพลงครูว่ามีจุดอ่อนแค่ท่อนเอหนึ่งที่หนูยังกังวลการออกเสียงแล้วก็มียานประคองกลัวมันไม่เพราะแต่ถัดจากนั้นมาโดยเฉพาะจากท่อนฮุกเป็นต้นไปเนี่ยอยากให้หนูได้ฟังเสียงตัวเองดูวันนี้ร้องดีมากครับชื่นชมครับ
8: ขอบคุณครับ
1: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับเป็นไงลูกได้ฟังคำนี้อีกครั้งหนึ่งบนเวทีนี
2: ้ดีใจครับที่ยังมีคณะกรรมการคอยให้คำแนะนำเราก็จะได้นำคำแนะนำของท่านคณะกรรมการไปปรับให้ตัวเองเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดอีกเช่นเคยเหมือนได้มาบ้านอีกรอบนึง
1: นะเป็นครอบครัวของเรา
2: เป็นบ้านที่อบอุ่นมากๆครับ
1: ครับผมนะนี่คือผลงานของน้องชิวนะครับมาต่อกันที่เพชรสีน้ำเงินครับน้องต้นตาลในบทเพลง

0: ครับผมพูดถึงบทเพลงในวันนี้หน่อยที่เตรียมมา
1: บทเพลงนี้นะครับเป็นบทเพลงที่ใช้ร้องมาตั้งแต่เด็กเลยครับหาเงินได้ก็เพราะเป็นเพลงนี้อีกเพลงนึงเลยครับก็อยากจะมาขับร้องให้ทุกคนได้ฟังอีกสักครั้งนึงตอนโตมาไม่เคยได้หยิบเพลงนี้ขึ้นมาร้องเลยครับแล้วส่วนตัวเองก็ชอบคุณลมศรีธรรมราชด้วยครับก็เลยเลือกจะหยิบเพลงนี้มาครับ
0: นะครับผมตอนนี้อัปเดตชีวิตหน่อยทำอะไรอยู่บ้างครับต้นตาล
1: ตอนนี้ก็เป็นครูสอนร้องเพลงนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งนะครับภาคกลางครับผม
0: นะแล้วใครไปติดตามต้นตาลได้ช่องทางไหนบ้างครับ
1: ครับก็ติดตามได้นะครับทุกแพลตฟอร์มเลยครับ YouTube TikTok นะครับ Facebook Instagram นะครับพิมพ์ไปว่าต้นตาลไม้ทองคำครับขึ้นเลยครับ
0: นะต้นตาลไม้ทองคำนะครับผมโค้ชแมนครับผลงานของลูกทีมคนนี้ครับ
2: คิดถึงครับนานมากที่ไม่ได้เจอกันน่าจะเกือบปีได้มั้งก็ได้ถามไถ่ว่าช่วงนี้ทำอะไรเป็นไงบ้างรวมถึงเรื่องทำเพลงอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ยังสอนโฟกัสที่การสอนเด็กๆเนาะพี่เนาะ
3: โทรคุยกันไหม อ
2: ันนี้ไม่ได้เจอกันนานแล้วไม่ได้เจอกัน
0: คิดถึงกันเขาคิดถึงกัน
3: คิดถึงไงแต่ถ้าเกิดยังเสมออยู่นะ
2: ก็ต้องพิจารณาแล
3: ้วยังไงก็ต้องวัดกันที่หัวหน้าทีมแล้ว
4: คุณลุงใครมึงสิงสักท่อนดิ
3: หน้าอะไรหน้าอะไรหน้าท่าพูดทำไม
2: จะบอกพี่ธานว่าคือก็ได้ยินว่าพี่ธานกำลังยังไม่มีไฟที่ทำเพลงในช่วงนี้แต่ผมคิดว่าคือเรารู้สึกเสียดายเสียงแบบนี้มากแล้วถ้ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นโปรเจกต์หนึ่งในแถวภาคกลางที่ผมยังคิดว่าน่าจะยังไม่มีอะไรที่เป็นแบบนี้อาจจะสักระอะไรบางอย่างหรือเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยเป็นโปรเจกต์ที่ว่าพี่ธานได้เป็นผู้บุกเบิกและเสียงเขาเหมือนเขามีมนต์ขลังในตัวไม่อยากให้เบรกในพรสวรรค์ด้านนี้จริงๆครับจริงๆอยากติดตามผลงานอยากให้มีผลงานมาเรื่อย
1: ๆครับก็พยายามอยู่ครับขอบคุณน้องด้วยที่ซัพพอร์ตนะครับจะพยายามผลิตผลงานออกมาให้ไม่หายไปไหนครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับผมอ่ะพี่โอครับ
5: ผมไม่ค่อยได้ฟังเพลงลูกทุ่งอย่างนี้นานแล้วนะครับซึ่งด้วยน้ำเสียงของตัวเองนะครับก็เป็นเสียงออกโทนอีสานหมอลำลูกทุ่งอีสานนะครับแล้วมาฟังน้องตาลนะครับร้องผมวาดร้องได้ดีมากนะครับแล้วก็อยากให้มีซิงเกิลเร็วๆนะครับคอยติดตามอยู่นะครับผมร้องได้ดีมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมน้องเนตครับ
6: ค่ะน้องเนตก็ชอบสุดยอดประทับใจค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับผมอโนดครับ
7: ตอนต้นตาลขึ้นคาถาบูชาหลวงปู่ทวดผมขนลุกเลยเพราะวันนี้บังเอิญผมวันนี้ผมคล้องหลวงปู่ทวดมาด้วยส่วนการร้องเพลงของต้นตาลนะถ้าพ่อชอบตอนต้นน่ะแล้วมันกันมีการเอื้อนปรับตัวเมโลดี้แต่เวลาพอมาร้องในเพลงหนูไปแผ่วเสียงบางประโยคหนูแผ่วเยอะไปอ่ะหนูทำบางเดี๋ยววืบมันเหมือนจะวูบวาบไปกรรมการ3คนอาจจะชอบไม่เหมือนกันแต่พ่ออยากให้มันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองลูก
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
0: พี่สุครับ
8: อย่าท้อแม่จะคอยให้กำลังใจเสมอตั้งแต่ตอนที่แม่บอกให้ตาเล่นโซเชียลยุคแรกๆแล้วหนูก็ยังงงว่าจะทำยังไงแล้วทำยังไงหนูมาถูกทางเลยนะลูกทำได้ดีแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันไปได้ดีมากแล้วเลยก็เป็นกำลังใจให้เรื่องความโดยเฉพาะความเก่งในการร้องเพลงของต้นตาลนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์ได้เลยแต่วันนี้มันอาจจะวางอารมณ์ของเพลงผิดไปนิดนึงคือเพลงเนี้ยเรื่องของมันคือเราขอพรหลวงปู่เพื่อให้ท่านช่วยขึ้นมาคือโอ้โหสะกดมากแม่ขนลุกเลยนะมันดูคลังมากแล้วหนูคือทำได้หมดจดจริงๆหนูแต่พอเข้าโหมดร้องจริงความตั้งใจอยากให้มันดีมันเลยการเกลายเป็นบรรจงแล้วก็เน้นเทคนิคมากจนเกินไปจนเพลงมันกลายเป็นเรื่อยๆทั้งเพลงมันไม่มีจุดคมจุดสับจุดขาดมันจะใส่ลูกเอื้อนตลอดทั้งเพลงอันนี้คือการเน้นเทคนิคมันก็เลยขาดความพอดีอันนี้แม่ต้องขออนุญาตแนะนำนะลูกวันนี้ก็เก่งเพียงแต่ว่ามันอาจจะเน้นเทคนิคมากไปนิดหนึ่งแค่นั้นเองขาดความเป็นธรรมชาติครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครูครับ

0: เพลงหลวงปู่ทวดเหยียบใจเนี่ยผิวเผินเหมือนเป็นเพลงคารวะองค์หลวงปู่นะแต่ถ้าได้อ่านเนื้อหาหรือฟังเนื้อหาโดยรวมแล้วมันเหมือนเป็นเพลงจีบสาวหรือว่าคุยกับสาวเพลงหนึ่งที่ย้ำตัวนี้เพราะว่าเวลาคนนำมาร้องมักจะเป็นห่วงเรื่องความประณีตเพลงนี้มันอยากได้อารมณ์ที่มากกว่าความประณีตก็คือความจริงหรือร้องให้คนหลงเสน่ห์เราอยากได้ตรงนั้นในการทำหน้าที่นักร้องซึ่งวันนี้พอเราไปเคร่งเกินไปเนี่ยมันทำให้เสน่ห์มันหายอยากให้ต้นตาลรีแลกซ์กว่านี้ลูกหนูเป็นคนยิ้มง่ายอยู่แล้วแต่หลังๆพอเราเข้าทำงานหลายบทบาทมันทำให้เราระวังจนดูไม่ใช่ต้นตาลนะลูกนะรีแลกซ์กว่านี้ร้องเก่งๆอยู่แล้วครับชื่นชมครับ
1: ขอบคุณครับกราบผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะทุกครั้งที่เราได้เจอกันนะคุณพ่อคุณแม่อาจารย์ก็จะมีคำแนะนำดีๆเสมอ
2: ใช่ครับ
1: ก็ลูกวันนี
2: ้คือพอหายไปนานใช่ไหมครับเขามาเจอคณะกรรมการนะก็รู้สึกคิดถึงแล้วมันตีกันไปหมดครับเลยจัดวางอารมณ์ตัวเองไม่ถูกไปนิดนึงวันนี้ก็เสียดายเหมือนกันครับก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับก็จะทำให้ดีที่สุดในทุกวันแล้วก็จะเอาคอมเมนต์ของคณะกรรมการไปปรับปรุงทุกๆครั้งเลยครับ
1: ครับผมขอบคุณนะครับครบทั้งสองสี่เรียบร้อยเดี๋ยวเชิญน้องชิวครับบนเวทีเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับครูสลาให้ใครครับ
0: เสมอครับ
1: เสมอครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงนะครับท่านต่อมาครับพี่สุให้ใครครับ
3: ขออนุญาตให้น้องชิวเพชรสีแดงค่ะ
1: น้องชิวนะครับเอาละครับ2ต่อ1เสียงแล้วนะครับเสียงสุดท้ายครับอโนดให้ใครครับ
4: ให้ชิวครับ
1: น้องชิวครับ3ต่อ1เสียงครับสีแดงก็รับไป1คะแนนขอบคุณ2ท่านด้วยนะครับสรุปคะแนนครับตอนนี้เพชรสีน้ำเงินครับ2คะแนนและสีแดงมาแล้วนะฮะ2คะแนนเท่ากันครับโจทย์สุดท้ายโจทย์ตัดสินแล้วโจทย์นี้นะฮะโจทย์ลูกทุ่งปรุงแซ่บนำเพลงลูกทุ่งจังหวะช้าหรือกลางๆได้มาเพิ่มจังหวะให้เร็วขึ้นสนุกสนานขึ้น
4: เหมือนทำอาหารมันนะ
1: ให้แซ่บขึ้น
4: อ่ะอย่าห่วงเครื่องอะไรเง
1: ี้
4: ย
1: ครับผม
4: ปรุงให้แซ่บใส่ให้แซ่บอย่างเงี้ย
1: นะน้องโค้ดแมนฮะสีน้ำเงิน
5: น้องเน็ตสสิประภาครับผลงานเพลงเก่าๆเลยยายแล้ม
1: น้องเน็ตนะครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะครับผมยายแล้ม
4: ฝั่งนี้ส่งยายแล้มเดี๋ยวฝั่งนี้ส่งยายยูนไป
1: สู้กับยายแล้มเหรอ
4: สู้กับยายแล้มน้องเปาแน่นอน
1: ครับผมน้องเปานะคนสุดท้ายนะ
4: ครับผม
1: ในเพลง
4: แบบนี้มันดีแล้วนะจ๊ะ
1: ไม่จ้า
5: ไม่จ้า
4: แบบนี้มันดีแล้วล่ะ
1: น้องเปานะครับตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับเราจะเริ่มกันที่เพชรสีแดงฮะน้องเปาในบทเพลง
4: แบบนี้มันดีแล้วล่ะ
1: เชิญครับ
6: เปาวงนิยมหนุ่มมาสกวนเสน่ห์เหลือล้นแห่งวงนิยมเขาโดดเด่นด้วยโทนเสียงร้องสไตล์ลูกทุ่งอินดี้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขี้เล่นลีลากวนปนเท่และการดึงอารมณ์ร่วมจากคนดูหน้าเวทีที่แพรวๆด้วยผลงานเพลงสร้างชื่อของเขาก็คือทำท่าฮักและเขายังคงขับเคลื่อนวงการอย่างต่อเนื่องผ่านผลงานเพลงซิงเกิลล่าสุดอย่างอยู่จังไหนให้ใจบ่เจ็บถือเป็นศิลปินหนุ่มอินดี้ไทยบ้านขวัญใจวัยรุ่นที่น่าจับตามองมากๆครับ

0: บ้างเวทีนี
1: ้ครั้งแรกในชีวิตครับ
0: ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร
1: ่ก็ซ่อนไว้ครับ
0: ซ่อนไว้เก็บไว้แต่มันนะเพลงนี้นะ
1: ครับผม
0: ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับ
1: เริ่มแรกเลยคือเพลงนี้เป็นเพลงช้าครับแต่ผมได้ฟังเนื้อเพลงแล้วก็มันน่าจะทำให้มันเท่ขึ้นให้มันแซ่บขึ้นเหมือนตามโจทย์
0: ตามโจทย์ที่บอกไว้เลย
1: ครับผม
0: ก็เลยจัดเพลงนี้มานะครับผมผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างฝากไว้เลยฮะเต็มที่เลยครับ
1: ครับผมล่าสุดนะครับเพิ่งปล่อยผลงานเพลงไปนะครับชื่อผลงานเพลงว่าอยู่จังใดหายใจบ่เจ็บนะครับผ
0: ม
1: ล่าสุดเลยครับ
0: นะเป็นเรื่องราวความรักที่แบบอกหักไหมเสียใจ
1: ก็ใกล้เคียงครับเป็นความรักที่มันถึงทางตันแต่ก็ยังรักกันอยู่ก็เลยต้องเป็นชื่อเพลงต้องอยู่ยังไงให้หัวใจมันไม่เจ็บอ
0: ยู่ได้อะอยู่ให้มันได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นะเอาไปฟังได้ช่องทางไหนครับ
1: ฟังได้ที่ช่องทาง YouTube นะครับ OT Studio นะครับแล้วก็ช่อง YouTube วงนิยมนะครับผม
0: นะวงนิยมนะ
1: ครับ
0: ไหนก็เป็นนักร้องวงนิยมเลย
1: ครับผม
0: มีกี่คนทั้งหมดในวง
1: ตอนนี้มี4คนครับ
0: 5คนครับ5คน
1: ครับ
0: ก็รถคันนึงไปด้วยกันหรือว่าต่างคนต่างไป
1: ไปด้วยกันครับ
0: ไปด้วยกัน
1: ครับ
0: รับหมดทุกงาน
1: รับครับ
0: งานฟรี
1: ไปๆๆ
0: ไปๆๆๆไปครับไปครับ
2: ไปไปดีมั้ยเนี่ย
0: สไตล์ของวงเราวงนิยมนี่สไตล์เพลงแนวเพลงเป็นแนวไหนวาไรตี้มั้ย
1: ลูกทุ่งอีสานครับ
0: ลูกทุ่งอีสานเลย
1: วาไรตี้ประมาณนี้แหละคร
0: ับนะใครสนใจก็ติดต่อได
1: ้ได้ครับ
0: พูดคุยกันได
1: ้ได้ครับ
0: นะครับผมอ่ะโค้ดโหน่งฮะผลงานของน้องเปา
3: โอ้เยี่ยมเลยนะพลังเยอะนะ
0: ครับ
3: ร้องไปเต้นไปสายหัวนี่ถ้าผมยาวคือต้องเหวี่ยงอ่ะ
0: ยิ้มหัวเลยนะ
3: แล้วหน้าเขาเปื้อนยิ้มตลอดเวลาดูเนี่ยเก่งมากครับเก่งมากพลังเยอะชอบครับ
0: ครับผมนะเพียครับ

0: ื่อใจครับมั่นใจเขาครับว่าเขาคือเจ้าพ่อวาไรตี
1: ้ให้เขาเลยนะ
0: ให้เขาเลยครับผ
1: ม
0: สุดยอดครับพลังมาเต็มเลย
1: ครับผมชิวครับลูก
2: ดีมากครับดีครับ
1: มาแบบสายเบาๆแผ่ว
3: ๆมีหวานมีเค็ม
1: มีหลายแนว
3: มีหลายแนวครับผม
2: ครับครบรสครับ
1: ครบรสนะครับครับผมอโนดครับ
4: ทรงเขาดีจังผมไม่เคยเห็นเขาเลยเพิ่งเห็นเขาวันนี้เห็นเขาตั้งแต่เปิดตัวแล้วผมพยายามมองว่าเด็กคนนี้เขามีจุดจำเยอะมากถ้ารวมๆแล้วก็คือเขามีเสน่ห
1: ์
4: ตัวเขามีเสน่ห์แล้วก็โง่เฮงดีนะ
1: น่าจ้างวงเขา
4: แล้วก็มีโอกาสดังด้วยผมพูดนี่จะแม่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าแม่นก็ตอบแทนบุญคุณนะแต่นี่พูดไม่ได้พูดเล่นนะลูกเปล่ามันนะและสู้กับมันอย่าเพิ่งไปยอมแพ้ในสิ่งที่เราหวังว่ามันยังเอื้อมไม่ถึง
5: ครับผม
4: ยังไงเดี๋ยวมันก็ถึงเก่งมากลูก
5: ขอบคุณครับ
1: พิสุทธิ์ครับ
6: มันไม่รู้จะพูดคำไหนมันสะใจมากฟังแล้วโอ้โหแล้วเพลงช้ามาทำเป็นร็อกแบบไม่เหลือร่องรอยเลยแล้วแบบหนูยึดเพลงเขาไปหมดเลยแล้วเวลาร้องคืออ้อลงมากนะดูเป็นศิลปินแล้วดูมีเสน่ห์มันมีออร่าลูกสุดยอดลูกเก่งจริงๆครับเก่งมากครับ
5: ขอบคุณครับ
1: ครูครับ
7: น้องเปาวงนิยมนะครับจริงครูติดตามมาระยะหนึ่งแล้ว
5: ขอบคุณมากครับ
7: ด้วยความชื่นชมจริงๆเปาเลือกที่จะเปิดตัวแบบในนามของวงนั่นหมายความว่ามาพร้อมกับเพื่อนด้วยแล้วก็มีหลายวงที่เป็นทรงนี้ในบ้านเรานะครับแต่ที่แบบเริ่มรับงานได้จริงจังเนี่ยนอกจากระไมหันษาก็นี่แหละวงนิยมเลยนะครับวันนี้ได้เห็นนักร้องนำตัวจริงดีใจลูกสู้นะลูกวันนี้สมบูรณ์มากครับเก่งครับ
1: ครับผมนะก็อย่าลืมติดตามเขาได้นะ
5: ครับ
1: ติดต่องานก็ทางช่องทางนั้นเลย
5: ใช่ครับทางเพจวงนิยมครับ
1: มีคนรับงานอยู่เรารับงานเองไหมหรือมีผู้จัดการคอยด
5: ู
1: ดูแลอยู
5: ่ครับ
1: พี่ปื๊ด
5: ไม่ใช่ครับ
1: พี่เตะพี่แดงอีกนิดนึงพี่กร
8: อีกนิดนึงอีกนิด
1: เอาเลยบอกเลยพี่
5: เอ็มครับพี่เอ็ม
1: อ๋อพี่เอ็มโอ้ตายแล้วนึกไม่ออกพี่เอ็ม
5: ครับ
1: ครับผมผ่านไปแล้วนะครับนี่คือเพชรสีแดงครับมาต่อกันที่เพชรสีน้ำเงินครับน้องเน็ตครับกับบทเพลงใหญ่แลมเชิญครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ยังไงบ้างลูกตื่นเต้นไหม
0: ตื่นเต้นค่ะ
1: เนอะ
0: คนละฟิลเลยกับตอนที่ทำงาน
1: คนละแบบกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เออแต่ปกติเพลงนี้หนูได้ร้องบ่อยไหมลูก
0: ร้องบ่อยกับทุกงานทุกวันเลยค
1: ่
0: ะ
1: เหรอแล้วเวอร์ชันนี้แหละกับพี่ๆวงกลัดแบนด์เป็นไง
0: ก็เป็นเหมือนกันเลยค่ะเวอร์ชันนี้เลยค่ะ
1: พี่ๆเขาเล่นดนตรีดีไหมลูก
0: ดีสุดยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ
1: อ่ะฝากผลงานหน่อยลูกเผื่อแฟนๆ FC ไปติดตามกัน
0: โอเคค่ะฝากติดตามน้องเนตได้นะคะทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะพิมพ์ว่าน้องเนตศศิประภามงคลรัตน์ค่ะ อันนี้เป็นชื่อในวงการหมอลำซิ่งนะคะค่ะ
1: นะตามชื่อนี้เลย
0: ใช่ค่ะก็จะเจอเลยค่ะ
1: ครับผมโค้ชแมนครับ
2: ครับครั้งแรกครับครั้งแรกที่เจอตัวจริงครับแต่ติดตามเขาในโซเชียลมาสักพักใหญ่แล้วครับก็วันนี้ขาดอย่างเดียวคือแดนเซอร์อย่างมันลงตัวแล้วครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ยอดครับ
1: แม่ถ้ามีแดนเซอร์นี่อโนดเป็นไง
3: โอ้โหมันจะแจ่มมากเลย
1: โอ้โห
3: เสร็จใช่ไหมคุณสลาตอนนี้เพราะว่ามีอะไรปรึกษากันไง
1: อ๋อปรึกษากันไว้ก่อนดีกว่า
3: คือปรึกษาได้ทุกเรื่องเรื่องเดียวปรึกษาไม่ได
1: ้เรื่อง
3: พอมีตังค์ให้ยืมไหมแกจะคุยเรื่องอื่นเลย
1: ครับผมอ่ะพี่โอผลงานของน้องเน็ตครับ
4: วันนี้นะครับได้ดูความสวยงามของน้องเน็ตนะครับทั้งน้ำเสียงทั้งท่าเต้นที่ดูแบบเรียบร้อยนะครับที่ดูมีเสน่ห์น่ารักมากนะครับแล้วก็ร้องออกมาได้ดีครับเยี่ยมมากครับ
1: ครับผมต้นตาลครับ
5: เสียงดีครับแล้วก็เสียงมีความเป็นเอกลักษณ์สูงมากรวมไปถึงเต้นได้น่ารักมากเป็นเยลแลมที่น่ารักที่สุดในพอตอนนี้เลยครับ
1: ครับผมอโนดครับ
3: จริงเขาอยากจะปล่อยสุดมากกว่านี้นะไม่รู้ในใจเขาอะผมเดาๆนะ
0: ปกติจะมันจะไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้ค่ะ
1: มันเป็นไงลูกชุด
0: ใส่เป็นกางเกงอะค่ะ
1: อ๋อจะสะดวกกว่าจะสะดวกกว่า
0: อันนี้ก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ได้ค่ะ
3: พอดูแล้วเธอยังปล่อยไม่หมดอะแต่เข้าใจได้หนูไม่ชินกับชุดแต่งเงี้ยดีแล้วลูกสนุกแต่พองามแต่สวยมากลูก
1: ครับผมพี่สุครับ
6: จริงน้องเนตสวยมากนะลูกสวยมากแล้วก็คือเสียงนี่คือใส่กิ๊กเลยเสียงเพราะมากวันนี้รู้สึกเหมือนกันเหมือนแบบอั้นเอาไว้แล้วกักมันไว้ไม่กล้าปล่อยหรือว่าจะเกรงหรือจะเขินอะไรองค์ประกอบหลายอย่างแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเพลงมันมากแต่หนูก็แบบก็พยายามจริงๆอยากให้ปล่อยนะลูกนะมาแล้วมันเป็นโอกาสที่เราจะได้โชว์ฟอร์มความสามารถของเราไม่อยากให้เกรงมันเป็นโอกาสที่แบบงานมันเข้ามาได้เลยอะลูกวันนี้ก็ทำได้ดีลูกน่ารักไปอีกแบบแต่เสียงชนะเลิศบอกเลยค่ะ
1: ครูครับ
7: ถ้าพี่เปาเป็นวงนิยมน้องเน็ตก็น่าจะได้เป็นทรงนิยมการออกเสียงท่าเต้นมันเต็มไปด้วยเสน่ห์แน่นอนมันมีคำว่าไม่สุดอยู่ด้วยความเขินอายหลายๆอย่างกำลังจะปล่อยสุดนึกขึ้นได้ก็ลดลงมาประมาณนี้อยากให้สุดมากกว่านี้ลูกอยากให้เอาตัวตนออกมาสำแดงให้ทุกคนได้ประทับใจเลยเพราะว่าการเดินทางมาถึงตรงนี้ของเน็ตเนี่ยถือว่ามาได้ไกลแล้วลูกรอแค่คำว่าเจิดจระต้องสุดกว่านี้นะลูกนะสู้ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะอ่ะครบทั้ง2 4เรียบร้อยเชิญพี่เปาบนเวทีครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับพี่สุให้ใครครับ
8: แดงหรือน้ำเงิน

0: น้องเป่าวงนิยม
1: น้องเป่านะครับ
2: เอาละครับสีแดงได้ไปก่อน1เสียงจากพี่สุนะครับ
1: อโนดให้ใครครับแดงหรือน้ำเงิน
3: เสมอครับ
1: เสมอครับผม
2: เอาละฮะ2ต่อ1เสียงนะครับคุณกูสลา
1: ให้ใครครับ
4: น้องเปาครับ
1: น้องเปาครับ3ต่อ1เสียงสีแดงนะฮะรับไป1คะแนน
2: เชิญทุกท่านที่กลางเวทีเลยครับเชิญโค้ชด้วยครับ
5: สรุปคะแนนประจำสัปดาห์เกมอ่านปากทายเพลงโค้ชทีมเพชรสีน้ำเงินโชว์ไหวพริบยอดเยี่ยมเก็บแต้มแรกไปก่อนครับ1คะแนนส่วนลูกทุ่งคิดฮอดหน้าห้านเอสัญญาและโอสายันทำโชว์ได้อย่างยอดเยี่ยมสะกดใจกรรมการผลออกมาเสมอกันแบ่งกันไปทีละ1คะแนนโจทย์ลูกทุ่งรักหมดใจชิวพานุวิชชนะใจกรรมการด้วยเสียงสะกดอารมณ์ขวาแต้มให้ทีมเพชรสีแดงได้1คะแนนโจทย์ลูกทุ่งปรุงแซ่บเป่าวงนิยมทำผลงานได้จัดจ้านและเฉียบขาดกว่าขวาชัยชนะไปได้สำเร็จเก็บเพิ่มอีก1คะแนนให้ทีมเพชรสีแดงทำให้ครั้งนี้ทีมเพชรสีแดงและทีมเพชรสีน้ำเงินทำคะแนนอยู่ที่3ต่อ2คะแนนแชมป์ประจำสัปดาห์นี้จึงตกเป็นของทีมเพชรสีแดงครับ
1: และแชมป์ประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ทีมเพชรสีแดง3ต่อ2คะแนนนะครับ
2: เชิญโค้ชโน้ต
6: มอบ
2: โ
6: น้ตโน้ต
2: มอบเหรียญรางวัลกับลูกทีมครับผม
6: อ้าวแล้วโค้ชไม่มีหรอ
2: ไม่มีฮะโค้ชไม่ได้แข่งด้วยก็เลยไม่ได้นะครับ
6: แค่นี้ยินดีด้วยครับยินดีด้วยทั้ง2ทีมนะ
2: ครับผม
6: โอ้โหแบบสูสีนะ
2: สูสีนะนี่มาแซงเอาตอนจบสุดท้ายแล้วเนี่ย
6: ใช่
2: ตอนแรกตามอยู่ตอนเกมถูกเขานำอยู่
6: พูดเพื่ออะไร พูดเพื่ออะไร
2: สรุปไปเห็นภาพไงว่ามาแซงได้อะ
6: เออไม่ต้องพูด
2: คุณอยากบอกอะไรกับลูกทีมไหมที่นำชัยชนะมาให้คุณได้เนี่ย
6: ผมว่าเก่งทุกคนนะบอกเด็กสมัยนี้เขาก็มีแนวทางของเขาใจรักทางนี้แล้วก็มุ่งทางนี้ก็ขอประสบความสำเร็จทุกคนแล้วกันนะครับ
2: ครับผมโค้ชแมนครับ
7: ครับชื่นชมผลงานครับก็ได้มีโอกาสถามว่าโอ้โหผลงานซักซ้อมเป็นไงบ้างทุกคนก็ว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็ดีแล้วครับผมว่ามันเป็นเวอร์ชั่นของเราหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วต้องมาดูที่นี่เท่านั้นนะครับเพชรตัดเพชรก็ยินดีที่ได้เจอทุกคนครับหวังว่าจะมีโอกาสเจอกันอีกครับผม
2: ครับผมขอบคุณโค้ชหนุ่มโค้ชแมนด้วยนะครับ
6: ครับ
2: ขอบคุณศิลปินทั้ง6ท่านในวันนี้นะครับและต้องขอขอบพระคุณครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับและพี่ๆวงกลัดแบนด์พบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันอาทิตย์6โมงเย็นทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข
6: 23
2: วันนี้ลาไปก่อน
1: สวัสดี

สัปดาห์หน้าเตรียมพบกับศึกดวลเสียงร้องครั้งใหม่ที่ทวีความสนุกแบบไม่มีใครยอมใครในโจลูกทุ่งคนไม่มีสิทธิ์ระหว่างนนท์อัชิระและท็อปนรากร

อด้วยความซาบซึ้งและละมุนใจในโจลูกทุ่งฤดูแห่งความคิดถึงการดวลเสียงร้องแสนอบอุ่นระหว่างไอจริงๆไทดอลมิวสิกและนนท์อดิรุธ

0: อ่ะ
1: ผมว่าชนะแล้วแหละครับผม
0: ใช่พี่ก็ว่าอย่างนั้นอ่ะ
2: เราต้องเชียร์ทีมเราสิ
3: ปิดท้ายด้วยโจทย์ลูกทุ่งหลงเสน่ห์สาวเหนือการประชันเสน่ห์และสำเนียงสุดไพเราะของแดเนียลวิวัฒน์วงศ์และก้าวเกริกพล

0: ใจจะคว้าคะแนนจากกรรมการจนได้แชมป์ไปครองวันอาทิตย์หน้าเวลา 18:00 ตรงห้ามพลาดครับ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July.To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: นับสนุนรายการโดย
1: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่าง
2: ๆสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่บีบคั้นที่สุดสัปดาห์หนึ่งของรายการเราเลย
3: ใช่คร
2: ับ ใน The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star Presented by เครื่องบรรยากาศ Carrier
3: ยิ่งผ่านไปแต่ละสัปดาห์นะครับผมบอกเลยว่าบรรยากาศยิ่งกดดันขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคะแนนตอนนี้เนี่ยคือห่างกันแค่คะแนน2คะแนนเนี่ย
2: พร้อมจะพลิกตลอดเวลา
3: ใช่ครับ
2: ตลอดเวลา
3: และบอกเลยนะครับเป็นศึกแข่งศักดิ์ศรีอย่างแน่นอนนะครับและผู้ชนะในรายการของเราครับจะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคเรียร์มูลค่า
2: 500,000 บาทโอ้ในวันนี้บอกเลยว่าความกดดันเนี่ยจะพุ่งขึ้นสูงปรี๊ดปรี๊ดปรี๊ดเลยนะฮะและกรรมการของเราก็จะเริ่มเครียดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าต้องชี้ขาดในแต่ละโชว์และพวกเขาอยู่ตรงนี้แล้วฮะพี่โจ้แม่เมาพี่กบพี่กันและคุณแอ๊ดโจ๊กชัย
4: สวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
2: และตอนนี้นะฮะเราอยู่ในสัปดาห์ที่5ของรอบสะสมคะแนนแล้วนะฮะเชื่อว่าวันนี้หัวหน้าทีมทั้ง6ท่านต้องเทหมดหน้าตักอย่างแน่นอนและพวกเขาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะทีมโตโต้ทีมผิงทีมโกตุนนะฮะทีมภูมิทีมสปายและทีมเวนถามนิดหนึ่งครั้งที่แล้วนะฮะเรียกได้ว่าน้ำตาท่วมจอเลยนะฮะครั้งนี้กับโจทย์เพลงสุนทราภรณ์ฮะ
3: ครับ
2: คาดหวังอะไรกันบ้างครับคณะกรรมการฮะคุณกัน
6: โอ้โหสุนทราภรณ์นี่ก็จะมีระเบียบแบบแผนของเขานะครับเรื่องของโน้ตต่างๆที่ครูเอื้อครูแก้วเนี่ยได้เขียนเอาไว้ทั้งแบบดนตรีเพลงไทยเดิมมาผสมกับเพลงที่เป็นโน้ตสากลด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ใส่

0: จในรายละเอียดของของโน้ตต่างๆให้มากขึ้นด้วยครับกับสุนทรภพครับ
1: พี่แอ๊ดครับ
2: จดสุนทรภพนะครับผมก็ต้องคาดหวังเป็นธรรมดานะเพื่อการร้องเพลงสุนทรภพให้ออกมาไพเราะแล้วก็ตรงใจกับผู้ฟังครับ
1: โดยเฉพาะแฟนๆสุนทรภพนี่ทั่วประเทศเลยนะ
2: ถูกต้องครับเพราะว่าแฟนสุนทรภพต้องบอกว่าเหนียวแน่นมากๆครับ
1: พี่โจ้มีอะไรอยากจะเตือนผู้แข่งขันไหมฮะ
3: ก็สุนทรภพเนี่ยเขาจะมีระเบียบแบบแผนอย่างที่กันพูดนะครับจะเป็นเพลงแบบเฉพาะของเขาเลยซึ่งจริงๆแล้วสุนทรภพเนี่ยเป็นวงเดียวที่ได้ทั้งเพลงสถาบันได้ทั้งเพลงธรรมชาติได้ทั้งเพลงสถานที่ได้ทุกอย่างหมดแม้กระทั่งเพลงบัลเล่ก็ได
1: ้
3: จริงๆต้องบอกเป็นแบบมรดกของประเทศเลยอ่ะ
1: ครับมีหลากหลายให้เลือกนะขึ้นอยู่กับว่าเลือกถูกหรือเปล่าแค่นั้นเอง
3: ต้องเลือกให้ดีแล้วเลือกให้ใช่แล้วเลือกให้ได้แล้วเลือกให้ถูก
1: เรื่องอารมณ์แล้วครับพี่กบครับ
4: อารมณ์เนี่ยเดี๋ยวดูบนเวทีแต่สุนทราภรณ์ต้องคิดให้ดีมากๆนะคะเพราะว่าพี่โจ้บอกว่าเขามีแบบแผนของเขาเขามีวิธีการของเขาเขามีวิธีการร้องของเขาวันนี้เป็นโจทย์ที่ยากอีกหนึ่งโจทย์เหมือนกันนะคะ
1: ครับแม่มีอะไรอยากจะบอกหัวหน้าทีมทุกท่านไหมฮะ
5: ก็ระมัดระวังกันก่อนแล้วกัน
1: กลัวมากขนลุกสู้หมดเลยพอแม่พูดเลยขนลุกสู้ไปหมดเลย
6: ให้ผมรู้สึกว่าโจทย์เนี้ยแอบยาก
1: ใช่
6: เพราะว่าในทุกๆโจทย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแนวบิดนู่นบิดนี
1: ่แต่อันเนี้ยแบบแผนสุนทรภพต้องคงไว้ให้ดีนะเพราะว่ามีแฟนคลับอยู่ทั่วประเทศเลยนะ
6: ใช่ครับ
1: อ่ะเรียกได้ว่าต้องระวังตัว
6: ใช่ครับขออนุญาตอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดก่อนดีกว่าครับ
1: ตอนนี้อันดับ1นี่กระโดดมาจากอันดับ4เลยนะ
6: ใช
1: ่บ้านละครชาตรีของน้องภูมิเรานะฮะและอันดับ2ยังคงดีฮะโค้ชวินของเราอันดับ3ลุกลงมาจากอันดับ1นั่นก็คือบ้านเสียโตโต้อันดับที่4นะฮะค่ายทหารของโกตุนยังอยู่กับเราตรงนี้อันดับที่5บ้านอาจิกสปายและอันดับที่6บ้านทีป๊อปของน้องผิงผิงนะครับบอกเลยว่าคะแนนหัวตารางกับท้ายตารางเนี่ยค่อนข้างห่างกันอย่าง
6: เริ่มห่างขึ้นไปเรื่อยๆ
1: ฮะฉะนั้นหัวหน้าทีมต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะฮะ
6: ใช่ซึ่งมาเจอกับโจทย์เพลงสุนทราภรณ์ด้วยโตโต้คิดว่าไงครับ
0: พอเป็นโจทย์เพลงสุนทราภรณ์ต้องเลือกดีๆความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญการถ่ายทอดสำคัญมากๆด้วยเหมือนกันครับ
1: แต่คนหนึ่งที่ร้องเพลงสุนทราภรณ์ไปบ้างคือผิงผิงนะฮะโจทย์เพลงรอบนี้ทำยังไงดีเราถึงจะเข้าไปอยู่ในโซนปลอดภัยได้ฮะ
7: พยายามทำการบ้านกับโจทย์นี้เยอะมากๆค่ะแล้วก็คิดว่าบุคคลที่จะส่งลงไปค่อนข้างที่จะทำการบ้านเรื่องนี้ได้ดีแล้วก็เข้าข้อเข้าข
1: ้อเรียกได้ว่าเอาความเป๊ะเข้าสู้นะนะฮะมาที่บ้านโกตุนครับ
8: ครับผมโจทย์นี้คือถ้าย้อนกลับไปตอนผมแข่งซีซั่น6ผมได้คะแนนอันดับ1ฮะวันนี้ผมก็จะพาลูกทีมเพื่อคว้าคะแนนอันดับ1ครับผม
1: อ้าวนะฮะมาที่อันดับ1ของตารางตอนนี้
8: ครับ
1: ภูมิครับยังไงฮะ
9: โจทย์เพลงสุนทราภรณ์เนี่ยเป็นอีก1โจทย์เพลงที่สำหรับผมนะยากมากๆ
1: จริง
8: ครับ
9: แต่ไม่ยากเกินลูกทีมของผมครับอยากจะบอกว่ามั่นใจมากๆสำหรับลูกทีมสตาร์ของผมที่จะส่งไปในวันนี้ครับ
1: งานนี้นะครับมีลุ้นแน่นอนอาเจกเอายังไงดีเราอยู่ในโซนอันตรายอยู่นะตอนนี้
8: ครับผมสำหรับความเนี๊ยบของเพลงสุนทราภรณ์เนี่ยผมก็ได้มอบหน้าที่ให้กับลูกทีมที่ผมคิดว่าทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับตัวเพลงด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าผมจะส่งใครลงไป
1: ไปที่ครูวินหน่อยมาแรงมากเลย2สัปดาห์นี้นี่โอ้โหเป็นที่น่าจับตามองมากนะฮะครั้งนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราไหมฮะ
10: ด้วยความเป็นสุนทราภรณ์แล้วโน้ตทุกอย่างต้องเป๊ะต้นฉบับต้องเคารพครับแต่ยังไงเราไม่ลืมที่จะใส่สิ่งใหม่เข้าไปโดยที่ไม่ทำลายเพลงเก่าและยังมีความเป็นสากลอย่างแน่นอน
1: อุ้ย
6: เนี่ยคือสิ่งที่น่าสนใจ
1: รู้สึกได้ว่าสัปดาห์นี้จะเรียกว่าเป็นสัปดาห์ของความเป๊ะ
6: ครับ
1: เราจะวัดความเป๊ะกันในแต่ละทีมดูซิว่าทีมไหนจะสามารถซื้อใจคณะกรรมการของเราไปได้นะฮะแล้วมาดูกันว่าใครกันล่ะทีมไหนจะโดนทิ้งไว้ข้างหลังนะฮะมาร์กตัวที่5ของแต่ละทีมจะเป็นใครอดใจรอสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะออสการ์
6: กลับไปอยู่กันต่อครับกับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับนี่คือสัปดาห์รองสุดท้ายแล้วนะ
1: นั่นน่ะสิ
6: ของการแข่งขันแบบสะสมคะแนนแบบเดี่ยวนะครับกับโจทย์เพลงสุนทราภรณ์ครับ
1: โอ้ซึ่งบอกได้เลยว่าเพลงสุนทราภรณ์นี่เป็นเพลงที่มีแบบแผนชัดเจนเลยนะฉะน
6: ั้
1: นสัปดาห์นี้ว่าได้เรื่องการวัดความเป๊ะนะ
6: โอ้มีเรื่องที่ต้องระวังเยอะมาก
1: เก็บเอกลักษณ์ของสุนทราภรณ์ไว้ให้ได้
6: ใช่ครับ
1: เพิ่มเติมสิ่งใหม่โดยไม่สูญเสียสิ่งเก่านี่เป็นสำคัญ
6: นี่คือสิ่งใหม
1: ่และการเปิดเผยมาร์กตัวที่5ของแต่ละทีมสำคัญมาก
6: ครับผม
1: เพราะว่าถ้าเขาส่งคนที่5มาเรารู้แล้วว่า
6: คนที่6จะเป็นใคร
1: โจทย์สุดท้ายเขาส่งใครไปเล่นเกมนี้นะฮะ
6: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มรุ้นกันเลยดีกว่าครับว่าในสัปดาห์ของสุนทราภรณ์นะฮะบ้านไหนจะได้โชว์เป็นบ้านแรก

0: 6ทีมอยู่ตรงนี้นะกับโจทย์เล็กสุนทรภร
1: ณ์อันนี้ลองสุดท้าย
0: เป็นรอบลองสุดท้ายแล้วด้วยนะมาลุ้นกันเลยดีกว่าทีมแรกเรียนโชว์ในโจทย์เพลงสุนทรภรณ์ได้แก
1: ่มิสปายดิวิน
0: ภูมิภูมิ
2: เอาละ
0: ในที่สุดเขาก็ได้โชว์เป็นบ้านแรกสักทีนะอ่ะ
3: คุณจะส่งใครลงมาแข่งครับ
4: โจทย์นี้นะครับก็เป็นโจทย์ที่เข้าข้อลูกทีมผมเหมือนกันผมขอส่งพี่พลอยครับ
0: อ้าว
2: ตายแล้วเห็นแต่งอินเดียฉันรู้ว่าเพลงกับเพลงละครเนี่ย
5: พอได้รับโจทย์เป็นเพลงสุนทราภรณ์ใช่ไหมคะก็มีเพลงในหัวค่ะอยู่หนึ่งเพลงซึ่งเป็นเพลงที่ชื่นชอบอยู่แล้วแล้วก็ได้แอบฝึกซ้อมมาหลายปีอยู่เหมือนกันค่ะพอวันนี้ได้มีโอกาสได้นำเพลงนี้มาร้องก็รู้สึกแบบดีใจแล้วมันก็เป็นเพลงที่แบบเข้าปากกับเราเหมือนกัน
6: ถ้างั้นเราเคาะกันเลยดีกว่านะครับ
1: ตึ้ง
6: ยามสุนทราภรณ์พี่พลอยครับผม
5: เย้ต่อๆความท้าทายในรอบนี้นะคะยากค่ะเพราะว่าหนึ่งเป็นเพลงสุนทราภรณ์ซึ่งจะมีความละเอียดมากๆต้องเก็บเอื้อนเก็บคำให้ชัดต้องหมดพยายามทำการบ้านเรื่องการฝึกซ้อมร้องเพลงเป็นพิเศษค่ะ
7: พี่พลอยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงนี้ครับเดินหันหลังขึ้นเดินขึ้นมาต้องแต่งตรงตู้นี่ครับ
5: ในโชว์นี้นะคะก็จะมีกิมมิคความแบบเป็นดนตรีอินเดียค่ะแล้วก็จะมีลูกเอื้อนไทยๆอยู่ข้างในเพลงนะคะก็อยากให้รอติดตามฟังค่ะค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องโฟมนะคะแล้วก็พี่ๆแล้วก็เพื่อนๆในทีมนะคะว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วเพื่อเอาคะแนนกลับมายังทีมเราให้ได้เยอะๆค่ะ
3: นี่แหละเติมพลังแสงเลิศนี่

0: แต่พ่อไปบวชพ่อก็ไม่ยอมศึกเลยนะ
1: นั่นก็ดีนะพี่พ่อบวชไม่ศึกแบบนี้พ่อจะได้ไม่หนีเราไปมีเมียใหม่ไงจ๊ะ
0: แต่พี่อยากให้พ่อศึกไปอยู่กับเรามากกว่าพี่อยากมีพ่อแล้วก็มีแม่เหมือนคนอื่นเขาน่ะ
1: มันก็จริงแต่อย่างนึงอ่ะพ่อจะได้ไม่ต้องหนีเราไปมีเมียใหม่เพื่ออยู่กับเรานานๆไงจ๊ะ
0: ก็ดีนะแต่ว่าเพื่อนเราสองคนที่เคยมาหาเราทุกวันน่ะวันนี้ไม่เห็นมาเลยนะ
1: เงียบหายใจแกหมดเลยไม่รู้ไปตรงไหนกัน
2: นี
1: ่พูดโกหกตั๊บเลย
2: สมอนนั่งบ่นอะไรอยู่ได
0: ้ก็นั่งบ่นถึงเธอสองคนอยู่นะสิ
2: ไม่รู้หรอว่าวันนี้เป็นวันอะไร
1: วันอะไรล่ะจ๊ะ
2: วันพระสิ
1: วันพระเหรอ
2: ใช่ไปทำบุญกันจะดีกว่า
1: ดีสิ
2: สายนะด้วย
0: ไปให้หลวงพ่อด้วย
2: ให้งั้นไปกันเถอะ

ินบริสุทธิ์ไม่ดูดกัญชาสุลงสุราไม่เคยลองเจริญพรนะญาติโยมอาตมาก็มีชื่อว่าพระหมูบวชมาแล้ว20กว่าพรรษาสมัยเป็นวัยรุ่นพ่อแม่บังคับให้บวชยังไงก็ไม่บวชจนพ่อแม่ตายก็ไม่บวชพ่อมีเมียเมียตายบวชให้เมียสำนึกในพระคุณของเมียระยะนี้นอนไม่หลับเลยไม่รู้เป็นไงโยมเอ้ยพอหลับตาก็เห็นผีเมียลอยอยู่เต็มกุฏิเปิดฝาบาตรเห็นผีเมียฟูเต็มบาตรเลยฉันนอนไม่หลับฉันกลัวจะหลับไม่ตื่น

0: แหกไอ้นั่นเห็นผีมาปิ้นไอ้นี่เห็นผียายคนนั้นเห็นผียายคนนี้ผีเด็กนะไม่เท่าไรผีผู้ใหญ่นะเห็นได้เห็นดีผีผู้ใหญ่นะไม่เท่าไรแล้วแกแต่ผีคนแก่สิเหี่ยวเต็มทีโอ้ยสารพัดผีนะโอ้วันนี้เป็นวันชันวันพระรอให้ลูกๆและญาติโยมขึ้นมาบนศาลาจะปรึกษาจัดงานซะหน่อยเอาดีมากันเยอะเลยสิวันนี้นะเออเป็นไงมึงมากันนี่มึงไหว้พระไหว้เจ้าก็ไม่เป็นไ
1: หว้เจ้าหลวงพ่อฉันก็ไหว้เจ้าหลวงพ่อได้จ้ะ
0: เออดีหัดเข้าวัดเข้าวาตั้งแต่เด็กแต่เล็กอย่างเงี้ยจะหนุ่มแต่สาวนะไม่ต้องไปคิดว่าเออกูยังไม่แก่กูยังไม่เข้าวัดเข้าวัดได้แต่เด็กแต่เล็กให้พระช่วยอบรมบ่มนิสัยงานไหนทำไมมีพระงานนั้นจะไม่เป็นงานไปเดินทุดงตั้งนานกันลูกเต่าก็คนไหนกันวะเนี่ยมันชื่ออะไรกันมั่งวะเนี่ยเหรอเดี๋ยวอีน้องชื่ออะไรอ่ะ
2: ชื่อมิ้นเจ้าค่ะ
0: อีทุแดง
3: ชื่อไม้เจ้าค่ะ
0: เออและอีเนี่ยสองคนนี่ใครลูกกูเนี่ย
4: รูปร่างสวยๆอย่างนี้ก็ต้องเป็นลูกหลวงพ่อที่จ้า
0: เออสวยติดพ่อ

0: ้าค่ะ
1: เออมึงชื่ออะไรเนี่ย
0: ชื่อหมอนเจ้าพ่อ
1: สมอนนะ
0: ค่ะ
1: แล้วอีนั่น
2: เสมอเจ้าค่ะ
1: โอ้นางเจ้า
2: เสมอ
1: เสมอก็แปลว่าเจ้าไม่ได้ไม่เสียอ้าวกูพูดผิดไงเนี
2: ่ยไม่ผิดเจ้าค่ะ
1: เอออายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยพวกเองเนี่ยโตแล้วเนี่ยเป็นสาวแล้วนะ
3: ค่ะหลวงพ่อ
1: โดนมั้งหรือยังลูก
0: อะไรหลวงพ่อ
1: โดนหนุ่มๆจีบหนุ่มๆขอเบอร์โทรเนี่ย
2: ก็มีบ้างเจ้าค่ะ
1: ก็สวยๆก็ต้องมีบ้างนะโดนบ่อยไหมลูก
2: อะไร
1: โดนจีบบ่อยไหม
2: ก็เป็นบางครั้งบางคราวเจ้าค่ะ
1: อ๋อเป็นบางครั้งบางคราวนะมันโดนบ่อยๆจะได้คุ้น
2: คุ้นอะไรเนี่ย
1: คุ้นกับพวกมันจะได้ไม่อายมันไงอ๋อนะเออมาก็ดีแล้วหลวงพ่อจะปรึกษาจัดงาน
0: งานอะไรหลวงพ่อ
1: จัดงานประจำเดือนวัด
0: ประจำปีหรือมั้ง
1: เอางานวัดอื่นเขาปีจัดหนเขาเรียกงานวัดประจำปีวัดพ่อนี่เดือนจัดหนเรียกงานวัดประจำเดือนแล้วมึงจะให้กูเรียกงานวัดประจำเมน
2: ประจำเดือนนี้แล้วเจ้าค่ะ
1: นะจัดงานปิดทองฝังกรรมการ
2: ไปฝังเขาทำไมหลวงพ่อ
1: เอากูเหม็นกูว่าเขาตายแล้วเอามึงจะปล่อยให้เน่าไง
2: เปล่าเจ้าค่ะ
1: มามามามาเอาอะไรมาให้หลวงพ่อมามามาเอาประเคนประเคนประเคนเอาวางวางวางเออเอาดีดีดีดีเอาเยอะเลยนะมามามา
3: หลวงพ
1: ่
3: อ
1: เออแล้วก็ไม่แกะมาให้กูปล่อยพระมันจัดเอง
0: ฉันให้หมดเลยนะหลวงพ่อ
1: ทำไมมึงจะไม่เหลือให้หมากินเลยไง
0: ตั้งใจทำมาอย่างดีเลยเนี่ย
1: เออดีดีดีลูกเนี่ยหัดทำบุญทำทานเป็นดีแล้วนะชีวิตจะได้มีความสุข
2: เจ้าค่ะ
1: เออมึงจะมองที่กูอายไหมเนี่ย
0: อ้าว
1: เออพระจะกินข้าวมานั่งมอง
3: มองก็ไม่ได
1: ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยกลับไปด้วยกลับไปด้วย
3: โอ้ยกันเนี่ย
1: เอ้า
3: เป็นอะไรมากเลย
2: ช่วยด้วย
3: ไม่รู
1: ้ใครกันเนี่ยโยม
2: ช่วยด้วย
1: เป็นอะไรมาล่ะโยม
2: หลวงพ่อช่วยฉันด้วยเจ้าค่ะ
1: เออเป็นอะไรโยมเป็นอะไร
2: อีฉันถูกฟันมาเจ้าค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวแล้วจะมาบอกฉันทำไมอ่ะเป็นผู้หญิงก็ถูกฟันก็ถูกแล้วโยมเออมาบอกคนอื่นเขาทำไมอ่ะ
2: เจ็บเหลือเกินเจ้าค่ะหลวงพ่อ
1: ทำไมมันใหญ่โตขนาดนั้นเลยลูกโอ้โหเลือดเต็มหลังเลยไม่ไหวไม่ไหวยืนอยู่กับมันนะ
2: ดิฉันถูกมีดฟันมานะเจ้าค่ะ
1: โอ้โล่งอกเออเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะนี่โยมมีเรื่องอะไรไหนลองเล่าให้อาตมาฟังสินะทำใจดีๆทำใจเย็นๆเข้าไว
2: ้ดิฉันไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดานะเจ้าค่ะหลวงพ
1: ่
2: อ
1: เออคนอัตโนมัติสิ
2: ไม่ใช่เจ้าค่ะ
1: เออๆๆ
2: ดิฉันเป็นเจ้า
1: อ๋อ
2: พี่นาว่าองค์หญิงรัศมี
1: อืมอืม

0: ที่ชื่อว่าดวงมารเดินทางมาบอกว่าเป็นคู่มั่นของเจ้าพี่ภูมิน
1: โอ้
0: เจ้าพี่ภูมินไม่ยอมยกกันมากไปแต่งงานด้วยเพราะเจ้าพี่ภูมินมีลูกมีเมียอยู่แล้วทำให้ดวงมานั้นโกรธดวงมาจึงยกกองทัพจากเมืองเซบุระเข้าตีเมืองชัยยบุรีเจ้าพี่ภูมินออกไปต้านทัพรัศมีเป็นห่วงผัวก็เลยไปช่วยผัวก็เลยถูกฟันมาเนี่ยเจ้าค่ะ
1: อ
0: ุ้มลูกสองคนหนีตายมานี่ไงเจ้าค่ะ
1: สองคนไหนล่ะยอมเห็นมีอยู่คนเดียวเนี่ยฮะ
0: ลูกแม่
1: ใจเย็นโยมใจเย็นๆนะใจเย็นแล้วฟังอาตมาตามที่โยมเล่าให้อาตมาฟัง

าจะรับเรื่องรู้ว่าโยมชื่อรัศมีอยู่ในเมืองชัยบุรีมีสามีชื่อภูมินมีลูกชายทั้งสองคนอยู่กินกันยังมีความสุขวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อดวงมารเขามาทวงการแต่งงานกับองค์ภูมินองค์ภูมินจะไปแต่งได้ยังไงเมื่อมีรัศมีมีลูกทั้งสอง

0: นหนึ่งที่ชื่อดวงมารเขามาทวงการแต่งงานกับองค์ภูมินองค์ภูมินจะไปแต่งได้อย่างไรเมื่อมีรัศมีมีลูกทั้งสองสงครามก็เลยเกิดขึ้นผัวและลูกก็ตายกลางสนามรบปลงสนโยมคิดแต่ว่าผัวของโยมกับลูกโยมอีกคนนึงทำบุญร่วมกับโยมมาเพียงเท่านี้พอถึงจุดอิ่มตัวเขาก็จากเราไปและผู้หญิงที่ชื่อว่าดวงมารเมื่อชาติปรางก่อนโยมคงจะไปแย่งอะไรของเขามาชาตินี้เขาจึงจะมาแย่งของเขากลับคืนไปฉะนั้นหยุดหยุดสักแค่นี้ฉันว่าโยมเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมโยมบวชซะบวชเป็นชีอยู่ในวัดฉันเนี่ยแล้วก็แผ่ส่วนกุศลให้กับผัวและลูกที่จากไปมันจะดีกว่าไม่ว่านางเหมือนนางหมอเลย
1: ดีเจ้าค่ะ
0: เอาอย่างนั้นนะ
2: ดิฉันขอบคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะที่ช่วยเตือนสติฉันดิฉันจะเชื่อหลวงพ่อบวชเป็นชีอยู่ที่นี
0: ่ดีเลยโยมดีเลย
2: แต่ถ้าหากว่าดิฉันบวชแล้วใครจะเลี้ยงลูกชายอีกคนนึงล่ะเจ้าค่ะ
0: ฉันเลี้ยงได้วัดฉันคงจะไม่แคบจนเกินไปมันมีเด็กผู้ชายมาวิ่งเล่นสักคนหนึ่งนะเดี๋ยวฉันเรียนให้เอง
2: รัศมีกราบขอบคุณหลวงพ่อมากจ้ะ
0: เออไม่เป็นไร
2: แต่ว่าถ้าหลวงพ่อจะเลี้ยงลูกของดิฉันขอสัญญาเลยหลวงพ่อสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมเจ้าคะ
0: สัญญาอะไรล่ะโยม
2: ถ้าหากว่าลูกชายของดิฉันเติบโตมาหลวงพ่ออย่าเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับเขาได้รับรู้สัญญานะเจ้าค่ะ

0: อ้าวมาประเคนจะได้ฉันซะ
1: เด็กหลวงพ่อ
0: ประเคนมาให้ฉันเอาวางไว้เอานางเหมือนางหมอนเอ้ยนางเดี๋ยวไปช่วยปัดกวาดกุฏิหลังเก่านะช่วยกันเดี๋ยวให้โยมหมีไปอยู่ที่นั่นนะ
2: เรา
0: ไปเพื่อนมนุษย์ในการเดือดร้อนแล้วไปนี่ล่ะนะเห็นไหมชีวิตมนุษย์เรามันไม่มีอะไรแน่นอนไปเก็บไปไอ้หนูเอ้ยเป็นเจ้าเป็นนายเห็นไหมเคยอยู่ในเมืองก็ต้องมาอยู่วัดนะไอ้ตอนนี้เองไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วอยู่ในวัดกับหลวงพ่อชื่อหลวงพ่อหมูเองชื่อเสมาก็แล้ว

ร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

ต่ตอนเนี้ยหลวงพ่อหมูน่ะได้ไปบวชอยู่มีเพื่อนเล่นกับเขาอยู่คนนึงเป็นผู้ชายก็คือเสมาพี่มนจำได้พวกเมื่อตอนเล็กๆอ่ะนะเสมาน่ะคือเพื่อนที่ดีของพี่มนเลยแต่รู้มะพอเริ่มโตขึ้นมาจิตใจของพี่มนคนเนี้ยก็หลงรักเสมาขึ้นมาทันทีเลยจะทำยังไงได้เป็นลูกผู้หญิงถ้าหากว่าไปบอกเล่าเข้ากลางรูปกลางทางมันจะประเจิดประเจ้อเกินไปวันนี้ตั้งใจว่าจะไปดักเสมาที่หลังวัดเพราะรู้ว่าเสมาน่ะจะต้องขึ้นไปหาหลวงพ่อหมูยังไงก็แล้วแต่วันนี้จะบอกความรักกับเสมาให้ได้

0: มาแม่เป็นแม่ชีที่วัดหลวงพ่อหมูเรียกแต่มาตั้งแต่เล็กจนโตอาศัยอยู่ภายในวัดแห่งนี
1: ้จับตัวไม่เนี่ย
0: ตกใจหมดเลย
1: หุยตกใจ
0: มาไม่สู้ไม่เสียงกำลังพูดเพลิน
1: ๆเอ้าก็มาแบบนี้แหละดีมาแบบเงียบๆอย่างนี้แหละเซอร์ไพรส
0: ์นี่วันนี้มาแปลกๆนะเนี่ยแต่งตัวซะสวยเชีย
1: ก็โตเป็นสาวแล้วก็ต้องแต่งตัวสวยด้วยสิ
0: จะไปเที่ยวไหนเนี่ย
1: จะไปเที่ยวไหนล่ะก็จะมาหาเสมานี่แหละ
0: มาหาเสมาเนี่ยนะ มีเรื่องอะไรเหรอ
1: ก็คือว่าวันนี้ตอนเด็กๆอ่ะเราเคยเล่นอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กใช่ไหมขายของอย่างเงี้ยแต่ว่าโตมาแล้วว่าวิมลเบื่อวิมลอยากจะชวนเสมาเนี่ยมาเล่นอะไรสักแป๊บนึงก่อนได้มะ
0: เธอคิดอะไรกันแน่เนี่ย
1: เรามาเล่นผูกเบี้ยกันสักแป๊บนึงได้มะ
0: จะบ้าหรือไง
1: พอ

0: ออกไป
1: รักลมลูกจูบให้ยิ่งใจจำยิ่งก็ยอมให้พี่ขยับทำบ่ทำไม่ทำสักที
0: ออกไป
1: เห็นไหมเห็นไหมเห็น

0: บนพูดไม่รู้เรื่อง
1: ให้แล้วให้แล้ว
0: เอาไปได้แล้ว
1: ให้แล้วให้แล้ว
0: ลึง
1: นะนิดนึงนะนิดเดียว
0: รีบไปเดี๋ยวนี้เลยนะ

0: ชมัดนี่มันในวัดเธอไม่เว้น
1: ทำอะไรเนี่ย
2: จับเดียว
1: ง่วงก็ไปนอนที่บ้านนี่ในวัดนะเนี่ย
2: นี่ใครว่าเห็นเรานาหลังวัดแบบนี้ที่เล่นของเราสองคนไม่ใช่หรอ
1: นี่มาทะลึ่ง
2: น้อง
1: มานี
0: ่บอกไม่มีวิตามินเธอหมิ่นชะมัด
2: จริงอ่ะ
0: ขนาดนี่ในวัดเธอไม่เว้นให้หยุดตัณหาอย่ามาให้เห็นไม่อายพระเนรเลยนี
2: ่ไม่เป็นไรเลย
0: ทำเป็นลอยหน้ามาเสนอ
2: จะทำอะไรอ่ะ
0: จะสั่ง
2: ว้าย
0: สอนเธอสักท
2: ี
1: อยากลองดีมากใช่ไหม
2: อย่าเล่นแบบนี้นะ
1: ก็ได
2: ้ช่วยด้วยช่วยด้วยผัวตีเมียแล้วช่วยด้วย
1: พี่บอลพูดอะไรเนี่ยเธอดีเนี่ย

านดูถูกเราอีกผู้หญิงอะ

0: ดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: หยุดเลยหยุดเลยเต๋มาหยุดมันนี่ลานวัดนะลานวัดนะไม่ใช่ลานเทคลานสเก็ตจะมาวิ่งอะไรกันลึ่มลึ่มลึ่มเนี่ย

0: ูดจริงนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เสมา
2: ครับ
0: มึงบอกหลวงพ่อสิอีมดมันพูดอะไร
2: อ้าวคนที่เขาฟังรู้เรื่อง
1: ยังไงเน
2: ี่
1: ยอ
2: ีวิมล
1: เจ้าค่ะหลวงพ่อ
2: มึงตอแหลตัวบรรจงสิ
1: อ้าว
2: อย่าตอแหลหวัดกูอ่านไม่ออก
1: หรอก็ได้ก็ได้เจ้าค่ะหลวงพ่ออ
2: ืม
1: พวกอ่ะอยู่ในห้องดีๆเสมานะไปหาวิมลไปชวนวิมลน่ะเล่นเหมือนตอนเด็กๆวิมลบอกว่าตอนนี้เราโตแล้วเราจะมาเล่นอะไรกันไม่ได้ไม่ได้จะมาเล่นอะไรกันแบบนี้ไม่ได้เสมานะไม่ยอมก็เลยปลุกปั้มวิมลมาเจ้าค่ะหลวงพ่อ
0: วิมลพูดอะไรของเธอเนี่ยเสมา
2: หลวงพ่อ
0: กูไม่เชื่อมึงหรอก
1: อ้าวตั้งใจฟังทำไมเนี่ย
0: กูรู้กูรู้สันดานมึงกูรู้สันดานมึ
1: ง
0: เห็นผู้ชายหน้าตาดีๆเหมือนหลวงพ่อไม่ได้
1: แหมกล้าพูดเนาะ
0: จะลิกลิกลิกลิกแรดแรดแรดเอาหน่ออะไรทิ่มเขาเนี่ยหน่อแรดหน่อแรดเนี่ยไปเลยไปเดี๋ยวนี้เลย
1: แม่ได้หลวงพ่อยังไงอ่ะ
0: มึงสัตว์ไซส์เดี๋ยวมันล้างจานแล้วไปล้างจานล้างหม้อเรียบร้อยไป
1: พ่อไปไหนอ่ะ
0: นั่นแหละไปล้างให้หมดเลยแหละไปเลย
1: ไปก็ได้
0: ไปได้แล้วนี่ยังยังเลื้อยเลื้อยเป็นงู
1: ไปนะ
0: ยาวยาว
1: เจอกันใหม่นะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะ
0: หมายังไม่โผล่หลังวัดรู้ว่าเป็ดเนาะจบเรื่องอีมนแล้วตอนนี้มาเรื่องเองมั้งเป็นอะไรหน้าตาตาแดงแดงหน้าเป็นคนสะเบยเลยเนี่ย
3: หลวงพ่อครับเสมานอนไม่หลับเลย
0: กินกาแฟมากอะที่กูถึงว่ากาแฟกูเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเป็นเพราะมึงนี่เองขโมยทั้งมึงกินหมดเลยนะมึงไปซื้อมันตินมาเปลี่ยนกูเลยนะ
3: เอ้ามันเหมือนกันไหมนี่หลวงพ่อ
0: กินได้กินได้เหมือนกันทำไมมีเรื่องอะไร
3: ที่ผมนอนไม่หลับเสมากลุ้มใจครับผมอยากจะรู้ว่าเมธีเขามีเรื่องอะไรปิดบังเสมาอยู่กันแน่
0: อยากรู
3: ้ครับหลวงพ
0: ่อไปถามดูดิเห็นเมธีแม่เองกวาดขยะอยู่ท้ายศาลานั่นแหละ
3: ขอบคุณครับหลวงพ่อ

ันแม้จะเปลี่ยนไฟฟื้นมาอยู่ไฟชุดแม่ต้องลำบากเพราะบุตรที่คลอดกลางบ้านไฟร้อนสุมรนแม่ทนกัดฟัน

0: ทุกๆครั้งที่เสมามาหาแม่ทีไรมองเห็นใบหน้าของแม่มีแต่ความหม่นหมองเหมือนแม่มีเรื่องอะไรที่ปิดบังเสมาอยู่แต่ไม่บอกเสมา
1: เราจะทำอย่างไรถ้าเราบอกความจริงให้ลูกรู้ลูกคงต้องเสียใจแต่ถ้าเราปิดบังเสียใจก็อยู่กับเราตลอดเสมาแม่อยากจะรู้ว่าตอนนี้เสมาอายุเท่าไหร่แล้วล่ะลูก
0: ตอนนี้เสมาอายุครบ20แล้วครับ
1: อายุครบ20ก็พอจะรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างแม่ชีคนนี้จะไม่ปิดบังเสมาอีกต่อไปที่แท้จริงเสมาลูกชายของแม่
0: หลวงพ
2: ่ออะไรกันนักหนาเนื้อสองแม่ลูกเนี่ยเห็นหน้ากันไม่ได้ต้องร้องไห้กันทุกครั้งไปสินะอีกหน่อยฉันคงต้องพายเรือออกบินทบาทละน้ำตาจะท่วมวัดฉันอยู่แล้วเนอมันดีนะตั้งแต่ชีมาบวชอยู่ในวัดฉันเนี่ยสะอาดสะอ้านช่วยวัดทำความสะอาดดีไม่ได้มาบวชเกาะวัดกินเฉยแล้วยังไงล่ะไอ้ลูกชายตัวดีมันมาถามอะไรพอจะบอกอะไรมันได้ไหมเล่า
1: หลวงพ่อเจ้าขาที่ฉันปิดบังความจริงไม่ให้ลูกรู้รู้สึกว่าทรมานหัวใจดิฉันเหลือเกินเจ้าขา
2: จะร้องไห้ทำไม
1: ดิฉันสงสารลูก
2: สงสารแล้วสงสารแล้วจะร้องทำไมอย่างนี้เดี๋ยวลูกมันเห็นลูกไม่สบายใจร้องไห้เอาเงียบ
1: จ
2: ีคอแห้งจังเลยเนี่ยอยากฉันน้ำชาร้อนๆไปชงน้ำชาร้อนๆให้สักถ้วยนะไป
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ไปๆๆเอาน้ำชาร้อนๆเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
2: ใส่น้ำแข็งมา2ก้อน
1: หลวงพ่อ
2: ร้อนเกินไปเดี๋ยวคอเคิบพองบรรลัยหมด
1: เจ้าค่ะ
2: นะไปเอาน้ำตกนะเอาเส้นเล็กอ่ะ
1: โอ้โหจะทำ
0: สงสารจีจะบอกลูกก็ไม่กล้า
3: หลวงพ่อเป็นอะไรเนี่ย
0: กลัวลูกจะมีปัญหาจะโกหกก็กลัวจะเป็นบาปอกเขาอกเราอกเต่าอกตับพ
2: าดเอ้าหลวงพ่อมึงจะดูอะไรเนี่ย
3: ตกใจหมดเลย
2: ไม่เคยเห็นไง
3: เห็นอะไรล่ะครับ
2: พระปางร้องไห้เนี่ย
3: มีหรือไงล่ะเนี่ย
2: เห็นไหมเห็นไหมทุกครั้งที่เองจะมาถามแม่เองจะต้องร้องไห้ทุกครั้งไปจำไว้ทีหลังอย่าเอาเรื่องอะไรมาถามแม่อีกล้างบาตรหรือยัง
3: ยังไม่ได้ล้างเลยครับหลวงพ่อ
2: ล้างบิณฑโตหรือยัง
3: บิณฑโตก็ยังไม่ได้ล้าง
2: ล้างจานหรือยัง
3: ยังไม่ได้ล้างเลยอ่ะ
2: เดี๋ยวกูไปล้างก่อน
3: เอ้าหลวงพ่อ
2: มึงกินแล้วมึงทำไมไม่ล้างมึงใช้พระล้างให้มึงกินยังไงเอาตังมา
3: ซื้ออะไรอ่ะ
2: ซื้อสไล
3: ด์แล้วให้จุกไอ้แกะมันไปซื้อหลวงพ่อ
2: เออแล้วทีหลังไม่ต้องมาถามนะมีเรื่องอะไรมากวนใจแม่อีกไปทำแล้วก็ไปทำ
3: หลวงพ่อครับ
2: ทำไม
3: เสมาอยากจะรู้ความจริงเสมามาอยู่ที่วัดได้ยังไงครับหลวงพ่อ
2: ก็มากับกับแม่เองแหละ
3: แล้วมาอยู่ที่วัดได้ยังไงล่ะครับ
2: มาอยู่นานแล้วเท่าอายุเองอะ
3: เท่าอายุองค์เสมา
2: เ
3: ออถ้าอย่างนั้นประวัติของผมกับแม่ชีหลวงพ่อต้องรู้สิครับ
2: รู้
3: เราให้เสมาฟังนะเราเสมานวดให้นะนะนะหลวงพ่อนะนะนะนะ
2: ไอ้เด็กเจ้าเล่ห์นวดจะมาล็อกคอลูกน้องกู
3: ผมยังไม่ได้ทำเลย
2: เสมา
3: ครับหลวงพ่อ
2: ถ้าหลวงพ่อเล่าอะไรให้เองฟัง ถ้าใครเขาถามว่าเองรู้มาจากใครเองจะบอกนะว่าหลวงพ่อเป็นคนเล่าให้เองฟัง
3: เราจะบอกว่าใครพูดล่ะครับ
2: บอกตาต่อยเล่าให้เองฟังนะ
3: ครับครับ
2: นะ
3: ครับ
2: แม่ชีรัศมีแม่เองชื่อเต็มเต็มเลยคือองค์หญิงรัศมีเป็นเจ้านะฮะจริงหรือนี่
3: อ้าว
2: จริงเสมาย
3: ังไม่ทันตกใจเลย
2: พ่อเองชื่อภูมินเองน่ะมีพี่ชายนะ
3: มีพี่ชาย
2: ฮะจริงหรือนี่เอ้าไม่จริงเสมาไม่เชื่อหลวงพ่อโกหกเสมาเสมาไม่เชื่อเสมาไม่มีพ่อ
3: หลวงพ่อเล่นคนเดียวเลยผมเป็นเสมาไม่ใช่หลวงพ่อเ
2: พราะงั้นไหนไปไม่ได้กูจะได้เป็นเอง
3: โอ้
2: องค์หญิงรัศมีกับองค์ภูมินอยู่กินด้วยกันแห่งเมืองชัยบุรีมีลูกสองคนเป็นผู้ชายมาวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าดวงมารมาทวงการแต่งงานกับพ่อเองพ่อเองจะไปแต่งได้ยังไงเมื่อมันไปแต่งสงครามก็เกิดขึ้นพ่อเองพี่ชายเองตายกลางสนามรบแม่เองอุ้มเองเลือดท่วมตัววิ่งขึ้นมาบนศาลาของหลวงพ่อเนี่ยเรื่องนี้มันจะไม่เกิดเลยถ้าไม่มีผู้หญิงที่ชื่อดวงมารเป็นคนก่อ
3: ดวงมาร
2: เบาปาก
4: แปลกใจจัด

0: ไม่เคยได้พบหน้าพ่อสร้างเรื่องวุ่นวายจะไม่ไว้ชีวิตเพราะมันมีความผิดเพียงพอที่ดงมันจะตามไปฆ่ามึง
1: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดตอบแล้วไม่ต้องถามจะไปไหน
0: เซมาจะแก้แค้น
1: แก้แค้นใคร
0: เซมาจะฆ่ามัน
1: ฆ่าใคร
0: ฆ่าอีดงมัน
1: เดี๋ยวนี้นะอย่ามาพูดคำว่าแก้แค้นอย่ามาพูดคำว่าฆ่าในวัดมันเป็นบาปรู้ไหม
0: เซมาจะฆ่ามัน
1: ฆ่าเขาไม่ได้
0: จะฆ่ามัน
1: ฆ่าเขาไม่ได้แต่อย่าเอามันไว้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันบาปนะเซมาแต่อีดงมันนี่อย่าเอามันไว้เป็นเอาจะไปจริง
0: ๆครับหลวงพ
1: ่
0: อ
1: เซมาเอ้ยเองอยู่กับหลวงพ่อมาตั้งแต่เล็กจนโตเองไม่เคยไปไหนจากหลวงพ่อไม่เคยไปไหนห่างวัดเมื่อเองจะไปหลวงพ่อก็ต้องเป็นห่วงแต่เมื่อเองจะไปจริงๆแล้วก็เอาของดีของหลวงพ่อติดตัวไปเป่าหัวให้หลวงพ่อหน่อยเ
0: อาหลวงพ่อหลวงพ่อต้องเป่าให้เสมาสิครับ
1: แก่แล้วก็อย่างนี้หลงๆมึงลืมแล้วนะก้มหำมา
0: หัว
1: ก้มหัวมาตั้งนโม
0: นโมตัสสะ
1: เฮ้ยนโมมอเตอร์ไซค์ห้าง
0: ผมท่องไม่เป็นนะครับหลวงพ่อ
1: เดี๋ยวว่าตามหลวงพ่อ
0: ครับครับ
1: นะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมรุ่นใหญ่แล้วเนี่ย
1: นะโม

0: ามพุทธะสังโอ้มันลึกกึกกึ๋ยมันลึกกึกกึ๋ย
1: มันลึกโอ้มันลึกกึกกึ๋ยด้วย
0: โอ้มันลึกกึกกึ๋ยมันลึกกึกกึ๋ยมันลึกกึกกึ๋ยโอ้มันลึกกึกกึ๋ยมันลึกกึกกึ๋ยมันลึกกึกกึ๋ยโอ้มันลึกกึกกึ๋ยมันลึกกึกกึ๋ยมันลึกกึกกึ๋ยโ
1: อ้หลวงพ่อหลวงพ่อเป็นอะไรเนี่ยหลวงพ่อเป็นอะไรครับ
0: อุ้ยจะช็อกรู้ตัวว่าแก่ตอนอารมณ์ออกนี่เอง
1: ตกใจหมดเลย
0: เสมา
1: ครับหลวงพ่อ
0: เองจะไปจริงๆเหรอลูก
1: ครับหลวงพ่อ
0: เมื่อเองจะไปหลวงพ่อตัดสินใจแล้วเมื่อเองไม่อยู่หลวงพ่อก็สึก
1: หลวงพ่อจะสึก
0: สึก
1: แล้วที่วัดจะทำไงต่อไปแล้วครับ
0: จะเจริญขึ้นเยอะลูกวะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: นะหลวงพ่อสึกแล้วไปกับเองนะ
1: จะไปกับเสมา
0: เองมีเกงลิงอีกตัว
1: ผมมีตัวเดียวหลวงพ่อ
0: ขอยืมนุ่งหน่อย
1: จะนุ่งได้ยังไงล่ะครับ
0: มึงมีตัวเดียวก็นุ่งคนละขาดิน
1: ุ่งยังไงอ่ะ
0: ก็นุ่งขาขวาหลวงพ่อนุ่งขาซ้ายก็เดินพร้อมกันให้เป่าแกว่งไปเงี้ย
1: โอ้ใครคิดยังน่าเกลียดแล้วหลวงพ่อ
0: ว่าแต่ว่าหลวงพ่อสึกแล้วเราสองคนจะเรียกกันยังไงดีลูก
1: นั่นน่ะสิครับหลวงพ่อเลี้ยงเสมาตั้งแต่เล็กจนโต
0: ใช่
1: เปรียบเสมือนพ่อของเสมาคนหนึ่ง
0: บุญละลูก
1: ถ้าหลวงพ่อจะสึกจริงๆถ้าอย่างนั้นเราสองคนแหละก็เป็นเพื่อนกันเลย
0: เสียตะลึกแล้วตะลึกแล้วเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่เล็กแต่น้อยตะอ้อนตะออกตั้งแต่ไอ้นั่นถลอกจำปีเดี๋ยวนี้ก็ฝากข้าวโพดแล้วคิดจะมากอดบ่าตบไหล่เป็นเพื่อนกับหลวงพ่อลงนิ้วกันเลยไหม
1: ผมล้อเล่นหลวงพ
0: ่อไปเองไปไหนหลวงพ่อไปด้วยความแค้นของเองเหมือนความแค้นของหลวงพ่อ
1: ครับหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ไปสึกแล้ว
1: ขอบคุณหลวงพ่อหมูที่ไปคู่กับเสมา
0: ไปไหนไปกัน
1: ต้องออกตามข้าดวงมัน
0: เป็นห่วงเป็นห่วง
1: เวรกรรมมันไม่กลัวตัววงการ

0: แสนจะคุณจะฆ่าหมดตระกูลเราก็
1: ไป
2: ครับหลวงพ่อ

ปิยราชโอรสพระเอ็มทรงนามฟ้าสุเมธเสด็จพ่อบารมีพร้อมด้วยเสด็จแม่ดวงมารพระคณิษฐาให้นามว่าพกามาศทหารอุปไทยคือแม่ทัพขวัญเมืองพร้อมด้วยแม่นงละมุนสิ่งที่เราฟ้าสุเมธภูนี้หวงแหนมากที่สุดคือพระคณิษฐาพกามาศห้ามใครก็แล้วแต่ยุ่งเกี่ยวใครฝ่าฝืนมีโทษถึงกับประหารชีวิตแต่เหตุไฉนใหญ่เล่าวันนี้หายหน้าหายตาไปไหนกันหมดจะลงไปดูสักหน่อย

็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนช้อปปิ้ง

ณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้หญิงนั้นสุขพระทัยยิ่งนักแต่ก็ยังไม่วายมีเรื่องกุ้งพระทัยก็เพราะว่าหญิงน่ะแอบรักใคร่ชอบคนกับทหารท

0: ก็มาช้าแบบนี้มัวไปหาผู้หญิงคนอื่นใช่ไหม
1: ขอโทษพระเจ้าค่ะ
2: คุยกันไปเลยนะเพคะเดี๋ยวนมจะมีต้น
1: ขาให้มาช้าดีกว่าไม่มานะพระเจ้าค่ะ

0: ำไมแพงจังเล่าไหมแพงจังเล่าตั้งร้านนึงอ่ะ
1: สู้สิไหวไหมล่ะ
2: จ๋า
1: สู้ไหวไหม
2: ลดหน่อยไม่ได้หรอ
1: เห็นว่าเป็นคนกันเองนะเนี่ยอ่ะลดให้ก็ได้
2: เท่าไหร่อ่ะ
1: สินสอด15,000ไหวไหม
2: ไหวจ้ะ
1: หามาไว้ไหวน่ารักทั้งคู่เลยเหมาะสมกันจริงๆเลยดู
2: ไอ้ขวัญเมือง
1: มาเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเพราะไปยืนสายค่ะไปดูต้นทาง
3: ดูแล้วไป
4: ค่ะนี่โทษมึงตาหาถึงตาทั่วหรือมึงไม่กลัวตายโหง
1: ใจเย็นๆก่อนนะ
4: จงช่วยแถลงชี้แจงให้ลงนี่ถ้าหลบเข้าลงมีเรื่อง
1: ใจเย็นๆไปค่ะใจเย็นๆก่อนนะ
0: พี่ก็ต้องมองมุมอ่านด้วยค่ะ
4: จะว่าอะไร